0: นี่ต้องเป็นสองตัวแบบนี้เดี๋ยวเรามาประกบนี่ประวันประวันประกบสิครับพอได้เป็น2ชิ้นแบบนี้แล้วเนี่ยใช้กระดาษสีเป็นกลมๆนะคะตัดเป็นวงกลมๆแบบนี้เนี่ยเอาไว้ตกแต่งอันนี้แล้วแต่จินตนาการของน้องๆเลยว่าอยากจะแต่งปลาเป็นแบบไหน
1: เป็นไหนดี
0: อันไหนก็ได้ครับเหมือนกันโอเคขอบคุณมากค่ะอย่างพี่ข้าวตุ้มพี่ตุ้มจะติด
2: ตรงกลางตัวของปลาเลย
0: แล้วก็ติดอีกด้านนึงด้วยแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะพี่ข้าวตุ้มตกแต่งใช้แค่2อันแต่ว่าถ้าเกิดน้องๆอยากได้มากกว่านี้ก็แล้วแต่จินตนาการเลยนะคะแล้วเราก็จะมาใช้อันนี้ที่เจาะกระดาษนะคะเจาะรูตามตัวเพราะเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องใช้เชือกเนี่ยร้อยตัวของปลา

แล้วคราวนี้เมื่อเราได้1ด้านแบบนี้แล้วนะคะเราก็มาทาบแล้วก็พี่ตุ๊กจะใช้ดินสอวงตามแบบนี้แล้วเราก็มาเจาะรูอีกด้านหนึ่ง

0: ด้านในเขาก็จะเป็นแบบนี้ครับ
1: เป็นแบบนี้ตะดาตะดาแล้วก็จะมาร้อยเชือกกันลักษณะที่ตัวจะใช้ไหมพรมค่ะอาจจะทากาวที่ด้านปลายสักนิดนึงนะถ้าเกิดว่าใช้กาวมารูดตรงปลายเนี่ยมันก็จะแข็งแล้วก็ร้อยง่ายขึ้นส่วนปลายด้านนี้ล่ะค่ะที่พี่ขตูจะมาทากาวสักนิดนึงคราวนี้เราก็มารอดไปเลยพอลงแล้วเราก็รอดขึ้นมาด้านบนแล้วก็รอดลงไปด้านล่างแบบนี้รอดไปเรื่อยๆเลยค่ะคราวนี้นะคะเหลือ2รูสุดท้ายเว้นไว้ก่อนแล้วก็ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์แบบนี้ขยำขยำขยำแล้วก็ใส่เข้าไปในตัวของคุณปลาให้โตอ้วนๆเลยนะนี่พี่ขตูปลาพี่ขตูเกือบจะอ้วนแล้วล่ะอีกนิดเดียวพี่ขตูก็จะใช้ไม่เยอะมากปลาอ้วนจังเลยอ้วนแบบนี้แล้วก็ร้อยต่อได้เลยค่ะ

0: อะไรเสร็จแล้ว
1: คราวนี้พี่กระตูนจะต้องทำเป็นห่วงคล้องแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องเอายาวมากแล้วก็ตัดส่วนที่เหลือออกไปแล้วก็มาผูกกับจุดเริ่มต้นแล้วก็มาวาดตาแล้วก็ปากเสร็จแล้วได้แล้วได้คุณปลาแล้วเรามาทำเบ็ดตกปลากันก็จะใช้กิ่งไม้คลิปหนีบกระดาษ
0: คลิปหนีบกระดาษ
1: แล้วก็ใช
0: ้ไม้พรม
1: ไม้พรมใช้กิ่งไม้แบบนี้นะคะแล้วก็จะใช้ไหมพรมพี่ก็ต้องเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วกันนะคะผูกที่ปลายผูกสักสองทบจะได้ไม่เลื่อนหลุดง่ายแน่นดีแล้วส่วนที่จะเอามาทำเป็นตะขอก็คือคลิปหนีบกระดาษแบบนี้นะคะเราก็จะต้องงอออกมาแบบนี้เหมือนตัวงองูเลยเด็กๆแล้วเราก็รอดเข้าไปโอเคได้แล้วได้แล้วส่วนขั้นตอนการผูกนะคะอาจจะต้องช่วยน้องๆนิดนึงแหละว่าอาจจะยากไปเด็กๆอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ถ้าฝึกเนี่ยทำได้นี่พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปตกปลากันเลยโอ้โหเรามาถึงป่าแล้วป้าวานมาแล้วป้าวานนู่นนู่นนู่นนู่นนู่นเราเจอบ่อน้ำแล้วเรามาตกปลากันดีกว่าเนี่ยของป้าวานครับ
0: อันนี้ค่ะ
1: อันนี้ป้าวานนั่งตกปลาเลย

0: ็ได้ปลาเหมือนกัน
1: ปลาวา
0: ฬเดี๋ยวจะหมดทะเลแล้วล่ะนี่พี่ตู่ได้แล้ว
2: ทำอะไรกันอยู่คะเนี่ย
0: สวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้พาปลาวาฬมาปิกนิกตกปลาอาหารเกมนี้เขาจะชอบมากเลยค่ะแต่ว่านอกจากความสนุกแล้วเนี่ยอยากรู้ว่ามีประโยชน์ในการช่วยส่งเสริมพัฒนาการในด้านใดบ้างคะคุณหมอ
2: จริงๆการทำกิจกรรมศิลปะทุกอย่างอะค่ะเป็นพื้นฐานในเรื่องของสติปัญญาเพราะว่าตอนที่เขาทำเนี่ยเขาก็มีสมาธิแล้วเขาก็จดจ่ออยู่กับการทำจนสามารถทำได้สำเร็จจริงๆในเรื่องของสมาธิเนี่ยมันเป็นพื้นฐานแรกของสติปัญญาเลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นในด้านอารมณ์สังคมเนี่ยก็คือเล่นกับพี่เข้าตูรู้สึกสนุกกับพี่เข้าตูมีพี่เข้าตูอยู่ด้วยแล้วก็ชวนกันคุยในด้านร่างกายเนี่ยเวลาที่เด็กลงมือทำใช้มือทำสิ่งต่างๆเยอะขึ้นมือของเราเนี่ยมีเส้นประสาทอยู่เยอะมากการที่เขาขยับนิ้วขยับมือติดแปะใช้กรรไกรอะไรต่างๆเนี่ยพอเขาใช้มือได้คล่องแคล่วขึ้นเนี่ยมันก็ส่งผลถึงการเรียนจะจับดินสอขีดเขียน อะไรต่างๆก็คล่องแคล่วขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นพื้นฐานที่สำคัญมาก
0: ๆเป็นการเสริมทักษะให้เขาไปด้วย
2: ใช่ค่ะแล้วอย่างเมื่อกี้อย่างที่เห็นก็มีด้านร่างกายเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยก็คือมีในเรื่องของการเล็งการกะระยะในการใช้แขนในการที่จะกะเอ๊ะทำยังไงมันถึงจะตกปลาได้ต่างๆแต่ว่าในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่จริงๆมันจะต้องเป็นการเคลื่อนไหวที่มากกว่านี้ถึงจะเหมาะกับวัยเช่นลงไปวิ่งเล่นลงไปปีนป่ายอะไรที่อาจจะมากกว่านี้นะคะ
0: ก็อาจจะขาดในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ไปสักนิดนึงโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูสรุปกันเลยค่ะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านใดบ้างจากวงล้อแห่งพัฒนาการเลยประวานมาเอาหมุนตี

0: กระโดดได้ไหมคะวัน
1: ถ้ากระโดดเนี่ยบอลลูนจะต้องตกแน่ๆเลยขอบคุณพี่บอลลูนค่ะไหนดูซิปวานได้กี่ดวงตกน้ำไปแล้วดำน้ำไปเอาเร็วไหนดูซิครับดูซิครับได้กี่ดวง
2: 4-5
1: ได้4ดวงให้คุณหมอติดให้ดีกว่าค่ะคุณหมอ
0: โอ้โหคราวนี้ได้ครบ4ดวงเลย
2: เด็ดตรงนี
0: ้โอเคเก่งมาก
1: ก็สามารถที่จะพัฒนาได้ทั้ง4ด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์สังคมด้านร่างกายแล้วก็ด้านสติปัญญาโอเคค่ะอุ๊ยทำไมปลาในบ่อเรามีตัวเลขแล้วล่ะคะคุณหมอเตรียมเกมอะไรมาให้ประวานเล่นหรือเปล่าคะ
0: ค่ะอยากจะบอกว่าเวลาที่เราทำกิจกรรมอะไรกับเด็กเนี่ยเราอาจจะเริ่มสอดแทรกในเรื่องของการเรียนเข้าไปได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นตัวอย่างเช่นเด็กบางคนเนี่ยอาจจะในเรื่องวิชาเลขเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยเก่งมากในห้องเรียนถ้าเกิดเราไปฝึกฝนโดยการให้ทำเลขโดยการขีดเขียนนั่งเขียนใส่กระดาษเนี่ยเด็กบางคนจะเบื่
1: อ
0: เด็กก็จะยิ่งรู้สึกไม่รักการเรียนเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็เห็นว่ามีเกมตกปลาหมอก็เลยเอาการเล่นแบบตัวเลขเข้ามาปลาทั้งหมดก็จะเป็นมีตัวเลขอยู่บนตัวปลาเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะคะว่าเดี๋ยวคุณหมอจะลองให้น้องพวานคิดเลข
1: งั้นเดี๋ยวให้คุณหมอตั้งโจทย์สักข้อนึงละกันเดี๋ยวเราลองมาแข่งกันนะประวาน
0: ครับประวาน6บวก1
2: 7
1: ได้7เหรอแต่ว่าพี่ตูจะเกี่ยวแล้วล่ะ
2: เฮ้ย
1: 7นั่นมัน8นะว้าวได้เลขอะไรคะ
2: 7
1: ได้เลข7สรุปว่า6บวก1เท่ากับ
2: 7
1: โอเคเก่งมากเลย
0: เราค่อยๆเพิ่มความยากขึ้นไปค่ะตอนแรกอาจจะเอาง่ายๆให้เด็กรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำได้ฉันเก่งจากนั้นค่อยๆเพิ่มความยากถ้าเราทำยากปุ๊บเลยเนี่ยเด็กก็อาจจะไม่อยากทำ
1: เพราะเขารู้สึกว่าเขาทำไม่ได้ตั้งแต่แรก
0: ใช่แล้วอีกอันนึงก็คือเราอาจจะเริ่มให้เด็กเป็นคนตั้งโจทย์เองบ้างแล้วเราเป็นคนทำเด็กจะเริ่มรู้สึกสนุกกับการเล่นมากขึ้นเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยวิชาเลขนี่สนุกจังเลยนะการบวกเลขสนุกจังเลยแล้วเขาก็จะรู้สึกรักการเรียนค่ะ
1: กิจกรรมนี้นี่ก็สามารถที่จะเล่นได้ที่บ้านแล้วว่าเป็นเล่นที่โรงเรียนก็ได้ด้วยนะคะวันนี้โอ้โหเรียกว่าได้ทั้งความสนุกแล้วก็ความรู้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ฝากถึงน้องๆนะคะถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ของเราเพียงแค่เข้าไปใน www.youtube.com แล้วก็ Subscribe ที
2: ่ Mahidol Kids
1: ส่วนสัปดาห์หน้าเราจะประดิษฐ์ของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์กันเลยค่ะสัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปสนุกกับรถยนต์พลังแม่เหล็กอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยสีเทียนกรรไกรจานกระดาษหรือว่าจานโฟมกาวแม่เหล็กขนาดเล็กไอศกรีมปากกาเมจิกกระดาษ
2: จะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
1: เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสดซ่าได้
2: เพราะ

0: สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
2: ์ส่วนของเล่นในวันนี้นั่นก็คือ
3: รถยนต์พลังแม่เหล็กอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วย
4: จานกระดาษค่ะ
5: สีเบจิก
4: ก้าวค่ะ
5: สีเทียน
4: แม่เหล็กค่ะ
5: หมายเลขติม
4: กันไกลกระดาษ
5: เรามาประดิษฐ์ของเล่นกันเถอะ
0: โอเคค่ะและของเล่นที่เราจะมาประดิษฐ์ก็เริ่มจากนี่เขาเรียกว่า
5: จานกระดาษ
0: จานกระดาษเราจะวาดรูปเป็นถนนแหลบละวาน
5: แบบนู้นใช่ไหม
0: ใช่แล้วนี่พี่ปูวาดร่างแบบมาให้เอาประมาณนี้นะคะประวานเนี่ยลองวาดเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะพี่ข้าตูจะใช้จานกระดาษแบบนี้เราก็จะวาดรูปถนนใช้ปากกาเมจิกสีดำวาดเลยแต่ถ้าน้องๆไม่มั่นใจอยากจะใช้ดินสอก่อนก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็ตกแต่งถนนของเรามีบ้านต้นหญ้าข้างบ้านมีต้นไม้ถนนของน้องๆแล้วแต่จินตนาการได้เลยนะคะว่าอยากจะใส่อะไรเพิ่มเติมเข้าไป

0: ยมากๆอ่ะคราวนี้เรามาระบายสีกันดีกว่ามาอันนี้ของชอบประวานเลยใช่ไหม
1: อะไรเหรอคะ
0: สีเทียนค่ะระบายสีเลยระบายสีได้ตามจินตนาการของน้องๆเลยนะคะว่าอยากให้ถนนอยากให้บ้านให้ดอกไม้เป็นสีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องประวานเนี่ยจะเสกถนนของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงบ้าง

0: ไหนดูสิครับของป้าวานนี่เราก็ได้ถนนแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราต้องมาทำไฮไลท์ของเราเลยก็คือรถยนต์พลังแม่เหล็กใช้กระดาษสีขาวแบบนี้วาดรูปรถพี่ข้าตัวจะวาดเป็นรถเต่าแล้วกันนะคะพี่ข้าตัวระบายสีรถเป็นสีฟ้าแล้วกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ข้าตัวจะใช้กรรไกรมาตัดรถรถยนต์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วรึ่นไหนรถของป้าวานครับ
1: นี่ครับ
0: นี่โชว์ชวีปีรถของป้าวานนี่รถของพี่ตูรถของป้าวานตัวจิ๋วเหมือนป้าวานเลยคราวนี้เราจะมาติดของที่ป้าวานชอบมากเลยก็คือแม่เหล็กเอามาเลยเอาแม่เหล็กมาเลยจากนั้นค่ะพี่ข้าตุ๊กก็จะใช้แม่เหล็ก1อันเอาไว้ติดรถส่วนอีก1อันเรามาติดนี่ไม้ไอศกรีมใช้กาวติดเลยกลับด้านหลังของตัวรถตึ้งลงไปแล้วเราก็ติดแม่เหล็กอีก1อันอยู่ที่ไม้ไอศกรีมของเรา
1: โอ้ไม่
0: ระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็รอให้ไม้กับรถของเราแห้งให้สนิทก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเล่นกันยังไงและนี่เมื่อเราได้แล้วเราก็จะเล่นแบบนี
1: ้จ้าจ้าจ้าจ้า
0: แล้วพี่กระตุกคว่ำตลอดทางเลยค่ะประวานประวานแล้วประวานคว่ำไหมไหนโชว์เพื่อนๆหน่อยสินี่
1: มองไม่เห็นรถประวันมัวนี่ไง
0: นี่ไงของประวันก็เล่นได้เหมือนกันเลย
2: และนอกจากเราจะทำรถยนต์พลังแม่เหล็กแล้วน้องๆก็สามารถวาดเป็นรูปอย่างอื่นที่น้องๆชื่นชอบได้อย่างเช่นสาวน้อยโดโรธีผู้น่าสงสารเดินหลงทางอยู่ในเมืองออสสาวน้อยโดโรธีจะหาทางกลับบ้านได้ไหมนะ
0: เดี๋ยวเรามาวัดพลังจากวงล้อแห่งพัฒนาการกันเลยค่ะหมุน

0: ค่อยๆตอบสิครับวันนี้ได้กี่ดวง
1: ได้4ดวงเลย
0: ได้4ดวงอีกแล้วเพราะอะไรถึงได้4ดวงนะเดี๋ยวเราไปถามคุณหมอแก้วตากันค่ะรถพลังแม่เหล็กของเราเนี่ยได้ทั้งหมด4ดาวเลยค่ะคุณหมอให้คุณหมอช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะ
2: ในส่วนของกิจกรรมศิลปะนะคะก็อย่างที่บอกก็คือจะได้ในเรื่องของสมาธิแล้วก็ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าเด็กก็ได้มีโอกาสออกแบบอะไรต่างๆเองนะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์สังคมก็คือพี่ข้าวตูลงมาเล่นด้วยและในขณะนั้นก็ชวนกันพูดคุยก็ได้ในเรื่องของภาษาไปด้วยในเด็กที่เป็นเด็กเล็กๆก็จะได้การพูดคุยนะคะแล้วก็ในเรื่องร่างกายก็คือในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็มีการใช้ดินสอแล้วก็การระบายสีนะคะ
0: ค่ะแล้ววันนี้เห็นคุณหมอเหมือนเอาสัญลักษณ์จราจรมาด้วยวันนี้มีอะไรมาสอนน้องประวานด้วยคะ
2: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะเวลาเราจะสอนอะไรเด็กนะคะเวลาเราทำกิจกรรมอะไรไปแล้วปุ๊บเนี่ยพยายามนึกว่าเอ๊ะเราจะสอดแทรกการเรียนรู้เข้าไปเพิ่มขึ้นให้ได้ยังไงเพราะว่าเด็กเขาจะสนุกกับการเรียนรู้ที่มันมีจับต้องได้มองเห็นแล้วก็ได้ลงมือทำนะคะก็ลองดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นแปลกมากเลย
0: ประวานครับ
2: ประวาน
0: อันนี้อะไรนะครับ
2: อันนี้ถ้ามันเป็นสัญญาณที่มันติดอยู่ข้างถนนประวันว่าแปลว่าอะไรครับ
1: ระวังช้าง
0: อ๋อระวังช้าง
2: ระวังช้าง
0: อันไหนเป็นอันต่อไปครับประวัน
1: หยุด
2: หยุด
0: แปลว่าก็จะทำให้เขารู้จักเกี่ยวกับสัญญาณจราจรซึ่งก็มีอีกหลากหลายแบบเลยใช่ไหมคะคุณหมอที่เราจะมาเริ่มสอนให้น้องๆเขารู้จักกฎของจราจร
2: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นการสอนในขณะที่เราทำกิจกรรมนะแต่จริงๆก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้เวลาที่เราพาเด็กไปเที่ยวเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยต้องนั่งรถนานเด็กก็จะเบื่อเพราะฉะนั้นก็อาจจะชวนคิดดูสิใครสังเกตเห็นป้ายแล้วก็จะได้มีกิจกรรมในขณะที่อยู่ในรถไปด้วย
0: คุณหมอคะแล้วแบบนี้เราจะสอนเรื่องระเบียบวินัยกับเด็กๆยังไงดีคะ
2: ท้องถนนจริงๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องข้ามถนนตามทางม้าลายหรือว่าเวลาออกไปข้างนอกในเด็กก็อาจจะเป็นเรื่องของการรู้จักทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางเด็กอายุขนาดนี้จริงคงต้องอยู่กับผู้ใหญ่ตลอดอยู่แล้วนะคะก็สิ่งสำคัญที่สุดเลยในการสอนเด็กเรื่องระเบียบวินัยเนี่ยคือผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะก็ไม่ว่าจะข้ามถนนผู้ใหญ่ก็จะต้องบอกว่าเราจะต้องข้ามทางม้าลายหรือว่าการทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางถ้าเกิดเมื่อไหร่ผู้ใหญ่ไม่ทำเป็นตัวอย่างให้ดูแต่ใช้เพียงแค่ภาษาบอกลูกว่าอย่าทิ้งขยะแต่ผู้ใหญ่ทำให้เด็กเห็นอย่างเงี้ยโดยทิ้งเลียราเนี่ยเด็กก็จะไม่ทำตาม
0: แล้วในส่วนของระเบียบวินัยภายในบ้านล่ะคะคุณหมอเราจะฝึกน้องๆยังไงดี
2: ระเบียบวินัยภายในบ้านก็จะเป็นปัญหาที่พ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยเป็นเรื่องยากนะคะตัวอย่างอย่างเช่นว่าอ้าวถอดรองเท้าเลียราดหน้าบ้านหรือว่าง่ายๆในเด็กก็อาจจะเล่นของเล่นแล้วไม่เก็บงั้นเอาง่ายๆก่อนก็คืออย่างแรกเนี่ยเลือกบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าโอเคเรื่องนี้เป็นปัญหาของบ้านนะแล้วเราอยากฝึกในเรื่องนี้เอาง่ายๆก่อนตัวอย่างฝึกในเรื่องเวลาเรากินข้าวเสร็จเราต้องเก็บจานไปไว้ที่ในอ่างน้ำนะอันนี้ก็จะเป็นระเบียบวินัยที่เราอยากจะฝึกทีนี้ความสำคัญคือทำยังไงเด็กจะมีแรงจูงใจอยากทำด้วยตัวเองหมอก็จะมีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆก็คือในเด็กเนี่ยก็อาจจะทำเป็นในลักษณะของสตาร์ชาร์ต
0: อันนี้ต้องเป็นสตาร์ชาร์ตของน้องประวาน
2: ค่ะ
0: สตาร์ชาร์ต
2: ก็คือสมมุติว่าเราเลือกมาแล้วสัก1เรื่องหรือ2เรื่องว่าเราจะฝึกลูกในเรื่องของการเก็บจานแล้วก็ในเรื่องของการเก็บห้องให้เรียบร้อยทุกครั้งที่เราชวนเขาไปทำแล้วเขาทำปุ๊บเนี่ยเราก็มีการให้ดาวเก็บไว้
0: ในแต่ละวันว่าเขาทำอะไรได้บ้าง
2: ใช่ค่ะแต่หลักสำคัญมากๆเลยเนี่ยก็คือว่าสตาร์ชาร์ตเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการสะสมความดีสะสมในสิ่งที่เด็กรู้สึกว่าอุ๊ยมองมาเมื่อไหร่จะเห็นแต่สิ่งดีๆในตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่มีการว่าเอ้าวันนี้ทำห้องรกวันนี้ดื้อไม่เชื่อฟังมาเอาดาวออกอันนี้ไม่ละทุกครั้งที่เขามองเห็นเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากทำสิ่งที่ดีนะคะในเรื่องของรางวัลเนี่ยเราก็ไม่อยากให้แบบโอ้โหจะต้องหรูหรามากได้รถยนต์บังคับหรือว่าได้อะไรที่เป็นวัตถุที่มีราคาแพงเพราะฉะนั้นรางวัลเนี่ยอาจจะเป็นของง่ายๆเช่นวันอาทิตย์นี้หนูจะได้เป็นคนเลือกว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันเพราะฉะนั้นประเด็นหลักคือแรงจูงใจที่จะอยากทำสิ่งนั้นด้วยตัวเองแล้วก็ให้เขาได้มีโอกาสที่จะ เห็นความสำเร็จของเขาเอง
0: แล้วก็ทำให้มันเป็นรูปธรรมในการสร้างเป็นสตาร์ชาร์ตแล้วก็สตาร์ชาร์ตเนี่ยนะคะไม่ได้มีแต่เพียงตัวอย่างที่คุณหมอเอามาโชว์ในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวไหนที่สนใจนะคะที่ Mahidol Channel ของเรามีให้โหลดเหมือนกับของคุณหมอเลยแต่ตอนนี้เรายังไม่มีรูปกับไม่มีชื่ออันนี้ก็มีดวงดาวแบบนี้ด้วยนะคะโหลดไปสามารถดาวน์โหลดได้เลยที่เว็บไซต์ของ Mahidol Channel ค่ะวันนี้ก็เรียกว่าเราได้ทั้งความรู้เกี่ยวกับเรื่องของงานประดิษฐ์แล้ววันนี้เราได้เรื่องของ Star Chart ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ของเล่นที่เราทำเนี่ยนอกจากจะง่ายแล้วยังจะ
1: สนุกมากมากเลย
0: สนุกมากมากเลยแบบนี้สัปดาห์หน้าจะเป็นของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะสัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปสนุกกับเจ้าแมงมุมตัวแสบอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยจานกระดาษจานสีหลอดกาแฟกรรไกรสีกาวเทปใสไหมพรมถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
0: ส่วนสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: เซฟตี้โฟร์โอตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่48อุปาทานตอนที่1
1: ออกจากด่านพบกันแล้วล่ะสินะด่านต่อไปไม่ง่ายซะด้วยหวังว่าเจ้าทั้ง3คนจะไม่ยึดติดอยู่ที่นั่นจนออกมาไม่ได้นะ
2: หัวเม่นเอ๋นี่เจ้าเข้ามาตอนไหนเนี่ย
3: เขาก็ตามพวกเจ้าไปทุกที่นั่นแหละพวกเจ้าไม่เห็นเอง
4: เจ้านี่ชอบทำอะไรให้ข้าตื่น

0: พื่อนใหม่มาอยู่กับข้าอีกแล้วสนุกแน่งานนี
1: ้อุปาทานเจ้าของปราสาทมึกหมึกแห่งความยึดติดใครหลงเข้ามาเป็นต้องจับยึดไว้เป็นของตนให้หมด
0: แบบนี้ต้องมีหมึกปิ้งหมึกย่างหมึกทอดให้กินด้วยแง่ๆรีบเข้าไปกันเถอะ
2: เดี๋ยวก่อนเจ้าปันที่นี่เป็นกับดักหรือเปล่าก็ไม่รู้เจ้านี่คิดแต่เรื่องกินไม่วางแผนอะไรให้ดีก่อนเลย
0: ก็ข้าหิวนี่โอ๊ยปล่อยข้าได้แล้ว
3: เอ๋นั่นเจ้าเด็กหัวเม่นนี่
4: ความยึดมั่นและพวกเจ้าต้องผ่านด่านทั้ง4ของข้าไปให้ได้
2: ด่านทั้ง4คืออะไรข้างงไปหมดแล้ว
4: ด่านของอุปาทานทั้ง4คือกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลัพพตุปาทานและอัตวาทุปาทานซึ่งไม่เคยมีใครผ่านด่านทั้ง4นี้ได้สำเร็จเลยสักคน เริ่มที่2สาวขอต้อนรับสู่ด่านแรกกามุปาทานที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของหวงจนถอนตัวไม่ขึ้น
2: ฮึ
0: ฮึ
2: เฮ้ย
0: นี่ไง
3: เว้ย
0: โอ้ย
2: โอ้ยโอ้ยเจ็บชะมัดให้เดินมาดีๆไม่ได้หรือไงต้อนรับแขกแบบนี้ไม่อ่อนโยนเอาซะเลยเว้ย
5: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของ
3: กับเด็กนั่นถูกจับเข้าไปในรูปทำไงดีเจ้าปัน
0: ข้าก็เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกจะไปรู้ได้ไงเล่าฮะดูในรูปสิ
3: เอ๋ห้องอะไรเนี่ย
6: สาวน้อยข้านี่ไงสมบัติของเจ้า
5: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าน่ารักที่สุดเลยสตรอเบอรี่บอยของข้าข้าเจอสมบัติของข้าแล้วสตรอเบอรี่บอยโอ้โหได้เจอตัวจริง
6: จ้าไม่ต้องตื่นเต้น
5: น่ารักที่สุดเลย
6: แม้กอซะแรงเชียวข้าไปนี้ไปไหนหรอกจ้าสาวน้อย
5: จริงนะเย้ๆๆดีใจจังเลย
2: เจ้าสตรอเบอรี่บอยนี่ดูไม่น่าไว้ใจเลยแฮะ
6: จะอยากได้อะไรจากข้าบอกมาได้เลยข้ามีให้เจ้าได้ทุกอย่าง
5: ฮะจริงเหรองั้นขอขนมฝีมือสตรอเบอรี่บอยขอเยอะๆเลยนะ
6: ไม่มีปัญหาเอาไปเลยกามุกามุกามุกามุกามุ
5: กามุกามุด้วยว้าวสตรอเบอรี่บอยให้ขนมค่ะเห็นแบบนี้แล้วมันถูกอกถูก

0: ขนมพวกนี้แล้วออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี
1: ้ไปไม่ไปนี่ขนมของข้านี่ก็สตรอเบอรี่บอยของข้าข้าจะไม่แยกจากของรักของข้าเด็ดขาด
0: เข็มทอง
2: การยึดมั่นในของรักแบบนี้อันตรายมากถ้าเข็มทองยังยึดติดอยู่อย่างนี้ก็จะออกจากด่านไม่ได้นี่แหละคือโทษของกามุปาทาน
3: เข็มทองนี่หลงสตรอเบอรี่บอยมากจริงๆเหมาะที่จะติดอยู่ในด่านกามุปาทานที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของห่วงจนถอนตัวไม่คืน ทำไมเข็มทองถึงหลงอยู่คนเดียวแต่กันไม่เป็นอะไรเลยล่ะ
4: ก็เพราะที่นี่ไม่มีของที่กันจะรักจะหวงกันก็เลยไม่ยึดติดไงล่ะ
3: อ๋อจริงด้วย
0: มีดีการข้าต้องหาทางช่วยเข็มทองให้ได้
5: อ้าวรับไปเลยของชอบของเจ้าไม่ใช่เหร
1: อตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยของข้าของข้าของข้าของข้า
5: ไปเลย
0: ทางเดียวที่จะช่วยเข็มทองได้ต้องกระชากหน้ากากจอมปลอมนั่นออกมาเท่านั้นคราวนี้ล่ะเฮ้ย
5: หยุดนะ
0: เฮ้ย
5: หน้ากากข้า
1: โอ๊ยตายแล้วจะเป็นใครจะไม่ใช่สตรอเบอรี่บอยนี่นะจะตกดำบังอาจมาหลอกข้าแล้วนี่ข้าหอบอะไรวะเยอะแยะเนี่ยหนักจะแย่อยู่แล้วไม่เอาแล้ว
0: ในที่สุดเข็มทองก็เลิกยึดสักทีออกไปจากที่นี่กันเร็ว
5: ไม่นะเจ้าไม่รักข้าแล้วเหรออย่าทิ้งข้าไปสิอย่าทิ้งข้า
1: ไป
3: อาจจะเลิกยึดของรักของชอบได้แต่ห้องต่อไปพวกเจ้าไม่รอดแน
6: ่กันกับเข็มทองออกจากห้องมหาสมบัติได้แล้วแต่อุปาทานยังไม่ยอมปล่อยออกไปง่ายๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม
4: ในตอนต่อไปพวกศิลาต้องเล่นเกมตอบคำถาม3ข้อกับอุปาทานแต่เจ้าปันโดนจับไปแบบนี้ใครจะช่วยตอบคำถามกันล่ะเนี่ยมาเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: แซฟเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับแซฟSustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ทูเจ็ตซินเทติกพาราฟินิกเคโรซีน ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทางเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: าพบกับพุกค่ะ
1: และนุ่นนิกค่ะ
0: ในรายการ Eco Learning with ราชกุลครูซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชกุลครูค่ะ
1: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงนู้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
0: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
1: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
0: ไปค่ะ
1: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
1: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
0: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: บ๊ายบาย

0: นี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: ปู่คะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหน
1: ู
0: ว่ามันคล้ายๆนะคะ
2: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดนี้มันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
0: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
0: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
2: โหแล้วสู้กันไหมครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆ เดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านละกัน
0: อย่าว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
2: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
0: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
2: ตะวันนี่มาที่ไหนเนี่ย
0: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
0: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
2: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
0: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ย

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดในหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่าในหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
3: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ย
3: โห
4: ตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
6: พร้อม

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
4: 15 นาที
0: โอเคโอเคอีก15 นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือใยกันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
6: โอ้โห3คนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
6: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
6: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
5: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2 เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
7: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
5: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
7: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
8: ่
6: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
7: นี
6: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาเนอะ
7: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
4: 7 นาที
0: น้องอัดเตือนเราว่าอีก7 นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
1: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
2: ครับ
3: ครับ
2: ครับ
3: ครับครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
2: ครับ
3: ครับ
7: ไฟไหม้แล้ว
5: อยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
6: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
7: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
6: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
7: พวกเราก็มอบตำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
5: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
7: ได้เลย
6: ราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
5: ลงลิฟต์ลงลิฟต์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมากๆ
7: พวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งเก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่ถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
8: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
9: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์เว็บไซต
6: ์โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บายบาย
6: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้ว

0: พลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
3: พลังแห่ง

0: ั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ Classroom ตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: แหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็น

0: สัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่การได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแข่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้างศัพท์น่ารู้วันนี
1: ้ worm worm worm แปลว่าหนอน flower flower flower แปลว่าดอกไม้ orchidORCHID ORCHID แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ

0: class ready.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV now. Welcome to our English class with me. My name's Kunat Rai Reung Sak. You can call me Teacher Pam.สวัสดีครับคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกคนเลยนะครับกลับมาพบกับทิชปามในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เช่นเคยครับวันนี้นะครับทิชปามจะพาเด็กๆนั้นมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกันนั้นเรามาดูกันเลยครับ Look at the picture, students. Look at the picture. What do you see in this picture? เด็กๆ เห็นภาพอะไรบ้างครับตอนนี้มีผู้คนมากมายเลยใช่ไหมครับแล้วเขากำลังทำอะไรอยู่ครับทั้งต้นทางและปลายทางเขาเล่นกีฬากันที่แตกต่างกันออกไปไหนลองบอกทีเชอร์หน่อยสิครับว่าเด็กๆเห็นกีฬาอะไรบ้างครับตอนนี้พูดได้เลยครับซ็อกเกอร์รักบี้ฟุตบอลวอลเลย์บอลเด็กๆเห็นกีฬามากมายเลยใช่ไหมครับตอนนี้แล้วที่ชอบถามเด็กๆต่อครับว่าในภาพนี้มีกีฬาประเภทใดบ้างที่เด็กๆชื่นชอบบ้างครับมีไหมครับลองบอกทีเชอร์หน่อยนะว่าแซนด์อัพพลีส
3: ฟุตบอล
2: ฟุตบอลคือที่สุดเลยใช่ไหมครับปีนปีน
3: สเกต
2: สเกตสเนลคุณครูปลายทางสามารถถามนักเรียนปลายทางได้เลยนะครับตอนนี
3: ้ฟุตบอล
2: ฟุตบอลกล้า
3: ฟุตบอลแอนด์แบดมินตัน
2: ฟุตบอลแอนด์แบดมินตันโอเคคนสุดท้ายเอาไอซ์ไอซ์เ
4: ทเบิลเทนนิส
2: เทเบิลเทนนิสโอเคเด็กๆครับกีฬาที่ทิปามนำมาให้ในมาให้ดูในตอนนี้ทิปามเชื่อว่ามีหลายชนิดที่เด็กๆนั้นชื่นชอบอย่างแน่นอนเลยก่อนอื่นเลยเด็กๆครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเมื่อนักเรียนเรียนแล้วในวันนี้เด็กๆจะทราบเกี่ยวกับอะไรบ้างครับนุ๊ก
5: ถามตอบเกี่ยวกับกีฬาได้ค
2: ่
5: ะ
2: แน่นอนเลยครับทิปามจะให้เด็กๆนั้นได้ถามตอบเกี่ยวกับกีฬาได้ครับบีมมีอะไรอีกครับที่เด็กๆเรียนแล้วเด็กๆอยากจะทราบ

0: ขียนคำเกี่ยวกับกีฬาได้ครับ
1: Very good เด็กๆจะสามารถเขียนคำเด็กๆรู้ไหมครับวันนี้ทิชเชอร์ปาล์มนอกจากจะให้เด็กๆได้เขียนคำทิชเชอร์ปาล์มจะให้เด็กๆนั้นได้ฝึกทักษะการเขียน writing นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าวันนี้เมื่อนักเรียนเรียนเรื่อง my favorite sport เด็กๆครับออกเสียงพร้อมกันครับ my favorite sport
2: my favorite sport
1: my favorite sport
2: my favorite sport
1: my favorite sport
2: my favorite sport
1: เป็นเรื่องกีฬาที่ฉันชื่นชอบนั่นเองครับกีฬาที่ฉันชื่นชอบวันนี้เด็กๆจะทราบนะครับว่าเพื่อนๆในห้องของนักเรียนนั้นชื่นชอบกีฬาประเภทใดและเด็กๆนั้นจะบอกได้ว่ากีฬาที่เพื่อนๆชื่นชอบและตนเองชื่นชอบนั้นเป็นภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรได้อย่างแน่นอนเลยครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เด็กๆนั้นได้คาดหวังไว้กันตอนแรกนะครับจะถูกต้องกับที่จะปาล์มเตรียมมาให้หรือเปล่านั้นข้อที่1เลยเด็กๆนั้นสามารถออกเสียงคำศัพท์แน่นอนเลยครับว่าเด็กๆนั้นจะต้องออกเสียงคำศัพท์และบอกความหมายกีฬาเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างแน่นอนเลยครับต่อไปเด็กๆสามารถเขียนคำศัพท์หรือประโยคได้อย่างแน่นอนเลยและเด็กๆนั้นถามตอบเพื่อให้ข้อมูลข้อมูลเกี่ยวกับอะไรเอ่ยข้อมูลที่เราจะอยากทราบว่าเพื่อนเรานั้นชื่นชอบกีฬาอะไรและเพื่อนก็จะได้รู้ข้อมูลของเราด้วยโดยใช้คำถามที่ชปามเตรียมมานะครับเอาละครับเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าครับเด็กๆ ดูที่รูปภาพนะครับนักเรียนต้นทางและปลายทางลองบอกทิชปามหน่อยครับว่ากีฬาประเภทนี้คือกีฬาอะไรอ้าว What sport is it? What sport is it? มันคือกีฬาอะไรครับเด็กๆออกเสียงว่าอย่างไรนะ
2: Volleyball
1: โอเคถูกต้องเลยต่อไปและกีฬาประเภทนี้ล่ะครับถูกต้องไหมครับ What sport is it? Table tennis ถูกต้องเลยครับกีฬา table tennis นะครับที่จะปามมีวิธีการจำมาให้เด็กๆนะเด็กๆอาจจะสับสนว่า table tennis กับ tennis มีความแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรเรามีคำว่า table ขึ้นมาใช่ไหม table มีความหมายว่าอย่างไรครับโต๊ะนั่นเองกีฬาประเภทใดบ้างนะที่เล่นบนโต๊ะเราจะตีกันบนโต๊ะก็คือปิงปองนั่นเองครับเมื่อเด็กๆเห็นคำว่า table tennis ให้เด็กรู้ได้เลยนะครับว่าคือกีฬาปิงปองนั่นเองครับโอเค next what sport is it what sport is it badminton very good ถูกต้องเลยต่อไป what sport is it
2: soccer
1: orฟุตบอลเวเดเกอร์ที่จะปามได้สอนไปแล้วนะครับว่าฟุตบอลแอนด์ซ็อกเกอร์มีความหมายเดียวกันนั่นก็คือกีฬาฟุตบอลนั่นเองครับต่อไป What sport is it?
2: Tennis
1: or table tennis?
2: Tennis
1: or table tennis?
2: Tennis
1: Very good It's tennis Very good เรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าครับว่าเด็กๆนั้นจะสามารถสะกดคำศัพท์ได้อย่างถูกต้องหรือไม่เรามาดูกันเลยเด็กๆครับรูปนี้คือภาพอะไรเอ่ยออกเสียงดังๆครับ louder please
2: tennis
1: let's spell together students
2: tennis
1: ถ้าที่ฟาร์มเอาคำศัพท์ออกยังสามารถสะกดกันได้ไหมที่จะปั๊ม S Tennis Let's spell together students
2: T-E-N-N-I-S Tennis
1: Very good ที่ปั๊มเชื่อแล้วต่อไปเลย Rugby Let's spell together
2: R-U-G-B-Y Rugby
1: Very good ไปต่อเลยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวในคำศัพท์คือ
2: ฟุตบอล
1: ฟุตบอล
2: ฟุตบอล
1: ฟุตบอล
2: ฟุตบอล
1: Let's spell together 3 2 1
2: F O T B A L L ฟุตบอล
1: ฟุตบอล very good next baseball
2: baseball
1: baseball
2: baseball
1: Let's spell together
2: B-A-S-E-B-A-L-L

0: Very good นักเรียนปลายทางช่วยกันสะกดไปพร้อมๆกันกับเพื่อนต้นทางได้เลยนะครับต่อไปเลย Badminton
1: Badminton
0: Badminton
1: Badminton
0: Badminton
1: Badminton
0: Let's spell together 3 2 1
1: B
0: Badminton
1: Badminton
0: เราจะเน้นเสียงหนักไปที่พยางค์แรก Badminton
1: Badminton
0: Badminton
1: Badminton
0: Okay next
1: Volleyball
0: Volleyball
1: Volleyball
0: Volleyball Let's spell together student 3 2 1 Next.
1: Soccer.
0: Soccer. Let's spell together, students.
1: S-O-C-C-E-R. Soccer.
0: ก็คือกีฬาอะไรครับก็คือกีฬาฟุตบอลเหมือนกันนั่นเองครับต่อไป Table tennis.
1: Table tennis.
0: Let's spell together.

0: table tennis เดี๋ยวเราจะมาออกเสียงไปพร้อมๆกันกับเพื่อนปลายทางนะครับนักเรียนพร้อมๆกันเสียงดังๆเลยนะ3 2 1
1: tennis badminton
0: very good เก่งมากๆเลยเมื่อเรานั้นเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางได้รีวิวหรือว่าทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับกีฬาไปเรียบร้อยพร้อมทั้งกับได้สะกดคำศัพท์อย่างถูกต้องด้วยเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าประโยคที่เราจะใช้ในการถามและตอบนั้นเพื่อให้ข้อมูลและขอทราบข้อมูลของเพื่อนเรานั้นคืออะไรเรามาดูกันเลยนะครับ What is your favorite sport เด็กๆออกเสียงตามทีเชอร์นะครับ What isYour favorite sport.
1: Your favorite sport.
0: What is your favorite sport?
1: What is your favorite sport?
0: เด็กๆครับเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าประโยคนี้ What is your favorite sport? ใครยังจำชื่อเรื่องที่เราเรียนกันในวันนี้ได้บ้างครับ My favorite sport มีความหมายว่าอย่างไรนะกีฬาที่กีฬาที่ชื่นชอบนั่นเองครับ your ใครครับผมของคุณนั่นเองสกีฬาที่คุณชื่นชอบคืออะไรกีฬาที่คุณชื่นชอบคืออะไรเตรียมตัวดูเลยนะครับวิธีการตอบนั่นก็คือ my favorite sport is และตรงที่ที่ปาล์มเว้นให้นั้นก็คือเราก็จะเติมกีฬาไปนั่นเองครับเด็กๆครับก่อนอื่นเลยออกเสียงประโยคคำถามพร้อมกันอีกครั้ง3 2 1
1: What is your favorite sport
0: เอาแบบนี้เลยนะกรุ๊ป1กรุ๊ปเดียวออกเสียงประโยคนี้พร้อมกัน3 2 1
1: What is your favorite sport
0: อีกครั้งหนึ่งครับ louder please 3 2 1
1: What is your favorite sport?
0: Group 2.
1: What is your favorite sport?
0: Very good. Group 3.
1: What is your favorite sport?
0: Group 4.
1: What is your favorite sport?
0: Group 5.
1: What is your favorite sport?
0: นักเรียนปลายทาง 3, 2, 1.ทางนักเรียนต้นทางและปลายทางออกเสียงคำถามนี้พร้อมกันครับ 3, 2, 1
1: What is your favorite sport?
0: Very good วิธีการตอบล่ะครับสมมุติว่าถ้าเป็นกีฬาประเภทฟุตบอลเราลองนำมาตอบได้เลย My favorite sport is football ออกเสียงประโยคนี้เต็มประโยคพร้อมๆกันนะครับ My favorite sport is football โอเคต่อไปทิชปามนั้นจะขอสุ่มถามตัวแทนกรุ๊ป1 stand up please ขอ1คนกรุ๊ป1 circuit what is your favorite sport
2: my favorite sport is football
0: very good ต่อไป circuit ครับช่วยถามให้กรุ๊ป2ตอบหน่อยครับกรุ๊ป2ขอตัวแทนครับ stand up please
2: What is your favorite sport? My favorite sport is football.
0: ฟุตบอลเหมือนกันเลยโอเคครับกรุ๊ป3ขอตัวแทนครับ stand up กรุ๊ป2ถามเลยครับ
2: What is your favorite sport?
3: My favorite sport is basketball.
0: Basketball very good ต่อไปกรุ๊ป4ขอตัวแทน1คนถามได้เลยครับลูก
4: What is your favoriteSports. My favorite sport is football.
0: Okay. Group 5, ขอตัวแทนครับ Stand up, please. Group 4, ถามได้เลย
5: What
2: is your favorite sport?
3: My favorite sport is volleyball.
0: Volleyball, very good. Sit down. Everybody, what is your favorite sport? เป็นคำถามที่ใช้ถามในต้องการทราบเกี่ยวกับอะไรครับกีฬาที่เพื่อนของเราชื่นชอบกีฬาที่คุณชื่นชอบคืออะไรเราจะใช้ประโยคนี้ในการตั้งคำถามนั่นเองมาดูตัวอย่างกัน What is your favorite sport ดูที่รูปเลยเด็กผู้หญิงคนนี้เขาชอบเล่นอะไรครับแบดมินตันให้เด็กๆนั้นทำต้นทางและปลายทางลองเป็นผู้หญิงคนนี้และตอบคำถามที่จะปาบหน่อยนะครับ What is your favorite sport Very good เด็กๆนั้นเน้นเสียงได้ถูกต้องเลยต่อไปเลยเตรียมตัวดูภาพนะ What is your favorite sport
1: My favorite sport is tennis
0: Very good เด็กๆครับชื่อปาล์มอยากเป็นคนตอบคำถามบ้างเด็กๆต้นทางและประธานช่วยกันตั้งคำถามให้ชื่อปาล์มหน่อยครับ 3 2 1 My favorite sport is tennis. Okay. แบบนี้นั่นเองต่อไป What is your favorite sport?
1: My favorite sport is volleyball.
0: Very good. เด็กๆจะเห็นไหมครับว่าตรงคำศัพท์ที่ชปามขีดเส้นหรือเน้นสีไว้สามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้หรือไม่ครับได้เปลี่ยนไปตามในสิ่งที่นักเรียนชื่นชอบนั่นเองครับในการตอบคำถามหรือให้ข้อมูลกับเพื่อนๆนะวันนี้เป็นยังไงครับประโยคคำถามคำตอบของเรายากหรือง่ายครับ
1: ง
0: ่ายเพราะฉะนั้นแล้วเด็กๆช่วยกันฝึกฝนนะครับจะได้คล่องแคล่วในการพูดภาษาอังกฤษอย่างแน่นอนเลยครับอีกต่อไปเลยเด็กๆครับกรุ๊ป1ทั้งกรุ๊ปเลยเป็นคนตั้งคำถามกรุ๊ป2ตอบครับ 3 2 1
1: What is your favorite sport?
0: ดังกว่านี้ได้ไหมครับ3 2 1
1: What is your favorite sport?
0: Group 2ตอบเลย
1: My favorite sport is football.
0: Group 5ตั้งคำถามให้ Group 4ตอบ3 2 1
1: What is your favorite sport?
0: กรุ๊ป4ตอบเลยครับ
1: My favorite sport is football
0: Very good กรุ๊ป3ตั้งคำถามให้กรุ๊ป2ตอบพร้อมแล้วเริ่มเลย
1: What is your favorite sport
0: กรุ๊ป2ตอบเลยครับ
1: My

0: Very good. เอาละครับเด็กๆครับก่อนที่เราจะไปช่วงฝึกฝนกัน Let's practice ของเราเด็กๆครับกีฬาประเภทนี้ถ้าเชื่อปาล์มนั้นชี้ไปที่รูปภาพใดเด็กๆสามารถบอกได้ไหมครับว่ามันคือกีฬาอะไรในภาษาอังกฤษได้ไหมครับมาดูกันเลยดีกว่าที่จะปาล์มจะใช้คำถามเดิมอยู่นะครับแต่ที่จะปาล์มจะชี้ไปเพื่อให้เด็กๆนั้นได้ตอบคำถามให้ตรงกับภาพที่ที่ปาล์มชี้ยกตัวอย่างเช่นที่จะปาล์มชี้ไปที่รูปนี้และตั้งคำถามว่า What is your favorite sport? ตอบเลยครับ
1: My favorite sport is table tennis.
0: Very good. ขออีกหนึ่งตัวอย่างWhat is your favorite sport?
1: My favorite sport is badminton.
0: Very good. แบบนี้นั่นเองที่จะปามเชื่อแล้วล่ะครับว่าทั้งนักเรียนต้นทางทางนั้นสามารถบอกได้แล้วว่าภาพที่เห็นนั้นออกเสียงอย่างไรในภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า Let's practice ของเราที่จะปามจะให้เด็กๆทำอะไรที่จะปามยังให้เด็กๆใช้คำถามนี้เพื่อไปทำอะไรครับเก็บสถิติกับเพื่อนในห้องเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะสัมภาษณ์เพื่อนๆและหามาให้ได้ว่ากีฬาประเภทใดที่เพื่อนๆนั้นชอบมากที่สุดและกีฬาประเภทใดที่เพื่อนๆนั้นไม่ชอบมากที่สุดโอเคไหมเราจะใช้ประโยคนี้ What is your favorite sport นะครับและวิธีการตอบนั่นก็คือ My favorite sport isนั่นเองตามด้วยชื่อกีฬาคุณครูปลายทางครับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับขอให้ครูได้อธิบายให้นักเรียนปลายทางฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้เด็กๆนั้นช่วยกันฝึกเพื่อจะได้ฝึกสนทนากันได้อย่างคล่องแคล่วนั่นเองครับเด็กๆพร้อมไหมครับพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือเปล่าครับโอเค Are you ready
1: Yes
0: Let's go

0: ามต่อ What is your favorite sport?
1: My favorite sport is football.
0: Okay. What is your favorite sport?
1: My favorite sport is football.
0: Okay. Okay, everybody. Time is up. Everybody, time is up. หมดเวลาของการ Let's Practice ของเราแล้วนะครับไหนเด็กๆครับใครไปสัมภาษณ์เพื่อนได้มากที่สุดตอบหน่อยได้กี่คนครับกรุ๊ป1ได้กี่คนกรุ๊ป2 15คนโอ้ว้าวเก่งมากๆเลยต่อไปที่จะปามจะให้ทุกกลุ่มนะครับทั้งต้นทางและปลายทางคุยกันว่าเด็กๆนั้นไปถามมาแล้วกีฬาประเภทใดที่ชื่นชอบมากที่สุดของห้องนะถ้าพร้อมแล้วกรุ๊ป1กรุ๊ป1 stand up please ลองบอกหน่อยครับว่าเซอร์กิตไปสัมภาษณ์มาแล้วกีฬาประเภทใดที่ห้องนักเรียนชอบเล่นมากที่สุดชื่นชอบมากที่สุดครับ
1: ฟุตบอล
0: ฟุตบอลโอเคเวรี่กู๊ดต่อไปกรุ๊ป2บอกหน่อยครับว่าไปสัมภาษณ์มาแล้วกีฬาประเภทใดที่เพื่อนๆในห้องชื่นชอบมากที่สุด
1: ฟุตบอล
0: ฟุตบอลเวรี่กู๊ดต่อไปกรุ๊ป3แซนด์อัพพลีสกีฬาประเภทใดครับที่เพื่อนๆในห้องเรียนของหนูชื่นชอบมากที่สุด
1: ฟุตบอลค่ะ
0: ฟุตบอลว้าวตอนนี้ฟุตบอลมาอันดับที่1แล้วกรุ๊ป4ครับกีฬาประเภทใดที่เพื่อนๆในห้องชอบมากที่สุด
1: ฟุตบอล
0: ว้าวต่อไปกรุ๊ป5มาเลยไม่ต้องถามแล้วใช่มั้ยครับอย่างตอบว่าอย่างไรครับ
1: ซอกเกอร
0: ์ซอกเกอร์อ๋อซอกเกอร์หรือฟุตบอลก็คืออันเดียวกันนั่นเองครับแล้วนักเรียนปลายทางครับไปสัมภาษณ์เพื่อนๆมาแล้วกีฬาประเภทใดครับที่เพื่อนๆของนักเรียนนั้นชื่นชอบมากที่สุดบอกให้ครูปลายทางทราบด้วยนะครับเอาละครับเด็กๆเรายังมีอีกหนึ่งทักษะที่จะให้เด็กๆได้ฝึกกันเรามาดูกันเลยดีกว่าครับใบงานที่12เรื่อง My Favorite Sport Everybody sit properly sit properlySit properly ใบงานที่12นั้นเด็กๆนั้นจะได้ทำในเรื่อง my favorite sport นั่นก็คืออะไรครับคำสั่งเขาบอกไว้ว่าให้นักเรียนนั้นเติมคำศัพท์จากรูปภาพแล้วนำไปเขียนเรียบเรียงใหม่ให้ถูกต้องนั่นเองครับมาดูยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเด็กๆครับเราจะมี2พาร์ทพาร์ทที่1พาร์ทที่1เด็กๆจะได้เห็นภาพแล้วให้เรียนเขียนคำศัพท์เติมลงไปเรามาดูตัวอย่างกันตัวอย่างนักเรียนเห็นรูปภาพนะครับเขาให้รูปอะไรมาเอ่ยเขาให้รูปอะไรมาครับนักเรียนเห็นภาพแล้วนักเรียนก็เขียนไปเลยว่าแบดมินตันแบดมินตันแบบนี้นั่นเองนักเรียนก็แทนความหมายไปเรื่อยๆเลยเห็นภาพอะไรนักเรียนนั้นก็สามารถเขียนคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาที่นักเรียนเห็นลงไปได้เลยนะครับจากนั้นเมื่อนักเรียนเขียนครบแล้วให้ทำอย่างไรต่อครับนำมาเรียบเรียงใหม่นั่นเองนำมาเขียนใหม่นำมาเขียนใหม่ในหน้าพาร์ท2แบบนี้เขียนทุกประโยคเลยไม่ต้องนำรูปภาพมาให้เขียนเป็นตัวหนังสือเลยนะครับฝึกการเขียนให้เด็กๆนั้นเขียนให้สวยงามตั้งใจเขียนนะครับถ้าพร้อมทำกิจกรรมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

0: Everybody, time is up หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับการทำกิจกรรมใบงานของเรามีใครเขียนเสร็จแล้วแล้วไหมครับกำลังทำอยู่เด็กๆสามารถนำพาร์ท1ไปเขียนลงไปในพาร์ท2และให้เด็กๆนั้นนำไปทำเป็นการบ้านได้นะครับและนำมาส่งทีเชอร์ในคาบต่อไปนะเด็กๆปลายทางทำการบ้านให้เรียบร้อยและนำมาส่งให้คุณครูปลายทางตรวจด้วยนะครับเอาละครับเด็กๆเรามาสู่ในช่วงของ wrap up กันแล้วเด็กๆครับ everybody sit properly เก็บแบบฝึกหัดลงไปภายใน5 4 3 2 1 very good โอเคมีใครยังไม่เก็บไหมลูก wrap up ของเราเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันดีกว่าว่าวันนี้เด็กๆนั้นได้ทำอะไรไปบ้างเด็กๆได้ทำอะไรไปบ้างครับวันนี้ได้พูดถามตอบแล้วมีอะไรอีกบอกความหมายของคำศัพท์ใช่ไหมครับเรามาดูกันดีกว่าเลยอันเด็กๆครับคำว่าสปอร์ตมีความหมายว่าอย่างไรนะกีฬาเด็กๆนะออกเสียงพร้อมๆกันทั้งต้นทางและปลายทางเลยเริ่มเลยครับแล้วประโยคที่เราจะใช้ถามกันว่ากีฬาที่คุณชื่นชอบนั้นคืออะไรเราจะใช้ประโยคไหนนะครับจำได้ไหมขอตัวแทนหน่อยขอตัวแทนหน่อยใช้ไม้ได้เลยครับลอง
1: What is your favorite sport
0: What is your favorite sportและวิธีการตอบลองตอบเพื่อนๆหน่อยสิครับตอบประโยคของเพื่อนหน่อย
2: My favorite sport is football and volleyball
0: มีเพิ่มมาให้ด้วยเด็กๆเก่งมากเลยนะครับสามารถบอกได้หลายชนิดเลยนะโดยใช้คำว่าแอนเชื่อมนะครับเก่งมากเลยเด็กๆครับบทเรียนครั้งต่อไปของเราคือเรื่องอะไรครับลองออกเสียงดูFun time เป็นเวลาแห่งความสุขนั่นเองเวลาแห่งความสนุกสนานนั่นเองครับสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมนั้นก็คือใบงานที่13นะครับเรื่อง Jack and John สำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ลงเรียบร้อยแล้วครับ I hope you enjoy our lesson and got a lot of knowledge See you later
1: Class ready.
3: Dad.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเต่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์นึงของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่

สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอน

0: เรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะคุณครู
1: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนอยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นกันนะครับวันนี้วิชาภาษาไทยของเราเด็กๆรอคอยที่อยากจะแต่งกลอนอะไรกลอน4อยู่แล้วเด็กๆปลายทางคุณครูก็ฝากการบ้านไว้เล็กๆน้อยๆ นอกจากทบทวนเรื่องกลอน4แล้วแผนผังแล้วสัมผัสคล้องจองแล้วต้องไปตั้งชื่อของตัวเองที่มี1พยางค์ให้เป็น2พยางค์ไหนห้องเรียนต้นทางใครมีชื่อ1พยางค์ยกมือขึ้นอ้าวแล้วไปตั้งชื่อมาเป็น2พยางค์ว่าอย่างไรเอาปินก่อนเลยจะตั้งชื่อวันนี้ตัวเองว่าฉันชื่ออะไรดี
2: ฉันชื่อปิ่นโต
1: ฉันชื่อปิ่นโตของใครอีกบ้างใครอีกบีมล่ะบีมแต่งชื่อตัวเองเป็น2พยางค์ยังไงวันนี้เพื่อเตรียมพร้อมในการแต่งกลอน4ลูก
2: บีมมี่ค่ะ
1: บีมมี่อ่ะเป็นฉันชื่อบีมมี่อ่ะคนอื่นล่ะลูกใครชื่อพยางค์เดียวอีกบ้างเมจ้าเมดูซิเมของเขาแต่งเพิ่มเป็น2พยางค์ว่าอย่างไรเมแต่งว่าฉันชื่อใช่มั้ยเป็นตัวการ์ตูนใช่มั้ยโดเคยดูมั้ยตอนเด็กๆป๊อปอายชอบกินผักอะไรเออป๊อปอายเป็นแฟนกับใครในการ์ตูนน่ะมโหอะไรเนี่ยไม่เคยดูเลยเหรออาไปดูซิป๊อปอายเป็นแฟนของใครชอบกินผักอะไรเออโอลีฟเป็นแฟนโอลีฟชอบกินผักขมไม่เคยฟังหรออ้าวไปดูมาป๊อปอายคนอื่นมีไหมไอเออใช่เด็กปลายทางใครมีชื่อ1พยางค์คุณครูอยากทราบว่าหนูตั้งชื่อเองว่าอะไรวันนี้ฉันชื่ออะไรดีลูกเอาทุกคนไม่ต้องช่วยคิดเดี๋ยวไอเขาคิดมาแล้วเออฉันชื่อโอ้ไม่ได้คิดมาใช่ไหมเนี่ยคิดมาไหมครับไอ้

0: สีได้แล้วก็มีมารยาทในการเขียนนั่นเองทบทวนกันหน่อยกลอนสีคืออะไรตั้งใจฟังครูแล้วเดี๋ยวจะให้อ่านลักษณะบังคับเองนะครูบอกความหมายให้ว่ากลอนสีเป็นคำประพันธ์ประเภทอะไรกลอนนะเรามีกลอนเรามีโครงเรามีกาบเรามีหลายคำประพันธ์แต่กลอนสีนี้เป็นคำประพันธ์ประเภทกลอนในหนึ่งบทมีกี่บาท
1: 2
0: บาท1บาทมีกี่วรรคสองวรรคแต่ละวรรคมีกี่คำ
1: 4
0: คำนั่นเองลักษณะบังคับของกลอนสีจะเป็นรูปร่างแบบนี้ที่เราได้ลงมือขีดเส้นโยงไปให้คุณครูดังนั้นมาอ่านทบทวนความรู้ลูกการสัมผัสบังคับกลอนสีข้อที่1 1 2 3

ตั้งสติจ้านาวาเสียงโดดขึ้นมาเลยผิดลืมอ่านข้อด้วยใช่ไหมลูกเอาใหม่1 2 3

ัดไปเด็กๆชอบลืมสัมผัสระหว่างบทนะลูกเวลาที่เราแต่งเด็กๆชอบลืมอะไรลูกสัมผัสระหว่างบทของแต่ละบทด้วยหมดมา2บาทปุ๊บขึ้นบทใหม่ก็ต้องมีสัมผัสระหว่างบทด้วยนะมาดูกลอนกลอน4ที่คุณครูให้แต่งหรือว่าคุณครูแต่งมาให้นั้นขอเริ่มทบทวนตั้งแต่แรกเลยอ่านเองเก่งจังเราได้ไปกี่คนแล้วของต้นทาง20คนเลยอีกกี่คน10คนไหนใครที่ยังไม่มีชื่อที่คุณครูแต่งกลอน4ให้เดี๋ยววันนี้ได้เจอแน่นอนทบทวนอ่านให้กระชับอ่านให้ชัดรอเรือรอลิงคำควบกล้ำนะตั้งสติดีๆดูตัวหนังสือด้วยนะครับพร้อมแล้วเสียงดังฟังชัดกระชับชัดเจนและอ่านคล่อง1 2เริ่ม

0: คนนี้ไข่มุกวันนี้มาไม่เอ่ยไม่มาโรงเรียนไม่เป็นไรลูกเพื่อนๆช่วยกันอ่าน1 2 3ไข่มุก
1: ชอบถามติดตามการเรียน
0: ติดตามอะไรเอาใหม่ตั้งแสดงว่าไม่มีสติใช่ไหมอ่ะอ่านเองเก่งจังลูกไปทางและต้นทาง1 2 3ไข่มุก
1: ชอบถาม
0: ติดตามการเขียน
1: มีความภาคเขียนมาเรียนทุกวัน
0: ยาย่าเชิญจับไมค์จ้าอธิบายให้คุณครูฟังหน่อยท่อนของไข่มุกจ้ะยาย่ายืนทุกคนเตรียมตัวหาสัมผัสบังคับให้คุณครูลูก
2: คำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่งคล้องจองกับคำที่สองของวรรคที่สอง
0: จ้าถูกต้อง
2: คำสุดท้ายของวรรคที่สองคล้องจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่สี
0: ่วรรคที่สี่ของบทไหนมีหนึ่งบทสองบทสามบทขอโทษลูกเลขสองไม่สวยเลยอุ้ยขอโทษจ้ะเลขสองลบๆลูกเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีใช่ไหมเป็นครูต้องเขียนให้ถูกด้วยเด็กๆจะได้เขียนตามถูกใช่ไหมหนึ่งสองสามเลขหนึ่งก็ไม่สวยขอโทษนะจ๊ะเลขหนึ่งสามบทนี้เลขสามก็ไม่สวยลูกขอโทษจ้ะมันไม่ถูกหลักไงเด็กก็เล่าผิดต้องหางลงมาข้างล่างชิดกันต้องละเอียดใช่ไหมเป็นครูสอนเด็กๆเชิญหนูลูกมีตั้ง3บทแบบนี้คำสุดท้ายของวรรคที่2สัมผัสกับวรรคที่4วรรคไหนล่ะวรรค1วรรค2หรือวรรคที่3เอ้ยบท1บท2หรือบทที่3
2: บทที่2
0: บทที่2ค่ะกับคำว่าอะไร
2: เขียนกับเรียนค่ะ
0: จ้านี่แหละนะต่อไปยาย่า
2: คำสุดท้ายของวรรคที่สี
0: ่คำสุดท้ายของวรรคที่สี่นี่นะจ๊ะผิดแล้วไหมแก้ใหม่แก้ตัวไม่เป็นไรตั้งใจเย็น
2: ๆคำสุดท้ายของวรรคที่สาม
0: วรรคที่สามหนูเริ่มจากวรรคก่อนหน้านี้เราดีกว่าไหมวรรคที่เท่าไหร่ที่เราถึงล่าสุดที่เราตอบคือวรรคที่เท่าไหร่ตอนนี
2: ้สอง
0: แล้วคำไหน
2: คำสุดท้าย
0: คำสุดท้ายของวรรคที
2: ่สอง
0: พูดด้วยลูก
2: คำสุดท้ายของวรรคที่สอง
0: จ้า
2: ของจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่สาม
0: คือคำว่าอะไรลูก
2: เพียน
0: จ้าต่อมาสุดท้ายแล้ว
2: คำสุดท้ายของวรรคที่สามคล้องจองกับคำที่สองของวรรคที่สี่
0: คือคำว่าอะไรคะ
2: เรียนค่ะ
0: จ้าปรบมือให้กับยาย่าเก่งขึ้นนะแค่ต้องตั้งสติใช่ไหมมาดูต่อมาเมื่อกี้ถึงไข่มุกแล้วเราจะเป็นอะไรต่อแบเมื่อกี้ไข่มุกแล้วก็เป็นใครลูกบีมอ่านเองเก่งจังหนึ่งสองสาม

0: แต่บีมเป็นเพื่อนใคร
1: แบม
0: บีมคือเพื่อนของแบมแบมแบมแบมไม่มาเจ้าตัวคือใครคือบีมก็ต้องถามบีมจ้าจ้ะบีมจ๋าฝันอยากเป็นครูจริงไหมลูก
2: จริงค่ะ
0: เป็นครูวิชาอะไรดีคะ
2: ภาษาไทย
0: ปรบมือจ้าอยู่เป็นอยู่เป็นแสดงว่าอยู่เป็นใช่ไหมอ่ะมาลูกอ้าวต่ออยากเป็นครูไทยจริงๆเหรอลูกจริงไหม
2: จริงค่ะ
0: จริงเหรอโอเคชื่นใจเอาลูกอยากเป็นครูภาษาไทยนั้นช่วยอธิบายลูกสัมผัสบังคับของบทนี
2: ้คำสุดท้ายของวรรคที่1สัมผัสคล้องจองกับคำที่2ของวรรคที่2ค่ะ
0: จ้าต่อมาอันนี้สัมผัสระหว่างบทมันอยู่ตรงหน้าถัดไปต่อว่า
2: คำสุดท้ายของวรรคที่2คล้องจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่3ค่ะ
0: จ้าต่อมา
2: คำสุดท้ายของวรรคที่3คล้องจองกับคำแรกของวรรคที่4ค่ะ
0: จ้าปรบมือให้บีมแต่ครูมีอีกหนึ่งคำถามเนื่องจากหน้านี้ไม่มีสัมผัสระหว่างบทคุณครูขอถามบีมเพิ่มเติมลูกคำว่าปันคำนี้สามารถคล้องจองกับคำว่าอะไรได้บ้างคำว่าปันคำนี้คล้องจองคำว่าอะไรได้บ้างขอสัก3คำ
2: กันค่ะ
0: ฮะกันขอเป็นคำสองพยางค์ได้ไหมนี่แบ่งปันกับอะไร
2: ครูกัน
0: ครูกันคำแรกครูกันไม่มีที่เขียนแล้วนะครูกันก็อ่ะเนาะการต่อไปคำที่2แบ่งปันกับ

0: รู้กันแล้วแบ่งปันกับอะไรได้อีก
1: กำนันค่ะ
0: กำนันนะกำนันผู้ใหญ่กำนันผู้ใหญ่จ้าอ่ะต่อมาคำสุดท้ายแบ่งปันกับอะไรได้อีก
1: ความฝันค่ะ
0: ความฝันปรบมือให้กับบีมจ้าอ่านไหมความฝันแน่นอนอ่ะปันกับอะไรลูกที่คล้องจองกันปันกับการปันกับอะไรนานปันกับอะไรฝันต่อมาเป็นใครมาดูต่อมาเป็นใครจ้ะไปต่ออ่านเองเก่งจัง1 2 3ยิ้มสวยพูดเบาเราชื่อข้าวตูใครใครก็รู้อยู่อย่างพอเพียงเจ้าตัวยืนขึ้นเลยเข้าตู้อธิบายสัมผัสบังคับของวรรคของตัวเองว่าอะไรดีคะ
1: คำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่ง
0: จ้าไม่เป็นไรให้กล้ากับสแตมป์ช่วยนะอาเชิญอาเชิญจับไมค์คนใดคนหนึ่งเดี๋ยวเข้าตูยินด้วยอากล้าเชิญอากล้าเบากับอะไรได้บ้าง
2: เราคร
0: ับ ฮะอีกหนึ่งรอบ
1: เราครับ
0: เราถูกไหมเข้าตูถูกนะต่อมาเข้าตู อธิบายต่อกล้ายืนให้กำลังใจข้างๆไปต่อลูกคำไหนต่อจ๊ะ
1: คำสุดท้ายของวรรคที่2
0: จ้ะ
1: สัมผัสกับบทที่1คำสุดท้ายค่ะคำสุดท้ายของวรรคที่1ค
0: ่
1: ะ
0: คำสุดท้ายของวรรคที่1นะ
1: วรรคที่4ค่ะ
0: เราถ้าเกิดว่าจะเอาให้ชัดเจนหรือว่าละเอียดกว่านี้ก็อาจจะบอกว่าคำสุดท้ายของวรรคที่4ของบทที่1สัมผัสคล้องจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่2ในบทที่2ต่อมาเข้าตู่

0: เอากล้าช่วยประตูดูนะ
1: คำสุดท้ายของวรรคที่2ของน้องจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่3ครับ
0: คือคำว่าอะไรลูก
1: คำว่าตูกับรู้ครับ
0: จ้าเข้าตูต่อไป
2: คำสุดท้ายของวรรคที่3
0: จ้า
2: ของจองกับ
0: คำที่เท่าไหร่

0: 4
1: คำที่4นะคือคำนี้นะนั้นเข้าตูดูลูกรู้กับเพียงคล้องจองไหมตอบครูกันตอบ
0: ใ
1: ช่ไหมไม่คำว่ารู้ผสมด้วยเสียงสระอะไรคะลูกตอบใช่ไหมลูกสระอะไรสระอูให้เพื่อนได้ยินด้วยนะสระอูแล้วคำว่าเพียงผสมด้วยเสียงสระอะไร
0: เอีย
1: สระเอียงั้นอูกับเอียเหมือนกันไหมลูกไม่เหมือนลองดูซิในวรรคนี้คำไหนที่ผสมสระอูบ้าง
0: อยู่
1: อยู่ดังนั้นลองพูดใหม่คำสุดท้ายของวรรคที่3
0: คำสุดท้ายของวรรคที่3คล้องจองกับ
1: คำที่
0: 1ของวรรคที่4
1: ค่ะปรบมือให้เข้าตูกับกล้าจ้าเชิญนั่งลงได้นะเข้าตูก็ยังไม่ค่อยแม่นยำนะลูกเดี๋ยวถามต่อนะต่อมาอ่านเองเก่งจัง1 2 3น้ำหนาว1 2เริ่มเสียงดังฟังชัดกลักคือเวลานั่งไปนั่งมาบิดไปข้างหนึ่งใช่ไหมกระดูกสันหลังเป็นงูแล้วมั้งตอนนี้นะวันนี้ไม่มาใช่ไหมต่อมาใครเป็นเพื่อนน้ำหนาวครูขอเลือกให้เป็นเมทัลกับเข้าตูช่วยกันตอบคุณครูหน่อยลูกอีกหนึ่งรอบช่วยกันเริ่มที่เมทัลก่อน

0: คำสุดท้ายของวรรคที่คำสุดของวรรคที่หนึ่งคล้องจองกับคำที่สองของวรรคที่สองค่ะ
1: จ้าอาเข้าตูต่อลูกถูกต้องต่อไปเป็นสัมผัสอะไรระหว่างโบสถ์จ้ะ
2: คำที่4
1: คำที่4ต่อเลยลูกเอาที่เราคิดไว
2: ้ของจองกับ
1: คำที่4ของบทไหนวรรคไหนอาเมธานลองดูสิเข้าตูฟังนะ
0: คำสุดท้ายของวรรคที่4บทที่2คล้องจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่2บทที่4ค่ะ
1: บทที่เท่าไหร่ลูกดูบทดี
0: ๆบทที่3ค่ะ
1: บทที่3ปรบมือให้กับเมธานเข้าตูตอบเองลูกคราวนี้ตอบเหมือนเพื่อนตอบซ้ำตอบเหมือนเพื่อนตอบเหมือนที่เมธานตอบ
2: คำสุดท้ายของวรรคที่สี่บทที่สองคล้องจองกับคำสุดท้าย
1: คล้องจองกับ
2: ของบทที่สองค่ะ
1: คล้องจองกับ
2: คำสุดท้ายของบทที่สอง
1: คำสุดท้ายของบทที่สองคือคำนี้เลยนะ
2: วรรคที่สอง
1: ค่ะใหม่ตอบอีกหนึ่งรอบคล้องจองกับคำสุดท้ายของวรรคที
2: ่สอง
1: คำสุดท้ายของวรรคที่สองในบทที
2: ่สาม
1: คือคำว่า
2: เอียง
1: จ้าต่อเข้าตูต่อเลยลูก
2: คำสุดท้ายของวรรคที่สองสัมผัสคล้องจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่สาม
1: ไม่ต้องกระซิบเพื่อนให้เพื่อนคิดเองสแตมป์ต่อมา
2: คำสุดท้ายของวรรคที่สามคล้องจองกับคำที่สองของวรรคที่สี่ค่ะ
1: ปรบมือให้เพื่อนทั้งเมธานแล้วก็เข้าตูจ้าอ่านอีกหนึ่งรอบหน้านี้หนึ่งสองสามบีมเพื่อนกระชับว่องไวเอาใหม่ตั้งสติดีๆมองที่หน้าจอโทรทัศน์ดูทีละตัวตั้งสติมีสมาธิพร้อมต้นทางและปลายทาง1 2 3

ชอบอ่านออกเสียงไม่เถียงคุณครูทำไมเวลาอ่านตามครูอ่านตามครูทันล่ะเวลาอ่านเองอ่านช้าหนูทำไมรอเพื่อนใช่ไหมงั้นไม่ต้องรอเราเร่งสปีดในตัวเองได้นะโอเคอ่ะมาดูหน้านี้ต่อไปต่อจากน้ำหนาวเป็นชะเอมอ่านเองเก่งจัง1 2 3ชะเอมกลัวเอาใหม่1รอบ1 2 3ชะ

0: สเอมยืนจับไม
1: ่อันนี้ครูเล่นคำครูเล่นคำทับศัพท์ภาษาอะไรอังกฤษคือคำว่าอะไรอยู่แต่จริงๆแล้วหนูสามารถหาคำอื่นได้นะคุณครูใช้เพราะว่าครูอยากจะให้มันคล้องจองกับคำว่างูนั่นเองอ่ะเชิญจ่าอธิบายไม่ใช่งูจับเลยจ่า
2: หันไปซะ
1: หันมาหน้ากระดานไม่ต้องมองชะเอม
2: คำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่งคล้องจองกับคำที่สองของวรรคที่สอง
1: คำที่สองจ้า
3: สอง
1: ต่อมาต่อลูก
2: คำสุดท้ายของวรรคที่สอง
1: แล้วแต่เขาจะพูดลูกให้เขาพูดออกมาก่อนให้เพื่อนพูดออกมาจ้า
2: คำสุดท้ายของวรรคที่สองคล้องจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่4บทที่1
1: แบบนี้ก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้าตามที่ดีคุณครูแค่แนะนำว่าให้เริ่มจากบนลงมาข้างล่างเท่านั้นเองแต่แบบนี้ก็ถือว่าผิดไหมไม่ผิดนี่อ่ะต่อลูก
2: คำสุดท้ายของวรรคที่3คล้องจองกับคำสุดท้ายของวรรค
3: เดี๋ยวพูดผิด
2: คำสุดท้ายของวรรคที่2คล้องจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่3
1: จ้า
2: คำสุดท้ายของวรรคที่3คล้องจองกับคำที่1ของวรรคที่4
1: ปรบมือให้ชะเอมจ้าสรุปไม่กลัวไมค์แล้วนะสะกดคำว่า you ภาษาอังกฤษมีตัวอะไรบ้าง
4: I
1: แปลว่าอะไร
4: you
1: ภาษาไทย
4: คุณ
1: โอเคผ่านวิชาครูปาล์มนะต่อไปลูกอ่านต่อจ้า1 2 3ปิ่นบ้าง1 2เริ่มสัมภาษณ์ด้วยคุณแม่เป็นคุณครูภาษาไทยจริงไหมคะ
5: จริงค่ะ
1: อยู่โรงเรียนอะไรคะ
5: วังค่ะ
1: สอนปออะไรคะ
5: ป .1 ค่ะ
1: ป .1 ค่ะดูสิถ้าแม่ไม่ใช่คุณครูภาษาไทยจะเขียนสวยไหมคะคิดว่า
5: ไม่รู้ค
1: ่
5: ะ
1: ไม่รู้เลยค่ะมาหาสมบัติของจองจ้ะอย่าให้เสียชื่อนะแม่เป็นคุณครูภาษาไทยนะลูกเอาไป
5: คำสุดท้ายของวรรคที่1คล้องจองกับคำที่2ของวรรคที่2
1: ไปเลย
5: คำสุดท้ายของวรรคที่4บทที่2คล้องจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่2บทที่3
1: ต่อไป
5: คำสุดท้ายของวรรคที่3คล้องจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่2คล้องจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่3คำสุดท้ายของวรรคที่3คล้องจองกับคำที่2ของวรรคที่4
1: ปรบมือให้ปิ่นจ้าไม่สนใจนะดูต่อมาลูกเป็นชื่อของแตงกวาช่วยแตงกวาอ่านแตงกวาไม่มาวันนี้1 2 3

0: ของแตงกวาเนี่ยครูไม่รู้จะหาคำคล้องจองอะไรมาแล้วก็เลยบอกว่าแตงกวาเขาชอบสระผมทุกวันแล้วผมเขาสวยผมก็หอมครูก็เอามาเส้นผมหอมด้วยแสดงว่าเพื่อนทำไมสระผมทุกวันจ้าอามาช่วยแตงกวาหน่อยเต้นเข้าตูแล้วก็ยาย่ายืนขึ้นจ้าญาญ่าตอบก่อน
1: คำสุดท้ายของวรรคที่1คล้องจองกับคำที่2ของวรรคที่2
0: ต่อไปทําระหว่างบทญาญ่า
1: คำสุดท้ายของวรรคที่4บทที่2คล้องจองกับ
0: บทที่เท่าไหร่ลูก
1: บทที่2
0: บทที่2คือตรงนี้นะนี่บทที่2บทที่เท่าไหร่จ๊ะบทที่เท่าไหร่ลูก
1: บทที่3
0: บทที่3ตอบอีก1รอบ
1: คำสุดท้ายของวรรคที่4ของ
0: วรรคที่4ของบทไหน
1: บทที่3ของจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่2บทที่4
0: ลงไปให้ยาย่าย่านั่งลงต่อไปเข้าตูลูกต
2: ่อคำสุดท้ายของวรรคที่2ของจองกับคำที่3ของบทเอ้ยของวรรคที่3
0: คำที่เท่าไหร่ลูก
2: อ๋อ4
0: หรือเรียกว่าคำที่4หรือเรียกว่าคำ
2: สุดท้าย
0: สุดท้ายต่อมาสุดท้ายแล้วลูก
2: คำสุดท้ายของวรรคที่3คล้องจองกับคำที่2ของวรรคที่4
0: ปรบมือให้เพื่อนจ้าเรียบร้อยนั่นนี่เองอีก1ครั้งแบบกระชับ1 2 3น้ำหนาวยิ้มหวานนั่งนานนั่งเอียงชอบอ่านออกเสียงไม่เถียงคุณครูชัก

0: เก่งนี่อ่านได้กระชับดีมากต่อไปแตงกวาตากลมแล้วก็เริ่มมาเลยตรงนี้เป็นน้องเมจ้ะเมเริ่มอ่านด้วยอ่านเองเลยอ่านเลยลูกบทของตัวเอง
1: ต่อมาน้องเมไม่เกเรไม่เกเรใครเป็นเด็กสดใสชอบไปโรงเรียน
0: จ้าบอกคำคล้องจองมาหน่อยจ้า
1: คำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่งสัมผัสกับคำที่สองของวรรคที่สอง
0: จ้า
1: คำสุดท้ายของวรรคที่คำสุดท้ายของวรรคที่4บทที่1คล้องจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่2บทที่2
0: จ้าเพื่อนทั้งห้องช่วยกันตอบอเมนั่งลงพอแค่นี้เพื่อนไม่มีมารยาทในการฟังเพื่อนก็ต้องตอบทั้งห้องช่วยกันตอบต่อคำสุดท้าย1 2 3

0: าตในการฟังมากกว่านี้นะต่อมาข้าวหอมเชิญอ่านเลยลูกเพื่อนปลายทางอ่านพร้อมข้าวหอมก็ได้นะอ่านหนึ่งสองสาม
1: คำสุดท้ายของบ
0: ทอ่านก่อนลูกใจเย็นๆอ้าวพร้อมอ่านของตัวเอง
1: ข้าวหอมยิ้มสวยมากด้วยความเพียรขยันอ่านเขียนร่ำเรียนสุขใจ
0: ว่ามาเลยอ้าวเมื่อกี้จะตอบว่าอะไรลูกเมื่อสักครู่นี้มา
1: คำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่งคล้องจองกับคำที่สองของวรรคที่สอง
0: จ้า
1: คำสุดท้ายของวรรคที่สี่บทที่สองคล้องจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่สามบทที่สาม
0: เก่งมากหนูนั่งลงลูกให้กลุ่มที่ห้าตอบพร้อมกันทั้งกลุ่มเมื่อกี้ที่เพื่อนตอบใหม่สัมผัสระหว่างบททั้งกลุ่มตอบพร้อมกันหนูนั่งลงได้ลูกหนึ่งสองเริ่ม
2: คำสุดท้ายของวรรคที่สี
0: ่นี่คือไม่ฟังไงนี่คือผลของการไม่ฟังทั้งกลุ่มเลยทั้งห้องอ่านลูกสัมผัสระหว่างบทหนึ่งสองสาม

0: ต่อมามิลินลูกเชิญอ่านของตัวเองลูก
1: มิลินขยันมุ่งมั่นฝันใฝ่อนาคตก้าวไกลสดใสแน่นอน
0: สัมผัสจ้า
1: คำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่งคล้องจองกับคำที่สองของวรรคที่สอง
0: คำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่งคือคำว่าอะไรลงเสียงว่า
1: หยัน
0: หยันขยันใช่ไหมสัมผัสกับคำว่าอะไร
1: มั่นค่ะ
0: มั่นโอเคต่อมา
1: คำสุดท้ายของที่สี่บทที่สามคล้องจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่สองบทที่สี่
0: จ้า
1: คำสุดท้ายของวรรคที่สองคล้องจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่สาม
0: และสุดท้าย
1: คำสุดท้ายของวรรคที่สามคล้องจองกับคำที่สองของวรรคที่สี่ค่ะ
0: จ้าปรบมือให้กับตัวเองทุกคนเลยและสุดท้ายจริงๆตรงนี้ให้อ่านบทนี้ทั้งหมดนะครับพร้อม1 2 3อ่านเลยลูกมิลินขยัน
2: มุ่งมั่นฝันใฝ
0: ่อนาคตก้าวไกล
2: สดใสแน่นอน
0: ต่อมา
2: ครบ30คน
0: เด็กกับลอลิงตัวนี้สะกดว่าดอโอลอโดนเป็นคำที่มีสระอะไรลูกลดรูปเปลี่ยนรูปหรือยังไงลดรูปใช่ไหมหรือเขียนว่าดอโออะไรนะลูกนาวาเชิญนาวารู้ไหมลดรูปอย่างไร
3: สระโอหายไปครับ
0: เพราะว่าม
3: ีตัวสะกดครับ
0: ปรบมือให้นาวาจ้าผสมด้วยดอโอใช่ไหมแล้วก็ลอโดนใช่ไหมมันหายไปเพราะว่ามันมีตัวสะกดคือตัวลอลิงก็เลยได้มาแค่ดอโอลอโดนแบบนี้ขอโดนอวยพรครบ30คนใหม่1 2 3
2: ครบ30คน
0: จ้า
2: ขอโดนอวยพร
0: สิ่งที่ครูสอนครูจะ
2: มีสุขไร้ทุกข์สดใสถ้าจิตมีชัย
0: ก้าวไกลทุกคนนะผมเรียกตัวเองใครที่ไม่มีชื่อบ้างมีไหมตรงนี้ไม่มีนะครบทุกคนแล้วแล้วก็ทุกคนได้พูดแล้วด้วยว่าสัมผัสคล้องจองเป็นอย่างไรดังนั้นวันนี้ลองกลับไปแต่งกลอน4มาให้คุณครูหน่อยลูกแต่งเป็นการบ้านนะครับแต่งเป็นการบ้านโดยให้ขึ้นต้นว่าฉันชื่อจุดๆๆตัวอย่างเช่นฉันชื่ออะไรดีห้องนี้เอาชื่อของนาวาดีกว่าฉันชื่อนาวาฉันสะกดคำว่าชื่อ1 2 3สะกดว่านาวาก็ต้องไปแต่งมาว่าคำสุดท้ายของวรรคที่1สมัครกับคำที่เท่าไหร่ได้1หรือ2ฉันชื่อนาวาอะไรดีนาวาฉันชื่อนาวาต้องคำกับสระอาเฮฮาอะไรดีหาได้อีกหลายคำเลยใช่ไหมไปแต่งมานะด้วยคำขึ้นต้นของชื่อตัวเองนะจ๊ะตัวอย่างเช่นอะไรอะไรนั้นคุณครูแต่งว่าฉันชื่อฟ้าใสเช่นมีคนชื่อฟ้าใสอยู่ชอบไปทะเลชอบนั่งอะไรรถเมล์เฮฮาสุขใจเนี่ยหนึ่งบทได้แล้วต้องเกี่ยวกับตัวของเราหรือว่าชื่ออานนท์เอาชื่อจริงมาก็ได้ฉันชื่ออะไรฉันชื่ออานนท์เป็นคนตลกชอบนั่งดูนกจิ้งจกทุกวันอันนี้ก็นั่งดูจิ้งจกจริงไหมไม่รู้นะแล้วแต่เราหรือว่าฉันชื่อครูกันฝันอยากเป็นครูชอบหาความรู้อยู่อย่างพอเพียงอันนี้งงอะไรสแตมป์ลูกฮะ ฮาเฮอ่านผิดเก่งมากเลยขอบใจมากนะอ่ะฉันนั่งรถเมย์ฮาเฮสุขใจแบบนี้แค่คนละ1บทนะครับ1บทอันนี้ไม่ได้เป็นบทที่ต่อกันนะลูกคุณครูแยกออกมาเลยแสดงว่าอันนี้มีอยู่กี่บทเนี่ยมีอยู่3บทอันนี้ได้1บทก็จบไปเสร็จแล้วอันนี้บทที่2บทที่3หนูก็ไปแต่งมาของตัวเองแค่1บทเท่านั้นคือมีแค่กี่วรรคลูก4วรรคโดยขึ้นต้นว่าฉันชื่อก็ได้หรือผมชื่อก็ได้นะแล้วแต่นะฉันชื่อแล้วก็อะไรให้ได้4เกี่ยวกับตัวของเราเองใครแต่งสดๆได้บ้างตอนนี้ใครเตรียมมาแล้วมีไหมหรือว่าเราจะนำชื่อมาสัก1คนเออฉันชื่ออะไรดีฉันชื่อเมทันอะไรดีท่านกับอะไรได้บ้างกันเอา2พยางค์บ้างฝันความฝันอะไรอีกก็ต้องคิดใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไรไปคิดมานะครับเพื่อเตรียมตัวเดี๋ยวป.4ก็ได้เจออยู่แล้วนะทำได้อยู่แล้ว1บทหรือไม่ก็เที่ยงนี้มีติวไหมลูกถ้ามีติวก็ติวแต่ถ้าไม่มีก็ไปนั่งแต่งมาส่งวันพรุ่งนี้หรือวันที่มาโรงเรียนนะจ๊ะคนละ1วันนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยลูกเพราะว่าเวลาไม่พอแต่ขอให้เข้าใจอย่างเดียวว่าเราเข้าใจสัมผัสที่ต้องนำมาใช้เท่านั้นก็พอแล้วนะครับและต้องเตรียมอะไรมาบ้างในชั่วโมงถัดไปให้เตรียมสิ่งที่มีชื่อว่านิทานเรื่องนกกระปูดตาแดงแล้วก็พจนกรมไทยรู้จักนกกระปูดไหมไม่รู้ไปเซิร์ชอะไรได้ไปถาม Google ไปถาม AI ได้นกกระปูดคือตัวอะไรหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วตามันแดงจริงไหมเพราะว่าจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่เท่าไหร่ลูก16เรื่องภาษาไทยภาษาชาติหน่วยสุดท้ายแล้ววันนี้เป็นแผนสุดท้ายเรื่องสุดท้ายของหน่วยนี้ก็ไปทำแบบประเมินตนเองมาด้วยท้ายหน่วยนะลูกนะแล้วเราจะขึ้นหน่วยสุดท้ายในการเรียนป.3ก่อนที่จะต้องบอกลาบ๊ายบายไปอยู่ชั้นป.4หรือไม่อยากไปป.4 อยากไม่อยากงั้นก็ต้องอยากซ้ำชั้นเหรอลูกได้เลยได้เลยงั้นไม่ต้องผ่านภาษาไทย30คนเลย อยู่กันต่ออีกปีนึง ไม่เอานะก็หวังว่าเด็กจะได้ความรู้แล้วก็เป็นหน่วยสุดท้ายตั้งใจเรียนแล้ววันนี้การบ้านคืออะไรย้ำอีกหนึ่งครั้งการบ้านคือ แต่งกลอน4เกี่ยวกับตัวเองโดยขึ้นต้นว่าฉันชื่อจุดๆๆหรือว่าผมชื่อจุดๆๆแต่งมากี่วรรค4วรรคแล้วส่งคุณครูวันไหนวันที่มีเรียนชั่วโมงถัดไปนะครับวันนี้ขอให้เด็กๆไปทางทุกคนและต้นทางทุกคนโดยเฉพาะต้นทางวันนี้เห็นชัดยาย่ายังไม่ค่อยชำนาญในเรื่องของการแต่งกลอน4เข้าตูเมทันใครอีกนะวันนี้ที่ตอบไม่ค่อยได้เลยนะต้องกลับไปอ่านหรือคนที่เข้าใจแล้วก็อย่าคิดว่าเราเก่งแล้วไม่มีใครเก่งเสมอทุกคนเกิดมาก็ต้องเรียนรู้อยู่ตลอดชีวิตครูก็ต้องเรียนรู้อยู่ตลอดชีวิตดังนั้นอ่านความรู้ทุกๆวันนะครับเก่งแล้วจะได้เก่งมากขึ้นไปอีกนะครับและอย่าลืมเป็นเด็กดีของคุณครูด้วยนะจ๊ะวันนี้ขอให้เด็กไปทั้งทุกคนนะครับและต้นทางทุกคนคุณครูไปทั้งทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 ถึง 10:40
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

าหารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกลเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์โดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบุโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเป็นเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนนะคะซึ่งช่วงนี้เป็นชั่วโมงที่2ในเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนนะคะเด็กๆยังจำได้ไหมชั่วโมงที่ผ่านมาเราสรุปวิธีการแก้โจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนได้อย่างไรขั้นตอนที่1เด็กๆต้องทำอะไรก่อนลูกถ้าเป็นโจทย์ปัญหาเราจะต้องอ่านทำความเข้าใจกับปัญหาก่อนใช่ไหมคะหลังจากอ่านทำความเข้าใจกับปัญหาเสร็จแล้วเด็กๆก็มาวิเคราะห์โจทย์แล้วก็วางแผนในการแก้ปัญหาจากนั้นหาคำตอบสุดท้ายก็ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะนำความรู้จากชั่วโมงที่ผ่านมามาฝึกทักษะเพิ่มเติมในเรื่องนี้ชั่วโมงที่2นี้นะคะซึ่งกิจกรรมแรกจะเป็นกิจกรรมในใบกิจกรรม 2.14 นะคะคุณครูมีโจทย์ปัญหาให้ในใบกิจกรรม 2.14 นี้ดังนั้นคุณครูปลายทางนะคะแจกใบกิจกรรมให้กับเด็กๆได้เลยนักเรียนต้นทางคุณครูแจกไว้ให้แล้วกิจกรรมนี้นะคะเราจะทำเป็นคู่เพราะฉะนั้นนักเรียนปลายทางที่ยังไม่มีคู่จับคู่กันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันวิเคราะห์โจทย์เขียนแผนภาพแสดงแนวคิดและเขียนประโยคสัญลักษณ์ลงไปในใบกิจกรรม 2.14 ข้อที่1เดี๋ยวข้อที่1นี้เราจะทำไปด้วยกันนะคะแล้วเด็กๆก็ช่วยกันคิดและนำเสนอแนวคิดของตนเองเพราะฉะนั้นข้อที่1ขอให้เด็กๆอ่านโจทย์พร้อมกันทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะคุณแม่

0: ที่โจทย์ถามคืออะไรลูก
1: จะ
0: ได้น้ำแดงโซดาเหยือกละกี่มิลลิลิตรถามหาน้ำแดงโซดาที่อยู่ในเหยือกนะคะน้ำแดงโซดาที่อยู่ในเหยือกนะไม่ใช่น้ำแดงโซดาทั้งหมดแล้วโจทย์บอกอะไรกับเราบ้าง1บอกปริมาณของน้ำแดง2บอกปริมาณของน้ำโซดาแล้วนำมาทำอะไรกันผสมกันพอผสมเสร็จปุ๊บนำมาทำอะไรลูก
1: เทใส
0: ่เหยือกกี่เหยือกคะ8เหยือกนี่คือสิ่งที่โจทย์บอกปริมาณของน้ำแดงแล้วก็น้ำโซดาที่นำมาผสมกันแล้วจึงเทใส่เหยือกทีนี้เราจะหาคำตอบได้อย่างไรเราจะหาคำตอบได้อย่างไรขั้นตอนที่1เราจะต้องหาอะไรก่อนนักเรียนปลายทางนะคะลองคิดตามโจทย์วิเคราะห์โจทย์แล้วก็นำเสนอแนวคิดของตนเองได้เลยสำหรับนักเรียนต้นทางไหนใครมีแนวคิดในการหา

0: น้ำแดงกับน้ำแดงโซดาน้ำแดงกับน้ำโซดามาผสมกันเราสามารถหาได้อย่างไรคะ
1: เอา 1,250 บวกด้วย 3,710 ครับ
0: ขั้นตอนที่1คือหาจำนวนของน้ำแดงโซดาทั้งหมดก็คือปริมาณของน้ำแดงโซดาทั้งหมดก็คือนำ 1,250 มิลลิลิตรมารวมกับ 3,750 มิลลิลิตรถูกต้องเลยเราได้แล้วนะขั้นตอนที่1แนวคิดของเชฟนะคะปรบมือให้กับเชฟด้วยนะคะขั้นตอนที่1ได้แล้วนำมาผสมกันคือนำมาบวกกันจากนั้นนำมาเทใส่เหยือก8เหยือกเทใส่เหยือก8เหยือกเหยือกละเท่ากันด้วยขั้นตอนนี้เป็นวิธีอะไรลูกเป็นวิธีการหารนั่นเองนะคะถ้าหากว่านักเรียนสามารถอ่านโจทย์แล้วสามารถวิเคราะห์โจทย์เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เลยก็จะดีมากเด็กๆสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบได้เลยแต่ถ้าใครอ่านโจทย์แล้วยังไม่เข้าใจเด็กๆอาจใช้ภาพแสดงแนวคิดหรือเด็กๆอาจจะวาดภาพเพิ่มเติมตามสถานการณ์ก็ได้มีน้ำแดงอยู่ 1,250 มิลลิลิตรคุณครูเขียนมอม้ากับลอลิงจุดคือมอลอจุดแปลว่าเป็นตัวย่อของหน่วยมิลลิลิตรนะคะเป็นหน่วยของปริมาตรจากนั้นน้ำโซดา 3,750 มิลลิลิตรนำมาผสมกันก็คือเราต้องรวมกันก็คือการบวกเหมือนที่เชฟว่าจากนั้นนะคะแบ่งใจเหยือกละเท่าๆกันให้ได้8เหยือกซึ่งการแบ่งใจเหยือกละเท่าๆกันคือการหาผลหารนั่นเองแล้วเราก็มาหาปริมาตรเราหาปริมาตรของน้ำแดงโซดาที่อยู่ในแต่ละเหยือกเราก็ใช้วิธีการหารด้วย8เด็กๆคะสังเกตวงเล็บอยู่ที่2จำนวนที่นำมาบวกกันเพราะเราหาผลบวกก่อนแล้วจึงหาผลหารนะคะเราจึงได้ประโยคสัญลักษณ์แบบนี้ขั้นตอนต่อไปเด็กๆต้องทำอะไรนะได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วขั้นตอนต่อไปต้องทำอะไรนะคะหาผลลัพธ์นั่นเองหรือหาคำตอบนะคะแล้วก็เขียนแสดงวิธีทำสุดท้ายตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยนะคะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก็คือเด็กๆสามารถแก้โจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนได้สามารถแก้ปัญหาสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้และเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ซึ่งสถานการณ์เหล่านี้เด็กๆก็สามารถพบเห็นได้ในชีวิตของเรานะคะต่อไปกลับมาที่สถานการณ์ของเราเด็กๆอาจใช้วิธีการเขียนภาพแสดงแนวคิดอีกแบบก็คือแสดงโดยใช้บาร์โมเดลก็คือแถบสี่เหลี่ยมแสดงปริมาณของสิ่งต่างๆนั่นเองในข้อนี้มีน้ำแดง 1,250 มิลลิลิตรเราใช้แถบสี่เหลี่ยมนี้แทนปริมาณของน้ำแดงต่อไปน้ำโซดา 3,750 มิลลิลิตร 3,750 มิลลิลิตรข้อนี้มีปริมาณของน้ำแดงกับน้ำโซดาแต่เรานำมาทำอะไรกันลูกเรานำมาบวกกันนำมารวมกันเราไม่ได้เปรียบเทียบดังนั้นแถบสี่เหลี่ยมของน้ำแดงโซดาก็จะต้องต่อจากน้ำแดงแบบนี้เด็กๆสังเกตภาพแสดงแนวคิดของเด็กๆเหมือนของคุณครูไหมคะเหมือนกันนะเด็กๆสามารถใส่ข้อมูลเพิ่มเติมลงไปได้เลยแต่ละคู่นะคะจากนั้นเราจะต้องนำมารวมกันเพราะฉะนั้นเราจึงมีปีกกาเพื่อรวมกันนะคะแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นน้ำแดงโซดากี่มิลลิลิตรเรายังไม่ทราบโจทย์ไม่ได้บอกเราก็เขียนเป็นเครื่องหมายคำถามแบบนี้ก็ได้นะคะอาจจะเขียนย่อเป็นมอลอแบบนี้นะคะเป็นตัวย่อของหน่วยมิลลิลิตรนั่นเองได้แล้วแผนภาพในสถานการณ์แรกนะคะภาพแสดงแนวคิดจากนั้นเด็กๆแบ่งใจเหยือกใช่ไหมคะคุณแม่นำมาแบ่งใจเหยือกผสมกันก็คือนำมาบวกกันแบ่งใจเหยือกสถานการณ์ที่2ก็คือเราก็นำน้ำแดงโซดามาแบ่งใจเหยือกแบ่งเป็น8ส่วนเท่าๆกันข้อความข้างล่างแต่ละส่วนก็จะเป็นเหยือกที่1เหยือกที่2เหยือกที่3เหยือกที่4ไปจนถึงเหยือกที่8ถ้าหากว่าคำว่าเหยือกที่มากเกินไปเด็กๆอาจจะย่อเป็น

ขียนหมายเลขเหยือกที่ก็ได้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8ก็ได้จากนั้นเด็กๆสังเกตในภาพแสดงแนวคิดของเด็กๆข้างในจะมีให้เด็กๆเติมข้อความลงไปเราควรเติมอะไรเข้าไปข้างในคะปริมาณของน้ำแดงโซดาในแต่ละเหยือกนั่นเองแต่ตอนนี้รู้หรือยังลูกขั้นตอนการเขียนภาพแสดงแนวคิดคือเรายังไม่รู้คำตอบเพราะฉะนั้นเด็กๆอาจจะเขียนเป็นเครื่องหมายคำถามและหน่วยเป็นมิลลิลิตรแบบนี้ก็ได้หน้าคุณครูได้เลยนะคะเพราะเมื่อสักครู่เราก็ได้ประโยคสัญลักษณ์มาแล้วนะคะจากภาพแสดงแนวคิดนี้ขั้นตอนที่1คือเด็กๆจะต้องนำน้ำแดงมารวมกับน้ำโซดาก็คือนำมาบวกกันนะคะเราบวกกันก่อนใส่วงเล็บก่อนจากนั้นนำมาแบ่งเป็น8เหยือกเหยือกละเท่าๆกันคือการหารนะคะเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์ของเราก็จะได้ดังนี้ในวงเล็บ 1,250 บวกด้วย 3,750 จากนั้นนำมาหารด้วย8เท่ากับเท่าไหร่ขั้นวางแผนแก้ปัญหาของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ขั้นต่อไปก็คือหาคำตอบนั่นเองนักเรียนต้นทางบางคนได้หาคำตอบล่วงหน้าไปแล้วนะคะนักเรียนปลายทางถ้านักเรียนใส่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนอาจหาคำตอบล่วงหน้าก่อนคุณครูได้เลยนะคะเนื่องจากเราทำงานเป็นคู่เด็กๆสามารถแบ่งบทบาทหน้าที่กันได้อาจจะมี1คนเป็นผู้เขียนข้อมูลตรงนี้อีก1คนเราทำอะไรคะเราก็หาคำตอบไปล่วงหน้าเลยนะคะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาช่วยกันหาคำตอบในการแสดงวิธีหาผลลัพธ์หาคำตอบเด็กๆจะต้องหาคำตอบของ2จำนวนที่อยู่ในวงเล็บก่อนหาผลลัพธ์ของ1,250 บวกด้วย 3,750ดังนั้นเมื่อเด็กๆหาผลบวกได้แล้วนะคะเด็กๆสามารถนำเสนอผลบวกของตนเองได้เลยผลบวกที่ได้คือเท่าไหร่คะได้เท่าไหร่ลูก 5,000 พอดีเลยใช่ไหมคะ 1,250 บวกด้วย 3,750 จะได้เท่ากับ 5,000 พอดีเลยดังนั้นเด็กๆ เขียนหารนะคะแล้วก็หารด้วย8ขั้นตอนนี้เป็นขั้นแสดงวิธีทำเด็กๆอาจจะเขียนลงไปในกระดาษทดของเด็กๆก็ได้เพราะการแสดงวิธีแก้โจทย์ปัญหาเราจะต้องมีข้อความด้วยใช่ไหมคะลูกการแสดงวิธีหาผลลัพธ์ตรงนี้เด็กๆ เขียนลงในกระดาษทดนะคะจากนั้นนำ 5,000 หารด้วย8 5,000 หารด้วย8เมื่อเป็นการหารเด็กๆสามารถหาผลหารโดยการหารสั้นหรือหารยาวก็ได้นะคะเด็กๆจะเลือกหาผลหารโดยการหารสั้นหรือหารยาวถ้าใช้วิธีการหารสั้นนะคะเด็กๆก็หาผลหารก่อนได้เลยได้เท่าไหร่คะลูก 5,000 หารด้วย8ได้เท่ากับ625ดังนั้นเราจะสรุปคำตอบได้อย่างไรคำตอบที่เราสรุปคือเราจะสรุปว่าอย่างไรคะเด็กๆ625นี้คือปริมาตรของน้ำแดงโซดาที่อยู่ในปริมาตรของน้ำแดงโซดาที่อยู่ในแต่ละเหยือกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะสรุปคำตอบได้ว่าจะได้น้ำแดงโซดาเหยือกละ625มิลลิลิตรนั่นเองนะคะจากนั้นเรามาตรวจสอบกันเด็กๆคิดว่าคำตอบที่เด็กๆได้ถูกต้องไหมคะถ้ามี8เหยือกเหยือกละ625จะหาจำนวนทั้งหมดเด็กๆก็สามารถตรวจสอบได้โดยนำมาคูณกันเมื่อนำมาคูณจะได้ 5,000 พอดีซึ่ง 5,000 เท่ากับ 1,250 บวกกับ 3,750 ซึ่งเป็นปริมาตรของน้ำแดงโซดาทั้งหมดอันนี้เป็นวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบนะคะจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะคะเมื่อได้คำตอบที่ถูกต้องแล้วเขียนแสดงวิธีทำค่ะ

0: ังลูกถ้าเขียนแล้วเด็กๆช่วยนำเสนอวิธีทำให้คุณครูด้วยนะคะในบรรทัดที่1แสดงวิธีทำเขียนว่าใช้น้ำแดงใช้น้ำแดงเท่าไหร่คะ1250มิลลิลิตรเด็กๆ เขียนเป็นตัวย่อหรือเขียนเต็มแบบนี้ถ้าเด็กๆ เขียนตัวย่อก็ได้นะคะต้องเป็นมอม้าแล้วก็ลอลิงแล้วก็จุดมีจุดเดียวนะคะมอลอจุดนะถ้าเด็กๆจะเขียนเต็มเด็กๆ ก็เขียนมิลลิลิตรแบบนี้ต่อไปบรรทัดที่2เขียนว่าน้ำโซดาใช้น้ำโซดาเท่าไหร่คะ3750มิลลิลิตรเด็กๆ เขียนข้อมูลถูกต้องไหมคะถูกนะต่อไปปริมาตรของน้ำแดงโซดาบรรทัดที่3บอกว่าปริมาตรของน้ำแดงโซดาตรงนี้เด็กๆ เติมอะไรลงไปคะเด็กๆ เขียนวิธีหาคำตอบของปริมาตรของน้ำแดงโซดาด้วยนะจะต้องเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แบบนี้ลงไปด้วย1250บวกด้วย3750เท่ากับ5000ก็เป็น5000มิลลิลิตรหลังจากนั้น5000มิลลิลิตรคือคำตอบสุดท้ายหรือเปล่าคะเด็กๆยังไม่ใช่เด็กๆก็ต้องเขียนข้อมูลเพิ่มไปนะคะซึ่งไปกิจกรรมคุณครูเขียนให้แล้วใช่ไหมเมื่อผสมกันแล้วนำมาเทใส่เหยือก8เหยือกเหยือกละเท่าๆกันจะได้น้ำแดงเหยือกละ625มิลลิลิตรแต่เด็กๆต้องเขียนอะไรด้วยเด็กๆต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ด้วยนะคะในขั้นตอนนี้นะคะ 5,000 หารด้วย8เราไม่เขียนวงเล็บแล้วนะเพราะว่าวงเล็บเราเขียนไปแล้วในขั้นแสดงวิธีทำเราได้ผลบวกเป็น 5,000 เราก็นำ 5,000 มาแทนที่วงเล็บได้เลยหารด้วย8เท่ากับ625มิลลิลิตรจากนั้นตอบเด็กๆ ก็ตอบเป็นตัวเลขไทยเลย625มิลลิลิตรนักเรียนปลายทางใครที่ทำไปล่วงหน้าคุณครูตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะเด็กๆ เขียนแสดงวิธีทำได้ถูกต้องหรือไม่เติมข้อมูลถูกต้องหรือไม่อย่าลืมเขียนจุลภาคด้วยนะคะนักเรียนต้นทางทำเสร็จหรือยังเอ่ยในขั้นตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเขียนข้อมูลให้ถูกต้องตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะตรวจสอบจากของออโต้นะคะถ้าออโต้เสร็จแล้วแสดงว่าเพื่อนๆปลายทางก็น่าจะเสร็จแล้วเช่นเดียวกันใครที่ทำเสร็จแล้วนะคะเด็กๆไปดูข้อที่2ต่อไปได้เลยนะคะเดี๋ยวอ่านล่วงหน้าในใจได้เลยเดี๋ยวคุณครูจะให้อ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโจทย์ปัญหาที่2มีว่าอย่างไรตอนนี้ออโต้ทำเสร็จแล้วนะคะนักเรียนปลายทางทำเสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วนะคะตรวจสอบให้ถูกต้องต่อไปข้อที่2นะคะขั้นตอนที่1ในการแก้โจทย์ปัญหาคือเด็กๆจะต้องทำอะไรคะอ่านโจทย์แล้วทำความเข้าใจเพราะฉะนั้นมาช่วยกันอ่านโจทย์เด็กๆคะข้อที่1คุณครูรู้สึกว่าเสียงยังไม่ดังเพื่อนๆปลายทางนะคะอาจจะดังกว่าเด็กๆต้นทางดังนั้นเด็กๆต้นทางอ่านข้อที่2ด้วยเสียงที่ดังฟังชัดและกระชับนักเรียนปลายทางอ่านไปพร้อมๆกับเพื่อนด้วยนะคะข้อที่213กรัมนะคะต่อไปค่ะ
1: แจ๊คนางเบื่อดอกบัวอีกี
0: ในข้อนี้นำไปขายเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ถามถึงจำนวนเงินใช่ไหมคะข้อนี้โจทย์ถามว่าอะไร
2: แจ๊คยังเหลือดอกบัวอีกกี่กรัม
0: แจ๊คยังเหลือดอกบัวอีกกี่

0: กรรมในข้อนี้ถามว่าแจ็คยังเหลือดอกบัวอีกกี่กรรมถามหาจำนวนกรรมของดอกบัวนะคะแล้วโจทย์บอกอะไรกับเราบ้างหนึ่งแจ็คซื้อดอกบัวมากี่ดอกคะ
1: 1,150
0: แจ็คซื้อดอกบัวมา 1,150 ดอกต่อไปนำมาจัดเป็นกรรมกรรมละ5ดอกและ3นำไปขายได้213กรรมเอ๊ะข้อนี้เราจะมีแนวคิดอย่างไรแนวคิดในการหาคำตอบข้อนี้ขั้นตอนที่1เด็กๆจะต้องหาจำนวนของอะไรก่อนนักเรียนปลายทางนะคะคิดไปพร้อมๆกับเพื่อนเลยในขั้นตอนที่1เราจะหาว่าแจ็คเหลือดอกบัวกี่กรรมเด็กๆต้องทราบข้อมูลอะไรบ้างเดี๋ยวให้นาวานำเสนอนะคะแจ็คเหลือดอกบัวกี่กรรมแสดงว่าเราต้องทราบข้อมูลอะไรบ้างลูก
2: ต้องทราบข้อมูลว่าได้กี่กรรมครับ
0: ต้องทราบว่าได้กี่กรรมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นได้กี่กรรมคิดอย่างไร
2: 1,150 หารด้วย5ครับ
0: 1,150 หารด้วย5ทำไมเป็นหารล่ะคะเพราะว่าอะไร
2: จัดเป็นกรรมครับ
0: เพราะว่าจัดเป็นกรรมกรรมละเท่าไหร่ด้วย
2: 5ดอกครับ
0: กรรมละ5ดอกแสดงว่าจัดเป็นกรรมกรรมละเท่าๆกันนะคะจัดเป็นกรรมกรรมละเท่าๆกันคือการแบ่งเป็นกลุ่มละเท่าๆกันนั่นคือการหานั่นเองเพราะเราจะต้องการหาจํานวนในกรรมจํานวนกรรมที่ได้ด้วยดังนั้นขั้นตอนที่1หาจํานวนดอกบัวนะคะหาจํานวนดอกบัวทั้งหมดก่อนว่าได้กี่กรรมก็สามารถหาได้โดยการนํา 1,150 หารด้วย5นั่นเองแล้วเขียนแนวคิดยังไงคะเด็กๆเขียนภาพแสดงแนวคิดอย่างไรจัดเป็นกรรมกรรมละ5ดอกนะคะนํา 1,150 จัดเป็นกรรมกรรมละ5ดอกจัดเป็นกรรมกรรมละ5ดอกนะแล้วเราก็มาหาว่าได้กี่กรรมเพราะฉะนั้นตอนนี้ข้อมูลที่เราทราบคือข้อมูลที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะ5ดอก5ดอก5ดอก5ดอก5ดอกไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ 1,150 ดอกแล้วเราก็มาดูกันว่าได้กี่กรรมจากนั้นเมื่อได้จำนวนกรรมมาแล้วเราก็นำไปขายซึ่งขายได้213กรัมส่วนที่เหลือก็คือส่วนนี้นั่นเองนะคะซึ่งดอกบัว 1,150 ดอกเมื่อนำมาแบ่งเป็นกรัมกรัมละ5ดอกเหมือนที่นาวานำเสนอก็คือแบ่งเป็นกลุ่มละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นจึงเป็นการหารด้วย5ประโยคสัญลักษณ์ของเราแค่นี้ไหมคะลูกไม่ใช่ถ้าเราแค่หารด้วย5เราจะได้แค่จำนวนกรรมที่ได้แต่โจทย์ถามว่าเหลือกี่กรรมเหลือดอกบัวกี่กรรมเด็กๆจะต้องนำไปขายเมื่อนำไปขายจำนวนจะเป็นอย่างไรเมื่อนำไปขายจำนวนจะลดลงเพราะฉะนั้นเราต้องนำ 1,150 หารด้วย5ไปใส่วงเล็บจากนั้นนำไปทำอะไรลูกนำไปลบด้วย213นั่นเองก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์แบบนี้เด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางนะคะเขียนภาพแสดงแนวคิดให้ครบถ้วนสมบูรณ์จากนั้นเด็กๆเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ลงไปในใบกิจกรรมของตนเองได้เลยเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเวลาคุณครูให้เพื่อนต้นทางนำเสนอหรือเพื่อนๆปลายทางนำเสนอเด็กๆต้องตั้งใจฟังแนวคิดของเพื่อนด้วยนะคะว่าเพราะอะไรจึงเป็นหารเพราะอะไรจึงเป็นการลบเพราะอะไรจึงเป็นการคูณนะคะเมื่อได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วแสดงว่าเราวางแผนในการหาคำตอบเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคือทำอะไรคะลูก

0: ั้นตอนต่อไปคือหาคำตอบนำประโยคสัญลักษณ์นี้ไปหาคำตอบนะคะเมื่อเราหาคำตอบเด็กๆจะต้องหาผลลัพธ์ที่อยู่ในวงเล็บก่อนเพราะฉะนั้นหาผลหารก่อนนะคะเด็กๆตอนนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางหาผลหารของประโยคสัญลักษณ์ที่อยู่ในวงเล็บได้เลยหาผลหารได้เลยนะคะมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นคนเขียนข้อมูลเพื่อนอีกคนหนึ่งนักเรียนก็หาผลหารล่วงหน้าได้เลยเพื่อที่เราจะได้นำเสนอคำตอบของเรานะคะในคู่ไหนได้ผลหารแล้วลูกผลหารเฉพาะผลหารก็ได้นะคะใครได้ผลหารแล้วนักเรียนปลายทางได้ผลหารหรือยังคะ1150หารด้วย5ได้เท่ากับเท่าไหร่230ได้เท่ากับ230เอ๊ะ230เป็นคำตอบไหมคะ
1: ไม่ใช
0: ่ไม่ใช่230คือจำนวนอะไรจำนวนกรรมของดอกบัวนะคะจำนวนกรรมจากนั้นต้องนำไปขายก็นำไปลบด้วย213เอ๊ะ230ลบด้วย213เหลือเท่าไรคะนักเรียนปลายทางคิดเลขเร็วเลย230ลบด้วย213เหลือ17นะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเอ๊ะเด็กๆคะแล้วเราสรุปคำตอบว่าอย่างไรไหนเด็กๆต้นทางนะคะหนูดูจากใบกิจกรรมของตนเองก็ได้นะคะเด็กๆต้นทาง1คนสรุปคำตอบให้คุณครูหน่อยนักเรียนปลายทางเดี๋ยวสรุปคำตอบให้คุณครูด้วยนะคะเดี๋ยวให้กลุ่มที่3 1คนสรุปคำตอบให้คุณครูได้ผลลบเป็น17ผลลัพธ์สุดท้ายเป็น17เราจะสรุปคำตอบได้ว่าอย่างไรเป็นเจอกิจนะ
2: แจ็คยังเหลือดอกบัวอีก17กรัมครับ
0: แจ็คยังเหลือดอกบัวอีก17กรัมใช่หรือไม่เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะปรบมือให้กับเซอร์กิตด้วยค่ะนักเรียนต้นทางปลายทางปรบมือให้เซอร์กิตด้วยนะคะแจ็คยังเหลือดอกบัวอีก17กรัมเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่เป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่เราจะตรวจสอบได้อย่างไรเด็กๆก็สามารถนำดอกบัวที่เหลือไปทำอะไรกับดอกบัวที่ขายแล้วนำมารวมกันใช่ไหมคะเมื่อบวกแล้วก็จะได้230ซึ่งเท่ากับจำนวนกรัมที่แจ็คจัดได้นั่นเองดังนั้นคำตอบของเราก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองนะคะขั้นตอนต่อไปเขียนแสดงวิธีทำเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้แต่ละคู่ช่วยกันเขียนแสดงวิธีทำแล้วนำเสนอให้คุณครูด้วยนะคะเริ่มจากบรรทัดที่1บรรทัดที่1เขียนว่าแจ็คซื้อดอกบัวมาซื้อมาเท่าไหร่คะนักเรียนปลายทางซื้อมาเท่าไหร่ลูก 1,150 หน่วยเป็นหน่วยเป็นดอกนะคะต่อไปบรรทัดที่2จัดเป็นกรัมละเท่าไหร่กรัมละ5ดอกเพื่อความเรียบร้อยนักเรียนต้นทางและปลายทางตรวจสอบด้วยเลข5จำนวน5ดอกของเราเขียนให้ตรงกับหลักหน่วยของบรรทัดที่1ต่อไปเด็กๆคะบรรทัดที่3บอกว่าจะได้เราจะทำอย่างไรลูกขั้นตอนนี้คือหาผลหารเพราะฉะนั้น 1,150 หารด้วย5เด็กๆเขียนแนวคิดไปด้วยนะคะ 1,150 หารด้วย5เท่ากับ230หน่วยเป็นอะไรคะกรัมนะไม่ใช่ดอกนะคะใครเขียนดอกเด็กๆลบแก้ไขให้ถูกต้องเลยนะคะที่เป็นกรัมเพราะเราจัดเป็นกรัมแล้วได้230กรัมต่อไปบรรทัดที่4บอกว่าจากนั้นนำไปขายได้

0: ลจากสิ่งที่โจทย์บอกมาเขียน213กรัมนั่นเองบรรทัดสุดท้ายแจ็คยังเหลือดอกบัวอีกเด็กๆก็นำ230ลบด้วย213เท่ากับเท่าไหร่นะคะ17หน่วยเป็นหน่วยเป็นกรัมนะคะเพราะสิ่งที่เหลือคือดอกบัวที่จัดเป็นกรัมแล้วจากนั้นเด็กๆก็ตอบเป็นตัวเลขไทยเลย17กรัมนักเรียนต้นทางคู่ไหนนักเรียนปลายทางคู่ไหนที่ยังทำไม่เสร็จนะคะตรวจสอบความเรียบร้อยเขียนให้เสร็จเรียบร้อยใบกิจกรรมที่ทำเป็นคู่นะคะเด็กๆต้องช่วยกันทำเพราะฉะนั้นถ้าเราให้เพื่อนเขียนเพื่อนอีกคนที่ไม่ได้เขียนตอนนี้ยังไม่ได้มีหน้าที่ทำอะไรเด็กๆตรวจสอบด้วยเพื่อนเขียนถูกต้องหรือไม่เพราะคะแนนที่ได้เป็นคะแนนที่เราจะได้เท่ากันทั้งคู่นะคะเด็กๆตรวจสอบความถูกต้องได้เลยน้ำหนาวช่วยอีคิวตรวจสอบด้วยค่ะอีคิวต้องมาให้น้ำหนาวสิเพราะอีคิวคู่กับน้ำหนาวตรวจสอบดูซิที่อีคิวทำถูกต้องไหมเมื่อตรวจสอบแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปนะคะในข้อที่3คุณครูจะให้เด็กๆทำเป็นรายบุคคลทำเป็นของตัวเองเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้เราปรึกษากันได้ไหมอาจถ้าเด็กๆมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจเด็กๆสามารถปรึกษาเพื่อนข้างๆได้แต่เราต้องเขียนแสดงวิธีทำของเราเองหรือถ้าเด็กๆยังไม่เข้าใจส่วนไหนสอบถามที่คุณครูหรือคุณครูปลายทางได้เลยนะคะก่อนที่เราจะทำเรามาอ่านด้วยกันก่อนก่อนที่เราจะทำด้วยตนเองเรามาอ่านไปพร้อมๆกันก่อนทุกคนพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3เริ่มค่ะ
1: วันนี้

ต่อไปให้วิเคราะห์โจทย์เขียนแผนภาพแสดงแนวคิดและเขียนประโยคสัญลักษณ์ลงในใบกิจกรรม 2.1 ข้อที่3เมื่อได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วหาคำตอบและเขียนแสดงวิธีทำจากนั้นตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยนักเรียนต้นทางคนใดมีข้อสงสัยในการทำกิจกรรมข้อนี้ไหมคะมีไหมคะไม่มีนะถ้าไม่มีเด็กๆลงมือทำได้เลยเมื่อทำแล้วเกิดข้อสงสัยในส่วนไหนยกมือถามคุณครูได้นะคะเด็กๆลงมือทำได้เลยค่ะ

ตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางหลายคนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางทำเสร็จกันหรือยังคะถ้าใครทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะคะในข้อนี้นะคะเด็กๆจะมีสิ่งที่โจทย์ถามคือจอมเหลือเงินกี่บาทถามหาจำนวนเงินที่จอมเขาเหลือนะคะโจทย์บอกอะไรก็บอกว่าขั้นตอนที่หนึ่งคือขายเสื้อได้43ตัวราคาตัวละ89บาทในขั้นตอนนี้พอขายได้แล้วจำนวนเงินของจอมเป็นยังไงลูกมากขึ้นเลยดังนั้นต้องใช้วิธีการคูณเพื่อหาจำนวนเงินที่จอมขายได้จากนั้นนำไปซื้อเสื้อมาขายเพิ่มการที่เรานำไปซื้อเสื้อมาขายเพิ่มเมื่อขายแล้วเราอาจจะมีเงินเพิ่มแต่ในขั้นตอนนี้หลังจากเราซื้อเสื้อมาขายเพิ่มแล้วจำนวนเงินเป็นยังไงคะลูกลดลงก็ต้องเป็นการอะไรคะการลบนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องหาว่าจอมเนี่ยนะคะขายเสื้อได้เงินเท่าไหร่แล้วก็เมื่อไปซื้อเสื้อมาขายแล้วเหลือเงินเท่าไหร่นั่นเองตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ไปเรื่อยๆจนถึงตัวที่43นะคะตัวละ89บาทเท่ากันหมดเลยจากนั้นนะคะเราก็นำเงินที่ขายได้ไปซื้อเสื้อเพราะฉะนั้นภาพแสดงแนวคิดก็จะได้ดังนี้เด็กๆตรวจสอบภาพแสดงแนวคิดเป็นแบบนี้ไหมคะแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะก็จะได้43คูณ89เด็กๆตรวจสอบ43เป็นจำนวนเสื้อเป็นจำนวนกลุ่ม43ต้องอยู่ข้างหน้าเครื่องหมายคูณเป็น43คูณ89ตรวจสอบของตัวเองใครเขียน89ขึ้นก่อนเครื่องหมายคูณมีไหมคะถ้ามีเด็กๆแก้ไขให้ถูกต้องนะจากนั้นนำเงินที่ได้ไปซื้อเสื้อเพิ่มเมื่อเรานำไปซื้อเสื้อก็ต้องนำไปลบด้วย2,575เราก็ต้องเขียนวงเล็บในคู่ของ43คูณ89ด้วยตรวจสอบประโยคสัญลักษณ์ถูกต้องไหมคะถ้าถูกต้องนะคะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบขั้นแสดงวิธีทำแต่ถ้าไม่ถูกต้องแก้ไขให้ถูกต้องเลยนะคะขั้นแสดงวิธีทำคุณครูได้เดินตรวจดูนักเรียนต้นทางเขียนในขั้นแสดงวิธีทำบางคนเขียนได้ถูกต้องบางคนยังเขียนไม่ถูกต้องมาดูกันว่าของเราที่เราเขียนมาถูกต้องหรือไม่เริ่มจากบรรทัดที่1วันนี้จอมขายเสื้อได้ขายได้เด็กจะเป็นจำนวนเงินหรือจำนวนเสื้อที่ขายได้ก็เป็นจำนวนเสื้อขายได้43ตัวเพราะฉะนั้นบรรทัดที่1เด็กๆเติม43กับตัวลง

0: ไปเมตรวจสอบหรือยัง43ตัวนะต่อไปราคาตัวละเด็กๆขึ้นไปดูที่โจทย์ลูกราคาตัวละเท่าไหร่คะ89หน่วยบาทบรรทัดที่1หน่วยเป็นตัวบรรทัดที่2หน่วยเป็นบาทไม่เหมือนกันแต่เขียนให้ตรงกันนะคะต่อไปบรรทัดที่3จอมขายเสื้อได้เงินทั้งหมดต้องใช้วิธีการอะไรคะข้อนี้หาจำนวนเงินที่จอมขายได้ทั้งหมดก็ต้องใช้วิธีการคูณเพราะฉะนั้นเด็กๆเขียน43คูณ89ด้วยนักเรียนปลายทางตรวจสอบด้วยนะคะ43คูณ89ได้เท่าไรหาคำตอบหรือยังได้เป็น 3,827 ถ้านักเรียนหาได้ถูกต้องนักเรียนตรวจสอบดูเลยนะแต่ถ้าไม่ถูกต้องเด็กๆลองไปดูตรงกระดาษโพสต์ของเด็กๆว่าเด็กๆหาผลคูณไม่ถูกต้องในขั้นตอนใดผิดที่หลักใดนะคะตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องจากนั้นบรรทัดที่4นำเงินไปซื้อเสื้อมาขายเพิ่มอีกตรงนี้ส่วนที่โจทย์บอกอยู่แล้วนะคะ 2,575 บาทนะคะหน่วยเป็นบาทนะคะต่อไปบรรทัดสุดท้ายจอมเหลือเงินเท่าไรในข้อนี้เราจะต้องเขียนวิธีคิดหรือแนวคิดที่เราหาจำนวนเงินที่เหลือด้วยคือ 3,827 ลบด้วย 2,575 ผลลบที่ได้คือเท่าไรคะผลลบที่ได้ก็คือ 1,252 บาทถูกต้องเลยเขียนบาทเป็นหน่วยด้วยนะคะจากนั้นตอบเป็นตัวเลขไทย 1,252 บาทไหนใครหาคำตอบได้ถูกต้องก่อนคุณครูเมื่อสักครู่นี้ทำเสร็จหลายคนนะคะแต่คำตอบที่ถูกต้องนะคะก็ลดลงมาเหลือครึ่งเดียวนะคะเด็กๆตรวจสอบดูค่ะว่าเด็กๆผิดขั้นตอนที่1หรือขั้นตอนที่2ในการหาคำตอบนะคะแก้ไขให้ถูกต้องถ้าหากว่าเด็กๆหาผลคูณได้ไม่ถูกต้องนะคะเด็กๆก็ต้องกลับไปฝึกฝนทบทวนเพิ่มเติมนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันวันนี้เด็กๆเรียนรู้เรื่อง
1: การแก้โจทย์ปัญหา
0: การบวกลบคูณหารรักคูณขั้นตอนที่1เด็กๆต้องทำอะไรลูกอ่านโจทย์แล้วก็ทำความเข้าใจกับปัญหานะคะวางแผนแก้ปัญหาเด็กๆจะได้ประโยคสัญลักษณ์มาใช่ไหมลูกจากนั้นหาคำตอบคือเด็กๆจะต้องหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนและสุดท้ายตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยในวันนี้เราตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบนะคะขั้นตอนสุดท้ายต้องตรวจสอบด้วยว่าคำตอบของเราถูกต้องหรือไม่อาจจะเป็นการตรวจสอบความถูกต้องหรือความสมเหตุสมผลของคำตอบนั่นเองต่อไปนะคะเป็นแบบฝึกหัด 2.43 แบบฝึกหัด 2.43 มีด้วยกันทั้งหมด6ข้อโดยที่ข้อที่1ถึงข้อที่3จะมีข้อความมาให้เด็กๆแล้วเหมือนในใบกิจกรรมเลยแต่ข้อที่4ถึงข้อที่6ไม่มีข้อความเด็กๆจะต้องนำข้อความมาเขียนด้วยตนเองนะคะมีด้วยกันทั้งหมด6ข้อคุณครูปลายทางสามารถเลือกให้นักเรียนทำได้ตามความเหมาะสมเลยนะคะเด็กๆนำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารรักคนเหมือนกันแต่เป็นชั่วโมงที่3นะคะเป็นชั่วโมงที่3สิ่งที่จะต้องเตรียมได้แก่ใบกิจกรรม 2.5 และแบบฝึกหัด 2.44 คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ป.3 หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
2: อาหารของชูก้าไกลเดอร์นะคะชูก้าแปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูก้าจะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัด ัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV ของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: โรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
1: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
2: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
0: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
2: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
1: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
0: ่ไหวไหมปกป้อง
1: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
0: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
3: ว้าว
1: เสียงอะไรนะ
2: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
0: ลูกเห็บตก
1: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
2: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
4: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
0: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
4: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
3: ครับ
1: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
4: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
1: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
4: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
1: ไม่เป็นอะไรมากครับ
4: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
0: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนล่ะคะลุงชิด
4: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่แหละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
1: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
4: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
0: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
4: จับได้
1: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
4: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
0: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
2: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่

0: ของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
1: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
0: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
2: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
3: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
1: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
3: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
1: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
3: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
1: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
3: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
4: ขอบคุณครับ
0: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม
5: ส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
0: เวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
6: เป็นประตูของเราเอาละครับโก้โ
7: อ้ยสุดยอด
8: ยิงเข้าประตูไปแล้ว
9: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
1: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
1: สุนัขบ้านต่างกับสุนัขป่านะคะหมาบ้านเนี่ยเขาจะมีคนหรือตัวสุนัขเนี่ยเป็นผู้นำฝูงบางทีเนี่ยเราเข้าใจว่าเราจะต้องเป็นจ่าฝูงเราจะต้องแบบคุมทุกอย่างนะคะหมาจะต้องทำตามเราทุกอย่างเลยพอไม่ทำปุ๊บเราตีเลยซึ่งการที่เราตีเราเตะเราตะคอกหมาไม่ใช่ภาษาหมานะคะเป็นความเชื่อผิดๆของเจ้าของยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติหมอดุน้องเบลบอกน้องเบลหยุดน้องเบลก็งงเพราะว่าไม่รู้ว่าหมอต้องการที่จะให้หยุดอะไรทีนี้เราจะสื่อสารยังไงให้น้องหมาเข้าใจเรานะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขก็คือเราต้องการให้เขาทำอะไรเราก็ให้รางวัลเวลาที่เขาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมที่เราไม่ต้องการนะคะเราก็จะไม่ให้รางวัลในสิ่งที่เขาต้องการอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาแล้วอีกกรณีนึงนะคะเวลาที่เราสื่อสารกับสุนัขเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจเหมือนกับที่เราต้องการสื่อไปกับเขายกตัวอย่างเช่นเวลาที่หมากระโดดใส่เราบางทีเราแต่งตัวสวยมาเลยออกจากบ้านนะคะหมาวิ่งมาเลยค่ะวิ่งมาหาแล้วก็กระโจนใส่เราชุดสวยๆนี่เลอะหมดเลยเราก็เตะน้องหมาเราไปนะคะบางคนเตะบางคนตีบางคนดุใช่ไหมแล้วน้องหมาก็วิ่งกลับมาใหม่เพราะอะไรคะทำไมน้องหมายังทำพฤติกรรมอย่างนั้นอยู่อีกเพราะว่าสิ่งที่น้องหมาต้องการก็คือว่าพอเขาวิ่งมาปุ๊บเนี่ยเราให้ความสนใจเขาไม่ว่าจะในรูปแบบของการดุหรือการตีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแก้ได้ยังไงก็คือว่าเวลาน้องหมากระโจนใส่เรานะคะแบบนี้เราก็จะไม่ให้ความสนใจเราก็จะมองไปทางอื่นนะคะเราก็ออกคำสั่งให้น้องหมาทำพฤติกรรมที่เราต้องการเช่นน้องเบลนั่งนะคะถ้าเขายังไม่นั่งเราก็รอจนกระทั่งเขานั่งก่อนแล้วเราก็ให้ความสนใจว่าน้องเบลเก่ง

น้องเบลนั่งเก่งมากเลยลูกนะคะเวลาที่เราพาน้องหมาไปหาคุณหมอเนี่ยแล้วน้องหมาของเราก็ตัวสั่นมากเลยนะคะหรือบางตัวไปถึงปุ๊บขู่หมอใหญ่เลยนะคะแล้วเจ้าของก็บอกไม่เป็นไรลูกไม่ต้องขู่หมอนะคะแล้วก็ลูบหัวใหญ่เลยเนี่ยเจ้าของเนี่ยต้องการบอกว่าไม่เป็นไรนะคะสิ่งที่เขาจะเข้าใจก็คือว่าอ๋อเจ้าของชมว่าดีแล้วต้องกลัวคุณหมอนะคะหรือว่าดีแล้วต้องขู่คุณหมอต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เวลามาหาคุณหมอแต่ละครั้งบางตัวก็ขู่ตลอดเวลาเลยวิธีที่ดีที่สุดก็คือไม่ปลอบเขานะคะพอเขาเริ่มที่จะหยุดสนใจคุณหมอหรือว่าไม่สั่นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะให้ขนมเป็นรางวัลเขานะคะโอเคน้องเบลเป็นเด็กดีมากไม่ขู่คุณหมอหรือว่าไม่กลัวตัวสั่นกับคุณหมออันนี้คือวิธีการแก้ปัญหากรณีที่เขาทำพฤติกรรมที่เราไม่อยากให้เขาทำแล้วก็ให้รางวัลในสิ่งที่เขาทำถูกต้อง

0: ลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้หมักเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: ของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ Classroom ตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: แหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่การได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ worm worm worm แปลว่าหนอน flower flower flower แปลว่าดอกไม้Orchid O-R-C-H-I-D Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไป

0: สดีค่ะ
1: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่าน www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกทูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง ABT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหาญชันชัยส่วนล่ามประสานมือวันนี้พบกับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
0: วันนี้ข่าวเที่ยงครับเราเริ่มดูที่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันก่อนนะครับซึ่งสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่การดูแลของกองทัพภาคที่2รายงานครับว่าเมื่อวานนี้ที่ฐานตมเรียน1กับได้ยินเสียงคล้ายกับระเบิดกลางป่าแต่ไม่มีเหตุปะทะโดยผู้บังคับบัญชาทั้ง2ฝ่ายได้มีการพูดคุยกันแล้วนะครับเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นนั้นยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุของสิ่งดังกล่าวได้และล่าสุดนั้นกองทัพภาคที่2เปิดเผยว่ากัมพูชาได้ส่งตัวนายโยชสายน้อยชาวสุรินทร์ที่ไปหาของป่าแนวชายแดนที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษผ่านกลไกของคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาโดยเพจของกองทัพภาคที่2รายงานว่าที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษพลจัตวานิตนารงรองเสนาธิการภูมิภาคทหารที่4ของประเทศกัมพูชาได้ส่งมอบตัวนายโยชสายน้อยอายุ58ปีชาวจังหวัดสุรินทร์ให้กับพลตรีกัมปนาทวาพันสุเสนาธิการกองทัพภาคที่2หลังจากนายโยชได้เดินทางเข้าป่าไปหาของป่าบริเวณแนวชายแดนจังหวัดสุรินทร์แล้วก็หายตัวไปตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมาซึ่งการส่งตัวกลับในครั้งนี้เกิดจากกลไกความร่วมมือระดับพื้นที่ระหว่างกองทัพภาคที่2กับภูมิภาคทหารที่4โดยนายโยชถูกเจ้าหน้าที่กัมพูชาดำเนินคดีในความผิดฐานข้ามแดนโดยผิดกฎหมายถูกควบคุมตัวที่ศาลชั้นต้นจังหวัดอุดรมีชัยภายหลังจากทราบข้อมูลกองทัพภาคที่2ก็ได้มีหนังสือแจ้งให้ภูมิภาคทหารที่4ประเทศกัมพูชาช่วยเหลือจนได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการส่งตัวกลับในวันนี
1: ้ความร่วมมือในครั้งนี้ถือว่าเป็นผลสำเร็จของกลไกความร่วมมือชายแดนในระดับพื้นที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ตามถ้อยแถลงของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาครั้งที่3เมื่อวันที่27ธันวาคม2568ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความร่วมมือและการลดความตึงเครียดตามแนวชายแดนทั้งนี้ค่ะจากการตรวจสุขภาพในเบื้องต้นก็พบว่านายโยชมีสภาพร่างกายปกติและภายหลังการรับมอบตัวกองทัพภาคที่2จะดำเนินการส่งตัวกลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยพร้อมทั้งจะประสานงานกับทุกภาคส่วนเพื่อดูแลด้านสวัสดิภาพสุขภาพแล้วก็สร้างความมั่นใจให้แก่ครอบครัวและประชาชนต่อไปเมื่อวานนี้เวลาประมาณ 18:25 นาทีกำลังพลประจำฐานปฏิบัติการตามาเรีย1ก็ได้ยินเสียงคล้ายระเบิดขนาดเล็กนะคะจากที่บริเวณป่าทึบด้านหน้าแนววังกำลังห่างออกไปประมาณ200เมตรโดยยังไม่สามารถระบุทิศทางหรือสาเหตุที่ชัดเจนได้เนื่องจากว่าเหตุเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงค่ำแล้วก็มีข้อจำกัดด้านทัศนวิสัยด้วย
0: โดยภายหลังเกิดเหตุนะครับผู้บังคับบัญชาของทั้งสองฝ่ายได้ประสานงานร่วมกันเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุของสิ่งดังกล่าวได้อย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายยืนยันตรงกันว่าไม่มีการปะทะหรือการยิงตอบโต้เกิดขึ้นในพื้นที่แต่อย่างใดขณะที่กำลังพลทุกนายนั้นปลอดภัยและยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพร้อมทั้งนี้ครับหน่วยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อป้องกันความเข้าใจความคลาดเคลื่อนและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่พร้อมขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและตามข้อมูลนะครับข่าวสารจากหน่วยงานราชการหรือว่าแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เป็นสำคัญครับ
1: และจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะอาจจะทำให้พี่น้องประชาชนนั้นเกิดความไม่สบายใจค่ะทางฝ่ายปกครองอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ค่ะก็มีการสั่งให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเฝ้าระวังใน27หมู่บ้านที่ติดกับแนวชายแดนนะคะรวมถึงมีการเฝ้าระวังโดรนสอดแนมแล้วก็ป้องกันแรงงานผิดกฎหมายเข้าประเทศด้วยค่ะโดยนายนิรันดร์สุนทรศิรินายอำเภอกับเชิงสั่งการให้ทุกหมู่บ้านโดยเฉพาะ27หมู่บ้านตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาค่ะจัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านภายใต้แนวคิดอำเภอพึ่งได้เพื่อยกระดับการดูแลความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดทั้งนี้นะคะได้กำชับให้มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดแล้วก็ออกตรวจราดตระเวนภายในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะที่เข้าออกในพื้นที่ป้องกันการลักลอบเข้าเมืองที่ผิดกฎหมายการกระทำความผิดทางอาญา ยาเสพติดรวมถึงเฝ้าระวังการก่อเหตุที่อาจจะกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประชาชนค่ะ
0: และนอกจากนี้ครับยังให้เฝ้าระวังสถานที่สำคัญปฏิบัติงานด้านการข่าวติดตามความเคลื่อนไหวในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรวมถึงการตรวจสอบและก็เฝ้าระวังโดรนสอดแนมที่อาจใช้หาข่าวหรือว่าพิกัดความเคลื่อนไหวของหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนแนวเพื่อกลับเชิงระบุว่าแม้สถานการณ์การปะทะจากกองกำลังภายนอกประเทศในช่วงที่ผ่านมาจะมีข้อตกลงหยุดยิงแล้วก็ตามแต่เนื่องจากอำเภอกลับเชิงมีพื้นที่ติดชายแดนประเทศกัมพูชามีจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมและยังมีช่องทางธรรมชาติอีก16ช่องทางจึงมีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและการเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ชายแดนต่อไปผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปบริเวณด่านช่องจอมโอสเม็ดก็พบว่าเจ้าหน้าที่ทหารยังคงคุมเข้มห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนายสุเมธสุระอามาตซึ่งเป็นชาวบ้านที่บ้านกระทมตำบลด่านอำเภอกาบเชิงบอกนะครับว่าชาวบ้านได้รับผลกระทบจากการที่ไม่สามารถเข้าไปหาของป่าได้หลังจากที่มีการประกาศจากทางอำเภอทำให้เกิดความกังวลในระดับหนึ่งและอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงแนวทางในการเข้าพื้นที่ให้ชัดเจน
2: มันก็ซบเซาแล้วก็ชาวบ้านเคยมีรายได้ลงมันก็ไม่มีทีนี้จะหาของป่าก็หาไม่ได
1: ้
2: ก็ยิ่งในอำเภอประกาศไม่ให้เข้าเนี่ยเนาะมันก็ชาวบ้านก็คิดว่าลำบากถ้าเป็นไปได้ก็ยังไงก็ช่วยเกษตรกรแต่ถ้าเป็นคนในพื้นที่จริงเนาะเขาเจอบ่อยแล้วเขาก็คิดว่าจะคุ้นชินเนาะแต่ในการเตรียมตัวนะชาวบ้านเขาก็เตรียมตัวอยู่แล้วล่ะถ้าเพียงแต่ทางการเนาะประกาศเขาจะฟังผู้ใหญ่แหละว่าถ้าให้อพยพเขาก็คงจะอพยพแต่ตอนนี้คิดว่ายังแหละ
1: ทางด้านของนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็มีการโพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook ส่วนตัวระบุนะคะว่าพี่น้องกันทรลักษณ์บ้านเราอย่าแตกตื่นค่ะไม่มีการรบกันใดๆไม่ต้องเก็บของอพยพถ้ามีเหตุอะไรหน่วยงานของรัฐกำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะรีบแจ้งท่านก่อนทันทีอยากให้ฟังข่าวแชร์ข่าวจากหน่วยงานของรัฐ
0: ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็มองปัญหาไทยกัมพูชาไม่ว่าจะใช้กรอบเจรจาในรูปแบบไหน2ประเทศก็ควรมีการพูดคุยกันก่อนที่จะเข้าสู่การเจรจาในกระบวนการของกรอบการเจรจานั้นๆโดยในระหว่างการเดินทางเข้าร่วมประชุมบริกส์ที่กรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่สมเด็จฮุนเซนออกมากล่าวในทำนองว่าจะไม่เจรจาทวิภาคีใดๆกับประเทศไทยโดยจะใช้กลไกอันคลอสเพราะมีตัวกลางดำเนินการว่าภายใต้กรอบการเจรจาอันคลอสหรือว่าอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982นอกจากจะมีการเจรจาแบบทวิภาคีแล้วยังมีกลไกของการประนีประนอมโดยทั้งโดยสมัครใจและแบบบังคับโดยเห็นว่าก่อนการเข้าสู่การเจรจาภายใต้อังคลอสนั้นทั้งสองประเทศควรมีการพูดคุยกันก่อนและดูว่าการเจรจานั้นหากไปถึงจุดที่ไม่สามารถไปด้วยกันได้แล้วก็ต้องดูว่ามีกลไกอื่นภายใต้อังคลอสหรือไม
3: ่เราอยากจะมาเจรจาในกรอบของอังคลอสอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเลของอาเซียนที่การเจรจาภายใต้อันคลอสมันก็จะมีการเจรจาทวิภาคีหรือมันจะมีกลไกที่เรียกว่ากลไกการประนีประนอมโดยสมัครใจหรือโดยบังคับนะครับแต่สำหรับประเทศไทยเนี่ยก็คือเราอยากจะพูดคุยกันก่อนนะอันนี้ไม่ใช่ทวิภาคีก็สมมติภายใต้44ซึ่งเรายกไปแล้วยกเลิกไปแล้วแต่ขณะนี้ก็คือในกรอบอันคอสเนี่ยเราควรจะมาคุยกันก่อนไห
1: ม
3: ว่าสองประเทศเนี้ยหนทางข้างหน้าคืออะไรนะครับเราจะเดินหน้ายังไงแล้วเราก็ดูซิว่าเราเจรจาเนี่ยมันไปได้ไกลแค่ไหนนะครับถ้าไปถึงจุดหนึ่งที่เราคิดว่ามันอาจจะไปไม่ได้แล้วเราก็ดูว่ามันมีกลไกอื่นในภายใต้อันคอสหรือเปล่าซึ่งมันมีทั้งการประนีประนอมแบบสมัครใจการประนีประนอมแบบบังคับแต่ยังไงก็ตามการประนีประนอมเนี่ยจะเป็นบังคับหรือสมัครใจเนี่ยมันไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายนะครับมันเป็นแนวทางที่ทั้งสองประเทศอาจจะใช้น ในการแก้ไขปัญหาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ออกครับเราไม่ได้ขัดอะไรแย้งกันเลยนะครับคือเราจาก CC เนี่ยเรายกเลิกไปแล้วเรามาอยู่ภายใต้อันคลอสจะเจรจาก็เจรจาภายใต้อันคลอสทำไมลองเจรจากันก่อนนะแล้วก็ดูซิว่าไปถึงจุดไหนถ้าไปไม่ได้นะครับแล้วก็ลองดูว่ามันมีกลไกอื่นยังไงนะครับ
0: นายเสียศักดิ์ยอมรับว่าน่าจะมีการแต่งตั้งพลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตาอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธาน JBC ไทยกัมพูชาในส่วนของฝ่ายไทยครับเพราะพลเอกสมศักดิ์นั้นเป็นบุคคลที่มีความรู้ในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านและมีประสบการณ์ในเรื่องของความมั่นคงที่มาจากกองทัพ
1: ภายหลังจากที่โลกออนไลน์นะคะมีการแชร์ข้อมูลเรื่องของการต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานชาวกัมพูชาค่ะทำให้ล่าสุดค่ะทางรัฐบาลก็ได้ออกมาย้ำบอกว่ายังไม่มีมติอนุญาตต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานชาวกัมพูชานอกระบบจำนวนกว่า 200,000 คนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าตามที่มีการแชร์ข้อมูลทางออนไลน์เกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานกัมพูชากว่า 200,000 คนที่ยังอยู่นอกระบบนั้นเป็นเพียงข้อเสนอของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.ที่สะท้อนถึงความต้องการแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการจริงของภาคการผลิตซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กระทรวงแรงงานค่ะนำไปพิจารณาอย่างรอบด้านและรอบคอบย้ำขณะนี้ยังไม่มีการอนุญาตหรือว่ามีมติใดๆในเรื่องดังกล่าวตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลออกไป
0: ขณะที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาฝั่งอีสานตอนล่างนะครับยังพบการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายทางฝั่งกัมพูชาอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีทั้งที่เป็นแรงงานกัมพูชาแล้วก็ยังมีกลุ่มที่ไปทำงานออนไลน์ที่ฝั่งปอยเปตด้วยล่าสุดเมื่อกลางดึกวันที่14พฤษภาคมครับทหารกองกำลังบูรพาโดยเฉพาะหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงและชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12ตรวจพบบุคคลต้องสงสัยระหว่างออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณบ้านอ่างศิลาตำบลโนนหมักปุ้นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วกลุ่มคนเหล่านี้เดินเท้ามาตามเส้นทางธรรมชาติจากกัมพูชามายังประเทศไทยจึงแสดงตัวทำการตรวจสอบพบเป็นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจำนวน8คนเป็นชาวปากีสถาน5คนจีน2คนและไทย1คนจากการสอบถามทราบว่าทั้งหมดนั้นทำงานในพื้นที่ปอยเปตกัมพูชาเดินทางลักลอบข้ามฝั่งมายังประเทศไทยเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งสภ.โคกสูงดำเนินการขณะที่คืนก่อนหน้านี้นะครับหน่วยเฉพาะกิจคลองหาดร่วมกับชุดควบคุมกรมทหารพรานที่13ซึ่งไปซุ่มเฝ้าตรวจป้องกันการกระทำผิดตามแนวชายแดนบริเวณตำบลผ่านศึกอำเภออรัญญประเทศก็ตรวจพบชาวกัมพูชาลักลอบข้ามแดนชุดแรกเจอก่อน3คนในช่วงเวลา 5:00 นต่อมานะครับตี2พบอีกกลุ่มนี้มาถึง13คนรวมแล้ว16คนลักลอบเข้าประเทศแบบผิดกฎหมายโดยใช้ช่องทางธรรมชาติสอบถามนะครับเบื้องต้นนั้นทั้งหมดต้องการเข้ามารับจ้างทำงานในประเทศไทยเจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งดำเนินคดีต่อไป
1: ส่วนกรณีที่มีชาวต่างชาตินะคะก่อเหตุพังประตูอัตโนมัติสนามบินสุวรรณภูมิหลังจากที่ไม่พอใจที่ผ่านเข้าประตูไม่ได้นะคะเรื่องนี้ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็ดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดมีการสั่งปรับเกือบครึ่งล้านนะคะพร้อมกับขึ้นบัญชีดำห้ามเข้าประเทศไทยตลอดชีวิตค่ะ

ก็เป็นภาพช่วงที่นายลีเว่ยอายุประมาณ30ปีสัญชาติจีนนะคะเดินเข้าช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติแต่ว่าไม่ดําเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องเครื่องค่ะจึงไม่ทํางานเป็นเหตุให้นายลีเว่ยไม่พอใจแล้วก็ใช้เท้าเนี่ยแหละพังประตูของเครื่องจนเสียหายพลตํารวจตรีเชิงรนริมพดีโฆษกสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองบอกว่าเหตุเกิดเมื่อวันพุธที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ 14:00 นหลังเกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ก็พยายามเข้าไปควบคุมตัวนายลีเว่ยแต่ก็ถูกตอบว่าทั้งภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยถ้อยคำที่หยาบคายค่ะแล้วก็พยายามที่จะเข้ามาทำร้ายจนภรรยาของนายลีเว่ยเนี่ยแหละค่ะต้องเข้ามาห้ามปรามเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำและปรับนอกจากนั้นยังต้องชดใช้ค่าเสียหายของช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติมูลค่าความเสียหายเนี่ยประมาณ 450,000 บาทค่ะมีความผิด

0: ฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานในขณะปฏิบัติหน้าที่ซึ่งก็มีอัตราโทษสูงสุดจำคุก1ปีปรับ 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งพนักงานสอบสวนค่ะจะดำเนินการส่งฟ้องต่อศาลจังหวัดสมุทรปราการในวันนี้ด้วยนอกจากนี้ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็สั่งเพิกถอนวีซ่านายลีเว่ยแล้วก็สั่งให้ลงข้อมูลเป็นบุคคลต้องห้ามในระบบของสตม.หรือว่าแบ็คลิสต์เนื่องจากว่ามีพฤติการเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมห้ามเข้าประเทศไทยตลอดชีวิตพร้อมกับสั่งการให้ติดตามผลการดำเนินคดีจนถึงที่สุดแล้วเมื่อสิ้นสุดคดีค่ะก็ให้ผลักดันนายลีเว่ยกลับประเทศต่อไป
1: ดูเรื่องของอาชญากรรมออนไลน์กันนะครับซึ่งรัฐบาลเองก็เดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์อย่างต่อเนื่องโดยสถิติ4เดือนแรกของปีนี้มีจำนวน 121,921 คดีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 7.48,000 ล้านบาทครับแต่ยอดคดีเริ่มลดลงผลมาจากมาตรการเตือนรวมถึงการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและก็เว็บไซต์ URL ผิดกฎหมายทุกรูปแบบเพื่อเป็นการตัดช่องทางการก่ออาชญากรรมของมิจฉาชีพนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าข้อมูลจากศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ช่วง4เดือนแรกของปี2569ตั้งแต่1มกราคมถึง30เมษายนมีจำนวนคดีที่รับแจ้งความเกี่ยวกับอาชญากรรมออนไลน์รวมถึงแผนประทุษกรรมของสแกมเมอร์รวม 121,921 คดีมูลค่าความเสียหาย 7.48,000 ล้านบาทโดยพบรูปแบบการหลอกลวงด้านสินค้าและบริการมีจำนวนคดีสูงสุด 85,215 คดีคิดเป็น 69.9% ของคดีหมดความเสียหายเฉลี่ย 15,727 บาทต่อคดีสูงสุดเดือนมีนาคมก่อนที่จะปรับลดลงในเดือนเมษายนสะท้อนถึงผลของมาตรการการเตือนภัยขณะที่กลุ่มหลอกลวงให้ลงทุนนั้นสร้างความเสียหายมูลค่าสูงสุดนะครับ 5,997.7 ล้านบาทหรือว่า 80.2% ของมูลค่าทั้งหมดเฉลี่ยต่อคดีคือ 166,449 บาทแต่มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่มกราคมซึ่งมี 11,146 คดีและเหลือ 6,642 คดีในเดือนเมษายนเท่ากับลดลง 34.5% สะท้อนถึงผลการปฏิบัติการของศูนย์ ACSC ในการรับเรื่องของ AOC และการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดต่อเนื่องส่วนของกลุ่มการโจมตีทางเทคนิคเชิงรุกและก็คดีช่อโกงเทคโนโลยีอื่นๆนั้นที่ต้องอาศัยทักษะของทางด้านเทคนิคของคนร้ายถือว่าน้อยที่สุด673คดีคิดเป็น 0.55% แต่ว่าค่าเฉลี่ยความเสียหายต่อคดีนั้นกลับอยู่ที่ 211,686 บาทถือว่าสูงที่สุดแล้วก็เป็นภัยคุกคามขั้นสูงโดยพบว่ามีการขยายตัวอย่างน่ากังวลโดยเฉพาะเดือนมีนาคมมี385คดีมาจากการฟิชชิงแฮกกิ้งขนาดใหญ่และก็คดีของ Romance Ransomware นะครับโปรแกรมในการเรียกค่าไถ่ที่มีมูลค่าต่อคดีเนี่ยพุ่งสูงมากรัฐบาลจึงขอเตือนนะครับอย่าหลงเชื่อกดลิงก์หรือว่ากรอกข้อความที่ส่งมาทางแอปพลิเคชันหรือว่าแพลตฟอร์มและอย่าหลงเชื่อหน่วยงานหรือผู้ที่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่โดยให้ติดต่อสอบถามไปยังต้นสังกัดที่ถูกแอบอ้างก่อนจะทำธุรกรรมทุกครั้งรวมทั้งขอให้ตรวจสอบไปยัง SEC Check First นะครับก่อนที่จะมีการลงทุนเพื่อสำคัญเลยอย่าเพิ่งโอนเงินโดยเด็ดขาดหากยังไม่ได้ตรวจสอบบัญชีปลายทางเสียก่อน
0: รองนายกรัฐมนตรีค่ะได้หารือกับเอกอัครราชทูตออสเตรเลียเพื่อที่จะเดินหน้าความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมกับมีการสนับสนุนให้ไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD และยกระดับความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติค่ะนางสาวแองเจล่าแมคโดนัลด์เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีให้ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่พร้อมหารือถึงความร่วมมือในหลายมิติทั้งการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD ของไทยภายในปี2571โดยไทยได้ขอบคุณออสเตรเลียที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐาน OECD ภายใต้กรอบความร่วมมือประเทศลุ่มแม่น้ำโขงออสเตรเลียไม่อย่างต่อเนื่องพร้อมกับเห็นพ้องกับการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการหลอกลวงออนไลน์ซึ่งถือว่าเป็นความท้าทายร่วมโดยได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของไทยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนอกจากนี้ค่ะทั้งสองฝ่ายยังยินดีต่อผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียฉบับที่1โดยเฉพาะความร่วมมือด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ด้านเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนโดยพร้อมต่อ

0: ยอดความร่วมมือในประเด็นที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในอนาคต
1: ตำรวจไซเบอร์ก็เตือนภัยประชาชนนะครับหากมีสินค้ามาส่งที่บ้านต้องมีการตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนที่จะจ่ายเงินหากไม่ได้อย่างที่เราสั่งเอาไว้เนี่ยนะครับอย่ารับของโดยเด็ดขาดเพราะนั้นอาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพที่ลงทุนส่งของและหลอกให้เก็บเงินปลายทางจากประชาชน
2: เคยไหมครับไม่ได้สั่งของแต่ด้านส่งพัสดุมาถึงบ้านและเรียกเก็บปลายทางอีกครับเจอแบบนี้อย่าเพิ่งจ่ายโดยเด็ดขาดนะครับเพราะนี่คือกลโกงมิจฉาชีพถึงยอดน้อยแต่กินรอบวงนะครับ
1: ตำรวจไซเบอร์ครับได้เผยแพร่คลิปเตือนภัยมิจฉาชีพนะครับที่ใช้วิธีการส่งของที่มีมูลค่าน้อยๆเช่นยาสีฟันหรือว่าหน้ากากอนามัยห่อเล็กๆเพื่อส่งมาเก็บเงินปลายทางหากประชาชนไม่ทันสังเกตหรือว่าตรวจสอบยอมจ่ายเงินไปเพราะคิดว่าคนในบ้านสั่งไว้ก็จะกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่ใช้วิธีลงทุนน้อยระดมส่งของราคาถูกไปตามบ้านเรือนแต่ว่าผลตอบแทนที่กลับมาเนี่ยเป็นจำนวนมาก

0: นี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: โปคะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
2: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดนี้มันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
2: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
0: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
2: โหแล้วสู้กันไหมครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
0: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
2: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
0: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
2: ตะวันนี่มาที่ไหนเนี่ย
0: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
0: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
2: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
0: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดในหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่าในหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
1: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดี

0: คารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันอ้นนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะนักเรียนและในวันนี้นะคะนักเรียนก่อนอื่นเลยยังจำกันได้มั้ยคะหลังจากที่นักเรียนต้นทางได้ไปไหนกันคะโรงชุมชนในเขตชุมชนหัวหินใช่ไหมคะส่วนเพื่อนๆปลายทางเราก็ได้เห็นว่าวิถีชีวิตบริเวณชุมชนหัวหินเนี่ยเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของหัวหินนะคะอาจจะเป็นชายหาดหัวหินสถานีรถไฟสะพานปลาหรือแม้แต่เป็นตลาดฉัตรชัยที่เป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนหัวหินนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะก็ได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นมาหรือความเป็นอยู่ของคนในชุมชนแล้วและที่สำคัญเพื่อนๆต้นทางของเราได้ลงพื้นที่ไปสำรวจชุมชนด้วยตนเองด้วยใช่ไหมคะได้ลงพื้นที่ไปสำรวจชุมชนด้วยตนเองได้มีการสังเกตลักษณะทางกายภาพด้วยสายตาตนเองรวมทั้งสังเกตด้วยการทำอะไรเอ่ยสังเกตด้วยการสัมผัสการจับทรายการจับน้ำทะเลแต่ยังไม่ได้เล่นน้ำทะเลแค่นั้นเองใช่ไหมคะนักเรียนหลังจากที่เราได้ลงชุมชนกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ได้มีการเตรียมตัวนำเสนอข้อมูลในชุมชนซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาออกแบบวิธีการขั้นตอนการนำเสนอข้อมูลชุมชนนำเสนออย่างไรให้น่าสนใจมีข้อมูลอะไรที่เราลงไปสำรวจเนี่ยเรานำมาเขียนในแผนผังนี้ในวันนี้เราจะมาร่วมกันเตรียมตัวนำเสนอข้อมูลในชุมชนนะคะส่วนนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางสามารถดูเป็นวิธีการหรือแม้แต่นักเรียนปลายทางถ้าหากว่านักเรียนปลายทางได้ลงชุมชนของตนเองแล้วนะคะนักเรียนก็สามารถนำวิธีการเตรียมตัวนำเสนอข้อมูลในชุมชนเนี่ยมาปรับใช้ไปพร้อมๆกับเพื่อนต้นทางได้ตามความเหมาะสมเลยนะคะในวันนี้ก็คือในเรื่องของการเตรียมตัวนำเสนอข้อมูลชุมชนนะคะสิ่งที่เราจะได้ดูในวันนี้เลยภาพแรกนักเรียนทำอะไรไหนใครทราบบ้างเอ่ยเพราะว่าเราได้มีการลงชุมชนกันแล้วใช่ไหมคะแล้วภาพที่ครูเลือกมาให้ดูภาพนี้เพื่อนของเรากำลังทำอะไรคะ
3: สอบถาม
2: สอบถามใครสอบถามคนในชุมชนใช่ไหมคะในเรื่องของวิถีชีวิตความเป็นมาข้อมูลทั่วไปของชุมชนชุมชนนี้ที่เราลงไปสัมผัสสำรวจที่ไหนคะชายหาดหัวหินนั่นเองนะคะส่วนนักเรียนปลายทางก็สามารถร่วมดูไปพร้อมๆกับเพื่อนต้นทางได้นะคะภาพนี้เป็นภาพที่เพื่อนของเรากำลังสัมภาษณ์บุคคลในชุมชนเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นมาอาชีพและส่วนใหญ่เขาประกอบอาชีพอะไรนะ

ะนักเรียนทำการประมงทำการค้าขายใช่ไหมคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็มีความเจริญรุ่งเรืองไปตามลำดับเวลานั่นเองนอกจากภาพนี้เป็นภาพของการสอบถามคนในชุมชนแล้วใช่ไหมคะต่อไปทำอะไรเอ่ย

0: ไรหาทำอะไรกันเอ่ยอันนี้เราได้สังเกตลักษณะทางกายภาพทั่วๆไปบริเวณชายหาดหัวหินไหมคะสังเกตไหมเอ่ยแล้วนักเรียนสังเกตเห็นอะไรรวมถึงนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกันสังเกตลักษณะทางกายภาพไปพร้อมๆกับเพื่อนต้นทางผ่านรูปภาพนี้ได้เลยนะคะอ่ะเพื่อนกลุ่มที่5อยากตอบมากเลยเราสังเกตด้วยการอะไรบ้างเอ่ยอย่างแรกเลยอ่ะสังเกตลักษณะทางกายภาพเนี่ยสังเกตด้วยวิธีอะไรบ้างอย่างแรกเลย
1: สัมผัสครับ
0: สัมผัสเห็นไหมคะเพื่อนๆกำลังทำอะไร
1: สัมผัสทราย
0: ครับใครได้สัมผัสเม็ดทรายบ้างยกมือขึ้นแล้วเม็ดทรายชายหาดหัวหินเป็นอย่างไรคะ
2: ละเอียดคร
0: ับมีความละเอียดใช่ไหมคะแล้วสิ่งบริเวณรอบๆล่ะคะเราสัมผัสด้วยการทำอะไรเอ่ย
2: ส
0: ัง
2: เกต
0: สังเกตด้วยการทำอะไรมองเห็นใช่ไหมคะมองเห็นน้ำทะเลทำไมคะน้ำทะเลทำไมเอ่ยใสสะอาดน่าเล่นไหมคะแล้วก็มีอะไรอีกมีอะไร
2: โขดห
0: ินเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะแล้วจากที่เราได้ลงชุมชนเนี่ยมีเพื่อนขึ้นไปยืนบนโขดหินด้วยยังจำกันได้ไหมเอ่ยจำได้ใช่ไหมคะภาพนี้ก็เป็นภาพลักษณะทั่วไปทางกายภาพที่นักเรียนเพื่อนๆต้นทางของเรานะคะได้ลงไปสัมผัสทั้งสัมผัสด้วยสายตาการมองเห็นรวมทั้งสัมผัสด้วยการจับเม็ดทรายนะคะแล้วก็รับลมธรรมชาติที่เย็นไหมคะรับลมธรรมชาติที่เย็นเราได้มีโอกาสที่ไปสัมผัสด้วยตนเองเลยนะคะต่อไปภาพนี้คือที่ไหนเอ่ยภาพนี้คือสถานีรถไฟหัวหินแล้วกำลังทำอะไรกันคะกำลังทำอะไรเอ่ยกำลังขึ้นไปดูรถไฟว่าวิถีชีวิตการไปมาโดยสารโดยรถไฟเนี่ยเขาทำกันอย่างไรใช่ไหมคะแล้วก็มีเพื่อนของเราบางคนได้มีการไปซื้อตั๋วด้วยซื้อตั๋วรถไฟด้วยใช่ไหมคะเราก็ได้ไปศึกษาในสถานที่จริงได้เห็นว่ารถไฟมาเราต้องทำอย่างไรเราต้องนั่งรอตรงไหนเราต้องมีวิถีชีวิตอย่างไรใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกหนึ่งที่ของชุมชนหัวหินของเรานั่นเองนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเคยใช้บริการเดินทางโดยรถไฟหรือเปล่าถ้าหากว่านักเรียนเคยนะคะนักเรียนสามารถใช้บริการเดินทางโดยรถไฟมาเที่ยวชุมชนหัวหินของเราได้เลยนะคะเราก็ได้ไปสัมผัสสถานที่จริงต่อไปสถานที่นี้คือที่ไหนเอ่ยที่ไหนคะสะพานปลาหัวหินนั่นเองนะคะเราก็ได้ไปสัมผัสเดินบนสะพานใช่ไหมคะเดินบนสะพานไปดูวิถีชีวิตไม่ว่าจะเป็นการตกปลาการหว่านแหแล้วก็ได้มีการสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์หรือบุคคลสำคัญในชุมชนนั่นเองทำให้เราได้รับความรู้ได้รับรู้ประวัติความเป็นมาว่ามีสะพานเก่าสะพานใหม่ด้วยใช่ไหมคะนอกจากมีการสัมภาษณ์แล้วภาพนี้เห็นอะไรบ้างเห็นเรืออะไรเป็นเรือประมงของชาวบ้านใช่ไหมคะที่จอดกันอยู่เรียงรายเลยแสดงถึงอะไรเอ่ยที่เราเห็นเรือประมงจอดกันอยู่เยอะๆแสดงถึงวิถีชีวิตชุมชนสะพานปลาหัวหินนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คืออยู่ใกล้กับชายหาดทะเลใช่ไหมคะก็เลยมีการประกอบอาชีพอะไรเอ่ยกลุ่มที่3มีการประกอบอาชีพอะไรคะมีการประกอบอาชีพการประมงหาปลานั่นเองนะคะเราก็ได้เห็นถึงวิถีชีวิตเห็นถึงวิวธรรมชาติที่สวยงามไหมคะสวยงามไหมเอ่ยสวยงามแล้วอากาศทำไมคะอากาศเป็นยังไงเอ่ยอากาศเย็นสบายลมเย็นใช่ไหมคะเห็นท้องทะเลเพราะว่าเป็นสะพานที่ยื่นไปในทะเลนั่นเองนะคะเพื่อนๆของเราชี้ดูนกดูทะเลกันเยอะแยะเลยภาพนี้ภาพนี้เป็นภาพของเพื่อนๆเรากำลังทำอะไร
3: กำล
0: ัง
3: ส
0: ั
3: มผ
0: ั
3: ส
0: สัมผัสอะไรคะเขาเรียกว่าอะไรอาหารทะเลแห้งใช่ไหมคะที่นำมาแปรรูปเรียบร้อยแล้วแล้วสถานที่นี้ที่เราได้ลงชุมชนไปสัมผัสเรียกว่าที่อะไรคะ
2: ชาย
0: ที่ไหนนะคะนั่นก็คือตลาดชัดชัยหัวหินในใครถูกใจตลาดชัดชัยหัวหินบ้าง

0: ไรคะเพื่อนเพื่อนบอกว่าถูกใจอาหารในตลาดใช่ไหมคะเพราะว่ามีแต่สิ่งที่น่ารับประทานเต็มไปหมดเลยนะคะเราก็ได้เห็นชีวิตวิถีชีวิตของแม่ค้าในตลาดนะคะรวมถึงสิ่งที่โดดเด่นที่คุณครูบอกอะไรเอ่ยอาหารทะเลมีทั้งอาหารทะเลสดแล้วก็อาหารทะเลแห้งใช่ไหมคะรวมถึงการแต่งกายของพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะคะซึ่งเป็นภาพพิมพ์เป็นวิถีชีวิตของคนหัวหินนั่นเองนะคะเพื่อนของเราก็กำลังสัมผัสอาหารทะเลแห้งได้ทานหรือเปล่าคะได้ทานหรือเปล่าในภาพคือใครคะออโต้ใช่ไหมคะออโต้ได้ทานหรือเปล่าได้ทานแล้วรู้สึกเป็นยังไงถือไมค์แล้วลองตอบคำถามให้กับเพื่อนๆปลายทางลองทราบหน่อยสิคะในภาพนี้คือออโต้ใช่ไหมคะแล้วออโต้ได้ทานไหมเอ่ย
1: ได้ทานค่ะ
0: ได้ทานแล้วรู้สึกอย่างไรมีรสชาติอย่างไรไหนลองบอกเพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางให้ทราบหน่อยสิคะว่ามีรสชาติอย่างไร
1: เผ็ดครับ
0: เผ็ดอร่อยไหมคะ
1: อร่อยค
0: ่
1: ะ
0: อร่อยเก่งมากเชิญนั่งนะคะเพื่อนๆของเราก็ได้ลงไปสัมผัสในพื้นที่จริงนะคะมีการไปชิมไปทานอาหารจริงๆด้วยนะคะต่อมานะคะในวันนี้ซึ่งจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้เนี่ยนักเรียนพวกเราทุกคนนะคะสามารถที่จะบอกรายละเอียดข้อมูลชุมชนที่ศึกษาสามารถทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้ร่วมกับเพื่อนได้นะคะและเกิดความตระหนักในการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีในการทำงานกลุ่มตอนนี้ขณะนี้นักเรียนนั่งกันเป็นกลุ่มไหมคะนั่งเป็นกลุ่มแล้วเราต้องทำงานกันเป็นกลุ่มใช่ไหมคะเราก็ดูหน้าดูตากันเอาไว้แล้วเราก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มนั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนของการนำเสนอข้อมูลใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้คุณครูได้บอกไปแล้วว่าหลังจากที่เราได้ลงชุมชนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะหลังจากที่เราได้ลงชุมชนเรียบร้อยแล้วเราจะต้องมีการเตรียมตัวเพื่อนำเสนอข้อมูลใช่ไหมคะในขั้นตอนที่1เราต้องทำอะไรเอ่ยการเตรียมตัวให้ดีขั้นตอนที่1เราต้องเตรียมตัวให้ดีเตรียมตัวให้ดีคืออะไรเราต้องเริ่มต้นนำเสนออย่างสุภาพอย่างเช่นเราการนำเสนอหน้าชั้นเรียนวิชาอื่นๆหรือที่ผ่านมานักเรียนก็เคยมีประสบการณ์การนำเสนอหน้าชั้นเรียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะซึ่งเวลานักเรียนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนเนี่ยเราต้องมีการแนะนำตัวไหมคะกลุ่มที่3เราต้องมีการแนะนำตัวนะคะเราต้องเตรียมตัวให้ดีมีการแนะนำตัวสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้พวกหนูจะมาทำอะไรหรือพวกหนูชื่ออะไรสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงน้ำหนาวสมมุตินะคะหนูชื่อเด็กหญิงน้ำหนาววันนี้หนูจะมาเล่าเรื่องชุมชนสะพานปลาหัวหินแบบนี้ได้ไหมคะส่วนนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางก็อาจจะปรับเปลี่ยนตามบริบทของตนเองได้นะคะโดยวิธีการเดียวกันกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะหลังจากที่เรามีการแนะนำตัวแล้วนะคะเราก็ต้องมีการเตรียมเนื้อหาล่วงหน้าแล้วก็ฝึกซ้อมการนำเสนอเป็นอย่างดีรวมทั้งควรรู้จักเนื้อหาเป็นอย่างดีรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อที่เลือกอย่างเช่นเขียนหัวข้อย่อยๆเอาไว้เพื่อเตือนความจำเพื่อเตือนตัวเองเอาไว้ด้วยนะคะเขียนหัวข้อย่อยๆเอาไว้หัวข้อที่เราต้องการที่จะพูดสื่อสารเพื่อนำเสนอให้การนำเสนอของเราเนี่ยผ่านไปอย่างราบรื่นแล้วก็ทำให้เพื่อนๆหรือแม้แต่ทำให้ผู้อื่นเนี่ยเข้าใจในเนื้อหาที่เรานำเสนอด้วยนะคะหลังจากนั้นการเตรียมตัวให้ดีแล้วคำพูดเราต้องพูดให้ชัดเจนเราพูดเสียงเบาได้ไหมคะนักเรียนเพื่อนๆหรือคนอื่นจะได้ยินไหมคะไม่ได้ยินนะคะเราต้องพูดให้ชัดเจนพูดค่อยๆพูดไม่เร็วเกินไปด้วยเสียงดังฟังชัดไม่ต้องรีบพูดนะคะค่อยๆพูดด้วยเสียงดังฟังชัดเพื่อเป็นการสื่อสารให้เพื่อนๆต้นทางภายในห้องของเราแล้วก็เพื่อนๆปลายทางของเราได้เข้าใจ

0: ใจในเนื้อหาที่เรากำลังนำเสนอนั่นเองนะคะต่อไปในข้อที่3ลักษณะท่าทางถ้าหากว่าเรามายืนเราควรยืนด้วยตัวตรงใช่ไหมคะสามารถทำมือออกแสดงท่าทางได้นิดหน่อยโดยไม่ยืนเกร็งจนเกินไปหรือการยืนแอนตัวไปด้านหน้าหรือมือเท้าสะเอวได้ไหมคะไม่ได้หรือมือล้วงกระเป๋าได้ไหมไม่ได้หรือยกขาขึ้นมาได้ไหมยกขาขึ้นมาก็ไม่ได้นะคะซึ่งลักษณะท่าทางหากยืนควรยืนตรงมือไม้ไปได้นิดหน่อยนะคะไม่ยืนเกงหรือเอ็นตัวไปข้างหน้าจนเกินไปใช้มือข้างหนึ่งแสดงท่าทางในขณะที่เรานำเสนอเนี่ยเราสามารถใช้มือข้างใดข้างหนึ่งเพื่อแสดงท่าทางได้ใช่ไหมคะแสดงท่าทางในขณะที่เราพูดแล้วก็มองตาใครด้วยมองตาผู้ฟังใช่ไหมคะผู้พูดนำเสนอเนี่ยก็มองตาผู้ฟังส่วนผู้ฟังที่อยู่ในห้องก็ต้องทำไมคะก็ต้องนั่งฟังผู้ที่ออกมาพูดหรือผู้ที่นำเสนอหน้าชั้นเรียนด้วยนะคะผู้พูดก็มีการมองหน้าคนฟังด้วยนะคะมองตาผู้ฟังแล้วก็ส่งอะไรคะแล้วก็ส่งรอยยิ้มน้อยๆก็ได้จะช่วยให้ผู้ฟังเนี่ยรู้สึกอบอุ่นรู้สึกว่าเป็นกันเองไม่เก่งจนเกินไปใช่ไหมคะค่ะถ้าหากว่าพูดไปเฉยๆโดยไม่ส่งยิ้มให้เลยได้ไหมไม่ได้แล้วก็มีการถามตอบนิดหน่อยได้ไหมได้ไหมเอ่ยได้ถ้าหากว่าเราเป็นเพื่อนที่กำลังออกมานำเสนอแล้วเราเห็นเพื่อนกำลังคุยกันอยู่เหมือนอย่างเช่นตอนนี้ที่กลุ่มที่หนึ่งกำลังคุยกันอยู่เราสามารถเรียกเพื่อนถามได้ไหมคะได้เรียกเพื่อนถามได้เลยนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นหรือเป็นการนำเสนอที่เป็นกันเองด้วยแล้วเพื่อนๆก็ทำไมคะก็สนใจเนื้อหาที่เรากำลังนำเสนอด้วยนะคะทีนี้ต่อไปเดี๋ยวเราลองมาดูสิคะว่านักเรียนจะทำได้ไหมเอ่ยในเรื่องของการนำเสนอเดี๋ยวเราลองก่อนนะคะในตอนนี้จะเป็นตัวอย่างว่าเพื่อนของเราจะนำเสนอได้ไหมเอ่ยขอคุณครูขอตัวอย่าง4คนใครจะมาอาสามาเป็นตัวอย่างในการนำเสนอให้เพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางทราบเรามาลองฝึกการนำเสนอกันก่อนนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนพูดสิ่งที่นักเรียนนำเสนอเนี่ยถูกต้องไม่เอ่ยแล้วควรปรับปรุงอะไรแล้วควรแก้ไขอย่างไรนะคะ4คนขอนาวา1คนแตงกวา2คนออกมาเลยค่ะถือไมค์ของตัวเองมาด้วยนะคะถือไมค์เป็นของตัวเองมาด้วยขอเชฟ1คนอีก1คนขอออโต้กลุ่มที่4ค่ะทุกคนถือไมค์มาเป็นของตัวเองด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างการนำเสนอข้อมูลในชุมชนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างจากเพื่อนๆ4คนนี้4คนพอไหมเพื่อนคิดว่าพอไหม
1: ไม
0: ่พอพอไม่เอ่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราปรับเอาได้แต่ตัวอย่างคุณครูขอแค่4คนก่อนนะคะเดี๋ยวถึงเวลาการนำเสนอจริงพวกเราอาจจะใช้กระบวนการกลุ่มโดยการออกมาเป็นกลุ่มก็ได้ใช่ไหมคะแต่วันนี้เราฝึกการนำเสนอก่อนซึ่งการนำเสนอในที่นี้นะคะเราจะนำเสนอข้อมูลชุมชนเขาตะเกียบนั่นเองเพื่อมาเป็นตัวอย่างให้กับพวกเรานะคะภาพนี้ให้นักเรียนสังเกตจากภาพนักเรียนขยับซ้ายขวาหน่อยค่ะภาพนี้ทั้งเพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางนะคะเราร่วมสังเกตจากภาพไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อนที่อยู่หน้าห้องนี้ตัวแทนที่เป็นอาสาออกมานำเสนอสังเกตภาพนี้มีอะไรบ้างลองดูสิคะแต่ว่าคุณครูก็จะมีบทพูดเอาไว้ให้แล้วนะคะส่วนนักเรียนปลายทางสามารถดูเป็นแนวทางในการนำเสนอได้นะคะก่อนที่เราจะนำเสนอเราต้องมีการเตรียมตัวใช่ไหมคะเหมือนกับที่คุณครูบอกไปเมื่อสักครู่นี้เราต้องมีการเตรียมตัวเตรียมเนื้อหารวบรวมเนื้อหาหรือแม้แต่การเตรียมหัวข้อมาแล้วใช่ไหมคะแล้ววันนี้คุณครูก็มีการ เตรียมหัวข้อแล้วก็เนื้อหามาให้สำหรับเพื่อนๆที่จิตอาสาของเรา4คนได้นำเสนอให้กับเพื่อนๆทราบนะคะและเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะได้รู้วิธีหรือเราจะได้ลงมือในการเขียนหัวข้อเขียนเนื้อหาเพื่อที่จะมานำเสนอกันนะคะตอนนี้ขณะนี้เพื่อนของเรา4คนกำลังพิจารณาภาพอยู่ใช่ไหมคะอันนี้เป็นภาพของชุมชนอะไรนะคะ
2: เขาตะเกียบค่ะ
0: ชุมชนเขาตะเกียบในใครเป็นคนที่1ในการนำเสนอเอ่ยอ่ะตกลงกันใครเป็นคน1 2 3 4ใครเอ่ยอ่ะให้เชฟคนที่1นะคะแตงกวาคนที่2นาวาคนที่3และออโต้คนที่4ใช่ไหมคะสรุปว่า4คนพอไหมเอ่ย
2: พอครับ
0: อ่ะเพื่อนบอกว่าไม่พอพอไหมจะอยากเรียกเพื่อนมาอีกคนนึงไหม
2: สเนล
0: เรียกสเนลอ่ะสเนลได้อ่ะนักเรียนยืนเรียงกันนายคนที่1อยู่ไหนอ่ะคนที่1มาหาคุณครูอ่ะสมมุติว่านักเรียนตั้งใจฟังนะคะเพราะว่าเดี๋ยวทุกกลุ่มจะต้องออกมานำเสนอแบบนี้กลุ่มที่2ตั้งใจฟังนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตนเองจะต้องออกมานำเสนอแบบนี้เหมือนกันนะคะอ่ะหลังจากที่เพื่อนๆของเรา5คนเนี่ยพิจารณาภาพเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ไปจริงใช่ไหมคะสถานที่นี้แต่สถานที่ที่เราจะนำเสนอซึ่งเป็นชุมชนที่เราได้ลงพื้นที่ไปสำรวจจริงจังนั่นเองเราอาจจะพูดได้ดีกว่านี้นะคะแต่คุณครูวันนี้คุณครูก็มีบทพูดเตรียมบทพูดมาให้กับนักเรียนด้วยก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะมานำเสนอเราต้องทำอะไรก่อนนะคะ
2: แนะนำตนเอง
0: แนะนำตนเองลองสิคะเชิญค่ะ
2: สวัสดีครับผมเด็กชายสุธิรักษ์บุญศรีนุ้ยครับ
0: พวกผมวันนี้พวกผมจะมาทำอะไร
2: พวกผมวันนี้พวกผมจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเขาตะเกียบครับ
0: ชุมชนเขาตะเกียบแล้วหัวข้อแรกนักเรียนยังจำกันได้ไม่เอ่ยหัวข้อแรกที่เราได้มีการลงพื้นที่ไปสัมผัสแล้วก็จดบันทึกหัวข้อแรกคือหัวข้อลักษณะทางอะไร
2: ทางกายภาพคร
0: ับ ลักษณะทางกายภาพใช่ไหมคะนักเรียนคนที่1หลังจากที่เราแนะนำตัวแล้วใช่ไหมคะคนที่2แนะนำตัวค่ะ
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวุฒิชัยแก้วแสงคิดเล่นชื่อออโต้ครับ
0: ต่อไปคนที่3ค่ะ
4: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจิริศักดิ์จันทร์สุริยศักดิ์ชื่อเล่นชื่อนาวาครับ
0: ต่อไปคนที่4ค่ะ
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมุนยาพรสุนเวิร์บค่ะชื่อเล่นชื่อแตงกวาค
0: ่
5: ะ
0: ต่อไปคนที่5ค่ะ
6: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายดนัยนัสสุขศรีชื่อเล่นสเนลครับ
0: วันนี้พวกผมจะมาทำอะไรนะคะ
2: เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเขาตะเกียบครับ
0: วันนี้พวกเราจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนเขาตะเกียบใช่ไหมคะหลังจากที่เพื่อนๆคนที่1 2 3 4 5ใช่ไหมคะมีการแนะนำตัวเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอะไรหนูชื่อเด็กชายอะไรแล้วก็จะมีเพื่อนตัวแทนเพื่อนคนที่1ก็จะบอกว่าวันนี้พวกเราจะมาเล่าชุมชนเขาตะเกียบใช่ไหมคะแต่ชุมชนนี้เป็นแค่การยกตัวอย่างเท่านั้นนะคะชุมชนที่เราจะนำเสนอกันเราจะนำเสนอกันในครั้งต่อไปนะคะแล้วเพื่อนของเราก็จะบอกว่าลักษณะทางกายภาพเป็นอย่างไรคนที่1ลองพูดสิคะลักษณะทางกายภาพถือแล้วลองบอกกับเพื่อนๆสมมุติว่าเราได้มีการลงชุมชนเขาตะเกียบเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ได้เขียนข้อมูลออกมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะกลุ่มที่3หลังจากที่เราได้มีการเขียนข้อมูลลงไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ถึงขั้นที่เราจะต้องเตรียมตัวนำเสนอหัวข้อแรกที่เราจะนำเสนอคือลักษณะทางกายภาพของชุมชนเป็นอย่างไรเอ่ยเชิญค่ะ
2: ลักษณะทางกายภาพของชุมชนเขาตะเกียบเป็นภูเขา2ลูกที่อยู่ใกล้กันและมีลักษณะยื่นออกไปในทะเลครับมีโขดหินมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่หันหน้าออกสู่ทะเล มีลิงอยู่เป็นจำนวนมากครับ
0: อันนี้ก็คือลักษณะทั่วไปลักษณะทางกายภาพที่เราสังเกตเห็นซึ่งในวันนี้คุณครูก็ให้นักเรียนสังเกตเห็นผ่านการดูรูปภาพนั่นเองนะคะหลังจากลักษณะทางกายภาพต่อไปแล้วก็จะเป็นคำถามใช่ไหมคะคำถามที่หนึ่งหลังจากที่เรามี

0: ลงชุมชนถามคำถามจากผู้ให้สัมภาษณ์หรือบุคคลในชุมชนเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้คำตอบใช่ไหมคะว่าอดีตเป็นอย่างไรปัจจุบันเป็นอย่างไรมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างขอคนที่2ลองยกตัวอย่างตอบคำถามข้อที่2เลยสิคะตอบคำถามข้อที่1ขอโทษค่ะอดีตเป็นอย่างไรปัจจุบันเป็นอย่างไรเชิญค
1: ่
0: ะ
1: อดีตของเขาตะเกียบไม่มีโรงแรมพักเนื่องจากไม่เคยไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนที่ผู
0: ้ได้ไม่เอ่ย
1: ต้องการ
0: เพื่อนสามารถได
1: ้โรงแรมจะ
0: ช่วยได้เลยค่ะ
1: กางเต็นท์นอนในบริเวณชายหาดปัจจุบันเขาตะเกียบเป็นชุมชน
2: ประมงพื้นบ้าน
1: ใช้เรือขนาดเล็กเป็นแหล่งซื้อขายอาหารทะเลของหัวหิน
0: อันนี้ก็คือเป็นคำถามที่1ต่อไปคำถามที่2คำถามที่2หลังจากที่เรามีการถามคนในชุมชนเรียบร้อยแล้วคำถามที่2ในเรื่องของอาชีพใช่ไหมคะกลุ่มที่5เงียบเสียงแล้วฟังเพื่อนค่ะต่อไปคำถามที่2เราจะได้รับคำตอบมาอย่างไรได้ข้อมูลมาว่าอย่างไรบ้างคะเชิญค่ะนำเสนอให้เพื่อนดูเลย
3: อาชีพของคนในชุมชนเขาตะเกียบคือคนในชุมชนประกอบอาชีพทำการประมงหรือหาปลาครับ
0: ประกอบอาชีพทำการประมงหรือหาปลาต่อไปคนต่อไปในคำถามที่3หลังจากที่เราได้มีการลงสำรวจชุมชนสอบถามข้อมูลจากชุมชนแล้วเราก็นำเสนอให้เพื่อนฟังในคำตอบของข้อของคำถามที่3เชิญค่ะ
4: ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนเขาตะเกียบคือปัญหาลิงแสมที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนเขาตะเกียบค่ะ
0: แล้วต่อไปคำถามสุดท้ายส่งให้เพื่อนด้วยนะคะหลังจากที่เราได้มีการสอบถามคนในชุมชนแล้วเราก็ได้เขียนข้อความหรือเนื้อหาที่เด่นชัดหรือคำตอบของคำถามแล้วเราก็มานำเสนอให้เพื่อนฟังในคำตอบของคำถามข้อที่4เชิญค่ะ
5: อีกแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนเขาตะเกียบคือเทศบาลหัวหินดำเนินการแก้ไขปัญหาลิงด้วยการทำหมันสร้างกรงพักพิงลิงเป็นที่ปรับพฤติกรรมลิง
0: อันนี้ก็คือเป็นส่วนของเนื้อหาที่เราจะนำเสนอเพื่อนๆสามารถพูดพร้อมกันได้ว่าจบการเล่าเรื่องชุมชนเขาตะเกียบเพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะขอขอบคุณครับเชิญเลยค่ะ
6: จบการเข้าเรื่องชุมชนเขาตะเกียบ
7: เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะเชิญค่ะเชิญกลับที่นะคะนักเรียนเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะก็คือเป็นการนำเสนอตัวอย่างชุมชนเขาตะเกียบนั่นเองนะคะแต่เพื่อนๆทุกกลุ่มมีโอกาสทุกกลุ่มในสัปดาห์หน้าหรือครั้งต่อไปทุกกลุ่มจะต้องออกมานำเสนอแบบนี้ทุกกลุ่มไหนใครคิดว่าตัวเองทำได้บ้างเอ่ยใครคิดว่าตัวเองทำไม่ได้เพราะว่าอะไรคะคุณครูคาดว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยสามารถทำได้สามารถที่จะออกมานำเสนอได้ไม่ว่าจะเป็นคนที่1 2 3 4 5 6อยู่ที่การที่เราแบ่งหน้าที่กันภายในกลุ่มไม่ต้องว่าคำถามที่1จะต้องเป็นคนที่1คำถามที่2เป็นคนที่2เพื่อนๆในกลุ่มสามารถช่วยกันได้ทุกคนนะคะนักเรียนทีนี้เราลองมาดูคำถามคุณครูมีคำถาม1ข้อนักเรียนคิดว่าการนำเสนอที่จะทำให้เพื่อนๆเข้าใจเรื่องราวของชุมชนได้อย่างไรลองคิดสิคะเราจะนำเสนออย่างไรให้เพื่อนๆ เนี่ยเข้าใจขอตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะเข้าใจการนำเสนอของเราได้อย่างชัดเจนแล้วก็น่าสนใจเราจะทำอย่างไรเอ่ยเชิญค่ะ
8: ทำแผนผังครับ
0: ทำเป็นแผนผังเชิญนั่งค่ะแล้วนอกจากแผนผังอีกเพื่อนจะสนใจอะไรเอ่ยถ้าหากว่าเราจะทำ นำเสนอเราจะต้องทำอะไรลงไปคะเขียนข้อมูลแล้วนอกจากข้อมูลแล้วเป็นอะไรที่น่าสนใจทำอะไรเอ่ยท่าทางการนำเสนอใช่แล้วก็การวาดภาพได้ไหมการวาดภาพระบายสีให้เป็นสิ่งที่ดึงดูดน่าสนใจมากที่สุดนะคะเดี๋ยวเราก็ลองออกแบบดูว่าเราจะทำอย่างไรให้เพื่อนๆสนใจกลุ่มของเรามากที่สุดนั่นเองนะคะถ้าหากว่าเราทำคนเดียวผลงานนั้นจะออกมาสำเร็จไหมไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นเราต้องมีการทำงานกลุ่มด้วยอย่างแรกเลยคือเราต้องแบ่งหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มอาจจะมีคนวาดภาพคนเขียนคนระบายสีคนออกแบบหรือช่วยกันคิดออกแบบความคิดรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนด้วยนะคะแล้วก็ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายตามที่สมาชิกในกลุ่มให้เราทำอะไรเราก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนด้วยนะคะหลังจากที่เราแบ่งหน้าที่แล้วปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายแล้วเราต้องยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนด้วยว่าเพื่อนแสดงความคิดเห็นอะไรเพื่อนออกความคิดเห็นอะไรเราต้องรับฟังแล้วก็ดูซิว่าความคิดของเพื่อนเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่าน่าสนใจไหมแล้วเราก็เอาความคิดที่หลากหลายของแต่ละคนมารวมกันในผลงานของเราเพื่อให้ผลงานของเราทำไมคะกลุ่มที่3เพื่อให้ผลงานของเราออกมาเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดนะคะหลังจากนั้นเราก็ช่วยกันทำงานอย่างตั้งใจนะคะโดยการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยกิริยาท่าทางและก็น้ำเสียงที่สุภาพเพราะว่าเราต้องมีการเคารพแล้วก็ให้เกียรติกันของสมาชิกในกลุ่มเป็นการทำงานกลุ่มที่สามัคคีนั่นเองนะคะทีนี้เราจะได้ลงมือทำแล้วคุณครูขอตัวแทนกลุ่มละ1คนค่ะเราจะมาจับฉลากว่ากลุ่มของเราจะได้สถานที่ไหนพร้อมไหมเอ่ยหลังจากที่เราจับฉลากแล้วเราก็จะไปเตรียมออกแบบเขียนบทพูดเขียนเนื้อหาว่าเราจะนำเสนออย่างไรให้น่าสนใจห้ากลุ่ม5คนมาเลยค่ะมาตรงนี้ค่ะเลือกได้เลยมาเลือกพร้อมๆกันมาเลือกพร้อมๆกันอีก2คนข้างหลังเดี๋ยวจับเลยได้สถานที่ไหนเอ่ยกลุ่มไหนได้อะไรเอาไปบอกสมาชิกในกลุ่มว่ากลุ่มของเราได้สถานที่ไหนหลังจากที่เราได้สถานที่แล้วเดี๋ยวเราจะมาออกแบบการนำเสนอกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกบทการนำเสนอข้อมูลชุมชนนักเรียนปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งตอนนี้เรารู้แล้วใช่ไหมคะว่าสมาชิกของเราได้กลุ่มไหนใช่ไหมคะกลุ่มที่2ถ้าหากว่าทราบแล้วเดี๋ยวคุณครูจะแจกบทการนำเสนอข้อมูลชุมชนให้แบ่งหน้าที่กันแล้วก็เขียนว่าชุมชนนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรโดยครูจะแจกแบบจดบันทึกที่เราได้ลงพื้นที่นี้เป็นข้อมูลในการทำนำเสนอครั้งนี้ด้วยพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วขอตัวแทนกลุ่มละ1คนเช่นเดิมค่ะไม่มีเสียงกลุ่มไหนมีเสียงคุณครูจะไม่แจกอุปกรณ์อันนี้กลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มไหนมีเสียงจะไม่ได้รับอุปกรณ์นะคะกลุ่มที่3ได้เรื่องอะไรคะชายหาดหัวหินเชิญค่ะกลุ่มที่2ได้เรื่องอะไรคะชุมชนอะไรเอ่ยสะพานปลาได้เรื่องอะไรคะกลุ่มต่อไปได้เรื่องอะไรเอ่ยสถานีรถไฟหัวหิน ุ่มไหนได้อุปกรณ์แล้วนักเรียนลงมือทำโดยปรึกษากันภายในกลุ่มไม่ส่งเสียงดังนะคะลงมือทำได้เลย

0: นักเรียนคะเดี๋ยวเราลองมาสรุปบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของการเตรียมตัวนำเสนอข้อมูลในชุมชนนะคะสรุปบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของการเตรียมตัวนำเสนอข้อมูลในชุมชนก็คือการนำเสนอสำหรับนักเรียนควรพูดให้ทำไมคะการพูดควรพูดให้ชัดเจนแล้วก็มีความกระตือรือร้นความกล้าแสดงออกรวมถึงความมั่นใจที่เราจะนำเสนอผลงานที่เราร่วมกันทำภายในกลุ่มเนี้ยทำให้ออกมาดีที่สวยงามที่สุดเราจะได้มีความมั่นใจในการพูดนำเสนอนะคะแล้วก็ใช้น้ำเสียงที่เหมาะสมเป็นธรรมชาติพร้อมทั้งใช้ท่าทางที่มั่นใจแล้วก็มองใครคะเวลาพูด
1: มองหน้าผ
0: ู้ฟังกลุ่มที่4มองใครเอ่ยเวลาพูดนำเสนอต้องมองหน้าผู้ฟังสบตาผู้ฟังส่งยิ้มหวานๆให้ผู้ฟังได้รวมถึงส่งคำถามให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมในการนำเสนอกับเราได้นะคะรวมทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยต้องมีการฝึกซ้อมล่วงหน้ามีการเตรียมเนื้อหาให้เข้าใจง่ายเป็นเนื้อหาสั้นๆสรุปเข้าใจง่ายนะคะเพื่อให้การนำเสนอของเราทำไมเอ่ยเพื่อให้การนำเสนอของเราเนี่ยมีความน่าสนใจแล้วก็ประสบผลสำเร็จในกลุ่มไหนคิดว่าตัวเองจะเป็นกลุ่มที่นำเสนอได้ดีที่สุดยกมือกลุ่มไหนเอ่ยตอนนี้เห็นกลุ่ม5กับกลุ่ม3กลุ่ม2คิดว่ากลุ่มของตัวเองเนี่ยจะต้องเป็นผลงานที่น่าสนใจมากที่สุดเพราะฉะนั้นให้นักเรียนตั้งใจทำผลงานของตนเองนะคะเอามือลงค่ะและสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะนักเรียนเราจะได้มีการทำอะไรกันเอ่ยในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะได้มีการนำเสนอชุมชนหาดหัวหินแล้วเราก็จะได้ดูเพื่อนๆของเราเนี่ยพูดนำเสนอพร้อมๆกันสำหรับสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะจะต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางนั่นก็คือบทพูดกับนำเสนอชุมชนหาดหัวหินแล้วก็ใบงานที่5นะคะในเรื่องของชุมชนหาดหัวหินสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วแล้วมาพบกับคุณครูได้ใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ready.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV now. Welcome to our English class with me. My name's Kunat Prai Reungsak. You can call me Teacher Pam. สวัสดีครับคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกคนเลยนะครับกลับมาพบกับทิชปามในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เช่นเคยครับวันนี้นะครับทิชปามจะพาเด็กๆนั้นมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกันนั้นเรามาดูกันเลย

0: ครับ Look at the picture, students. Look at the picture. What do you see in this picture? เด็กๆ เห็นภาพอะไรบ้างครับตอนนี้มีผู้คนมากมายเลยใช่ไหมครับแล้วเขากำลังทำอะไรอยู่ครับทั้งต้นทางและปลายทางเขาเล่นกีฬากันที่แตกต่างกันออกไปไหนลองบอกทีเชอร์หน่อยสิครับว่าเด็กๆ เห็นกีฬาอะไรบ้างครับตอนนี้พูดได้เลยครับซอกเกอร์รักบี้ฟุตบอลวอลเลย์บอลเด็กๆ เห็นกีฬามากมายเลยใช่ไหมครับตอนนี้แล้วที่จะถามเด็กๆต่อครับว่าในภาพนี้มีกีฬาประเภทใดบ้างที่เด็กๆชื่นชอบบ้างครับมีไหมครับลองบอกทีเชอร์หน่อยนะว่าแซนด์อัพพลีส
1: ฟุตบอล
0: ฟุตบอลคือที่สุดเลยใช่ไหมครับปีนปีน
1: สเกต
0: สเกตsnail คุณครูปลายทางสามารถถามนักเรียนปลายทางได้เลยนะครับตอนนี
1: ้ฟุตบอล
0: ฟุตบอลกล้า
1: ฟุตบอล and badminton
0: ฟุตบอล and badminton โอเคคนสุดท้ายเอาไอซ์
1: table
0: tennis โอเคเด็กๆครับกีฬาที่ที่ปาล์มนำมาให้ในมาให้ดูในตอนนี้ที่ปาล์มเชื่อว่ามีหลายชนิดที่เด็กๆนั้นชื่นชอบอย่างแน่นอนเลยก่อนอื่นเลยเด็กๆครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเมื่อนักเรียนเรียนแล้วในวันนี้เด็กๆจะทราบเกี่ยวกับอะไรบ้างครับนุ๊ก
1: ถามตอบเกี่ยวกับกีฬาได้ค
0: ่
1: ะ
0: แน่นอนเลยครับที่ที่ปาล์มจะให้เด็กๆนั้นได้ถามตอบเกี่ยวกับกีฬาได้ครับบีมมีอะไรอีกครับที่เด็กๆเรียนแล้วเด็กๆอยากจะทราบว่าวันนี้เด็กๆจะรู้เรื่องเกี่ยวกับอะไร
1: บอกชื่อกีฬาได
0: ้แน่นอนเลยบอกชื่อกีฬาได้อาเซอร์กิต
1: เขียนเกี่ยวกับกีฬาได้ครับ
0: Very good เด็กๆจะสามารถเขียนคำเด็กๆรู้ไหมครับวันนี้ทิชเชอร์ปาล์มนอกจากจะให้เด็กๆได้เขียนคำที่ทิชเชอร์ปาล์มจะให้เด็กๆนั้นได้ฝึกทักษะการเขียน writing นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าวันนี้เมื่อนักเรียนเรียนเรื่อง my favorite sport เด็กๆครับออกเสียงพร้อมกันครับ my favorite sport
2: my favorite sport
0: my favorite sport
2: my favorite sport
0: my favorite sport
2: my favorite sport
0: เป็นเรื่องกีฬาที่ฉันชื่นชอบนั่นเองครับกีฬาที่ฉันชื่นชอบวันนี้เด็กๆจะทราบนะครับว่าเพื่อนๆในห้องของนักเรียนนั้นชื่นชอบกีฬาประเภทใดและเด็กๆนั้นจะบอกได้ว่ากีฬาที่เพื่อนๆชื่นชอบและตนเองชื่นชอบนั้นเป็นภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรได้อย่างแน่นอนเลยครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เด็กๆนั้นได้คาดหวังไว้กันตอนแรกนะครับจะถูกต้องกับที่จะปาล์มเตรียมมาให้หรือเปล่านั้นข้อที่1เลยเด็กๆนั้นสามารถออกเสียงคำศัพท์แน่นอนเลยครับว่าเด็กๆนั้นจะต้องออกเสียงคำศัพท์และบอกความหมายกีฬาเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างแน่นอนเลยครับต่อไปเด็กๆสามารถเขียนคำศัพท์หรือประโยคได้อย่างแน่นอนเลยและเด็กๆนั้นถามตอบเพื่อให้ข้อมูลข้อมูลเกี่ยวกับอะไรเอ่ยข้อมูลที่เราจะอยากทราบว่าเพื่อนเรานั้นชื่นชอบกีฬาอะไรและเพื่อนก็จะได้รู้ข้อมูลของเราด้วยโดยใช้คำถามที่ชปามเตรียมมานะครับเอาละครับเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าครับเด็กๆ ดูที่รูปภาพนะครับนักเรียนต้นทางและปลายทางลองบอกทิชปามหน่อยครับว่ากีฬาประเภทนี้คือกีฬาอะไรอ้าว What sport is it? What sport is it? มันคือกีฬาอะไรครับเด็กๆออกเสียงว่าอย่างไรนะ
2: Volleyball
0: โอเคถูกต้องเลยต่อไปและกีฬาประเภทนี้ล่ะครับถูกต้องไหมครับ What sport is it? Table tennis ถูกต้องเลยครับกีฬา table tennis นะครับที่จะปามมีวิธีการจำมาให้เด็กๆนะเด็กๆอาจจะสับสนว่า table tennis กับ tennis มีความแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรเรามีคำว่า table ขึ้นมาใช่ไหม table มีความหมายว่าอย่างไรครับโต๊ะนั่นเองกีฬาประเภทใดบ้างนะที่เล่นบนโต๊ะเราจะตีกันบนโต๊ะก็คือปิงปองนั่นเองครับเมื่อเด็กๆเห็นคำว่า table tennis ให้เด็กรู้ได้เลยนะครับว่าคือกีฬาปิงปองนั่นเองครับโอเค next

0: is it? Tennis. Tennis or table tennis?
1: Tennis.
0: Tennis or table tennis?
1: Tennis.
0: Very good. It's tennis. Very good. เรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าครับว่าเด็กๆนั้นจะสามารถสะกดคำศัพท์ได้อย่างถูกต้องหรือไม่เรามาดูกันเลยเด็กๆครับรูปนี้คือภาพอะไรเอ่ยออกเสียงดังๆครับ louder please
1: tennis
0: tennis let's spell together students
1: tennis
0: ถ้าทิชฟาร์มเอาคำศัพท์ออกยังสามารถสะกดกันได้ไหมทิชฟาร์มขอเทส tennis let's spell together studentsที่ปามเชื่อแล้วต่อไปเลยรักบี
1: ้รักบี
0: ้ Let's spell together
1: R-U-G-B-Y รักบี
0: ้ Very good ไปต่อเลยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวในคำศัพท์คือ
1: ฟุตบอล
0: ฟุตบอล
1: ฟุตบอล
0: ฟุตบอล
1: ฟุตบอล
0: Let's spell together 3 2 1Football, very good. Next, baseball.
1: Baseball.
0: Baseball.
1: Baseball.
0: Let's spell together.
1: B-A-S-E-B-A-L-L. Baseball.
0: Very good. นักเรียนปลายทางช่วยกันสะกดไปพร้อมๆกันกับเพื่อนต้นทางได้เลยนะครับต่อไปเลย Badminton.
1: Badminton.
0: Badminton.
1: Badminton.
0: Badminton. Let's spell together. 3, 2, 1.
1: B-A-D-M-I-N-T-O-N. Badminton.
0: Badminton.
1: Badminton.
0: เราจะเน้นเสียงหนักไปที่พยางค์แรก. Badminton.
1: Badminton.
0: Badminton.
1: Badminton.
0: โอเค next volleyball
1: volleyball
0: volleyball
1: volleyball
0: volleyball
1: volleyball
0: let's spell together student 3 2 1
1: v o l l e y b l l
0: volleyball nextSoccer.
1: Soccer.
0: Let's spell together, students.
1: S-O-C-C-E-R. Soccer.
0: ก็คือกีฬาอะไรครับก็คือกีฬาฟุตบอลเหมือนกันนั่นเองครับต่อไป Table tennis.
1: Table tennis.
0: Let's spell together.

0: table tennis เดี๋ยวเราจะมาออกเสียงไปพร้อมๆกันกับเพื่อนปลายทางนะครับนักเรียนพร้อมๆกันเสียงดังๆเลยนะ3 2 1
1: tennis
2: badminton
0: very goodเก่งมากๆเลยเมื่อเรานั้นเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางได้รีวิวหรือว่าทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับกีฬาไปเรียบร้อยพร้อมทั้งกับได้สะกดคำศัพท์อย่างถูกต้องด้วยเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าประโยคที่เราจะใช้ในการถามและตอบนั้นเพื่อให้ข้อมูลและขอทราบข้อมูลของเพื่อนเรานั้นคืออะไรเรามาดูกันเลยนะครับ What is your favorite sport เด็กๆออกเสียงตามทีเชอร์นะครับ What isYour favorite sport.
2: Your favorite sport.
0: What is your favorite sport?
2: What?

0: sport เด็กๆครับเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าประโยคนี้ What is your favorite sport ใครยังจำชื่อเรื่องที่เราเรียนกันในวันนี้ได้บ้างครับ My favorite sport มีความหมายว่าอย่างไรนะกีฬาที่กีฬาที่ชื่นชอบนั่นเองครับ Your ใครครับผมของคุณนั่นเองกีฬาที่คุณชื่นชอบคืออะไรกีฬาที่คุณชื่นชอบคืออะไรเตรียมตัวดูเลยนะครับวิธีการตอบนั่นก็คือ my favorite sport is และตรงที่ที่ปาล์มเว้นให้นั้นก็คือเราก็จะเติมกีฬาไปนั่นเองครับเด็กๆครับก่อนอื่นเลยออกเสียงประโยคคำถามพร้อมกันอีกครั้ง 3, 2, 1
1: What is your favorite sport
0: เอาแบบนี้เลยนะกรุ๊ป1กรุ๊ปเดียวออกเสียงประโยคนี้พร้อมกัน 3, 2, 1
1: What is your favorite sport
0: อีกครั้งหนึ่งครับ louder please 3, 2, 1
1: What is your favorite sport
0: Group 2
1: What is your favorite sport
0: Very good, group 3
1: What is your favorite sport
0: Group 4 Group 5
1: What is your favorite sport?
0: นักเรียนปลายทาง 3, 2, 1 ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางออกเสียงคำถามนี้พร้อมกันครับ 3, 2, 1
1: What is your favorite sport?
0: Very good วิธีการตอบล่ะครับสมมุติว่าถ้าเป็นกีฬาประเภทฟุตบอลเราลองนำมาตอบได้เลยMy favorite sport is football. ออกเสียงประโยคนี้เต็มประโยคพร้อมๆกันนะครับ My favorite sport is football.
1: My favorite sport is football.
0: โอเคต่อไปทิชปาล์มนั้นจะขอสุ่มถามตัวแทนกรุ๊ป1 Stand up please ขอ1คนกรุ๊ป1 Circuit What is your favorite sport
2: My favorite sport is football.
0: Very good. ต่อไปสกิดครับช่วยถามให้กรุ๊ป2ตอบหน่อยครับกรุ๊ป2ขอตัวแทนครับ Stand up please.
3: What is your favorite sport?
4: My favorite sport is football.
0: ฟุตบอลเหมือนกันเลยโอเคครับกรุ๊ป3ขอตัวแทนครับ Stand up กรุ๊ป2ถามเลยครับ
5: What is your favorite sport?
6: My favorite sport is basketball.
0: Basketball, very good. ต่อไปครู4ขอตัวแทน1คนถามได้เลยครับลูก
7: What is your favorite sport?
8: My favorite sport is football.
0: โอเคครู5ขอตัวแทนครับ Stand up please. ครู4ถามได้เลย
9: What is your favorite sport?
10: My favorite sport is volleyball.
0: Volleyball, very good. Sit down. Everybody, what is your favorite sport? เป็นคำถามที่ใช้ถามในเมื่อนักเรียนต้องการทราบเกี่ยวกับอะไรครับ
11: กีฬาที
0: ่เพื่อนของเราชื่นชอบที่คุณชื่นชอบคืออะไรเราจะใช้ประโยคนี้ในการตั้งคำถามนั่นเองมาดูตัวอย่างกันWhat is your favorite sport? ดูที่รูปเลยเด็กผู้หญิงคนนี้เขาชอบเล่นอะไรครับ
12: Badminton
0: ให้เด็กๆนั้นทั้งต้นทางและปลายทางลองเป็นผู้หญิงคนนี้และตอบคำถามที่จะปาบหน่อยนะครับ What is your favorite sport?
1: My favorite sport is badminton
0: Very good เด็กๆนั้นเน้นเสียงได้ถูกต้องเลยต่อไปเลยเตรียมตัวดูภาพนะWhat is your favorite sport?
1: My favorite sport is tennis.
0: Very good. เด็กๆครับทิชปาล์มอยากเป็นคนตอบคำถามบ้างเด็กๆต้นทางและปลายทางช่วยกันตั้งคำถามให้ทิชปาล์มหน่อยครับ 3, 2, 1
1: What is your favorite sport?
0: My favorite sport is tennis. โอเคแบบนี้นั่นเองอ่ะต่อไป What is your favorite sport?
1: My favorite sport is volleyball.
0: Very good. เด็กๆจะเห็นไหมครับว่าตรงคำศัพท์ที่ชปามขีดเส้นหรือเน้นสีไว้สามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้หรือไม่ครับ
12: ได้
0: เปลี่ยนไปตามในสิ่งที่นักเรียนชื่นชอบนั่นเองครับในการตอบคำถามหรือให้ข้อมูลกับเพื่อนๆนะวันนี้เป็นยังไงครับประโยคคำถามคำตอบของเรายากหรือง่ายครับง่ายเพราะฉะนั้นแล้วเด็กๆช่วยกันฝึกฝนนะครับจะได้คล่องแคล่วในการพูดภาษาอังกฤษอย่างแน่นอนเลยครับอีกต่อไปเลยเด็กๆครับกรุ๊ป1ทั้งกรุ๊ปเลยเป็นคนตั้งคำถามกรุ๊ป2ตอบครับ3 2 1
1: What is your favorite sport
0: ดังกว่านี้ได้ไหมครับ3 2 1
1: What is your favorite sport
0: กรุ๊ป2ตอบเลย
1: My favorite sport is football
0: กรุ๊ป5ตั้งคำถามให้กรุ๊ป4ตอบ3 2 1
1: What is your favorite sport?
0: กรุ๊ป4ตอบเลยครับ
1: My favorite sport is football
0: Very good กรุ๊ป3ตั้งคำถามให้กรุ๊ป2ตอบพร้อมแล้วเริ่มเลย
1: What is your favorite sport?
0: กรุ๊ป3กรุ๊ป2ตอบเลยครับ
1: My favorite sport is football.
0: Very good. เอาละครับเด็กๆครับก่อนที่เราจะไปช่วงฝึกฝนกัน Let's practice ของเราเด็กๆครับกีฬาประเภทนี้ถ้าเชื่อปามนั้นชี้ไปที่รูปภาพใดเด็กๆสามารถบอกได้ไหมครับว่ามันคือกีฬาอะไรในภาษาอังกฤษได้ไหมครับมาดูกันเลยดีกว่าทิชปามจะใช้คำถามเดิมอยู่นะครับแต่ทิชปามจะชี้ไปเพื่อให้เด็กๆนั้นได้ตอบคำถามให้ตรงกับภาพที่ทิชปามชี้ยกตัวอย่างเช่นทิชปามชี้ไปที่รูปนี้และตั้งคำถามว่า What is your favorite sport? ตอบเลยครับ
1: My favorite sport is table tennis
0: Very good ขออีกหนึ่งตัวอย่างWhat is your favorite sport?
1: My favorite sport is badminton.
0: Very good. แบบนี้นั่นเองที่จะปามเชื่อแล้วล่ะครับว่าทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนั้นสามารถบอกได้แล้วว่าภาพที่เห็นนั้นออกเสียงอย่างไรในภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่า Let's practice ของเราที่จะปามจะให้เด็กๆทำอะไรที่จะปามยังให้เด็กๆใช้คำถามนี้เพื่อไปทำอะไรครับเก็บสถิติกับเพื่อนในห้องเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะสัมภาษณ์เพื่อนๆและหามาให้ได้ว่ากีฬาประเภทใดที่เพื่อนๆนั้นชอบมากที่สุดและกีฬาประเภทใดที่เพื่อนๆนั้นไม่ชอบมากที่สุดโอเคไหมเราจะใช้ประโยคนี้ What is your favorite sport นะครับและวิธีการตอบนั่นก็คือ My favorite sport isนั่นเองตามด้วยชื่อกีฬาคุณครูปลายทางครับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับขอให้ครูได้อธิบายให้นักเรียนปลายทางฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้เด็กๆนั้นช่วยกันฝึกเพื่อจะได้ฝึกสนทนากันได้อย่างคล่องแคล่วนั่นเองครับเด็กๆพร้อมไหมครับพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือเปล่าครับโอเค Are you ready
13: Yes
0: Let's go

0: ามาต่อ What is your favorite sport?
1: My favorite sport is football.
0: Okay. What is your favorite sport?
1: My favorite sport is football.
0: Okay. Okay, everybody. Time is up. Everybody, time is up. หมดเวลาของการ Let's Practice ของเราแล้วนะครับไหนเด็กๆครับใครไปสัมภาษณ์เพื่อนได้มากที่สุดตอบหน่อยได้กี่คนครับกรุ๊ป1ได้กี่คนกรุ๊ป2 15คนโอ้ว้าวเก่งมากๆเลยต่อไปที่จะปามจะให้ทุกกลุ่มนะครับทั้งต้นทางและปลายทางคุยกันว่าเด็กๆนั้นไปถามมาแล้วกีฬาประเภทใดที่ชื่นชอบมากที่สุดของห้องนะถ้าพร้อมแล้วกรุ๊ป1กรุ๊ป1 stand up please ลองบอกหน่อยครับว่าเซอร์กิตไปสัมภาษณ์มาแล้วกีฬาประเภทใดที่ห้องนักเรียนชอบเล่นมากที่สุดชื่นชอบมากที่สุดครับ
1: ฟุตบอล
0: ฟุตบอลโอเคเวรี่กู๊ดต่อไปกรุ๊ป2บอกหน่อยครับว่าไปสัมภาษณ์มาแล้วกีฬาประเภทใดที่เพื่อนๆในห้องชื่นชอบมากที่สุด
1: ฟุตบอล
0: ฟุตบอลเวรี่กู๊ดต่อไปกรุ๊ป3แซนด์อัพพลีสกีฬาประเภทใดครับที่เพื่อนๆในห้องเรียนของหนูชื่นชอบมากที่สุด
2: ฟุตบอลค่ะ
0: ฟุตบอลว้าวตอนนี้ฟุตบอลมาอันดับที่1แล้วกรุ๊ป4ครับกีฬาประเภทใดที่เพื่อนๆในห้องชอบมากที่สุด
1: ฟุตบอล
0: ว้าวต่อไปกรุ๊ป5มาเลยไม่ต้องถามแล้วใช่มั้ยครับอย่างตอบว่าอย่างไรครับ
3: ซอกเกอร
0: ์ซอกเกอร์อ๋อซอกเกอร์หรือฟุตบอลก็คืออันเดียวกันนั่นเองครับแล้วนักเรียนปลายทางครับไปสัมภาษณ์เพื่อนๆมาแล้วกีฬาประเภทใดครับที่เพื่อนๆของนักเรียนนั้นชื่นชอบมากที่สุดบอกให้ครูปลายทางทราบด้วยนะครับเอาละครับเด็กๆเรายังมีอีกหนึ่งทักษะที่จะให้เด็กๆได้ฝึกกันเรามาดูกันเลยดีกว่าครับใบงานที่12เรื่อง My Favorite Sport Everybody sit properly sit properlySit properly ใบงานที่12นั้นเด็กๆนั้นจะได้ทำในเรื่อง my favorite sport นั่นก็คืออะไรครับคำสั่งเขาบอกไว้ว่าให้นักเรียนนั้นเติมคำศัพท์จากรูปภาพแล้วนำไปเขียนเรียบเรียงใหม่ให้ถูกต้องนั่นเองครับมาดูยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเด็กๆครับเราจะมี2พาร์ทพาร์ทที่1พาร์ทที่1เด็กๆจะได้เห็นภาพแล้วให้นักเรียนเขียนคำศัพท์เติมลงไปเรามาดูตัวอย่างกันตัวอย่างนักเรียนเห็นรูปภาพนะครับเขาให้รูปอะไรมาเอ่ยเขาให้รูปอะไรมาครับนักเรียนเห็นภาพแล้วนักเรียนก็เขียนไปเลยว่าแบดมินตันแบดมินตันแบบนี้นั่นเองนักเรียนก็แทนความหมายไปเรื่อยๆเลยเห็นภาพอะไรนักเรียนนั้นก็สามารถเขียนคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาที่นักเรียนเห็นลงไปได้เลยนะครับจากนั้นเมื่อนักเรียนเขียนครบแล้วให้ทำอย่างไรต่อครับนำมาเรียบเรียงใหม่นั่นเองนำมาเขียนใหม่นำมาเขียนใหม่ในหน้าพาร์ท2แบบนี้เขียนทุกประโยคเลยไม่ต้องนำรูปภาพมาให้เขียนเป็นตัวหนังสือเลยนะครับฝึกการเขียนให้เด็กๆนั้นเขียนให้สวยงามตั้งใจเขียนนะครับถ้าพร้อมทำกิจกรรมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

Everybody, time is up หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับการทำกิจกรรมใบงานของเรามีใครเขียนเสร็จแล้วไหมครับ

0: กำลังทำอยู่เด็กๆสามารถนำพาร์ท1ไปเขียนลงไปในพาร์ท2และให้เด็กๆนั้นนำไปทำเป็นการบ้านได้นะครับและนำมาส่งทีเชอร์ในคาบต่อไปนะเด็กๆปลายทางทำการบ้านให้เรียบร้อยและนำมาส่งให้คุณครูปลายทางตรวจด้วยนะครับเอาละครับเด็กๆเรามาสู่ในช่วงของ wrap up กันแล้วเด็กๆครับ everybody sit properly เก็บแบบฝึกหัดลงไปภายใน5 4 3 2 1 very good โอเคมีใครยังไม่เก็บไหมลูก wrap up ของเราเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันดีกว่าว่าวันนี้เด็กๆนั้นได้ทำอะไรไปบ้างเด็กๆได้ทำอะไรไปบ้างครับวันนี้ได้พูดถามตอบแล้วมีอะไรอีกบอกความหมายของคำศัพท์ใช่ไหมครับเรามาดูกันดีกว่าเลยอันเด็กๆครับคำว่าสปอร์ตมีความหมายว่าอย่างไรนะ
1: กีฬา
0: เด็กๆนะออกเสียงพร้อมๆกันทั้งต้นทางและปลายทางเลยเริ่มเลยเด็กๆครับแล้วประโยคที่เราจะใช้ถามกันว่ากีฬาที่คุณชื่นชอบนั้นคืออะไรเราจะใช้ประโยคไหนนะครับจำได้ไหมขอตัวแทนหน่อยขอตัวแทนหน่อยใช้ไม้ได้เลยครับลอง
2: What is your favorite sport
0: What is your favorite sportและวิธีการตอบลองตอบเพื่อนๆหน่อยสิครับตอบประโยคของเพื่อนหน่อย
3: My favorite sport is football and volleyball
0: มีเพิ่มมาให้ด้วยเด็กๆเก่งมากเลยนะครับสามารถบอกได้หลายชนิดเลยนะโดยใช้คำว่าแอนเชื่อมนะครับเก่งมากเลยเด็กๆครับบทเรียนครั้งต่อไปของเราคือเรื่องอะไรครับลองออกเสียงดูFun time เป็นเวลาแห่งความสุขนั่นเองเวลาแห่งความสนุกสนานนั่นเองครับสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมนั้นก็คือใบงานที่13นะครับเรื่อง Jack and John สำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ลงเรียบร้อยแล้วครับ I hope you enjoy our lesson and got a lot of knowledge. See you later.
2: Class ready.
1: Dad.

0: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: อยากลุกข้าวอย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: แซกตีโบโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: อาคาร70ปีพพกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G-Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Design หรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flow โดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป

สวัสดีค่ะตอนนี้คุณกำลังอยู่กับกิ่งตัวแทนของสาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะวันนี้สาขาวิชาการจัดการของเรามีเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้กับผู้ที่เริ่มต้นทำธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยวิสาหกิจชุมชนรวมถึงผู้ที่สนใจด้านการพยากรณ์การผลิตก็สามารถนำหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้ได้เช่นกันซึ่งโดยหลักแล้วการพยากรณ์มีด้วยกัน2วิธีคือการพยากรณ์เชิงคุณภาพและการพยากรณ์เชิงปริมาณค่ะสำหรับการพยากรณ์คุณภาพนี้เป็นวิธีที่ง่ายและเร็วที่สุดเพราะเป็นการใช้ข้อคิดเห็นหรือดุลพินิจของบุคคลโดยคำนึงถึงหลักทางคณิตศาสตร์ไม่อาศัยข้อมูลในอดีตแต่จะอาศัยประสบการณ์ของผู้บริหารหรือผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำมาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจค่ะซึ่งเราจะสามารถประมาณการได้ว่าสินค้าที่เราผลิตมานี้จะสามารถขายได้จำนวนมากน้อยเท่าไหร่สำหรับเรื่องราวที่เราจะนำเสนอในวันนี้คือเรื่องของการพยากรณ์เชิงปริมาณนั่นก็คือการคาดประมาณหรือการคาดคะเนเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยอาศัยข้อมูลจากอดีตและข้อมูลในปัจจุบันเพื่อนำไปใช้

ในการตัดสินใจในอนาคตว่าเราจะทำอย่างไรผลิตอย่างไรมากน้อยแค่ไหนเพื่อให้เรานำไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำและถูกต้องมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะรับรองว่าไม่ยากเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่การคำนวณหาค่าพยากรโดยวิธีเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทใช้ค่าเวลา3เดือนกันค่ะซึ่งวิธีการพยากรหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้เหมาะกับการพยากรยอดขายที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมากเกินไปหรือน้อยเกินไปอย่างรวดเร็วและต้องไม่มีเงื่อนไขของฤดูกาลมาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการพยากรณ์หาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ ft เท่ากับวงเล็บเปิด at ลบ1บวก at ลบ2บวก at ลบ3บวกไปเรื่อยๆจนถึง at ลบ n วงเล็บปิดหารด้วย n โดยกำหนดให้ ft คือค่าพยากรณ์ยอดขายคาบที่ t n คือจำนวนคาบที่นำมาเฉลี่ย AT คือยอดขายจริงและ AT ลบ N เป็นยอดขายจริงที่ย้อนหลังจำนวน N เช่น AT ลบ1เป็นการกล่าวถึงยอดขายจริงย้อนหลังไป1เดือนจากตัวแปรที่กล่าวมาผลลัพธ์จากตัวแปร FT จะเป็นคำตอบของค่าพยากรณ์ค่ะซึ่งในเนื้อหานี้เราจะมาแสดงวิธีทำด้วยการใช้หาค่าเวลา3เดือนค่ะสมมุติว่าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านแห่งหนึ่งเราจะพยากรณ์ยอดขายในปี2565การหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทใช้ค่าเวลา3เดือนเราสามารถเขียนตามตารางได้ดังนี้ค่ะเดือนมกราคมยอดขายจริงจะอยู่ที่100เดือนกุมภาพันธ์ยอดขายจริงอยู่ที่85เดือนมีนาคมยอดขายจริงอยู่ที่90เดือนเมษายนยอดขายจริงจะอยู่ที่110เราสามารถคิดได้จากสมการ FT เท่ากับ AT ลบ1บวก AT ลบ2บวก AT ลบ3หารด้วย N เราก็จะใช้ AT ลบ1ก็คือ90 90ก็คือเดือนมีนาคม AT ลบ2ก็คือ85ของเดือนกุมภาพันธ์ AT ลบ3ก็คือ100ของเดือนมกราคมนำมาหารด้วย N N เราใช้ค่าเวลา3เดือน N จะเท่ากับ3ค่ะนำมาหาร3เพราะฉะนั้นยอดขายพยากรณ์จะได้เท่ากับ 91.66 นั่นเองค่ะเดือนเมษายนนะคะยอดขายจริงจะอยู่ที่110ซึ่งการคำนวณก็สามารถคำนวณนำตัวเลขของเดือนมีนากุมภาแล้วก็มกราเข้าไปแทนในสูตรได้เลยนะคะ AT 1ก็คือ90ยอดขายจริงอยู่ที่90ของเดือนมีนาคมก็นำลงมาเติมแล้วก็บวกกับ85คือยอดขายจริงของเดือนกุมภาพันธ์บวกกับ100คือยอดขายจริงของเดือนมกราคมแล้วก็นำมาหารด้วย N ซึ่ง N ก็จะมีค่าเท่ากับ3เพราะว่าเราใช้ประเภทค่าเวลา3เดือนเราก็จะได้ยอดขายการพยากรณ์ยอดขายอยู่ที่ 91.66 นั่นเองค่ะค่ะต่อมานะคะเดือนพฤษภาคมยอดขายจริงจะอยู่ที่131การคำนวณก็คือเราต้องคำนวณหาเมษามีนาแล้วก็กุมภานะคะก็จะกลายเป็นเมษา110บวกกับมีนาคมคือ90บวกกับกุมภาคือ85หารด้วย3จะได้ยอดพยากรณ์เท่ากับ95ค่ะต่อมาเดือนมิถุนายนยอดขายจริงจะอยู่ที่120เราก็จะคิดคำนวณจากเดือนพฤษภาคมเมษายนแล้วก็มีนาคมนะคะตัวแรกก็จะกลายเป็น131คือเดือนพฤษภาคมบวกกับ110คือเดือนเมษายนบวกกับ90คือเดือนมีนาหารด้วย3จะได้ยอดขายพยากรณ์อยู่ที่ 110.33 ค่ะเราก็จะทำแบบเดิมในเดือนถัดไปนะคะคือเดือนกรกฎาคมนะคะก็ยอดขายจริงจะอยู่ที่110เราก็ย้อนหลังไป3เดือนคือ120บวก131บวก110หารด้วย3ยอดขายพยากรณ์จะอยู่ที่ 120.33 ค่ะต่อมานะคะเดือนสิงหาคมยอดขายจริงจะอยู่ที่110
เราก็จะคิด110บวก120บวก103

31หารด้วย3เราจะได้ยอดขายพยากรณ์อยู่ที่ 120.33 ค่ะเดือนกันยายนนะคะยอดขายจริงอยู่ที่95เราก็จะได้110บวก110บวก120หารด้วย3เท่ากับยอดขายพยากรณ์อยู่ที่ 113.33 ค่ะเดือนตุลาคมนะคะยอดขายจริงอยู่ที่8

เดือนพฤศจิกายนยอดขายจริงอยู่ที่85เราก็จะได้85บวก95บวก110หารด้วย3ยอดพยากรณ์ของเราก็จะอยู่ที่ 96.66 เดือนสุดท้ายค่ะเดือนธันวาคมนะคะยอดขายจริงจะอยู่ที่80เราก็จะคิด85บวก85บวก95หารด้วย3จะได้เท่ากับยอดขายพยากรณ์ 88.33 ค่ะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ในการพยากรณ์เชิงปริมาณจากสมการ FT เท่ากับ AT1 บวก AT2 บวก AT3 หารด้วย N ตามตัวอย่างนี้นั่นคือยอดขายจริงของเดือนมกราคม2565ได้มาจากเดือนธันวาคมพฤศจิกายนตุลาคมนั่นคือ80บวก85บวก85หารด้วย3จะได้ยอดขายพยากรณ์ของเดือนมกราคม2565เท่ากับ 83.33 นั่นเองค่ะง่ายมากๆอย่างที่กิ่งบอกเลยใช่ไหมคะหวังว่าทุกท่านที่ติดตามมาจะนำไปใช้ในการพยากรณ์ยอดขายสินค้าหรือว่าในการผลิตสินค้าของทุกท่านได้อย่างง่ายดายนะคะแต่สำหรับการหาค่าพยากรณ์เชิงปริมาณยังมีอีกวิธีหนึ่งนะคะคือการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักค่ะแต่ว่าจะง่ายหรือเหมาะสมกับสถานการณ์ใดกันบ้างต้องติดตามในตอนต่อไปนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเรื่องราวดีๆที่สาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้นำเสนอนะคะสวัสดีค่ะ

ดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับแก้มตัวแทนสาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะวันนี้นะคะสาขาวิชาการจัดการของเรามีเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้กับผู้ที่เริ่มต้นทำธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยวิสาหกิจชุมชนรวมไปถึงผู้ที่สนใจด้านการพยากรณ์การผลิตค่ะตามที่สัญญาไว้ในตอนที่แล้วนะคะว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงการคำนวณหาค่าพยากรณ์ในอีกหนึ่งวิธีนอกจากการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นั่นก็คือวิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักนั่นเองค่ะการพยากรณ์ด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักเป็นการพยากรณ์จากข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตมาประมาณการค่าที่เกิดขึ้นในอนาคตโดยใช้น้ำหนักมาประกอบการหาค่าเฉลี่ยค่ะเพื่อลำดับความสำคัญของข้อมูลในอดีตให้แตกต่างกันทำให้ค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้นมีความแม่นยำมากขึ้นและความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการหาค่าพยากรณ์ให้ลดลงค่ะซึ่งการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักสามารถเขียนสมการได้ดังนี้ค่ะ ft เท่ากับวงเล็บเปิด w 1คูณ at 1บวก w 2คูณ at 2บวก w 3คูณ at 3บวกไปจนถึง wn คูณ at n วงเล็บปิดหารซิกมา w จากสมการมีตัวแปรได้ดังนี้ค่ะ ft คือค่าพยากรณ์ at คือยอดขายจริง atnเป็นยอดขายจริงที่ย้อนหลังไป1เดือนค่ะ W คือน้ำหนักของยอดขายโดยค่า W โจทย์จะเป็นตัวกำหนดให้ค่ะจากสมการที่แสดงไปอาจจะดูเหมือนยากแต่จริงๆแล้วไม่ยากอย่างที่คิดเลยค่ะเรามาเริ่มการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักไปพร้อมกันเลยนะคะสมมุติว่าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรแห่งหนึ่งเราจะพยากรณ์ยอดขายในปี2565โดยมียอดขายจริงในปี2564ดังตารางนี้ค่ะสำหรับการหาค่าเฉลี่ยเราจะนำยอดขายย้อนหลังทั้ง3เดือนของเดือนมกราคมคือเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมโดยยอดขายจริงของแต่ละเดือนจะต้องนำมาคูณกับค่าน้ำหนักที่กำหนดไว้ค่ะเกี่ยวกับตัวหารเป็นผลรวมของค่าน้ำหนักจากโจทย์ที่กำหนดให้ทั้ง3คือ3 2และ1ตามลำดับค่ะให้นำค่าน้ำหนักทั้ง3มารวมกันแล้วจะได้ตัวหารเท่ากับ6ค่ะหลังจากนำยอดขายจริงของในแต่ละเดือนมาคูณกับค่าน้ำหนัก

ที่กำหนดแล้วจึงนำยอดขายที่เกิดขึ้นทั้ง3เดือนมารวมกันหลังจากรวมกันแล้วนะคะให้หารด้วยค่ะและจะได้ค่าพยากรณ์ของเดือนมกราคมค่ะเรามีตัวอย่างวิธีการทำหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักให้ดูดังตารางนี้ค่ะเดือนมกราคมยอดขายจริงเท่ากับ100เดือนกุมภาพันธ์ยอดขายจริงเท่ากับ85เดือนมีนาคมยอดขายจริงเท่ากับ90เดือนเมษายนยอดขายจริงเท่ากับ110แทนค่าด้วยสูตร FT เท่ากับวงเล็บเปิด W1 คูณ AT1 บวก W2 คูณ AT2 บวก W3 คูณ AT3 วงเล็บปิดหารซิกมา W เราสามารถแทนค่าได้ดังนี้นะคะ W1 เท่ากับ3คูณ90ยอดขายจริงของเดือนมีนาคมบวก W2 เท่ากับ2คูณ85ยอดขายจริงของเดือนกุมภาพันธ์บวก W3 เท่ากับ1คูณด้วย100ยอดขายจริงของเดือนมกราคมหารด้วย6เท่ากับ90ค่ะเดือนพฤษภาคมยอดขายจริงเท่ากับ131แทนค่าดังนี้ค่ะ3คูณ110บวก2คูณ90บวก1คูณ85หารด้วย6เท่ากับ 99.16 ค่ะเดือนมิถุนายนยอดขายจริงเท่ากับ120แทนค่าได้ดังนี้ค่ะ3คูณ131บวก2คูณ110บวก1คูณ90หาร6เท่ากับ 117.16 ค่ะเดือนกรกฎาคมยอดขายจริงเท่ากับ110แทนค่าคือ3คูณ120บวก2คูณ131บวก1คูณ110หาร6จะเท่ากับ122เดือนสิงหาคมยอดขายจริงเท่ากับ110แทนค่าคือ3คูณ110บวก2คูณ120บวก1คูณ131หาร6เท่ากับ 116.83 เดือนกันยายนยอดขายจริงเท่ากับ95แทนค่าดังนี้คือ3คูณ110บวก2คูณ110บวก1คูณ120หาร6เท่ากับ 111.66 เดือนตุลาคมยอดขายจริงเท่ากับ85แทนค่าดังนี้คือ3คูณ95บวก2คูณ110บวก1คูณ110หาร6เท่ากับ 102.50เดือนพฤศจิกายนยอดขายจริงเท่ากับ85แทนค่าดังนี้คือ3คูณ85บวก2คูณ95บวก1คูณ110หาร6เท่ากับ 92.50 และเดือนธันวาคมยอดขายจริงเท่ากับ80จะแทนค่าตามสูตรได้ดังนี้นะคะ W1 เท่ากับ3คูณ85ของยอดขายพฤศจิกายนบวก W2 เท่ากับ2คูณ85ยอดขายจริงของเดือนตุลาคมบวก W3 เท่ากับ1คูณด้วย95ยอดขายจริงของเดือนกันยายนหาร6ยอดขายพยากรณ์จะเท่ากับ 86.66 ดังตารางค่ะจากตารางนะคะเราจะเห็นได้ว่าการพยากรณ์โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักนั้นในความเป็นจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้มากดังนั้นการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักจึงต้องใช้ประสบการณ์และความชำนาญของผู้ทำการพยากรณ์เป็นสิ่งสำคัญค่ะสุดท้ายนี้ทั้งการหาค่าพยากรณ์แบบวิธีหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทค่าเวลา3เดือนและวิธีหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักจะทำให้ค่าเฉลี่ยที่ได้มีความแม่นยำมากขึ้นและความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการพยากรณ์ก็จะลดลงอีกด้วยนะคะหวังว่าทุกท่านที่ได้ลองทำการพยากรณ์ไปพร้อมๆกับแก้มจะเข้าใจวิธีการหาค่าเฉลี่ยที่แบบถ่วงน้ำหนักมากขึ้นนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเรื่องราวดีๆที่สาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนำเสนอนะคะสวัสดีค่ะ

0: พวกเราเป็นตัวแทนจากสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะ
1: วันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลงองค์การนะครับในหัวข้อแรกจะเป็นบทนำจะพูดในเรื่องของสถานการณ์ที่นำไปสู่การพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลงองค์การครับในหัวข้อที่2จะเป็นในเรื่องขององค์ประกอบหลักของการพัฒนาองค์การครับและหัวข้อที่3จะเป็นในเรื่องของปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาองค์การครับ
0: ในหัวข้อที่4นะคะเราจะพูดในเรื่องของกระบวนการพัฒนาองค์การนะคะและในหัวข้อที่5นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาองค์การนะคะหลังจากนี้เราไปเริ่มเรียนรู้ในแต่ละหัวข้อกันเลยนะคะ
1: เนื่องจากในปัจจุบันนะครับเกิดภาวะวิกฤตการณ์หลากหลายอย่างส่งผลกระทบต่อองค์การหลายๆองค์การเป็นอย่างมากเช่นสถานการณ์โควิด-19ความเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลส่งผลกระทบตั้งแต่โครงสร้างขององค์การรูปแบบการดำเนินงานสภาพแวดล้อมในการทำงานรวมถึงการทำธุรกิจระหว่างองค์การนะครับทำให้องค์การต้องเกิดการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงโครงสร้างองค์การอยู่เสมอเพื่อให้องค์การสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อไปได้และสามารถพัฒนาพนักงานควบคู่กับองค์การไปได้ด้วยครับในการพัฒนาองค์การนะครับทั้งผู้นำและบุคลากรจะต้องมีความเข้าใจในปัญหาอย่างแท้จริงเพื่อดำเนินการแก้ไขและพัฒนาได้ต่อไปนะครับควรมีการวางแผนสำรองไว้ใช้สำหรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับและที่ขาดไม่ได้คือการติดตามและประเมินผลนะครับเพื่อสำรวจว่าแผนสำรองที่ใช้ในการแก้ปัญหานั้นมีประสิทธิภาพมากเพียงใดควรแก้ไขและปรับปรุงเพิ่มเติมตรงส่วนไหนครับการพัฒนาองค์การคือกระบวนการที่เป็นระบบในการประยุกต์ใช้ความรู้จากหลากหลายศาสตร์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานภายในองค์กรนะครับและพัฒนาองค์การให้มีความพร้อมต่อสถานการณ์ในปัจจุบันและสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับในการพัฒนาองค์การนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงองค์การและการบริหารการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือการพัฒนาองค์การจะเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานโดยรวมครับและเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของนักทรัพยากรมนุษย์ส่วนการเปลี่ยนแปลงองค์การนะครับจะเป็นการปรับปรุงแก้ไขในระบบย่อยต่างๆขององค์การนะครับไม่ได้มองภาพรวมขององค์การเป็นหลักครับองค์ประกอบหลักขององค์การนะครับมีดังนี้ 1. มีพื้นฐานด้านสังคมศาสตร์ไม่ว่าจะพัฒนาองค์การในรูปแบบใดจะต้องมีการประยุกต์ใช้โดยการนำความรู้และหลักสังคมศาสตร์และมนุษยสัมพันธ์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามทิศทางที่ต้องการครับ2ครับให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมาชิกขององค์การหลักการที่ว่ามนุษย์ทุกคนมีความสามารถและต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีดังนั้นผู้บริหารจึงควรที่จะจัดโครงสร้างการทำงานรูปแบบการทำงานสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานรวมถึงโอกาสในความก้าวหน้าทางสายอาชีพเพื่อให้พนักงานได้พัฒนาตนเองอยู่ตลอดครับ3ครับเพิ่มความสามารถในการทำงานขององค์การนะครับในการพัฒนาองค์การนั้นจะต้องทำการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขและปรุงปัญหาต่างๆภายในองค์การนะครับตั้งแต่ระดับบุคคลระดับหน่วยงานเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นครับปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาองค์การนะครับมี4ปัจจัยดังนี้1โครงสร้างพื้นฐานขององค์การในรูปแบบต่างๆนะครับจะเริ่มตั้งแต่เครื่องมืออุปกรณ์ไปจนถึงเทคโนโลยีตลอดจนข้อมูลสารสนเทศที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นครับ2นะครับกระบวนการทำงานที่เป็นระบบระเบียบกระบวนการทำงานที่มีมาตรฐานชัดเจนมีขั้นตอนที่เหมาะสมมีการประเมินผลและมีการแก้ไขจุดบกพร่องได้อย่างทันท่วงทีครับ3ครับทรัพยากรมนุษย์นะครับทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกๆของทุกองค์การครับองค์การที่มีพนักงานที่มีศักยภาพจะช่วยส่งเสริมความสามารถขององค์การได้อย่างก้าวไกลและยั่งยืนครับ4นะครับเป้าหมายและนโยบายสิ่งสำคัญที่สุดขององค์การก็คือการมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีนโยบายที่มีประสิทธิภาพจะมีส่วนทำให้องค์การเกิดการพัฒนาได้อย่างรวดเร็วมีทิศทางและมีศักยภาพเพิ่มขึ้นครับ
0: กระบวนการพัฒนาองค์การนะคะกระบวนการพัฒนาองค์การจะมีทั้งหมดด้วยกัน4ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกจะเริ่มด้วยการวินิจฉัยองค์การนะคะการวินิจฉัยองค์การเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ผู้บริหารเลยนะคะการที่ผู้บริหารเนี่ยได้มองเห็นถึงปัญหาหรือว่าได้ตระหนักถึงปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือณปัจจุบันนะคะแล้วก็การที่ผู้บริหารเนี่ยได้มองเห็นถึงโอกาสที่จะสามารถพัฒนาองค์การต่อไปได้เนี่ยผู้บริหารก็จะต้องมอบหมายให้กับผู้ที่มีศักยภาพเพียงพอนะคะในการ

0: ศึกษาทำความเข้าใจค่ะแล้วก็สามารถอธิบายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณตอนนี้ได้นะคะเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับการมอบหมายนะคะได้ศึกษาและทำการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ต่างๆนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะเพื่อเสนอแนะถึงวิธีการแก้ปัญหาพร้อมกับวิธีการที่จะพัฒนาองค์การต่อไปได้ในอนาคตค่ะขั้นตอนที่2นะคะเป็นขั้นตอนของการกำหนดกลยุทธ์และการวางแผนองค์การค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนที่นำเอาข้อมูลจากการวินิจฉัยองค์การในขั้นตอนแรกนะคะมาปรับใช้ร่วมกับเทคโนโลยีนะคะเพื่อที่จะร่างแผนการปฏิบัติงานเพื่อที่จะให้งานเนี่ยสามารถทำแล้วบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้นะคะโดยในขั้นตอนนี้นะคะจะต้องมีการทำอย่างเป็นระบบระเบียบและเป็นแบบแผนนะคะโดยจะต้องคำนึงถึงคุณภาพโดยรวมขององค์กรนะคะและองค์กรนี้นะคะเมื่อทำได้บรรลุผลตามเป้าหมายแล้วเนี่ยก็จะสามารถสร้างผลงานที่เป็นรูปธรรมให้กับองค์กรค่ะขั้นตอนที่3นะคะเป็นขั้นตอนของการนำกลยุทธ์การพัฒนาองค์การไปประยุกต์นะคะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะจะมีความสำคัญมากเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าองค์การของเราเนี่ยจะประสบผลสำเร็จหรือล้มเหลวได้นะคะเพราะว่าหากการที่เรานำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ตรงกับสถานการณ์นะคะก็อาจจะทำให้แผนที่เราวางไว้เนี่ยไม่เป็นไปตามนั้นนะคะโดยในขั้นตอนนี้นะคะจะต้องมีการกำหนดภาระหน้าที่หรือแบ่งความรับผิดชอบอย่างชัดเจนนะคะทั้งในเรื่องของตารางกิจกรรมตารางเวลานะคะจะต้องมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนนะคะนอกจากนี้นะคะยังจะต้องมีการเตรียมพร้อมในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้การทำงานเนี่ยไม่มีอุปสรรคค่ะและเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะขั้นตอนที่4นะคะเป็นขั้นตอนของการประเมินการพัฒนาองค์การนะคะขั้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะสามารถติดตามหรือตรวจสอบผลที่เราได้ทำตามแผนงานมาเนี่ยค่ะว่ามันมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดสอดคล้องกับเกณฑ์หรือว่ามาตรฐานที่เราตั้งไว้มากน้อยเพียงใดค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะเราก็ยังจะได้รู้ว่าเราจะต้องแก้ไขหรือว่าปรับปรุงอย่างไรนะคะถึงจะได้ผลที่เราต้องการนะคะขณะเดียวกันนะคะก็ยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทีมงานด้วยค่ะเพราะว่าฟีดแบคที่ได้รับกลับมาเนี่ยก็สามารถนำไปพัฒนาองค์การได้ในอนาคตค่ะเครื่องมือการพัฒนาองค์การนะคะเครื่องมือการพัฒนาองค์การมีทั้งหมด4ระดับนะคะ1ก็คือเครื่องมือพัฒนาองค์การระดับบุคคลนะคะประกอบด้วยเครื่องมือการสร้างความตระหนักต่อตนเองค่ะก็คือการสร้างความตระหนักและรับรู้ถึงระดับอารมณ์ของตนเองได้ค่ะโดยที่การรับรู้ถึงระดับอารมณ์ของตนเองเนี่ยจะส่งผลต่อพฤติกรรมและกระบวนการความคิดหากเราไม่สามารถจัดการอารมณ์ของตนเองได้เนี่ยก็จะทำให้การทำงานขาดประสิทธิภาพค่ะเครื่องมือการฝึกอบรมและการพัฒนาการฝึกอบรมและการพัฒนาอาจเกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือเกิดจากสื่อการเรียนการสอนหรือจะเป็นสภาพแวดล้อมรอบตัวก็ได้ค่ะเครื่องมือการประเมินผลงานแบบ360องศานะคะเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแบบรอบด้านนะคะและก็ประเมินในทุกๆด้านด้วยค่ะสามารถเปิดโอกาสให้กับผู้อื่นได้ประเมินตัวเราเองและเปิดโอกาสให้เราประเมินตัวเราเองด้วยค่ะโดยเราจะนำข้อดีต่างๆหรือข้อเสียคำติชมต่างๆไปพัฒนาให้ดีขึ้นค่ะระดับที่2คือเครื่องมือการพัฒนาองค์การระดับกลุ่มประกอบด้วยกระบวนการสร้างทีมงานเป็นการพัฒนาทีมงานหรือสมาชิกร่วมงานให้สามารถทำงานได้เป็นทีมและสามารถทำงานร่วมกันได้ค่ะกระบวนการสะท้อนนะคะเป็นกระบวนการที่สะท้อนทั้งตัวเองและทีมงานถึงพฤติกรรมในเชิงลึกเพื่อที่เราเนี่ยจะได้นำเอาพฤติกรรมที่ดีเนี่ยไปพัฒนาและปรับใช้ให้ดีขึ้นค่ะระดับที่3นะคะเครื่องมือการพัฒนาองค์การระดับปฏิบัติงานนะคะประกอบด้วยการบริหารคุณภาพโดยรวมนะคะโดยการบริหารคุณภาพโดยรวมจะต้องคำนึงถึงคุณภาพเป็นสำคัญนะคะซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนทุกระดับในองค์การค่ะการปรับรื้อระบบนะคะก็คือการที่จะต้องปรับรื้อระบบใหม่ในองค์การทั้งหมดนะคะแล้วนำระบบที่เราทำการปรับปรุงและพัฒนาเนี่ยไปใช้แทนนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องตามให้ทันการเปลี่ยนแปลงต่อการแข่งขันในอนาคตและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาค่ะการเปรียบเทียบองค์การตนเองกับองค์การชั้นนำนะคะเป็นการนำเอาองค์การที่เราทำงานอยู่เนี่ยไปเปรียบเทียบกับองค์การที่มีชื่อเสียงมากกว่าหรือว่ามีผลงานที่ดีกว่าเรานะคะแล้วนำผลที่เปรียบเทียบได้เนี่ย นำมาปรับปรุงพัฒนาองค์การของเราให้ดีมากขึ้นค่ะระดับที่4นะคะเป็นการพัฒนาองค์การระดับองค์การนะคะประกอบด้วยองค์การแห่งการเรียนรู้นะคะเป็นการยกระดับความรู้ของตนเองและของผู้อื่นค่ะทั้งในด้านของ EQ และ IQ ในเรื่องของความรู้รอบตัวหรือแม้กระทั่งอารมณ์นะคะและยังเป็นการสังเกตอารมณ์ของผู้อื่นหรือของตนเองเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการทำงานร่วมกันในอนาคตด้วยค่ะสุดท้ายนะคะเป็นการดำเนินกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ระดับใหญ่นะคะหรือเป็นการโต้ตอบหรือก็คือการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นกันค่ะอาจจะมาในรูปแบบของการประชุมหรือการสัมมนากันนะคะเพื่อให้สมาชิกทุกคนในองค์การนะคะได้มีปฏิสัมพันธ์กันหรือว่าได้พูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะซึ่งต่อจากนี้นะคะเรามีกรณีศึกษาในเรื่องของการพัฒนาองค์การของบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนมาให้ได้รับชมกันค่ะ
1: ก็บริษัทสยามแมคโครนะคะอยู่ในเมืองไทยมา32ปีแล้วนะคะปีนี้เป็นปีที่33ที่เราดำเนินธุรกิจในประเทศไทยนะคะธุรกิจของแมคโครเนี่ยมีอยู่ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะอีก4ประเทศนะคะทั้งหมด7สาขาในต่างประเทศที่ประเทศไทยเรามี146สาขานะคะเพราะนั้นทั้งหมดในตอนนี้เราก็มี153สาขาแล้วทั้งหมดธุรกิจของเราหลักๆเนี่ยก็คือจำหน่ายสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการร้านอาหารร้านโชว์หวยอันนี้เป็นลูกค้ากลุ่มสำคัญของแมคโครเลยนะคะองค์กรก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองไปตลอดเวลานะคะส่วนหนึ่งของการพัฒนาองค์กรก็คือการพัฒนาคนนะคะเพราะว่าคนถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนองค์กรให้เจริญเติบโตก้าวหน้าไปได้นะคะองค์กรจะเจริญเติบโตก้าวหน้าหรือว่าจะไม่เจริญเติบโตนะคะจะถอยหลังก็ขึ้นอยู่กับว่าบุคลากรหรือพนักงานที่เป็นองค์ประกอบในองค์กรเนี่ยมีความแข็งแกร่งมีความสามารถแค่ไหนแล้วก็ต้องมีคุณธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะในเรื่องของการพัฒนาคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองของดิฉันในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้บริหารของแมคโครก็คือว่าเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองไปตามสถานการณ์ภายนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของลูกค้าอย่างปัจจุบันเนี่ยลูกค้ามีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อก่อนนี้ลูกค้าก็ชอบไปเดินซื้อสินค้าในสาขานะคะส่วนใหญ่เราก็จะต้องขยายสาขาให้มากทำยังไงให้ไปใกล้ลูกค้ามากขึ้นการเดินทางจะได้สั้นลงลูกค้าจะได้เข้ามาที่ร้านง่ายวันนี้สังคมแล้วก็รูปแบบการใช้ชีวิตของคนทั่วไปก็เปลี่ยนไปนะคะทุกคนคุ้นเคยกับการใช้โทรศัพท์มือถือคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะคะคุ้นเคยกับการใช้โซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นรูปแบบของการซื้อขายปัจจุบันก็เปลี่ยนแปลงไปวันนี้เราก็เปิดช่องทางในการที่จะให้ผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการเนี่ยสั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ได้และนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาองค์กรเนี่ยเราต้องดูปัจจัยภายนอกนะคะดูว่าสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของตลาดเนี่ยไปทางไหนนะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เราจะต้องพัฒนาให้รวดเร็วทันความต้องการของผู้บริโภคอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวพนักงานเองนะคะพนักงานเนี่ยนะคะเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรแต่ที่สำคัญคือทำยังไงให้พนักงานรักองค์กรแล้วก็มีเป้าหมายมีกลยุทธ์ที่มุ่งไปในทางเดียวกันอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อก่อนนี้คนยุคเก่าๆนะคะเจเนอเรชันที่อายุสัก 60-70 ปีเป้าหมายในการทำงานเขาอาจจะต้องการเป็นผู้บริหารสูงสุดในองค์กรนะคะวันนี้เด็กยุคใหม่ถ้าไปถามเขาอาจจะมีเป้าหมายที่ต่างไปจากคนเมื่อสมัยอายุ 60-70 ปีก่อนเพราะนั้นเราเองก็ต้องเข้าใจแต่ละเจเนอเรชันหรือแต่ละรุ่นของพนักงานว่าเขามีเป้าหมายในชีวิตยังไงเราจะพัฒนาองค์กรได้ดีก็ต้องทำให้สิ่งที่เราทำงานร่วมกับพนักงานแต่ละยุคแต่ละรุ่นเนี่ยนะคะตอบโจทย์ชีวิตของเขาด้วยนะคะเพราะนั้นองค์กรก็ประกอบทั้งเรื่องของการพัฒนาธุรกิจพัฒนาเทคโนโลยีขององค์กรให้ปรับเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปและขณะเดียวกันก็ต้องเข้าใจว่าบุคลากรหรือคนที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเนี่ยนะคะมีความต้องการยังไงแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับทุกปัจจัยที่พูดถึงค่ะ ื่องของโควิดนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับทุกๆองค์กรนะคะธุรกิจค้าปลีกค้าส่งอย่างแมคโครเนี่ยได้รับผลกระทบเยอะมากนะคะประการแรกที่อยากจะกล่าวถึงก็คือเรื่องของการที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจในช่วงโควิดนะคะช่วงโควิดเนี่ยต้องบอกว่าแรกๆเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนกลัวนะคะโดยเฉพาะผู้บริโภคพอได้ค่ะมีคนติดที่ไหนคนติดไปเดินที่ห้างไหนก็จะระมัดระวังมากบางทียอดขายหรือคนมาเดินในสาขาอาจจะตกไปอย่างมีนัยยะสำคัญมากอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เราจะต้องสื่อสารนะคะทำให้เกิดความมั่นใจผู้บริโภคมั่นใจว่าเราเนี่ยมีมาตรการป้องกันอย่างดีเรื่องของการทำความสะอาดเรื่องของสุขอนามัยในสาขาอันนี้เป็นเรื่องแรกที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะในเรื่องของการจัดการบริหารธุรกิจในช่วงที่เป็นโควิดเรื่องที่สองก็คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะคะเมื่อก่อนนี้ทุกคนอยากจะมาเดินที่สาขามาซื้อของก็รู้สึกว่าได้ใช้เวลาพักผ่อนไปด้วยแต่จริงๆแล้วพอช่วงโควิดมาคนก็กลัวการมาเดินในสาขาเพราะว่าอาจจะเปิดโอกาสให้ตัวเองติดเชื้อได้มากขึ้นก็มีการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้นเราต้องมีการปรับเปลี่ยนองค์กรเยอะนะคะมีการพัฒนาบุคลากรให้ทำงานดิจิทัลได้เก่งขึ้นนะคะสมมติยกตัวอย่างวันหนึ่งสาขาหนึ่งอาจจะเคยมีแค่100ออเดอร์ช่วงโควิดมาจำนวนอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น500ออเดอร์ต่อวันเพราะฉะนั้นองค์กรก็ต้องปรับเปลี่ยนเรื่องของสกิลหรือความรู้ความสามารถของพนักงานนะคะที่มีแล้วก็จำนวนพนักงานที่มีให้ตอบโจทย์กับธุรกิจที่มันเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะจากการผลักดันของโควิดนะคะอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการดูแลพนักงานให้ปลอดภัยนะคะช่วงนี้เราก็ยังอยู่ในช่วง work from home กันอยู่เลยพนักงานที่สาขาเนี่ยก็จะต้องดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเพราะว่าเราคงไม่สามารถให้พนักงาน work from home ได้ถ้าทำงานที่สาขานะคะก็ต้องป้องกันแทนที่เมื่อก่อนนี้มาทำงานก็มากันปกติปัจจุบันเนี่ยทุกคนจะต้องถูกตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างานนะคะต้องสวมหน้ากากเรามีเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องมือจับว่าในสาขาพนักงานทุกคนสวมหน้ากากไหมนะคะกล้องนี้จะสามารถจับแล้วก็ดีเทคได้ว่าคนไหนเอาหน้ากากลงนะคะคนไหนไม่ใส่หน้ากากอันนี้ก็เป็นส่วนช่วยทั้งตัวพนักงานเองแล้วก็ช่วยเพื่อนพนักงานคนอื่นให้ปลอดภัยแล้วก็ช่วยให้ลูกค้าปลอดภัยด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการเอาเทคโนโลยีมาใช้แล้วก็เป็นการที่พนักงานต้องปรับเปลี่ยนลักษณะการใช้ชีวิตของตัวเองในที่ทำงานให้มันเหมาะกับยุคสมัยของโควิดนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนนะคะพูดไปแล้วเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตของพนักงานที่ปรับเปลี่ยนเรื่องเทคโนโลยีนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่บริษัทเอามาใช้มากในช่วงของโควิด work from home เนี่ยถ้าเราไม่มีเทคโนโลยีที่ดีใช้ทีมไม่เป็นใช้ซูมไม่เป็นอันนี้ก็คงไม่ประสบความสำเร็จนะคะทุกวันนี้เราใช้กันอย่างเคยชินมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องการที่เรามีแผนกที่ดูแลเรื่องเทคโนโลยีพวกนี้เอาอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาให้พนักงานทุกคนได้ใช้แต่ที่สำคัญมีอุปกรณ์ถ้าเราใช้ไม่เป็นก็คงไม่มีประโยชน์พนักงานทุกคนก็ต้องได้รับการอบรมนะคะทำเทรนนิ่งอันนี้ก็เป็นส่วนของการพัฒนาองค์กรที่สำคัญอบรมให้พนักงานทุกคนใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเป็นจะได้ใช้ชีวิตประชุมที่บ้านได้ work from home ได้อันนี้ก็เป็น 3-4 ส่วนหลักๆที่เราเชื่อว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะจากผลกระทบของโควิดค่ะก็เราเชื่อว่านะคะหลังโควิดเนี่ยจะไม่มีอะไรที่กลับไปเป็นเหมือนเดิมนะคะเราจะมี normal ใหม่ที่เป็น new normal ที่เขาเรียกว่าปกติแบบใหม่นะคะก็คืออนาคตเราอาจจะยังต้องป้องกันตัวเองนะคะดูแลตัวเองเรื่องสุขอนามัยตลอดนะคะเพราะฉะนั้นการทำงานแบบอยู่บ้านบ้างมาทำงานที่ออฟฟิศบ้างเราก็ต้องทำให้ได้ประโยชน์ได้ประสิทธิภาพดีเหมือนกับทุกคนมาเจอกันนะคะเพราะนั้นดิฉันมองว่าการพัฒนาองค์กรไปในอนาคตเนี่ยเราต้องให้พนักงานปรับเปลี่ยนตัวเองพัฒนาตัวเองได้นะคะตอบโจทย์กับสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆนะคะการทำฝึกการฝึกอบรมก็คงไม่สามารถคาดหวังว่าจะเอาพนักงานทุกคนมานั่งรวมกันในห้องประชุมแล้วก็อบรมทีเป็นร้อยคนความเสี่ยงมันจะสูงในการติดเชื้อนะคะตอนนี้เราต้องเริ่มพัฒนาเรื่องของ M learning M คือ mobile ทำยังไงจะเรียนรู้จากโทรศัพท์มือถือได้ M learning E learning

0: ระบบการพัฒนาองค์กรผ่านการทำอบรมและฝึกพนักงานเนี่ยนะคะต้องเปลี่ยนรูปแบบไปแล้วนะคะไม่ใช่แค่ฟิสิคอลไม่ใช่แค่ออนไซต์แต่ว่าต้องสามารถทำได้แม้พนักงานอยู่ที่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องระบบเทคโนโลยีพวกนี้ต้องเข้ามาช่วยทำยังไงให้มั่นใจว่าพนักงานได้อบรมจริงๆได้เทรนจริงๆไปเรียนรู้แล้วมันมีระบบในการจับในระบบในการจัดตารางเวลาและระบบในการเก็บคะแนนอะไรพวกนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยซึ่งเป็นส่วนของการพัฒนาองค์กรหลังจากการเกิดโควิดนะคะค่ะหลักการโดยรวมเนี่ยก็ควรเหมือนกันนะคะคือว่าหลายๆอย่างเนี่ยเราเริ่มที่ประเทศไทยก่อนลองแล้วก็พบว่ามีบางจุดที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขเราก็ทำการปรับปรุงแก้ไขแล้วเราก็เอาแนวคิดหรือวิธีการที่เป็นภาพใหญ่ที่เราทำสำเร็จแล้วในประเทศไทยเนี่ยส่งไปปฏิบัติที่ต่างประเทศด้วยนะคะสาขาต่างประเทศเนี่ยก็จะได้ใช้รูปแบบในการทำงานรูปแบบในการพัฒนาองค์กรที่คล้ายคลึงกันเพียงแต่ว่าบางกรณีเนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ท้องถิ่นนะคะอันนี้ก็ทำโดยตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของการสื่อสารกับท้องถิ่นรูปแบบการสื่อสารแต่ละประเทศไม่เหมือนกันบางประเทศชอบใช้ทีวีบางประเทศก้าวหน้าหน่อยตอนนี้เขาก็สื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียทุกคนมีโทรศัพท์มือถือชอบสื่อสารผ่าน LINE ผ่าน Facebook ความพัฒนาหรือว่าปริมาณในการสื่อสารรูปแบบการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อต่างๆเนี่ยเปลี่ยนไปในแต่ละประเทศนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าต้องอนุญาตให้แต่ละประเทศมีการพัฒนาหรืออะแดปต์ของตัวเองได้นะคะโดยหลักการแล้วองค์ประกอบใหญ่หรือเนื้อหาแนวความคิดคอนเซปต์หลักจะมาจากเมืองไทยส่วนต่างประเทศก็จะใช้แนวคิดเดียวกันเป็นหลักแต่ว่าปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ของแต่ละประเทศเพื่อให้เหมาะกับผู้บริโภคนะคะเหมาะกับผู้ฟังผู้รับการสื่อสารในแต่ละประเทศค่ะ
1: สำหรับการเรียนรู้เนื้อหาเรื่องการพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลงในวันนี้นะคะเราก็สามารถนำไปประยุกต์และปรับใช้ให้เข้ากับธุรกิจทั้งธุรกิจขนาดใหญ่ขนาดกลางหรือแม้แต่ธุรกิจ SME ก็ได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนนะคะในฐานะตัวแทนสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่คอยติดตามรับชมเราตั้งแต่ต้นจนจบนะคะสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนนะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย
2: เอาล่ะฮะวันนี้เรามาเจาะลึกกันถึงเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้ากันเลยดีกว่านะฮะเป็นชิ้นๆไปเลยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเวลาที่อยู่ในบ้านเนี่ยมันก็จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลากหลายใช่ไหมไม่รู้จะดูชิ้นไหนดีวันนี้เรายกชิ้นใหญ่ๆมาดูกันเรามาเริ่มจากชิ้นใหญ่ที่เล็กสุดในนั้นก่อนละกัน
3: ชิ้นใหญ่ที่เล็กสุด
2: ที่บอกว่าใหญ่ไม่ใช่เรื่องของขนาดแต่เป็นเรื่องของ
4: อันตราย
2: อันตรายก่อนอื่นสวัสดีพี่แน่ก่อน
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
2: นี่ผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าจาก PEA นะฮะอยู่กับเราตลอดเลยนะฮะเครื่องนี้สำคัญตรงที่ว่าอันตรายอันตรายยังไงเวลาไฟฟ้าอยู่กับน้ำแล้วก็มาสัมผัสตัวอันตรายไหมล่ะ

0: ันตราย
1: เออมันเกิดรั่วเกิดอะไรขึ้นมาเต้นอยู่ในห้องน้ำคนเดียวสนุกแย่เลยเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องน้ำอุ่นมันยังไงพี
2: ่ก็ต้องเท้าความก่อนนะ
1: จ้ะ
2: ร่างกายคนเราเนี่ยจะมีความต้านทานประมาณ 200,000 ถึง 500,000 โอห์มยิ่งความต้านทานสูงเรายิ่งกันไฟได้เยอะ
1: ใช่
2: หลักการง่ายๆเลยแต่ถ้าโดนน้ำเมื่อไหร่หรือเปียกตัวเหงื่อเมื่อไหร่เนี่ยจะเหลือแค่พันโอห์ม
1: มันกระจอกเยอะมากนะ
2: ใช่จากหลักแสนใช่ไหมครับ
1: กระจอกเยอะเลย
2: จากหลักแสนจะเหลือแค่พันทำไมถึงมีข่าวทำไมถึงมีคำพูดว่าตัวเปียกอย่าถอดปลั๊กหรือใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
1: ค่
2: ะนี่คือผลครับว่า
3: อันตรายมากจริงๆ
2: ทีนี้ปุ๊บพอเราเห็นเครื่องทำน้ำอุ่นครับสังเกตไหมมันเขียนว่าควรติดตั้งสายดินเพราะนี่ใช่ไหมอ
3: ันตรายถึงชีวิต
2: ควรติดตั้งสายดิน
1: เฮ้ยโอ้โหเป๊ะเลยใช่ๆติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์ติดเง
2: ินจริงๆครับแล้วเขารู้ได้ไงว่าติดตั้งหรือยังล่ะ
1: ครับ
2: มันมีปุ่มเทสอยู
1: ่อ๋ออ
2: ๋อทุกเครื่องแอร์ปุ่มเทส
1: กด
2: ปุ๊บแล้วมันบีบแปลว่าใช้งานได
1: ้เฮ้ยผมกดเล่นตลอดเลย
2: นั่นแหละตัวนั้นถ้ามันบีบอะไรปุ๊บแล้วอย่าลืมเก็บกลับด้วยนะ
1: เอาลืม
2: ตัวบีบนะต้องเก็บกลับด้วยนะเพราะได้รู้ว่ามันเทสใช้งานแล้ว
1: ต้องเก็บกลับด้วย
2: แล้วใช้งานเราทุกการใช้งานเทสทุกครั้งก็ยิ่งดี
1: กดเทสหน่อย
2: ครับผม
1: อันนี้ชิ้นแรกเรื่องอันตรายแล้วก็มีปุ่มกดเทสอย่าลืมกดเทสกันแล้วก็อย่าลืมกดกลับด้วยจะได้ใช้งานได้ต่อไป
2: ใช่ครับผม
1: โอเคชิ้นแรกคือเครื่องทำน้ำอุ่นชิ้นที่สองเราอยากพูดถึงตู้เย็นตู้เย็นนี่ก็เป็นตัวนึงที่รู้สึกว่าโอ้โหมันดูน่าจะเปลืองไฟมันนะ
2: คือจริงๆตู้เย็นหลักการจริงไม่ค่อยเปลืองไฟเท่าไหร่คร
1: ับอ๋อเหร
2: อแต่ที่เราเปลืองไฟบ่อยเพราะอะไรรู้ไหมพวกความลังเลของเราวันนี้จะกินอะไรดีนะเปิดบ่อยๆเนี่ยคือตู้เย็นเนี่ยมันถูกตั้งมาคือว่าเนี่ยตอนนี้เราต้องการอุณหภูมิสมมติ100องศาเลย
1: 100องศาเลย
2: 100องศาเลยถ้าเราเปิดบ่อยอุณหภูมิภายนอกเข้าไป
1: อ
2: ุณหภูมิข้างในก็ร้อน
1: เกิดการผันผวนทั้งระบบเกิดขึ้น
2: เครื่องคอมเพรสเซอร์ของตู้เย็นเนี่ยก็ต้องทำงาน
1: เพื่อปรับอุณหภูม
2: ิถูกต้องเพื่อความเย็นกลับเข้ามา
1: โอเค
2: เนี่ยแล้วเราเปิดบ่อยก็เปลืองไฟ
1: อ๋อการพยายามเอาอุณหภูมิกลับมาให้คงที่นี่แหละ
2: ทำ
1: ให้เสียพลังงาน
2: ถูกต้อง
3: คือปิดค้างไว้เฉยๆนี่ก็คือแทบจะไม่ได้
2: แทบจะไม่
3: เป
2: ิ
3: ด
2: ครับ
3: เปิดมันก็
2: สังเกตถ้าเรามีสัญลักษณ์เบอร์5ครับเขาเขียนชัดเจนว่าประมาณ300กว่าวัตต์เอง
1: อ๋ออ
2: ่าครับไม่เยอะเลย
1: ท่านจะมีต่อปีแล้วต่อปีกี่บาท
2: ใช่ถูกต้องครับนั่นคือเปิดไว้เฉยเลยแช่ไว้เฉยคุณไม่ต้องเสียเลยก็เท่านั้น
1: แต่มันไม่มีใครใช้ตู้เย็นแล้วปิดไว้ตลอดกาลนะฮะ
3: มันก็ต้องเป
1: ิ
3: ด
1: ต้องเก็บอะไรมาครับประทานบ้าง
2: ใช่ครับอันนี้ก็ถูกต้องครับผม
1: เพราะฉะนั้นการเปิดแต่ละครั้งก็อยากให้จะวางแผนการเปิดให้ดี
3: วางแผนการเปิด
1: เฮ้ยพูดจริงเว้ย
3: จะหยิบอะไรบ้าง
2: จริงครับประหยัดไฟได้จริงนะ
1: ตู้เย็นเนี่ยเวลาวางเนี่ยควรจะวางยังไง
2: คือตู้เย็นสมัยเนี้ยคืออย่างเดียวที่ผนังเลย
1: เออบางคนอุ้ยมันเกะกะไม่สวยตอนที่ผนัง
2: แล้วถ้าปลอดโปร่งยิ่งดีเพราะการระบายอากาศของตัวอย่างที่บอกครับว่าถ้าอุณหภูมิมันไม่ถึงเนี่ยตัวพัดลมหรือตัวระบายอากาศมันจะดันออกมาถ้ามันอยู่ในอบเกินไปเนี่ยมันก็ระบายได้น้อยเหมือนเราอยู่ที่พี่โล่งครับเราปลอดโปร่งไหมแต่ถ้าเราดูแคบๆแบบมันก็ความร้อนอยู่สะสมตรงนั้นแหละมันก็ระบายออกไม่หมด
1: ระบายออกไม่ได้
2: ใช่มันก็ยิ่งเปลืองไฟหนัก
1: เลยทำให้รอบๆมันร้อน
2: ใช่
3: แผงที่เขาระบายคือมันอยู่ข้างหลัง
2: ใช่ครับข้างหลังครับถูกต้อง
3: มันก็เลยต้องมีสเปซ
1: ถูกต้อง
3: ให้มันได้ออกไป
2: เวลาเราแกะตู้เย็นเนี่ยในกล่องจะเขียนชัดเจนเลยว่าให้อย่าให้ชิดผนังเกินไป
1: มันเท่าไหร่นะ10-20 เซน
2: ประมาณ20 เซน
1: เออจำได้ว่า20 เซนคือจริงออฟเซต20 เซนทุกด้านจะดี
2: ใช่ครับ
1: มันก็ข้างๆด้วยเพราะข้างก็
3: ไม่ค่อยมีใครทำ
2: ใช่
1: คือวางชิ้นดีกว่าพื้นที่อะไรเงี้ยเป็นเรื่องการทำงานที่มันจะได้ประสิทธิผลมากขึ้น
2: ความปลอดภัยหลายอย่างด้วยครับตอนนี้ครับผม
1: ไปดูแอร์กันดีกว่าแอร์นี่มันมีฟังก์ชันยังไงทำงานยังไงฮะ
2: คือแอร์เนี่ยหลักการง่ายๆคือมันพยายามปรับอุณหภูมิที่เราตั้งไว
1: ้
2: ในสมมติเราอยู่ในห้องเราตั้ง25องศา
1: เราอยากให้อุณหภูมิ25
2: องศาแอร์ก็จะทำการดูดลมออกไป
1: ดูดลมร้อนออกไป
2: ที่คำว่าคอมเพรสเซอร์ที่เราอยู่ที่ระเบียงครับนั่นคือพัดลม
1: คอยร้อนนะ
2: คอยร้อนคือดูดลมรวมทั้งออกไปแล้วเครื่องที่ความเย็นของตัวแอร์จะเป่าลมเย็น
1: คอยเย็นเป่าลมเย
2: ็
1: นออกมา
2: ถ้าอุณหภูมิถึง25องศาตัวคอมเพรสเซอร์จะหยุด
3: ค่ะ
1: แปลว่าเงียบ
2: ใช่เวลาเราซื้อแอร์มันเขียนชัดเจนว่าอ่ะ 7,500 วัตต์หรือ 7,000 วัตต์แล้วกันมันจะเขียนชัดเจนแปลว่าอะไร 1,000 วัตต์เนี่ยใช้งานต่อเนื่อง1ชั่วโมงคิดค่าไฟ1หน่วย
1: แล้ว 7,000 วัตต์ก็
2: ประมาณ7หน่วยต่อชั่วโมง
1: ชั่วโมงก็7หน่วย
2: แต่คำว่าชั่วโมงเนี่ยคอมเพรสเซอร์ไม่ได้เดินตลอดเวลา
1: อ๋อใช
2: ่มันเดินประมาณสัก10นาที
1: ก็หยุดเพราะว่าอุณหภูมิในห้องได้แล้ว
2: ได้แล้วก็หยุด
1: ถ้าอุณหภูมิมันเสียไปอีก
2: เกิดการ ถูกอีกก็เดินไปทีนี้เรามีความสงสัยที่ว่าเฮ้ยทำไมใช้ไฟเดือนนี้กับเดือนที่แล้ว
1: มันค่าไฟไม่เท่ากัน
2: ทำไมเพราะอุณหภูมิภายนอกที่อยู่รอบห้องนะครับบางครั้งอาจจะเปิดหน้าต่างก็ได
3: ้
2: หน้าต่างปุ๊บแดดเข้ามาร้อนไหมเห็นไหมครับเนี่ย
1: คือมันอยู่ที่อุณหภูมิตั้งต้นของห้องเท่าไหร
2: ่ใช่ใช่ไหมครับถูกต้อง
1: แล้วจริงทิศของการวางห้องนั้นมีผลไหม
2: มี
1: เพราะว่าผนังด้านทิศใต้ด้านทิศตะวันตกรับแดดทั้งวัน
2: ถูกต้องครับ
1: กว่าแอร์จะรีดอุณหภูมิในผนัง

0: ไง
1: คอมเซอร์ก็เดินตลอดเวลา
0: โอ้โหทำงานหนักเลยนักเรียนผมว่าทำไมถึงได้เย็นช้า
1: ใช่
0: แอร์เนี่ยต้องติดตั้งยังไงติดตั้งติดหน้าต่างป่ะฮะ
1: คือจริงๆอ่ะจริงๆตัวแอร์เนี่ยติดตั้งที่เราสะดวกจริงๆนะแต่ถ้าใกล้ตัวที่เราวางคอมเพรสเซอร์ครับจะประหยัดในการติดตั้งมากกว่าผมมองแบบนี้เพราะท่อน้ำในการลำเลียงหรือตัวระบายน้ำออกไปเนี่ยที่เราเห็นเวลาเปิดแอร์แล้วน้ำหยดเนี่ยนั่นคือระบายคอยเย็นออกไป
0: ตัน
1: ใช่ครับนั่นแหละครับนี่เป็นผลว่าเราต้องอยู่ใกล้มากที่สุดเพื่อประหยัดในการติดตั้งและค่าใช้จ่ายหลายๆอย่าง
0: ครับ
1: จริงๆอ่ะสำคัญที่สุดนะถ้าบ้านคุณหรือพื้นที่อยู่อาศัยคุณมีร่มไม้นะประหยัดไฟได้เยอะเลย
0: อันนี้
1: ชัดเจนเลยนะครับ
0: มันช่วยกรองแสงแดด
1: ใช่มันร่มในร่มใช่ครับผม
0: เทแสงไป
1: ใช่ครับนี่สำคัญเลย
0: คร
1: ับผม
0: อันนี้ก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าหลัก3ชิ้น
1: ใช่ครับผม
0: ค่าไฟที่มันค่าไฟของประเทศเราเนี่ยเขาคิดยังไงพี่
1: คือหลักการค่าไฟอ่ะไปคิดเหมือนอัตราก้าวหน้าผมเปรียบเทียบง่ายๆครับเป็นโลกกลมๆแล้วกันเช่นว่ากำหนดว่า1-50หน่วยคิด2บาท
0: โอเค
1: 51หน่วยถึง100หน่วยคิด3บาท
0: แพงขึ้น
1: แพงขึ้นทีนี้ปุ๊บถ้าสมมุติว่าคุณใช้ไฟไป70หน่วยล่ะคิดยังไงคิด50หน่วยแรกอ่ะ2บาท
0: 2บาท
1: ไอ้ที่มันเกินมาคือ
0: 20
1: 20ประมาณ20หน่วยไอ้19หน่วยนั่นน่ะคิด3บาท
0: ก
1: ็คือว่าอะไร
0: ยิ่งใช้เยอะยิ่งแพง
1: ถูกต้อง
2: แต่เขาคิดแค่ส่วนที่เกินมา
1: ที่เกินมา
2: ส่วนที่ไม่เกินคิดราคาเท่าเดิมไป
1: ถ้าสมมติว่าสมมติ300หน่วยขึ้นไปก็คิดเท่านี้เลยเรทนี้เลย
0: เข้าใจแล้ว
1: ไม่ใช่บอกว่าคุณใช้ไฟ700หน่วยคุณจะเสียเรทหมดเลยไอ้แรกๆคุณเสียหลังๆมาที่คุณเกินคุณต้องคิดเรท
0: ขั้นบันไดคุณ
1: ขั้นบันได
0: คุณผู้ชมเข้าใจนะขั้นบันได
1: ภาษีเหมือนภาษีครับภาษีอัตราก้าวหน้ายิ่งใช้สูงคุณก็ยิ่งจ่ายค่าไฟแพง
0: เพราะฉะนั้นก็มันก็แปลว่าประหยัดเถอะ
2: ประหยัดก็ดีก็ประหยัดไปหลายอย่างเลย
0: นะทั้งตัวคูณด้วยนะตัวคูณน้อยลงอะไรเงี้ยก็
2: เปลืองทีก็เปลืองกันเป็นแบบทองคูณแบบปุ๊บๆอย่างนี้เลย
0: เพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราก็ได้บอกวิธีการประหยัดไฟในเบื้องต้นทางกายภาพเนาะวันนี้เต็มอิ่มเลยเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะทุกชิ้นที่หลักในบ้านเรานะฮะทั้งเรื่องการติดตั้งตำแหน่งการติดตั้งการทำงานต่างๆรวมถึงเรื่องของค่าไฟด้วย
1: ใช่ครับ
0: ฮะคิดไปสักหน่อยก็ดีว่าค่าไฟแพงมากนะฮะแล้วก
2: ็
0: จริง
2: ๆเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคือแบบตกใจอ่ะ
0: ดีนะ
2: อากาศมันร้อนด้วยอะไร
0: ถูกต้องอย่างที่พี่นัทบอกเลย
2: ประหยัดได้ก็ประหยัด
0: ทำตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญจาก PA ดีที่สุดนะฮะขอบคุณพี่นัทมากนะฮะ
3: ขอบค
0: ุ
3: ณคร
0: ับ
4: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับไม่ว่าปัญหาเล็กปัญหาใหญ่นะฮะสามารถส่งมาได้ในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านได้เลยนะครับปัญหาที่ส่งเข้ามากรุณาส่งรูปมาด้วยนะครับจะได้เห็นได้ชัดเจนแล้วก็แก้ได้ถูกจุดนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10:00 ถึง 10:30 ทางอมรินทร์ TV HD ช่องสายของหัวเราะอะไรมั้ง
2: เรียบร้อยจังเลยวันนี
4: ้ก็เรียบร้อยมาก
2: นั่งเรียบร้อยแล
4: ้
2: วเร
4: ีย
2: บร้อย
4: วันนี้ผมน้องน้ำทิพย์รายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดี
5: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ปัญหาพฤติกรรมเนี่ยเกิดได้จากอะไรนะคะก็เกิดเนื่องมาจากว่าบางทีสารสื่อประสาทในสมองของน้องหมาเนี่ยแหละมันผิดปกติไปแล้วก็ทำให้เขาอาจจะมีพฤติกรรมที่มีความวิตกกังวลสูงหรือว่าอาจจะมีปัญหาเช่นก้าวร้าวผิดปกติยกตัวอย่างเช่นน้องหมาที่

กลัวเสียงพลุกลัวเสียงดังกลัวเสียงฟ้าร้องโอ้ยพอเสียงฟ้าร้องมาปุ๊บน้องหมาวิ่งจู๊ดมาหาเราเลยแล้วก็มาให้เราปลอบนะคะแล้วก็หอบมากกลัวมากไม่กล้าไปที่ไหนเลยบางตัวเนี่ยที่แย่หน่อยก็คือวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาสัตวแพทย์ปัญหาที่เราเจออีกก็อย่างเช่นว่าก้าวร้าวนะคะดุกับเจ้าของโอ้โหพอเจ้าของจะไปจับปุ๊บหันมากัดเลยหรือว่าเราทำของตกอยู่ที่พื้นกำลังจะก้มไปเก็บปุ๊บนะคะเขาก็วิ่งเข้ามากัดเราแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดปกตินะคะอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เราจะเจอได้ก็อย่างเช่นน้องหมาที่เขาไม่สามารถจะแยกจากได้เลยบางตัวเนี่ยก็จะเดินตามเจ้าของทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ในห้องนอนอยู่ในครัวหรือแม้กระทั่งห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พอเจ้าของไม่อยู่บ้านโอ้โหคราวนี้กลัวเลยกังวลมากไม่กล้าที่จะทำอะไรก็จะนอนไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมกินข้าวบางตัวหอบหรือว่าเห่าตลอดเวลาไม่ยอมหยุดทีนี้พอไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอจะแก้ไขได้อย่างไรคุณหมอก็จะดูก่อนว่ามันเป็นปัญหาพฤติกรรมจริงๆไหมแล้วก็อาจจะรักษาโดยการให้ยาหรือว่าการทำพฤติกรรมบำบัดร่วมด้วยวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงคร่าวๆนะคะของพฤติกรรมของสุนัขแล้วก็ปัญหาทางพฤติกรรมที่เราอาจจะเจอได้ทั้งที่แบบฝึกได้แล้วก็แบบที่จะต้องปรึกษากับคุณหมอค่ะ

0: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมสหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศ

0: ทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ในตัวเมืองจังหวัดภูเก็ตนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพามากินร้านขนมจีนแบบบ้านๆเลยนะฮะอยู่ใกล้ๆกับหาดกระตะกระโดนนี่เองนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นร้านขวัญใจของวัยทำงานแล้วก็ชาวบ้านนี่เพราะว่าถึงแม้ว่าจะอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวมากๆแต่ว่าราคานี่ไม่แพงเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเด็ดขนาดไหนเขาบอกว่าขายเป็นรุ่นที่3แล้วด้วยร้านนี้ชื่อว่าขนมจีนจี้ตูนตามผมมาเลยตอนนี้ผมก็อยู่กับจี้ตูนแล้วจี้ตูนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: จี้แปลว่าอะไรครับ
1: จี้แปลว่าพี่ค่ะ
0: อ๋อคือพี่นั่นแหละ
1: จ้า
0: เป็นภาษาอะไรครับภาษา
1: ภาษาจีนเหมือนกันค่ะ
0: ภาษาจีนร้านนี้ผมบอกคุณผู้ชมว่าอยู่ในตัวเมืองแต่ว่าราคาไม่แพง
1: ไม่แพงค่ะทุกอย่าง40บาทยกเว้นแกงปูอย่างเดียว60บาทจ้าม
0: ีน้ำยาปูคืออันนี้เหรอจ้าขอเปิดดูได้ไหม
1: น้ำยาปูค่ะ
0: นี่ปูเป็นแบบนี้เลยเหรอ
1: จ้าปูเป็นตัวจ้า
0: ใส่มาแบบนี้เลยนะครับ
1: จ้าใช่ค่ะ
0: ที่อื่นเห็นเป็นแบบแกะเนื้อมา
1: ใช่จ้ะมันไม่ได้ฟิล
0: มันไม่ได้ฟิลนะฮะ
1: จ้าม
0: ีน้ำยาปูน้ำยากะทิแล้วอันนี
1: ้แกงไตปลาจ้า
0: น้ำยาน้ำพริกก็มี
1: จ้าน
0: ี่แล้วสุดท้าย
1: อันนี้แกงป่าตีนไก่ค่ะแกงป่าของพี่นี้

0: จะไม่ใส่ปลาร้าค่ะพี่จะใส่กะปิแทนค่ะแล้วก็ไตปลานี่ก็จะเป็นผักบ้านๆมีเม็ดขนุนมีลูกกล้วยมีสับปะรดที่ว่าที่อื่นเขาจะไม่ใส่จ้ะ
1: วันนี้ผู้ได้ลองชิมกันนะครับแต่ว่าผู้ไปได้ยินเรื่องนึงมามีคนกระซิบมาว่าเขาไม่ค่อยอยากให้พี่ตูนอ่ะยืนที่ร้าน
0: ใช่พี่ญาติเยอะ
1: ญาติเยอะแล้วยังไง
0: ญาติเยอะแล้วก็หยิบเยอะ
1: หยิบเยอะให้เยอะอย่างนี้เหรอ
0: ให้เยอะให้เยอะพี่ให้เยอะดูตัวพี่เป็นตัวอย่าง
1: น่ารักมากเลยอยากพี่ตูนนะครับเดี๋ยวลองชิมก่อนถ้าอร่อยนะคุณผู้ชมตามมาแน่นอนฝากเลยนะพี่ตูนน
0: ะ
1: ขอบคุณครับ
0: จ้าขอบคุณค่ะ

0: มาครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวลองชิมกันหน่อยดีกว่าว่าขนมจีนน้ำยาร้านนี้เด็ดแค่ไหนนะฮะอยู่ตรงหน้าหมดแล้วทั้ง5หม้อ5น้ำยานะครับไล่มาจากทางนี้เลยนะครับเป็นน้ำยาปูให้มาเป็นตัวแบบนี้นะครับเป็นปูดำนะฮะของทางร้านนะครับตัวนึงเลยปูหวานมากสดแน่นอนโอ้อร่อยเลยนะครับเหมือนมันได้ความแบบสดความหวานแบบจากการดูดตัวปูอ่ะดีอร่อยแล้วคือตัวน้ำยาเนี่ยเข้มข้นมากหวานเค็มนะครับหวานจากตัวน้ำกะทินี่แหละนี่นะครับน้ำยากะทินะฮะขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้นได้ปลาอะไรมาก็จะมีปลาตาโตปลาแดงส่วนใหญ่ก็คือปลาทะเลนั่นแหละเดี๋ยวลองชิมดูคือถ้าเป็นพวกน้ำยากะทิร้านนี้นะจะออกหวานเค็มแบบเข้มข้นอ่ะและหนึ่งความโดดเด่นของร้านนี้นะราคาไม่แพงแล้วดูให้ผักเป็นผักพื้นบ้านนะครับให้เยอะนะครับนี่อย่างอันนี้เป็นยอดมะกอกอ่อนๆเลยนะครับนี่นะครับไตปลาร้านนี้นะครับมีเม็ดขนุนลูกกล้วยแล้วก็มีสับปะรดนะครับเนื้อปลานะครับเป็นตอนๆแบบนี้เลยนะชอบมากอร่อยมากเป็นไตปลาในอุดมคติของเข้มข้นเผ็ดกำลังดีคือมีความเผ็ดร้อนเนื้อก็ไม่คาวนะครับตัวน้ำยานี่เผ็ดร้อนไม่เค็มกินผักน้ำหน่อยคืออร่อยเลยพี่ตูนมันอร่อยไปหมดเลยอ่ะคุณชอบนี่มากเลยไตปลา
1: เห็นไ
0: หมเด็ด
1: ไม่ออกรายการได้พูดกันแต่เราใช่ไหม
0: ไม่บอกใครไม่บอกใครต่อกันด้วยน้ำยานี้นะครับอันนี้เป็นน้ำยาป่าตีนไก่นะครับจะมีความหอมของกะปิหน่อยอันนี้ลงตัวเลยอร่อยเดี๋ยวมาดูตีนไก่เขานะครับเปื่อยใช้ได้เลยสุดท้ายนะครับน้ำพริกนะครับน้ำยาน้ำพริกนะฮะจะออกหวานๆนะหวานอมเปรี้ยวก็มีได้เคี้ยวตัวถั่วหน่อยนะครับอร่อยดีก่อนที่จะเพลิดเพลินไปกว่านี้นะครับเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยดีกว่านะฮะทุกน้ำยาเลยเนี่ยยกเว้นน้ำยาปูนะถ้วยละ30แต่น้ำยาปูเนี่ย50บาทขนมจีนจานละ10บาททั้งหมด180บาทนะครับผักเผือกนี่ที่กินไปเนี่ยไม่คิดตังค์นะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจหรือว่าผ่านมาทางจังหวัดภูเก็ตผ่านมาทางหาดกระตากกระลนนะครับก็แวะมาลองชิมขนมจีนจี้ตูนได้นะครับเปิดทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดเลยเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึง4โมงครึ่งเดี๋ยวผู้ขอตัวไปกินขนมจีนน้ำยาจี้ตูนต่อให้หมดนะครับกับทีมงานด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ

มาอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะวันนี้จะพามาเดินเที่ยวตลาดที่น่ารักมากๆตลาดนี้นะคะชื่อว่าตลาดสดนายบุญยืนเป็นตลาดที่อยู่ใกล้กับนี่เลยด่านชายแดนอยู่ตรงนี้ใกล้ๆกันเลยนะคะมีของป่าของแปลกของตามฤดูกาลให้เลือกซื้อเลือกกินกันเพียบเลยเดี๋ยวโนพาคุณผู้ชมเข้าไปเดินเที่ยวในตลาดนายบุญยืนกันค่ะ

0: ไทยใหญ่ไหมคะ
1: อาหารไทยใหญ่
0: เป็นอาหารไทยใหญ่ข้างหน้านะคะเขาก็จะตั้งแผงขายกันแบบนี้แหละอันนี้บ้านเราเรียกเห็ดอะไรคะ
1: เห็ดพันค
0: ่
1: ะ
0: เห็ดพันสีมันจะเป็นแบบน้ำผึ้งน้ำผึ้งหน่อยเนาะแล้วก็มีหัวปลีป่าแบบนี้นี่ผักกูดอวบมากนะคะกำตง
1: คนเฒ่าคงแก่มันจะกินกันพี่
0: คนแก่จะนิยมกิน
1: เดี๋ยวเรานี่ไม่กินหรอก
0: คนวัยรุ่นอย่างเราด้วยนะชอบตรงนี้บอกวัยรุ่นอย่างเราอย่างน้อยก็นับเราไปด้วยคืออันเนี้ยพี่บอกมันเรียกว่าหมักขมส่วนใหญ่ก็คือต้องไปต้มแล้วก็คือกินเล่นเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: กินเล่นแต่ว่ามันขมนะแต่นี่คือยังไม่ได้ต้มนะคะลูกเขาจะแบบดูดิบๆเหมือนพวกแห้วดิบอ่ะมีนี่ด้วยค่ะอันนี้เนี่ยหน้าตาจะเหมือนกับข้าวโพดอ่อนแต่ว่าไม่ใช่เพราะมันคือหน่อไม้น้ำหน่อไม้น้ำค่ะกำละ25บาทเองส่วนใหญ่ผักก็จะขายกันเนี่ยค่ะร้านละนิดละหน่อยละนิดละหน่อยเนาะอันนี้ให้ดูว่าผักอันนี้ถ้าเกิดว่าเวลาคุณผู้ชมมาเที่ยวตลาดแล้วเจอซื้อไปกินอร่อยมากคือเราจะปอกเปลือกข้างนอกเนาะแล้วก็กินข้างในมันข้างในมันจะเป็นแบบนึกถึงอารมณ์เวลาที่เราปอกก้านคะน้าค่ะเป็นแบบนั้นแหละแล้วแบบอร่อยมากรสชาติคือกรอบหวานแต่จำชื่อไม่ได้แล้วชื่ออะไรคะ
1: เผา
0: ซุขึ้นมานะคะนี่ของก็จะขายเรื่อยๆแบบนี้มีแบบหน่อมงหน่อไม้มีลูกเนียงด้วยบ้านนี้ขายลูกเนียงคือกองเริ่มเลยมีแบบทั้งเปลือกแล้วก็แบบที่แกะแล้วบ้านนี้คือขาวมากสวัสดีค่
1: ะ
0: มีแต่รังต่อหมดเลยไหมคะ
1: ร
0: ังต่อหมดเลยและอันนี้เป็นอะไรคะแม่
1: นี่รถด่วน
0: ค่ะอ๋ออันนี้หนอนรถด่วนนี่ใครชอบกินพวกแบบหนอนรถด่วนนะคะอันนี้คือแบบหนอนยังสดๆอยู่เลยเนาะแล้วก็มีพวกตัวอ่อนต่อด้วยมาที่ตลาดสดในบุญยืนนี่แหละเขาก็จะมีของป่าของอะไรแบบนี้มาขายตามฤดูกาลบ้านนี้จะเป็นรังต่ออ่อนแล้วก็มีเห็ดแต่ว่าอันนี้เนี่ยข้างหน้าเนี่ยเหมือนวุ้นเลยเก็บในน้ำ
1: บนต
0: ้
1: นไม้
0: บนต้นไม้อ๋อมันก็เป็นเห็ดเหมือนกันหนูขอจับได้ไหม
2: ได
0: ้ขออนุญาตนะคะเราโอ้ยังกระบุ้นเลยอ่ะเหมือนวุ้นเส้นเออมันเหมือนวุ้นเส้นเออแม่บอกย้ำอร่อยมันชื่ออะไรคะ
1: เ
0: ห็ดผีเห็ดพี
1: ่
0: เพ่เห็ดเพ่อ๋อเห็ดเพ่มันไม่มีกลิ่นนะคะแต่ว่ามันมีความแบบดึงคือเหมือนวุ้นเส้นจริงๆน่ากินมากเลยนะดูเขียงค่ะขออนุญาตนะคะพี่เขียงใหญ่มากดูดิ120บาทเขียงใหญ่มากหั่นครึ่งได้เลยมีหมวกสวยๆจ้านี
1: ่สวยๆจ้า
0: ไหนใส่ให้ดูหน่อยได้ไหมจ้าสวยแค่ไหนจ้าแม่ค้าใส่หน่อยใบเท่าไหร่คะอย่างนี
1: ้
0: ใบละร้อยแล้วก็บ้านนี้นอกจากขายหมวกนะคะก็จะเป็นพวกแบบเส้นก๋วยเตี๋ยวเป็นถั่วเน่าเน
1: า
0: ะเป็นถั่วเน่าแล้วก
1: ็
0: ดอกงิ้วแต่ที่สำคัญนี่มีหมวกใบละร้อยด้วยเดี๋ยวหนูซื้อนี่ใส่ผลไม้ก็ได้เนาะพูดถึงอะ
1: ไม่ได้
0: ค่ะนี่อุดหนุนหมวก100นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆเจ้าไปเจ้าเดินต่อเจ้าหนูนึกว่ามะม่วงตอนแรกแต่ว่าทรงมันไม่ใช่นี่คือส้มแขกเน
1: า
0: ะแล้วลูกสดแบบนี้เขาเอาไปทำอะไรกินคะ
1: เป็นทำอะไรก็ได้แต่แบบน้ำพริกเอาไปต้มใส่ปลาใส่ไก
0: ่ก็กินแบบให้ความเปรี้ยวเหมือนกันส้มแขกสดๆค่ะนี่ลูกละ10บาทนี่พี่เขาผ่าให้ดูเนื้อเลยนะเนื้อมันจะออกใสๆเนาะมันเปรี้ยวฝาดเนาะและเนื้อมันแข็งมากคือดูแล้วมันดูเหมือนแอปเปิ้ลใช่ไหมคะแต่ว่ามันแข็งมากพอแล้วล่ะค่ะพี่ลูกหนึ่งนี่น่าจะกินทั้งตลาดยังไม่หมดเลยเนี่ยเป็นตลาดที่จริงๆขายกันแบบครบครันมากนะคะมาตลาดเดียวนี่ได้ทุกอย่างมันคือยอดชัวใช่ไหมคะ
3: เ
0: ทอร์ลันเตาขายไงคะพี่
3: อ
0: ัน
3: นี้25
0: ขีดละ25บาทนี่ขออนุญาตนะคะบ้านนี้ก็ขายรถด่วนเหมือนกันแต่เขาขายใส่กระบอกไม้ไผ่มาแล้วอย่างนี้เราขายกระบอกเท่าไหร่คะพี่
3: 70
0: บาท
3: 3กระบอก200
0: อ๋อ3กระบอก200นี่พอสายๆคนก็คึกคักนะคะ 8-9 โมงนี่คนเพียบเลยเพราะด้วยความที่ตลาดนี่ก็เปิดตั้งแต่เช้ามืดเลยเนาะมาเดินกันได้สวัสดีค่ะพี่อันนี้ลูกอะไรคะ
4: มะกอก
0: ขี้หนูมัน

0: ผลไม้หรือเป็นผัก
1: ผลไม้จะ
0: กินได้เลย
1: ได้แต่มันเปรี้ยวต้องมีพริกเกลือจิ้ม
0: ต้องจิ้มหน้าตาเหมือนแอปเปิ้ลนะคะหมายถึงทรงเขาเนาะเหมือนแอปเปิ้ลเลยแต่ลายมันจะมีความแบบเหลืองๆเหลืองๆแดงๆร้านน้าบอกชิมเลยชิมเลยมันเปรี้ยวแต่ว่ามันกรอบส้มแขกอ่ะมันแข็งเนื้อมันแข็งอันนี้เนื้อมันกรอบกว่าเหมือนพวกคุซาแต่เปรี้ยวเปรี้ยวๆแล้วก็ฝาดนิดๆแต่ก็อร่อยดีเนาะลูกอะไรอะคะลูกอ๋อวอลนัทอันนี้มาจากไหนคะเนี่ยมาจากฝั่งโน้นเหรอคะมันจีนอ๋ออันนี้มาจากจีนค่ะวอลนัทเขาบอกว่าอบมาแล้วซื้อไปก็ไปกระเทาะกินได้เลยถุงนี้150บาทให้ดูเงาะนะคะมากันเป็นชอบแบบนี้นี่โลเท่าไหร่จ๊ะแม่ค้าเงาะโลละ35 3โล100ค่ะถูกมากแม่หมวกแม่ใช้ดีมากเลยใช่ทนทานสุดยอด แม่บอกหัวเราะชอบใจส่วนอันนี้เป็นผลไม้หากินยากเหมือนกันมันชื่ออะไรนะแม
2: ่
0: บักก้อก็เอาไปต้มแล้วมากินกับข้าวเหนียวแบบนี้กระป๋องละ50บาทอันนี้ก็เป็นปีนึงก็มีแค่ครั้งเดียวเหมือนกันเนาะใครที่มาเที่ยวแม่สายนะคะแล้วก็ชอบเดินตลาดพื้นบ้านตลาดสดนายบุญยืนโนว่ามาแล้วชอบแน่นอนยิ่งถ้าเรามีแบบพื้นที่ทำกับข้าวนะโอ้โหสุดยอดเลยเพราะว่าผักสดๆทั้งนั้นเลยซื้อแล้วก็กลับไปทำได้เลยหรือว่าจริงๆก็จะซื้อพวกแบบผลมงผลไม้ของแห้งเนี่ยกลับบ้านได้นะคะก็ตลาดนี้อยู่ใกล้กับชายแดนแม่สายเปิดทุกวันแล้วก็จะเปิดตั้งแต่เช้าเลยนะคะจะเริ่มเก็บสักประมาณบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่เนี่ยเขาก็จะเริ่มเก็บกันแล้วแต่มาช่วงแบบเช้าๆหน่อยเนี่ยคือคักได้ของสดด้วยถูกด้วยค่ะตลาดสดนายบุญยืนนะคะอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมาเที่ยวกันเยอะๆมาอุดหนุนแม่ค้าน่ารักทุกร้านเลย

0: วนเด็ดเอตโรวันนี้นะคะมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีใครที่อยากได้ดอกไม้สวยๆปลูกแล้วออกดอกทั้งปีปลูกง่ายตายยากนี่ถือเป็นความใฝ่ฝันของคนปลูกดอกไม้นะคะต้องคุยกับคนนี้เลยพี่ยุ่งเจ้าของสวนพี่ยุ่งสวัสดีค่ะ
1: โ
0: อ้โหมาพร้อมดอกไม้ในมือแล้วตอนนี้เราอยู่ในแปลงดอกไม้ของพี่ยุ่งอย่างที่สวนพี่ยุ่งนี่ปลูกอะไรบ้าง
2: มีคุณนายตื่นสายค่ะหลักๆบัวดินนะคะมีแพเซียงไฮมีแพจัมโบ้ลานแพแล้วก็เมล็ดดอกไม้ต่างๆค่ะดอกไม้ต่างๆที่ใช้เก็บเมล็ดพันธุ์ได้เช่นดอกบานชื่นดอกดาวกระจายแบบนี้ค่ะ
0: ทำไมพี่ยุ่งถึงเลือกปลูกดอกไม้พวกนี้
2: จะเน้นไปในทางแบบว่าคนไทยรู้จักปลูกง่าย
0: ๆคือถ้าพูดถึงคุณนายตื่นสายอ่ะหลายคนอาจจะเอ๊ะมีสวนที่ขายเป็นจริงเป็นจังอย่างนี้ด้วยเหรอเพราะเอาจริงๆในความทรงจำวัยเด็กของหลายๆคนหรือแม้แต่มินเองอ่ะมินจะเห็นว่าคุณนายตื่นสายอ่ะคืออยู่ตามริมทาง
2: แต่อันเนี้ยคือแบบว่าเราสะสมสีแปลกๆที่ไม่ได้มีเห็นตามแบบทั่วไปข้างทางริมทางแบบเนี้ยค่ะ
0: ค
2: ือบางสายพันธุ์เนี่ยเป็นสายพันธุ์นำเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีขายตามตลาดทั่วไปความแตกต่างของดอกคุณนายตื่นสายเนี่ยก็คือมีลวดลายใน1กลีบดอกเนี่ยมีมากกว่า1สีมี2สีมี3สีแบบเนี้ยค่ะก็จะมีความแบบน่ารักหรูหราขึ้นมาในกลีบดอกนั้นเลย
0: หนูชอบสีมันมาก
2: อันนั้นชื่อซากุระด
0: ู
2: สิพอเวลาเขาฟูๆแบบว่าเต็มแปลงขึ้นมาดอกก็จะเหมือนดอกซากุระ
0: คือมันเป็นชมพูที่มันมีลายแบบหลายโทนมากมันจะเป็นชมพูอ่อนแล้วมีชมพูบานเย็นข้างใน
2: ใช่แล้วก็
0: ม
2: ี
0: ชมพูอมม่วงอย่างเงี้ย
2: มีลวดลายดอกคุณนายตื่นสายเนี่ยแทบจะทุกสายพันธุ์นะคะสีเขาจะเปลี่ยนไปตามฤดูด้วยพออากาศเย็นๆสีที่เคยเห็นแดงๆส้มๆเนี่ยจะกลายเป็นสีบานเย็น

0: 4เนี้ยที่บ้านเราหมายเลข82ที่เรียกส้มต้นมีความพิเศษตรงที่ว่ามีสีเข้ม2กลีบแล้วก็สีอ่อน3กลีบแบบนี
1: ้ทุกดอกหรอ
0: แล้วเป็นแบบนี้ทุกดอก
1: อุ้ยจริงด้วยเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเหมือนกันหมดเลย
0: ใช่ไปตรงโน้นอีกก็จะเป็นคิตตี้ชื่อคิตตี้นี่ได้มาจากมาเลเซียค่ะ
1: ค่ะ
0: เขาเรียกดูน่าคิตตี้ตัวนี้ชื่อดูน่าเยลโลพิงกิตแบบนี้ก็ได้รับความนิยมมาก
1: แล้วสิ่งหนึ่งที่ต่างนะมินว่าบางทีอ่ะความตูมกลีบดอกอะไรเงี้ยมันต่าง
0: ใช่
1: ไ
0: หมค่ะบางสายพันธุ์บานแฉ่งบางสายพันธุ์บานถ้วยเห็นไหมอันนี้ทรงถ้วยแล้วก็ความเล็กใหญ่ของดอกก็ต่างกัน
1: เหมือนมันเพิ่มมูลค่าจากดอกคุณนายเป็นสายที่อยู่ริมทางพอมีสีแปลกมีรูปทรงที่แปลกขึ้นมันก็ดูแบบเหมือนที่พี่ยุ้งบอกหรูหราสวยงามขึ้นแต่นอกจากคุณนายตื่นสายพี่ยุ้งก็มีอย่างอื่นด้วยใช่ไหม
0: แหวนเพชรคุณนายแหวนเพชรเนี่ยคือจะคล้ายแบบนี้เลยแต่เกสรฟูๆตรงกลางเดี๋ยวพี่พาไปดูแปลงคุณนายแหวนเพชรค่ะ
1: คุณนายแหวนเพชร
0: ซึ่งเป็นตระกูลเดียวกันกับคุณนายตื่นสายเลยแหวนเพชรเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นเกสรฟู
1: ๆค่ะ
0: เนี่ยค่ะเป็นฟูๆเหมือนหัวแหวน
1: แหวนเพชรเดี๋ยวสมมติใส่แหวนเพชรเข้าไป
0: นี่ต้องแบบนั้นที่ถืออยู่นี่ก็คือสีที่นำเข้ามาจากอินเดียนะคะสีเนี้ยเขาชื่อไทเกอร์สติปส่วนอันแบบนี้เขาชื่อเยลโลคาวมงกุฎสีเหลืองถ้าสมมติว่าช่วงหนาวๆนะไอ้เหลืองเนี้ยจะเยอะเยอะมากหน่อยฟูเต็มมานี่เลยแล้วข้างนอกเนี่ยสีส้ม
1: น่ารักมากเลย
0: เขาเรียกแพรเซียงไฮ้สีที่เป็นแบบว่าพื้นบ้านที่เราเคยเห็นเลยก็จะเป็นบาน
1: นูน
0: ใช่บานนูน
1: นั้นเลยแพรเซียงไฮ้เขาก็คล้ายกับคุณนายตื่นสาย
0: ลักษณะการปลูกเหมือนกันตระกูลเดียวกันก็คือมาจากตระกูลผักเบี้ยแต่มีความทนทานมากกว่านะคะเพราะว่ากิ่งเขาเนี่ยแข็งแรง
1: คุณนายตื่นสายนี่เราต้องรู้วิธีปลูกเป็นจริงเป็นจังด้วยเหรอพี่ยุ้ง
0: ใช
1: ่แล้วถ้าสมมติว่าหนูพื้นที่น้อยไม่ได้มีแปลงแบบนี้เป็นคอนโดเป็นระเบียงอะไรอย่างเงี้ยทำ
0: ง่ายมากใส่กระถางเล็กกระถางใหญ่ได้หมดสำคัญก็คือว่าต้องแดดจัดแดดในที่นี้หมายถึงเช้ามาแล้วแบบแดดมาเลยไม่ใช่เช้าล่มแล้วไปแดดบ่ายแบบนี้ก็ไม่สวยมีแต่ใบไม่มีดอกถึงมีดอกก็ดอกเล็กสมมติว่าถ้าเราต้องการให้คุณนายตื่นสายแตกเป็นพุ่มแล้วก็มีดอกไม้อยู่ข้างบนแบบเท่าๆกันเรียงๆกันเสมอๆกันเนี่ยเวลาเราเด็ดกิ่งพันธุ์เราก็ควรจะเด็ดให้มันเท่าๆกันเสร็จแล้วเนี่ยเทคนิคของพี่เนี่ยก็คือการเด็ดยอดดอกทิ้งคือสมมุติว่าถ้าอันไหนที่มันมียอดเวลาเราปักลงดินแล้วพอมันได้อาหารปุ๊บยอดเนี่ยค่ะมันจะพุ่งไปพุ่งไปพอนานๆไปเริ่ม
1: เลื้อย
0: เลื้อยเลื้อยแต่ถ้าสมมติว่าเราเด็ดยอดออกเวลาเราตามข้อใบเนี่ยมันจะแตก
1: กลายเป็น
0: มันก็จะทำให้ดอกไม้เราเป็นพุ่มแล้วเขาจะออกดอกพร้อมกันเหลือกิ่งแบบนี้ก็ปลูกได้นะ
1: แค่นี้นะ
0: ใช่
1: เกิดนึกว่าผักบุ้งที่อยู่ในส้มตำเวลาเราเด็ดทิ้ง
0: เสร็จแล้วเราก็เอากิ่งฝังลงไปแล้วก็กดให้แน่น
1: ชึบๆ
0: แบบนี
1: ้ตอนนี้เราขายกิ่งพันนี่เราขายเท่าไหร่พี
0: ่กิ่งละ2บาท

0: คุณผู้ชมที่สนใจนะคะอยากได้ดอกคุณนายตื่นสายเพเซียงไฮ้หรือว่าดอกไม้อื่นๆนี่สามารถติดต่อพี่ยุ้งได้เลย
1: ได้ค่ะ
0: ส่งทั่วประเทศ
1: ทั่วไทยเลยค่ะมาชมกัน
0: มาที่ที่สวนก็ได้ใช่ไหมคะบ้านสวนไม้หัวดอกสวยอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนะคะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีสวนดอกไม้สวยๆแบบนี้หรือว่าผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆเนี่ยอยากจะให้รายการเรื่องเด็ดเอตโลของเรานะคะไปสวนเด็ดเอตโลกันก็สามารถแนะนำมาได้ผ่านทาง Facebook ของเรื่องเด็ดเอตโลค่ะและกลับมาพบกับรายการเรื่องเด็ดเอตโลได้ใหม่นะคะทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้มินนี่และพี่ยุ่งลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: บ๊ายบายค่ะ
0: สวัสดีไม่ได้เลยหูสดใสมากนี่ให้ดู
1: เป็นเหมือนผลไม้เนาะเปลือกเขาแข็งมากนะคะกลิ่นมันจะมีความหอมหอมเย็นๆด้วยนะคะรสชาติของเนื้อมันจะเปรี้ยวๆหวานๆค่ะอร่อยดีนะดูดๆเพลินๆ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุ

ัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับทีเชอร์ดาวนะคะอาจารย์ดาวสุภาราเชื้อโชติหรือว่าเด็กๆจะเรียกคุณครูดาวก็ได้นะคะก็ขอต้อนรับนักเรียนต้นทางที่นี่นะคะแล้วก็รวมทั้งนักเรียนปลายทางด้วยวันนี้หัวข้อที่เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะก็คือต่อได้ไหมต่ออย่างไรนะคะเป็นตอนที่1ต่อได้ไหมต่ออย่างไรมี2ตอนนะคะก็สนุกทั้ง2ตอนเลยฟังชื่อแล้วเด็กๆพอจะนึกออกไหมคะว่าเราจะมาต่ออะไรกันทีเชอร์เตรียมอุปกรณ์ไว้ให้นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะถ้าคุณครูอยู่ด้วยเราก็จะมีการใช้ทั้งสีไม้สีเทียนนะคะแล้วก็มีได้ตัดกระดาษด้วยนะคะก็อาจจะต้องเตรียมกันไกลแล้วก็สีเทียนสีไม้ไว้นะคะสำหรับบทเรียนเรื่องนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนจะได้ทำนะคะไปด้วยกันเลยมีทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกันขั้นแรกเลยก็คือทำค่ะลงมือทำนะคะเป็นสัญลักษณ์มือนั่นก็คือเราจะได้ลงมือทำไปด้วยกันนะคะเมื่อทำแล้วก็คิดตามนะคะในเรื่องนี้นะคะเราจะมีการพูดถึงการคิดตามลำดับขั้นตอนด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าทุกๆการต่อทุกๆการสร้างของเรามันมีความสำคัญของลำดับด้วยสุดท้ายก็คือท้าทายค่ะได้ท้าทายอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูไปด้วยกันนะคะการท้าทายเนี่ยแน่นอนว่าเด็กๆก็จะได้สนุกไปด้วยนะคะสิ่งที่คุณครูทีเชอร์ดาวเตรียมมาวันนี้นะคะจะมีให้นักเรียนได้ไปจำแนกองค์ประกอบภาพได้สื่อสารการสร้างภาพนะคะด้วยการระบุจำนวนแล้วก็การใช้รูปเลขาคณิต2มิตินะคะที่เด็กๆเรียนกันมาแล้วใช่ไหมคะรูปเลขาคณิต2มิติก็ยังพอจำกันได้อยู่สุดท้ายก็สื่อสารลำดับการสร้างภาพได้ค่ะ3อย่างนี้นะคะจำแนกสื่อสารการสร้างภาพแล้วก็สื่อสารลำดับการสร้างภาพค่ะมาดูรูปนี้นะคะเห็นรูปนี้ไหมคะเด็กๆคือรูปใช่แล้วค่ะเก้าอี้ทั้งหมด8ตัวเนี้ยมีอะไรเหมือนกันบ้างคะมีเบาะใช่มีขาใช่ค่ะเอาไว้สำหรับนั่งถูกต้องค่ะมีคนบอกว่าเก้าอี้เบอร์5เป็นเก้าอี้ที่ไม่มีพนักพิงแต่ว่าที่เหลือมีพนักพิงหมดเลยเราจะเห็นว่าองค์ประกอบของเก้าอี้ที่ต้องมีคือขาเบาะนั่งพนักพิงอาจจะไม่ใช่สิ่งจำเป็นเพราะก็จะมีเก้าอี้บางตัวที่ไม่มีพนักพิงแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันของเก้าอี้ทั้ง8ตัวเลยก็คือคนสามารถนั่งได้นะคะ

มาดูรูปนี้บ้างรูปนี้เป็นเหมือนสัตว์อะไรคะใช่แล้วค่ะเป็นนกนะคะนกในภาพนี้มีองค์ประกอบของรูปเลขาคณิตเยอะมากๆเลยใครตอบได้อะไรบ้างมีทั้งวงกลมวงรีสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนนะคะใช่อยู่ตรงปากแหลมๆนะคะทีเชอร์จะแจกใบกิจกรรมนะคะในใบกิจกรรมจะเห็นว่าแผ่นที่หนึ่งเนี่ยเป็นรูปเลขาคณิตทั้งหมดเนี่ยทีเชอร์ให้ดูแป๊บนึงนะคะว่าในบรรดารูปเลขาคณิตทั้งหมดเนี่ยสามารถเอาไปสร้างนกเมื่อครู่นี้ได้หรือเปล่ามีคนบอกว่าสร้างได้มีคนบอกว่าสร้างไม่ได้กลับไปดูรูปนกอีกทีหนึ่งค่ะmemory ไว้นะคะจำภาพนี้ไว้นะคะแล้วก็มาดูรูปเลขาคณิตเหล่านี้ค่ะเขามีองค์ประกอบเพียงพอที่จะทำให้เกิดนกตัวนี้ไหมบางคนบอกว่าใช่ยังไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่มีตัววงรีใหญ่ๆสีเหลืองเป็นตัวนกนะคะเดี๋ยวเรามาทำไปด้วยกันค่ะนักเรียนทางไกลนะคะสามารถนำใบกิจกรรมแล้วลองมาจำแนกองค์ประกอบของนกได้นะคะว่าเราใช้รูปเลขาคณิตกี่แบบบ้างนะคะแล้วก็แต่ละแบบใช้อย่างละกี่อันนะคะก็สามารถเติมลงในใบงานได้เลยนะคะในนี้ทีเชอร์มีองค์ประกอบที่แอบหลอกถามด้วยมีอะไรที่เราไม่ใช้บ้างคะดาวเราใช้ไหมสี่เหลี่ยมแล้วสามเหลี่ยมมีตั้งสองแบบเราใช้ทั้งสองอันหรือเปล่านะคะลองตรวจสอบดูนะคะว่าการสร้างนกตัวนี้ต้องใช้อะไรบ้าง

0: ็จแล้วนั่งประจำที่ก่อนนะคะโอเคฟังทีเชอร์ก่อนนะโอเคเมื่อครู่นี้เราระบายสีเลือกรูปเลขาคณิตที่เราใช้ประกอบร่างเป็นนกแล้วทีนี้ทีเชอร์อยากรู้ว่าแต่ละองค์ประกอบเราใช้อย่างละกี่อันเขียนตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมให้หน่อยนะคะเช่นเราใช้วงกลมเล็กๆกี่อันเราใช้สามเหลี่ยมแบบแหลมๆกี่อันเราใช้วงรีอันใหญ่ๆกี่อันและเราใช้วงรีอันเล็กกี่อันขอบคุณค่ะพี่ภูผาเดี๋ยวเอาวางไว้ที่โต๊ะเลยเติมแผ่นถัดมาได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถใช้ใบงาน B05 ทำไปด้วยกันได้เลยนะคะขอบคุณค่ะโอ้มีเป็นนกสายลุงด้วยไม่เป็นไรนะคะให้หล่นไปเดี๋ยวที่เธอติดไหมขอบคุณค่ะมีเพื่อนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยไปด้วยกันนะยังลบค่ะยังลบให้เต้นหน่อยเราเขียนตัวเลขค่ะตรงนี้ไม่ต้องระบายสีก็ได้นะคะเพราะเราระบายสีแล้วแต่ว่าเขียนตัวเลขลงตรงช่องสี่เหลี่ยมให้หน่อยว่าเราใช้วงกลมเล็กกี่อันโอเคเดี๋ยวนั่งที่ก่อนนะครับเดี๋ยวที่เชิดถามนะเดี๋ยวที่เชิดถามปะโอเคทุกคนพร้อมตอบหรือยังคะวงกลมเล็กใช้ทั้งหมดกี่อันคะ11อันจริงหรือเปล่านะพี่ลูกตากี่อันแล้วตัวปีกหรือแขนกี่อัน5 2ปีกเป็นเท่าไหร
1: ่
0: 10ก็เป็น11โอเคแล้วสามเหลี่ยมแบบนี้ล่ะ1อันวงรีวงใหญ่ๆล่ะวงรีวงเล็กๆล่ะโอเคพี่ๆเก่งกันมากๆเลยทีนี้ยากขึ้นเวลาที่เราจะต่อมันต้องเรียงจากล่างขึ้นบนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเรียงผิดจะเกิดอะไรขึ้นยกตัวอย่างว่าถ้าทีเชอร์วางวงรีอันเล็กๆสีม่วงไว้ก่อนวางไว้ปุ๊บถ้าสมมติเราวางวงรีขึ้นก่อนแล้วเราวางตัวนกสีเหลืองเป็นตัวที่2ปรากฏว่าม
1: ันจะทับ
0: แสดงว่าเราเรียงถูกไหม
1: ไม่
0: ถูกทีนี้เรามาลองเรียงกันให้ถูกดีไหมว่าขั้นที่1ในการสร้างนกจะเริ่มจากอะไร
1: วงรีใหญ่
0: ใครเห็นว่าเป็นตัวอื่นมีไหมมีใครเสนออันอื่นไหมพี่ณภาคะระวังอะไรก่อน
2: ระวังวงใหญ่ๆก่อนแล้วก็วางจะมาแล้วก็วาง
0: ใครคิดว่าวางวงรีวงใหญ่ๆก่อนสีเหลืองเป็นอันแรกยกมือขึ้นใครคิดว่าวางสามเหลี่ยมสีม่วงก่อนยกมือขึ้นโอเคมีสองคนถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าสามเหลี่ยมตัวนี้มันอยู่ข้างใต้วงรีใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่ตอบถูกก็คือสามเหลี่ยมถูกต้องค่ะเอาวางสามเหลี่ยมก่อน
1: วงกลม
0: แล้วถัดมาเป็น
1: วงกลม
0: วางวงกลมเล็กๆตรงนี้เสร็จแล้วอะไรต่อคะ
1: แล้วก็วงกลมยาวไป
0: แล้วก็วงรีอันใหญ่ๆทีเชอร์จะลากเข้าไปอยู่ตรงนี้เลยนะอุ๊ยเริ่มเหมือนละแล้วต่อไปเป็นอะไรดีคะ
1: ปาก
0: วางแล้วแล้วต่อไปเป็น
1: ตาไม่เหมือน
0: แล้วตาเอาตาไปก็ตาใช้รูปอะไรนะเอาวงกลมมาใส่ที่ตาอีกรอบนึงไม่เหมือนเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรแล้วอะไรอีกแล้วอะไรอีก
1: วงรี
0: ค่ะใช่เอาวงรีมาไว้ตรงนี้เป็นหรือยัง
1: ทำไมวงรีอันใหญ่ๆสีเขียวมันเล็กกว่าข้างในค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราทำแค่เหมือน
1: เอาวงกลมวางไว้สี่อัน
0: วางวงกลมต่อกันสี่อันได้เลยนะคะโอเคเราวางถ้าเราเห็นรอยทับเราจะเห็นว่ามันวางทับกันเรื่อยๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราวางผิดหรือวางก่อนหลังสลับกันมันจะเกิดเป็นนกหน้าตาแบบนี้ไหมไม่เพราะฉะนั้นลำดับสำคัญมากเลยนะคะ
1: แล้วก็จะ
0: ขายอยู่นะแส แสดงว่าเราเรียงลำดับได้ถูกนะคะทีนี้ยากขึ้นอีกก็คือทีนี้ทีเชอร์จะให้เรียงเองเมื่อกี้เราช่วยกันเรียงใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวทีเชอร์ไปเอานะคะโอเค
1: ทีเชอร์คือว่าใช้สีรังเพน
0: ได้ค่ะเมื่อกี้ได้เฉลยไปด้วยกันแล้วนะคะเราใช้วงกลมเล็กวงกลมเล็กเป็นอะไรเป็นตาเราใช้ทั้งหมด1อันถ้วนค่ะก็เขียนเลข1ลงไปแล้วก็ตัวสามเหลี่ยมตรงนี้ล่ะใช้1อันถ้วนเหมือนกันวงกลมอันใหญ่ๆใช้1อันแล้วก็วงรีจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นปีกเล็กๆก็คือ1อัน1รูปนะคะเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าผิดค่ะวงกลมเล็กมีเยอะกว่านั้นไหนลองมานับไปด้วยกันสิมีตา1อันแล้วแล้วก็มีตรงคล้ายๆปีกหรือมือของนกนะคะ1 2 3 4 5 5อันเข้าปีกทางด้านบนก็1 2 3 4 5รวมแล้ววงกลมเล็กเราใช้ไปทั้งหมด11อันนะคะไหนใครตอบถูกบ้างนักเรียนทางไกลตอบถูกกันหรือเปล่าคะทีนี้หลังจากที่เด็กๆได้รู้ว่าองค์ประกอบของนกมีอะไรบ้างเวลาเราต่อนกเนี้ยเราต่ออะไรก่อนคะวิธีสังเกตนะคะก็คือดูว่าการต่อเนี่ยเราเรียงลำดับจากล่างขึ้นบนเวลาเราวางเนี่ยเราก็จะต้องเอากระดาษอีกสีนึงมาทับนะคะลองดูว่าอะไรควรจะเป็นตัวล่างสุดในการต่อนกบางคนบอกว่าเป็นตัวสีเหลืองวงกลมวงรีใหญ่ๆสีเหลืองหรือเปล่าลองต่อดูนะคะนักเรียนทางไกลสามารถลองคิดดูได้นะคะว่าลำดับขั้นตอนการต่อจากล่างขึ้นบนควรจะเป็นอะไรนะคะเพื่อนบอกว่าต้องต่อปากก่อนเพราะว่าปากเนี่ยดูแล้วมันอยู่ล่างสุดเลย

0: เราลองเรียงตามได้นะคะแล้วก็ตามด้วยวงกลมใหญ่ๆแล้วก็บางคนบอกว่าวงกลมใหญ่ๆก็ยังตอบไม่ได้เพราะว่าสังเกตแขนของนกหรือปีกของนกจะเห็นว่ามันอยู่ใต้วงกลมอีกนะเพราะฉะนั้นเรามาลองเรียงวงกลมก่อนนะคะเรียงไปเรื่อยๆเลยแล้วก็พอเรียงแล้วก็ค่อยต่อตัวสีเหลืองแล้วก็แขนอีกข้างนึงที่เป็นแขนด้านบนนะคะก็จะได้ตัวนกแบบนี้นะคะต่อไปรูปนี้รูปอะไรคะจริงเหรอ
1: เคยเรียนแล้ว
0: ยังที่เธอยังไม่เคยสอนช้างใช้อะไรบ้างครับ
1: แต่เขาให้เป็นเรียงมาก่อนเรียงเสาแล้วก็ช้างเป็นเดียวใช้สี่เหลี่ยมเหมือนพระก่อน
0: ใช้สี่เหลี่ยมเหมือนพระก่อนแล้วก็ใช้อะไร
1: วงกลม
0: เป็น
1: ตา
0: แล้วใช้อะไรอีก
1: ส
0: ี่เหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหม
1: เรียงไป
0: นักเรียนปลายทางสามารถทำใบงาน B05 ต่อได้นะคะซึ่งข้อ2ก็จะเป็นรูปช้างซึ่งสามารถลงสีนับจำนวนภาพแล้วก็ลองดูว่าแต่ละองค์ประกอบใช้ไปจำนวนเท่าไหร่นะคะทีเชอร์ไม่นับให้เรามาดูก่อนว่าองค์ประกอบที่เป็นตัวช้างตัวใหญ่ๆเราใช้กี่อัน
1: หนึ่ง
0: ถูกต้อง1อันก็ตัวช้างอยู่นี่ไงแล้วตาที่เป็นรูปอะไรนะใช้กี่อันคะแล้วตัวช้างที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสล่ะคะ
1: ใช้ที่2
0: นับช่วยกันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ถูกต้องถูกต้องใช้12อันคิดว่าที่มีให้ครบไหม
1: เกินด้วยใช
0: ่ครบอะไรเกินคะ
1: วงกลม
0: วงกลมเกินมีอะไรเกินอีกไหม
1: ส
0: ี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้ใช้ไหม
1: ไม
0: ่ใช่โอเคทีนี้ทีเชอร์จะให้ระบายสีแล้วก็ตัดด้วยพร้อมไหม
2: นักเรียนปลายทางพร้อมที่จะทำใบกิจกรรมกันแล้วใช่ไหมคะงานนี้มีทั้งความสนุกแล้วก็ได้ใช้ความรู้ด้วยนะคะอย่าลืมว่าในใบกิจกรรมนะคะทีเชอร์อยากให้เราระบายสีแล้วก็ตัดส่วนประกอบต่างๆนะคะแล้วก็ดูว่าพี่ช้างตัวเนี้ยเขาจะมีองค์ประกอบเป็นรูปเลขาคณิตกี่แบบบ้างและแต่ละแบบใช้กี่รูปเติมในใบกิจกรรมให้ทีเชอร์ด้วยนะคะสำหรับการระบายสีนะคะทีเชอร์อยากให้เราได้ระบายตามแต่ที่ใจเราต้องการเลยนะคะช้างไม่จำเป็นต้องมีตัวเหมือนในแบบก็ได้ไม่ต้องใช้สีแบบในแบบก็ได้นะคะอาจจะใช้ตัวเป็นสีเทาสีชมพูสีเขียวสีที่หนูชอบได้หมดเลยค่ะแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าในองค์ประกอบของพี่ช้างตัวนั้นน่ะเขามีทั้งส่วนงวงส่วนขาส่วนตาส่วนหางเราจะระบายแต่ละส่วนให้มีสีต่างกันเพื่อที่เราจะได้นับชิ้นส่วนแต่ละส่วนได้ง่ายขึ้นนะคะไปละเลงสีเลือกสีตามใจชอบได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีไม้หรือสีเทียนหรือสีช็อคใช้ได้หมดเลยนะคะเมื่อระบายเสร็จแล้วเราก็ตัดส่วนที่เราจะใช้ออกมานะคะพอเราตัดแต่ละส่วนออกมาแล้วนะคะคราวนี้เป็นงานที่จะต้องเลอะมือนิดนึงนะคะที่เธออยากให้เราเตรียมกาวไว้ด้วยนะคะอาจจะเป็นกาวสติ๊กก็ได้กาวแท่งนะคะที่ใช้ง่ายๆหน่อยนะคะเราตัดแต่ละส่วนออกมาแล้วลองประกอบร่างให้เป็นพี่ช้างให้หน่อยค่ะพี่ช้างแบบในแบบเลยนะคะอย่าลืมว่าการวางขององค์ประกอบต่างๆวางจากล่างขึ้นบนนะคะยกตัวอย่างพี่ช้างตัวเนี้ยที่เชื่อระบายลำตัวเขาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำตาลอ่อนแบบนี้นะคะทีเชอร์วางไว้เป็นส่วนล่างๆสุดเลยตามมาด้วยส่วนงวงทีเชอร์ก็จะใช้สี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแต่ว่าทีเชอร์ระบายสีแตกต่างจากแบบนิดนึงนะทีเชอร์ระบายสีฟ้านะคะแล้วก็เอาเขามาวางแต่ว่าวางไว้ข้างนอกก่อนแล้วเดี๋ยวพอประกอบเสร็จแล้วก็จะเอามาติดกาวให้เป็นพี่ช้างแบบดังในแบบเลยอย่าลืมว่าพี่ช้างมีตาด้วยนะคะตาจะวางเป็นลำดับที่เท่าไหร่ดีวางก่อนลำตัวได้ไหมนะหรือว่าวางหลังที่จะวางลำตัวแล้วนะคะอันนี้ก็อยากให้เราลองลำดับโดยที่ลำดับนี้ต้องวางจากล่างขึ้นบนนะคะ ้างอิงแบบได้เสมอเลยค่ะดูพี่ช้างต้นแบบได้นะคะถึงแม้จะสีต่างกันแต่เรารู้ใช่ไหมคะเพราะเราแยกส่วนแล้วว่าลำตัวเขาใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนงวงใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนขาใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนหางใช้แบบนี้ส่วนตาใช้แบบนี้นะคะนี่ก็คืออีกประโยชน์หนึ่งของการแยกส่วนนะคะทำให้เรารู้ว่าแต่ละส่วนเนี่ยประกอบไปด้วยองค์ประกอบย่อยอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรากลับไปดูเพื่อนๆนักเรียนต้นทางขมักเขม้นกับการระบายสีกันนะคะ

0: ในห้องเรียนปลายทางนะคะก็อยากให้เด็กๆได้ลองตัดแล้วก็ลองประกอบรูปช้างเองดูซิว่าจะสามารถเรียงลำดับจากล่างขึ้นบนได้หรือเปล่าในการทำช้างตัวนะคะที่หน้าตาคล้ายสิ่งนี้เลยนะโอเคใครระบายสีเสร็จแล้วก็มายืมกรรไกรทิชเชอร์ไปตัดนะ
1: ให้มีข้อมีสีดำกัน
2: เลยให้มีสีดำ
0: จะใช้สีเทียนก็ได้หรือว่าสีไม้ก็ได้นะ

ในใบกิจกรรมยังมีสิ่งที่อยากให้เด็กๆคิดเองต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปนึงที่ยากขึ้นมาหน่อยละยากขึ้นเพราะว่ามันมีจำนวนค่อนข้างเยอะแล้วก็เรียงซ้อนกันไปกันมาลองดูนะคะว่าเด็กๆจะสามารถบอกได้ไหมว่าลำดับการต่อเราจะเริ่มต่อจากอะไรก่อนสังเกตจากอะไรคะเวลาต่อรูปเลขาคณิตที่ควรอันล่างสุดเป็นรูปอะไรดีเป็นตัวช้างใช่ค่ะตัวช้างเป็นอะไรนะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ค่ะหลังจากนั้นเราจะต่อเป็นงวงก็ได้เป็นขาก็ได้หรือว่าจะต่อตาก็ได้นะคะแต่ว่าลำดับถ้าเกิดว่าเราถ้าเราต่อเอาตามาต่อก่อนแล้วเราต่องวงขึ้นไปแบบนี้ต่อขึ้นไปเรื่อยๆเลยครบละงวงที่ยาว5สี่เหลี่ยมจัตุรัสเสร็จแล้วเราเอาตัวช้างมาแปะทับเป็นยังไงคะไม่เป็นช้างแล้วนะคะตาหายไปแล้วนะคะดังนั้นเวลาเราวางตำแหน่งผิดหรือวางลำดับผิดผลลัพธ์ที่ได้ก็อาจจะไม่ใช่รูปที่เราคาดการไว้ก็ได้นะคะในใบกิจกรรมนะคะเด็กๆสามารถช่วยคุณครูคิดได้นะคะว่าวงกลมสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็วงรีเราใช้ทั้งหมดกี่รูปนะคะมานับไปด้วยกันนะคะวงกลมเป็นตาช้างใช้1รูปสี่เหลี่ยมล่ะคะสี่เหลี่ยมแบบเป็นจัตุรัสนะเป็นงวงถูกไหมคะ1 2 3 4 5 5รูปก็เขียนเลข5ลงไปนะคะแล้วอยู่ด้านขาที่เป็นขาของช้างมี1 2 3 4 5 5เหมือนกันก็จะเป็น5กับ5เป็น10แล้วบวกกับอีก2อันก็คือ12แล้วก็ใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้า1อันท้วนนะคะเพื่อจะเป็นตัวช้างสุดท้ายวงรีมีไหมคะไม่มีก็เขียนเลข0ได้ค่ะแล้วก็จะเห็นว่าองค์ประกอบของช้างเวลาเราแยกออกมาปุ๊บเราก็จะได้รู้นะคะว่าแต่ละรูปเลขาคณิตอยู่ส่วนไหนของช้างบ้างอยู่ส่วนงวงอยู่ส่วนหางอยู่ส่วนขาอยู่ส่วนตัวแล้วก็อยู่หรือว่าอยู่ส่วนตาใบหน้านะคะรูปสุดท้ายค่ะรูปนี้เป็นรูปนกมีคนบอกว่าเป็นนกที่สวยกว่าเวอร์ชั่นแรกนะคะนกตัวนี้มีวงกลมกี่อัน1อันถึงกันจริงหรือเปล่าวงกลมเนี่ยมันมีหลายขนาดนะคะ4อันไหน4อันอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวให้เพื่อนออกมานับดีกว่านะคะนักเรียนปลายทางสามารถดูรูปนกแล้วก็ลองดูไปด้วยกันนะคะว่าวงกลมเนี่ยมันมีกี่ขนาดจริงๆแล้วก็เห็นหลายขนาดอยู่นะคะให้เวลาคิดสักพักนึงนะคะมีคนยืนยันว่า4อันลองมานับดูค่ะก็จะมีตัวนกใหญ่ๆสีเหลือง1อันใช่มีหัวนกเป็น2อันแล้วก็มีตาดำเล็กๆอาจจะเป็นสีดำสีน้ำตาลเข้มอีก2อันก็เป็น4อันแล้วมีอะไรอีกคะครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมอยู่ตรงไหนอยู่ที่ตูดนกหรืออาจจะเป็นหางนกก็ได้นะคะแล้วมีเพื่อนบอกครึ่งวงรีอีก6อันตัวนี้จริงๆตอนแรกทีเชอร์มองเป็นครึ่งวงกลมนะคะแต่ว่าพอมาประกบกันแล้วจริงๆยังไม่เป็นวงกลมเป็นวงรีว่าครึ่งวงรีเป็นปีกนกซึ่งใช้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6อันนะคะเหลืออะไรอีกคะที่เรายังไม่ได้นับเหลือมีวงรีด้วยนอกจากครึ่งวงรีก็มีวงรีก็คือตานกแล้วก็ใช่ค่ะปากนกนะคะก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วรูปนี้ล่ะคะนกรูปนี้มีรูปเลขาคณิตหลายแบบเลยแล้วเวลาเราต่อนี้เราต่ออะไรก่อนคะมีเพื่อนตอบถูกนะคะก็คือต่อตัววงกลมใหญ่ๆสีเหลืองก่อนสังเกตจากอะไรคะใช่แล้วค่ะว่าเวลาการวางเนี่ยเขาจะอยู่
ตรงด้านล่างสุดเลยเราก็จะต่อเขาเป็นอันแรกนะคะสุดท้ายเราก็จะตามมาด้วยสิ่งที่ทับเขาด้านบนไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นหัวนกวงกลมสีน้ำตาลหรือสีเทานี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นตูดหรือว่าจะเป็นปีกครึ่งวงรีก็ได้นะคะเป็นลำดับที่2นะคะซึ่งลำดับที่2จะเห็นว่าหัวกลมๆหรือว่าครึ่งวงกลมที่เป็นตูดสามารถสลับที่กันได้นะคะเราจะต่อเจ้าตูดนกก่อนก็ได้หรือต่อหัวนกก่อนก็ได้สลับกันไม่เป็นไรนะคะเพราะเขาอยู่ในระดับหรือว่าระนาบเดียวกันนะคะองค์ประกอบไหนที่ขาดหายไปก็ยังเป็นนกอยู่ปากสามเหลี่ยมหายไปได้ไหมคะมีเพื่อนบอกว่าหายไม่ได้ไม่งั้นจะเป็นนกหน้าตาแปลกๆสามเหลี่ยมอาจจะหายไม่ได้แล้วครึ่งวงกลมที่อยู่ตรงตูดนกหรือว่าตรงหางนกล่ะคะอาจจะหายได้หายแล้วก็ยังดูเป็นนกอยู่หรือว่าปีกครึ่งวงรีจำเป็นต้องมีถึง6อันไหมคะบางทีอาจจะมีแค่2อันคู่หนึ่งก็เพียงพอแล้วนะคะดังนั้นการแยกองค์ประกอบสำคัญมากค่ะเพราะว่าเวลาเราเห็นองค์ประกอบแต่ละส่วนแล้วแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไรเราจะจัดลำดับความสำคัญได้ว่าถ้าสิ่งไหนอยู่แล้วจะทำให้รูปภาพสมบูรณ์สิ่งไหนหายไปก็ยัง

0: ูเป็นภาพอยู่ซึ่งก็อาจจะทดแทนด้วยรูปอื่นก็ได้หรือว่าอย่างอื่นก็ได้นะคะ
1: ได้ลองทำแบบฝึกหัดหลายข้อแล้วนะคะทีเชอร์มีข้อแถมให้เล็กน้อยนะคะเพื่อให้เราสรุปบทเรียนกันได้อย่างเข้าใจมากขึ้นนะคะเด็กๆอาจจะเห็นข้อแถมของทีเชอร์บนกระดาษแล้วนะคะเห็นสัญลักษณ์ภูเขาตรงนี้ไหมคะนี่ภูเขาแล้วก็มีธงข้างบนตรงนี้นะคะตรงเมาส์สีชมพูที่ทีเชอร์ชี้อยู่นะคะแปลว่ามันก็จะท้าทายนิดนึงค่ะแต่ว่าความท้าทายนี้ทำให้เราเก่งขึ้นทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นนะคะทีเชอร์มีรูปที่เป็นรูปสัตว์ชนิดหนึ่งคล้ายอะไรเอ่ยคล้ายแมลงใช่ค่ะแมลงนี้ประกอบไปด้วยองค์ประกอบเยอะมากๆนะคะเป็นรูปเลขาคณิตด้วยนะคะดูให้ทีเชอร์หน่อยนะคะว่ามีรูปเลขาคณิตอะไรบ้างและมีอย่างละกี่อันเดี๋ยวจะให้เวลาสักครู่หนึ่งนะคะลองดูไปด้วยกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างและอย่างละกี่อันบางส่วนที่เชื่อแยกออกมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามานับไปด้วยกันค่ะมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เป็นสีเหลืองตรงนี้น่าจะใช้เป็นขาของน้องแมลงมีสามเหลี่ยมสีเหลืองที่จะใช้เป็นลายบนหลังของน้องแมลงนะคะมีสามเหลี่ยมสีดำใช้เป็นส่วนหางของแมลงนะคะแล้วมีรูปห้าเหลี่ยมที่ไหนหรือเปล่านะไม่มีแล้วมีวงกลมอยู่ที่ไหนอีกหรือเปล่าคะวงกลมเล็กๆสีดำใช่ค่ะอยู่ที่ดวงตานะคะเราแยกส่วนประกอบเหล่านี้แล้วก็ลองนับจำนวนให้หน่อยสิคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ใช้เป็นขามีทั้งหมด6รูปรูปสามเหลี่ยมที่เป็นเจ้าน้องลายบนแมลงล่ะคะลายบนหลังแมลงล่ะคะก็ใช่9หรือเปล่ามานับทวนกันอีกทีนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9รูปจริงๆค่ะสามเหลี่ยมสีดำที่ใช้เป็นหางก็มีเพียง1อันแล้วรูปห้าเหลี่ยมสีฟ้าล่ะคะไม่เห็นที่ไหนเลยสูมรูปได้นะคะแล้วตาที่เป็นเม็ดกลมๆสีดำแน่นอนพูดถึงตาก็ต้องมี2รูปนะคะขาดอะไรไปคะมีเพื่อนตอบถูกนะคะขาดลำตัวสีน้ำตาลนั่นเองซึ่งมีเชฟเป็นวงรีนะคะเมื่อเราแยกส่วนประกอบได้เราก็สามารถบอกได้นะคะว่าสิ่งที่เราใช้ทำขาแมลงก็คือสีเหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองส่วนที่เราใช้ทำหางของแมลงก็คือสามเหลี่ยมสีดำแล้วส่วนที่เป็นดวงตาของแมลงล่ะคะจำได้ไหมเป็นตัวไหนเอ่ยใช่แล้วค่ะเป็นตัววงกลมเล็กๆนะคะไม่ใช่วงกลมใหญ่นะวงกลมเล็กๆสีดำตรงนี้นะคะซึ่งเขาจะอยู่ตรงนี้นั่นเองจำได้ไหมตรงนี้เขาก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะส่วนที่เป็นขาของแมลงเราใช้เชฟหรือรูปร่างเลยค่ะคณิตอันไหนเอ่ยสีคุ้นๆว่าเป็นสีเหลืองเนาะแต่สีเหลืองมีทั้งแบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้ด้วยหรืออันนี้ก็จะคล้ายๆหรือเปล่านะขาของแมลงใช้ไหนคะใช้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้าดูจากรูปเนี่ยเขาก็จะมีเหลี่ยมมีมุมให้เราเห็นชัดเจนจะไม่ใช่ส่วนที่ลบมุมแบบนี้นะคะก็เราก็จะเห็นว่ารายละเอียดขององค์ประกอบเนี่ยจริงๆอาจจะถ้ามีสีคล้ายกันเราก็จะมองไปที่คุณสมบัติอื่นด้วยนะคะเช่นขอบมุมเป็นยังไงรายละเอียดขององค์ประกอบเนี้ยลงลึกได้อีกไหมนะคะการแยกส่วนประกอบก็จะทำให้เราเห็นรายละเอียดย่อยๆแบบนี้ได้ชัดขึ้นค่ะลายบนตัวล่ะคะจำได้ไหมคะว่าเป็นรูปไหนรูปเลขาคณิตรูป

วางบนลายของเจ้าแมลงเนี่ยวางเป็นลายของเจ้าแมลงเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่อันเดาได้ไหมคะลองวางดูไหมสามเหลี่ยมรูปนี้นะเราจะวางให้เป็นลายบนตัวของแมลงเราใช้สามเหลี่ยมนี้ทั้งหมดกี่รูปคาดเดาได้ไหมคะถ้าคาดเดาไม่ได้ใช้วิธีลองวางได้นะคะลองวางกันเลยค่ะตรงนี้หนึ่งรูปแล้วมันจะต่อไปได้อีกสักกี่แถวนะสองรูปสามรูปสี่รูปห้ารูปใช่ลายบนตัวแมลงในแบบภาพต้นแบบที่เราเห็นไหมคะยังไม่ใช่เนาะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเพียงเท่านี้จริงๆทำให้เราประมาณได้แล้วนะคะว่าเราจะวางสามเหลี่ยมเป็นลายบนตัวแมลงใช้สามเหลี่ยมทั้งหมดกี่อันหนึ่งน่าจะวางได้อันเดียวในตรงส่วนใกล้หัวเนาะแต่ว่าแถวที่สองเราวางได้อีกอันหนึ่งก็เป็นสามอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเพราะฉะนั้นวางแค่นี้จริงๆก็ทำให้เรากะประมาณได้แล้วนะคะสามเหลี่ยมที่ต้องใช้วางบนตัวแมลงจะใช้ทั้งหมด9รูปนะคะสิ่งที่ทำเมื่อสักครู่นี้ถ้าจะเห็นว่าปัญหาของงานคืออะไรปัญหาของงานนะคะก็คือเราต้องการหาจำนวนรูปสามเหลี่ยมบนลายที่เป็นลายของแมลงตัวนี้นะคะแต่ว่าเราเอาทุกอย่างมาคิดไม่ได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่เราโฟกัสก็คือจำนวนรูปสามเหลี่ยมที่ใช้เป็นลายบนตัวของแมลงแนวทางการจัดการของเราก็คือใช้ส่วนประกอบย่อยวางแล้วก็นับเพราะฉะนั้นการแบ่งเป็นส่วนประกอบย่อยๆหรือการเห็นองค์ประกอบย่อยๆว่าอ๋อเราใช้สามเหลี่ยมไซส์หรือรูปร่างขนาดนี้นะจะทำให้เราลองวางแล้วก็นับได้นะคะถึงเป็นแมลงตัวใหญ่ไซส์ใหญ่กว่าเดิมเราก็ลองวางแล้วก็นับได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการแตกส่วนประกอบออกเป็นส่วนประกอบย่อยๆนะคะก็จะทำให้เราเห็นปัญหาชัดขึ้นนะคะแล้วก็หาแนวทางจัดการจัดการปัญหาได้ชัดขึ้นเหมือนกันนะคะรูปสามเหลี่ยมนี้วางบนตัวของแมลงวางไปจริงๆแล้วนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ก็จะได้หน้าตาแบบนี้คราวนี้เหมือนรูปต้นแบบแล้วนะคะก็คือจะวางได้ทั้งหมด9รูปเลยนะคะนี่เหมือนรูปต้นแบบเลยนะคะเด็กๆก็จะใช้องค์ประกอบทางเลขาคณิตเหล่านี้แหละค่ะมาสร้างแมลงบางองค์ประกอบนะคะก็จะต้องคำนึงถึงวิธีการจัดเรียงด้วยนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เรียงแบบทุกชิ้นได้เท่ากันหมดนะคะบางชิ้นต้องวางไว้ก่อนที่จะวางชิ้นถัดไปนะคะเราเรียกวิธีการลำดับการวางแบบนี้ว่าลำดับขั้นตอนในการสร้างนะคะยกตัวอย่างเช่นเราต้องการสร้างเจ้าแมลงตัวนี้แต่ถ้าเราวางลำตัวก่อนแล้วเราค่อยวางขามันก็จะเริ่มหน้าตาไม่เหมือนแมลงต้นแบบแล้วเพราะว่าจะเห็นขอบตรงเนี้ยโผล่ขึ้นมาซึ่งแมลงต้นแบบจริงๆนะคะเขาจะไม่มีขอบโผล่ขึ้นมาเลยค่ะดังนั้นลำดับการสร้างเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะว่าเราจะวางรูปวงรีที่เป็นลำตัวแมลงก่อนไม่ได้นะคะเราวางขาก่อนแล้วเอาค่อยเอาลำตัวสีน้ำตาลที่เป็นวงรีมาทับนะคะเพราะฉะนั้นเราวางขาทั้ง6ข้างก่อนแล้วค่อยเอาลำตัวมาทับลำดับการสร้างจึงสำคัญค่ะเพราะว่าถ้าเราลำดับผิดเราจะได้เจ้าแมลงที่หน้าตาไม่เหมือนต้นแบบเลยนี่ถ้าเราลำดับผิดมันก็จะได้เป็นอย่างนี้นะคะซึ่งไม่เหมือนต้นแบบเลยเราลองลำดับใหม่ดูไหมคะแมลงต้นแบบหน้าตาแบบนี้นะคะวางอะไรก่อนดีถึงจะได้หน้าตาของเขาเนี่ยคล้ายกับตัวต้นแบบทีเชอร์ให้เวลา

คิดสักครู่นะคะมาดูกันค่ะว่าองค์ประกอบชิ้นส่วนรูปเลขาคณิตที่จะประกอบร่างเป็นแมลงเราจะลำดับการต่อหรือว่าการสร้างเจ้าแมลงนี้ได้ยังไงนะคะเนี่ยดูรูปจริงไว้นะคะตรงฝั่งซ้ายมือนะคะรูปจริงของเราเป็นพี่แมลงหน้าตาแบบนี้นะคะต่อไปเขาจะหายไปปุ๊บเหลือเป็นแค่เงาดำๆนะคะมาลองต่อกันดูค่ะเราเรียงอะไรไว้เป็นลำดับแรกกันดีเมื่อครู่นี้เราลองต่อลำตัวก่อนตามด้วยขาซึ่งเป็นสีเหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองเข้มสีเหลืองเข้มนะคะก็คือตรงนี้เห็นว่ามันไม่เวิร์กเลยมันจะเกิดขอบที่ไม่เหมือนของจริงเลยไม่เหมือนรูปต้นแบบเลยดังนั้นเราเริ่มต่อกันที่ขากันก่อนเลยนะคะวางขาไว้เป็นลำดับแรกก่อนตามด้วยลำตัวดีไหมคะต่อด้วยลายบนตัวพี่แมลงละกันต่อด้วยหางนะคะซึ่งวางซ้อนตรงลำตัวได้แล้วก็เจ้าลูกตาสองลูกที่วางอยู่กึ่งกึ่งขอบตรงลำตัวพี่แมลงส่วนหัวนะคะดูซิว่าถ้าลำดับตามนี้นะคะ1เป็นขาของแมลงที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า2เป็นลำตัวพี่แมลงสีน้ำตาลที่เป็นเชฟวงรีนะคะ3เป็นลายบนตัวพี่แมลงที่ประกอบด้วย3เหลี่ยมทั้งหมด9อัน4หางพี่แมลงที่เป็น3เหลี่ยมสีดำนะคะแล้วก็ลำดับที่5เป็นลูกตาพี่แมลงที่เป็นวงกลมเล็กๆนะคะดูซิว่าต่อแล้วจะเหมือนภาพจริงหรือเปล่าไปลองต่อกันดูนะคะเริ่มต้นที่การเอาขามาวางไว้ก่อนเลยนี่ทีเชอร์พยายามต่อให้ตรงกับเงาที่สุดนะคะแต่ว่าก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะคะสองเดี๋ยวเราวางลำตัวใช่ไหมคะเป็นลำดับที่สองคำนี้ไม่เห็นขอบขาขึ้นมาแล้วแปลว่าลำดับน่าจะล่างขึ้นบนก็คือต่อขาก่อนลำตัวน่าจะใช่นะคะ3เราต่ออะไรจำได้ไหมคะลายบนหลังแมลง3ลายมี3เหลี่ยมสีเหลืองอ่อนทั้งหมด9ชิ้นด้วยกันเราก็เรียงซ้อนๆกันได้เป็นลายแบบนี้นะคะ4ต่อหางพี่แมลงซึ่งมันจะมีขอบเกินเข้ามาที่ลำตัวนิดนึงนะคะนั่นก็หมายความว่ามันอยู่ด้านบนของลำตัวสีน้ำตาลนะคะก็ถูกต้องแล้วนะคะส่วนลำดับสุดท้ายนะคะก็เป็นลูกตากลมๆ2อันซึ่งวางไว้ตรงส่วนด้านหน้าวงรีตรงนี้เลยค่ะก็เหมือนไหมคะอาจจะไม่เหมือนซะทีเดียวตรงนี้อาจจะต้องหุบขาเข้าไปนิดนึงนะคะแต่เอาเป็นว่าค่อนข้างใกล้เคียงต้นแบบเลยเนาะต้นแบบหน้าตาแบบนี้ก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยนะคะจากตัวอย่างที่เราทำด้วยกันมาทั้งแบบฝึกหัดเรื่องของการตอบภาพนกนะคะซึ่งเป็นนกตัวนี้เลยการตอบภาพพี่ช้างซึ่งเราได้ทั้งระบายสีออกแบบเองด้วยนะคะแล้วก็ตัดกระดาษออกมาตอบด้วยแล้วก็การตอบพี่แมลงตรงนี้นะคะที่ทำไปกับทีเชอร์บนกระดาษเลยจะเห็นว่าลำดับนะสำคัญมากเลยถ้าเกิดว่าเราต่อชิ้นที่1ผิดชิ้นที่2ที่3ที่4ก็อาจจะทำให้เราไม่ได้รูปคล้ายคลึงกับรูปต้นแบบนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะวางชิ้นส่วนประกอบย่อยๆที่เป็นรูปเลขาคณิตลงไปอยากให้เราลองลำดับการต่อก่อนโดยคำนึงถึงการเรียงจากล่างขึ้นบนและเพราะเมื่อเรียงแล้วนะคะมันไม่เกิดการซ้อนทับกันใดๆที่มันทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นเช่นยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าในกรณีรูปนกถ้าเราเอาต่อตาก่อนแล้วเราเอาส่วนลำตัวสีเหลืองวางทับเราก็จะไม่เห็นดวงตาเลยเพราะมันถูกทับด้วยสีเหลืองใช่ไหมคะเช่นกันกับรูปช้างเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะมีลำดับเหมือนกันนะคะดังนั้นการที่เราแยกส่วนประกอบย่อยๆจะทำให้เราเห็นว่าเราเรียงลำดับยังไงดีนะคะถึงจะได้ใกล้เคียงกับภาพต้นแบบมากที่สุดนะคะปัญหาที่เราแก้ในวันนี้ก็คือปัญหาว่าต่ออย่างไรเรียงลำดับอย่างไรถึงจะต่อได้เหมือนภาพต้นแบบมากที่สุด

ปัญหาการลำดับการต่อภาพถ้าทีเชอร์สรุปเป็นภาพรวมนะคะก็คืออันดับแรกเลยเราเห็นองค์ประกอบย่อยของรูปภาพก่อนเห็นว่าเป็นส่วนขาส่วนหางส่วนลำตัวส่วนลายบนลำตัวหรือส่วนลูกตาอันนี้เราแยกส่วนเขาออกมานะคะให้เห็นองค์ประกอบย่อยๆนะคะ 2. เห็นข้อสังเกตที่ได้จากองค์ประกอบย่อยเช่นองค์ประกอบย่อยของส่วนขาเนี้ยเราจะไม่เห็นมุมอีก2มุมที่ถูกซ่อนไว้ข้างใต้แปลว่าขานี่น่าจะอยู่ใต้นะคะหรือข้อสังเกตเรื่องหางมันควรจะวางทับข้างบนสีน้ำตาลดวงตากลมๆเนี้ยมันควรจะวางทับข้างบนลำตัวสีน้ำตาลอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ได้จากการที่เราเห็นองค์ประกอบย่อยๆมันเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันยังไงนะคะส่วนลำดับที่3ที่เราทำก็คือลองวิเคราะห์ดูแล้วก็ลองเรียงลำดับการต่อดูนะคะแล้วก็ลองต่อดูนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาการลำดับการต่อภาพที่เราได้ทำกันไปในแบบฝึกหัดนะคะตั้งแต่ต้นคาบเลยมาดูเรื่องของลำดับการสร้างอีกแบบนึงนะคะจะเห็นว่าบล็อกหน้าตาแบบนี้เราเล่นกันตั้งแต่เด็กเลยการต่อหรือการสร้างบล็อกให้ได้ประสาทแบบนี้เราคุ้นกันมากเลยค่ะแล้วก็เป็นการเรียงลำดับเหมือนกันบอกทีเชอร์ได้ไหมคะว่าทำไมถึงเรียกว่าปัดเป็นการเรียงลำดับการสร้างใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นการเรียงจากล่างขึ้นบนเวลาเราต่อตึกใช่ไหมคะเราก็เรียงจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะคะมาดูการต่ออีกแบบนึงค่ะซึ่งเป็นการเรียงลำดับการสร้างเหมือนกันจะเห็นว่าบล็อกนี้เราคุ้นตากันมากเลยทำไมนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราเล่นตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะเราต่อบล็อกอย่างเงี้ยหน้าตาแบบนี้เลยตั้งแต่เด็กๆเลยซึ่งจริงๆแล้วทำให้เรานึกย้อนกลับไปและทำให้เรารู้ว่าเราลำดับการสร้างเป็นตั้งแต่เด็กเลยนะเพราะเวลาเราจะสร้างปราสาทสวยๆสร้างบ้านสวยๆเราก็ต่อจากล่างขึ้นบนใช่ไหมคะในรูปนี้เราต่อแบบนี้ได้ไม่เอ่ยต่อบล็อกสีเขียวก่อนต่อหลังคาสีม่วงแล้วก็ต่อบล็อกสีฟ้าต่อบล็อกสีแดงต่อบล็อกสีม่วงอีกทีนึงแล้วก็ต่อบล็อกสีเหลืองอีกทีนึงได้ไหมคะได้นะคะเราลำดับแบบนี้ได้เป็นการลำดับจากล่างขึ้นบนเทคนิคการลำดับอาจจะแตกต่างกันนะคะในภาพนี้เราลำดับการสร้างจากการที่ทำแต่ละส่วนให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะเช่นในรูปนี้เราจะเห็นว่ามีบล็อกที่เป็นลูกบาศก์สีเขียววางเป็นฐานของบ้านต่อเป็นส่วนแรกนะคะแล้วก็ตามด้วยหลังคาที่เป็นปริซึ่งสีม่วงต่อเป็นลำดับที่2นะคะทีนี้เราจะต่อบ้านหลังเล็กเสร็จเราจะมาต่อปราสาทสูงตรงนี้ละเราก็เริ่มจากบล็อกสีฟ้าเป็นลูกบาศก์สีฟ้าทึบสีฟ้าอันนี้นะคะเป็นลำดับที่3แล้วชั้น2ก็เป็นบล็อกสีแดงเป็นลำดับที่4ทีนี้ก็จะเสร็จตึกข้างบ้านตรงนี้แล้วปราสาทยังไม่เสร็จนะคะปราสาทยังมีส่วนที่เป็นปราสาทสูงอีกเราก็ต่อไปเลยค่ะบล็อกสีม่วงเป็นฐานตามด้วยบล็อกสีเหลืองเป็นชั้น2บล็อกสีแดงตรงนี้เป็นชั้น3บล็อกสีฟ้าเป็นชั้น4แล้วก็ส่วนอุโมงค์ไว้ชมวิวเป็นชั้น5แล้วหลังคาที่เป็นปริซึ่มสีเขียวเป็นชั้น6นะคะเพราะฉะนั้นปราสาทตัวเนี้ยสูงกี่ชั้นดีคะ1 2 3 4 5 6 6ชั้นเราต่อสีม่วงเหลืองแดงฟ้าม่วงเขียวตามลำดับแบบนี้นะคะทีนี้ในส่วนอุโมงค์นะคะที่มันเป็นจุดชมวิวเนี่ยมีทั้งสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีแดงคิดว่าสีไหนคะที่เราสามารถต่อเป็นเบอร์หนึ่งได้ตึงสีแดงนั่นเองเพราะทำไมนะคะสีแดงเขาอยู่ที่ฐานรากเนาะเราสามารถต่อสีแดงเป็นเบอร์หนึ่งได้นะคะถ้าเราอยากต่อประตูตรงนี้ไว้ก่อนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นบล็อกหน้าตาแบบนี้ที่มีทั้งหมด3อันก็คือสีม่วงสีเขียวสีแดงสีแดงเป็นตัวที่เราสาม

0: ามารถต่อเป็นลำดับแรกได้เลยเพราะมันวางอยู่บนฐานรากอยู่วางอยู่บนพื้นนะคะทีเชอร์ก็ให้เห็นการต่อหลายๆแบบนะคะที่จริงๆแล้วเราเล่นกันอยู่แล้วนะคะสามารถเอากิจกรรมนี้ไปเล่นที่โรงเรียนได้นะคะถ้าโรงเรียนมีบล็อกเวลาเราเล่นก็เราก็ต่อต้นแบบแล้วก็อาจจะมีฉากมาบังไว้แล้วก็ถามเพื่อนว่าเพื่อนลองทายซิว่าเราต่อสีไหนเป็นอันดับแรกสีที่ต่อเป็นอันดับแรกควรจะเป็นสีที่ตั้งอยู่บนชั้นล่างสุดนะคะหรือว่าชั้น1นั่นเองแล้วก็ถามถัดไปว่าชั้น2ล่ะฉันใช้สีอะไรหรืออะไรที่ฉันต่อเป็นลำดับ2หลังจากสีเขียวแล้วซึ่งก็อาจจะเป็นบล็อกสีแดงก็ได้นะคะหลังจากสีเขียวฉันต่อสีอะไรฉันต่อสีแดงนี่ค่ะก็สามารถเอาไปทายสีแล้วก็เล่นกันได้กับเพื่อนที่โรงเรียนนะคะเชื่อว่าบล็อกอย่างนี้มีอยู่ทุกโรงเรียนเลยมาถึงช่วงแรกที่เราเคยเกริ่นกันเนาะว่าเก้าอี้มีหลายแบบเลยเวลาเราแยกส่วนประกอบเก้าอี้ได้เราจะรู้ว่าเก้าอี้อ่ะส่วนจะเป็นของมันก็คือส่วนขาส่วนเบาะนั่งส่วนพนักพิงก็มีได้นะแต่บางเก้าอี้อย่างเช่นเก้าอี้ทรงสูงแบบนี้ก็ไม่มีพนักพิงนะคะแล้วขาเก้าอี้อาจจะแตกต่างกันไปนะคะบางทีเป็นขาไม้บางทีเป็นขาไม้ที่งอได้หรือบางทีอาจจะเป็นรูปวงกลมก็ใช้เป็นขาได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราแยกส่วนประกอบเราจะเห็นความต่างที่น่าสนใจในการสร้างแล้วก็งานดีไซน์ที่ซ่อนอยู่ในการสร้างด้วยงานดีไซน์นี่แหละค่ะเป็นงานถนัดของสถาปนิกเลยเวลาเขาจะออกแบบเก้าอี้ตัวหนึ่งให้ทั้งสวยแล้วก็สามารถนั่งได้อย่างแข็งแรงเขาก็จะมาวางโครงสร้างว่าขาใช้อะไรดีเบาะใช้อะไรดีพนักพิงใช้อะไรดีนะคะยกตัวอย่างนะคะว่าสมมติเจ้าสีม่วงกับฐานขาสีฟ้าตรงนี้เป็นเก้าอี้แบบหนึ่งนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเบาะนั่งสีม่วงฐานที่เป็นทรงกระบอกสีฟ้าแท่งทรงกระบอกสีฟ้าซึ่งจะเจาะรูไว้แมทช์กับเจ้าเบาะนะคะแล้วก็มีเจาะรูนิดๆไว้สำหรับขันน็อตนะคะเพื่อให้ยึดติดกันแล้วก็แผ่นสีเทาตรงนี้เป็นแผ่นยึดติดของขาเก้าอี้นะคะแล้วก็เจ้าสีดำตัวนี้คือน็อตนะคะเราจะเริ่มต่ออะไรเป็นอย่างแรกดีทีเชอร์เขียนองค์ประกอบให้ด้วยนะคะว่าเรามีเบาะ1อันเรามีขาทรงกระบอก3อันเรามีตัวยึดขาทั้งหมด3อันแล้วเราก็มีน็อตสีดำๆอีก6อันเราจะต่ออะไรเป็นอย่างแรกดีมาดูกันค่ะว่าการต่อเก้าอี้ก็เริ่มจากขาก่อนนะคะเราต้องวางขาให้มั่นคงเนาะตามด้วยแผ่นยึดขาที่มีน็อตมาให้ด้วยนะคะเราประกอบน็อตเข้าไปเลย6ชิ้นแล้วก็ตามด้วยเบาะนั่งนี่เราก็จะได้เก้าอี้ตามแบบนั้นเลยนะคะจะเห็นว่าการเรียงลำดับการต่อจริงๆก็อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะคะจำได้ไหมคะว่ามีร้านเฟอร์นิเจอร์ยี่ห้อหนึ่งที่เขามักจะไม่ต่อให้เราแต่เขาจะเอาทุกอย่างใส่กล่องมาแล้วก็ให้เราต่อเองโดยที่เขาก็จะมี instruction หรือว่าขั้นตอนวิธีการต่อให้มีของแยกเป็นเซตๆให้นะคะแล้วเราก็มีหน้าที่มาอ่าน instruction แล้วก็มาต่อตามลำดับนะคะที่เขากำหนดให้เพื่อที่จะให้ได้เก้าอี้รูปร่างรูปทรงในตามแบบที่สถาปนิกออกแบบมาเลยนะคะดังนั้นลำดับการต่อก็สำคัญนะคะแต่ก่อนที่จะไปที่ลำดับเราจะต้องแยกส่วนให้ได้ก่อนเพื่อที่จะจัดเซตจัดชิ้นจัดส่วนแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะมาลำดับเป็นทีละขั้นตอนวิธีทำงานของสถาปนิกที่ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็คล้ายๆกับการต่อบล็อกที่เราต่อเมื่อสักครู่นี้หรือการต่อภาพที่เราต่อเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะทีเชอร์ก็หวังว่าการเรียนบทเรียนการแยกส่วนประกอบนี้นะคะจะทำให้เด็กๆเห็นประโยชน์ของการแบ่งปัญหาออกเป็นส่วนย่อยๆพอมันเป็นส่วนย่อยแล้วเราเห็นความสำคัญของปัญหาเราเห็นว่าปัญหาเนี่ยมันถูกจัดการได้ในทีละส่วนนะคะอย่างเช่นการเรียงลำดับเป็นต้นนะคะก็เดี๋ยวกลับไปสรุปอีกทีพร้อมกันกับเพื่อนๆในห้องเรียนได้เลยค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่ ทีเชอร์ได้มาแชร์กับพวกเรามาให้ความรู้พวกเราแล้วก็ได้ทำกิจกรรมไปด้วยนะคะก็คือ

ได้เห็นว่าวิธีคิดแบบหนึ่งหรือว่าวิธีคิดที่เราแยกองค์ประกอบออกมาเนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยหนึ่งก็คือเราเห็นองค์ประกอบย่อยๆนะคะสองก็คือพอเราเห็นองค์ประกอบย่อยเราจัดการกับปัญหาได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการลำดับการสร้างที่เราต้องเรียงจากล่างขึ้นบนหรือว่าปัญหาเรื่องของถ้าอะไรขาดหายไปเราจะเอาอะไรมาทดแทนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราแยกองค์ประกอบส่วนย่อยเนี่ยจะทำให้เรารู้บทบาทหน้าที่และความสำคัญแล้วก็จัดการกับปัญหาได้ง่ายขึ้นค่ะทวนกันอีกครั้งนะคะตั้งแต่เปิดคาบมาเลยเราได้จำแนกแล้วทีเชอร์ถามว่าแต่ละรูปมีองค์ประกอบรูปเลขานิดอะไรบ้างซึ่งเด็กๆตอบได้ยังถูกต้องเลยแล้วก็เด็กๆก็สื่อสารการสร้างภาพให้ทีเชอร์ได้รับทราบด้วยว่าเราเรียงอะไรก่อนหลังนะคะแล้วก็ยังได้สื่อสารการสร้างภาพพร้อมกับระบุรูปเลขาคณิต2มิติที่ถูกต้องด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ได้ทำไปด้วยกันได้คิดไปด้วยกันนะคะแล้วก็ได้ท้าทายกับโจทย์ยากๆไปด้วยกันนะคะวันนี้ก็ขอจบห้องเรียน Coding for Better Life เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมว่าต่อได้ไหมต่ออย่างไรมีต่อคาบ2นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: ตรียมกล้องพร้อมแบบนี้เพราะว่าเราจะไปปิกนิกกันวันนี้เราจะไปตกปลาด้วยพร้อมยังคะประวานพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตกปลากันเลย
1: เราจะพาน้องๆไปสนุกกับเกมตกปลาสุดมันอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วย
2: จะเอ๋ไม้พก
0: ที่จับกระดาษคลิปหนีบกระดาษ
2: กระดาษสี
0: สีเมจิก
2: กระดาษหนังสือพิมพ์
0: กิ่งไม
2: ้กรรไกรพร้อมแล้วเรามาประดิษฐ์ของเล่นกันเถอะ
0: ขั้นตอนแรกเลยเดี๋ยวเราจะวาดรูปกันครับประวานวันนี้จะวาดเป็นตัวอะไรดีนะ
2: วาดรูปนาวานแบบนี
0: ้วาดรูปประวานเริ่มแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาวาดรูปกันเดี๋ยวพี่ตูจะวาดรูปปลาละกันนะคะอันนี้จะเป็นด้านหน้าของกระดาษพี่ตูจะหันด้านหลังก็วาดเป็นรูปประวานขึ้นมามีหางแบบนี้แล้วก็วาดตัวแบบนี้พี่ตูก็วาดเป็นรูปประวานแบบนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวพี่ตูจะตัดแล้วก็ทาให้น้องประวานเนี่ยเขียนลงในกระดาษแข็งเดี๋ยวเราขอตัดก่อนประวานทาตามแบบนี้แล้วกันนะ
2: โอเคอันนี้ตัดง่ายไหมอ่ะ
0: ตัดง่ายครับ

0: อันนี้ก็ตัดเสร็จไปแล้วหนึ่งด้านไหนของปลาวาฬอยู่ไหนครับ
1: อยู่นี่ค่ะ
0: นี่ของเชือกตัวอยู่นี่เดี๋ยวเราต้องมาตัด
1: ปบ
0: เรามาตัดอีกหนึ่งด้านอ่ะเพราะว่าเราต้องเอามาประกบกันสองด้านแบบนี้มันถึงจะเป็นปลาอ่ะมาปลาวาฬทาบเลยครับได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้อ่ะสีเมจิกครับปลาวาฬเดี๋ยวก็ทาบแล้วก็วาดเลยเดี๋ยวหลังจากที่ทาบนะคะวาดอีกหนึ่งตัวเสร็จแล้วเราก็ตัดแล้วก็จะได้2ชิ้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะ

0: ียบร้อยแล้วโชว์หน่อยนี่ต้องเป็นสองตัวแบบนี้เดี๋ยวเรามาประกบนี่ประวันขอประวันประกบสิครับพอได้เป็น2ชิ้นแบบนี้แล้วเนี่ยใช้กระดาษสีเป็นกลมๆนะคะตัดเป็นวงกลมๆแบบนี้เนี่ยเอาไว้ตกแต่งอันนี้แล้วแต่จินตนาการของน้องๆเลยว่าอยากจะแต่งปลาเป็นแบบไหน
1: แบบไหนดี
0: อันไหนก็ได้ครับเหมือนกันโอเคขอบคุณมากค่ะอย่างที่เขาตรงนี้จะติด
2: ตรงกลางตัวของปลาเลย
0: แล้วก็ปิดอีกด้านนึงด้วยแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะพี่ข้าวตูตกแต่งใช้แค่2อันแต่ว่าถ้าเกิดน้องๆอยากได้มากกว่านี้ก็แล้วแต่จินตนาการเลยนะคะแล้วเราก็จะมาใช้อันนี้ที่เจาะกระดาษนะคะเจาะรูตามตัวเพราะเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องใช้เชือกเนี่ยร้อยตัวของ

แล้วคราวนี้เมื่อเราได้1ด้านแบบนี้แล้วนะคะเราก็มาทาบแล้วก็พี่ตุ๊กจะใช้ดินสอวงตามแบบนี้แล้วเราก็มาเจาะรูอีกด้านหนึ่ง

0: ได้ไงครับก็จะเป็นแบบนี้ครับ
1: เป็นแบบนี้ตะแดะตะแดะเราก็จะมาร้อยเชือกกันงั้นสนาเทียตัวจะใช้ไหมพรมค่ะอาจจะทากาวที่ด้านปลายสักนิดนึงนะถ้าเกิดว่าใช้กาวมารูดตรงปลายเนี่ยมันก็จะแข็งแล้วก็ร้อยง่ายขึ้นส่วนปลายด้านนี้ล่ะค่ะที่พี่ตัวจะมาทากาวสักนิดนึงคราวนี้เราก็มารอดไปเลยพอลงแล้วเราก็ลอดขึ้นมาด้านบนแล้วก็ลอดลงไปด้านล่างแบบนี้ลอดไปเรื่อยๆเลยค่ะคราวนี้นะคะเหลือ2รูสุดท้ายเว้นไว้ก่อนแล้วก็ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์แบบนี้ขยำขยำขยำแล้วก็ใส่เข้าไปในตัวของคุณปลาให้ตัวอ้วนๆเลยนะมีพี่ขตูปลาพี่ขตูเกือบจะอ้วนแล้วล่ะอีกนิดเดียวพี่ตูก็จะใช้ไม่เยอะมากปลาอ้วนจังเลยอ้วนแบบนี้แล้วก็ร้อยต่อได้เลยค่ะ

0: นี่ไงเสร็จแล้ว
1: คราวนี้พี่กระตูนจะต้องทำเป็นห่วงคล้องแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องเอายาวมากแล้วก็ตัดส่วนที่เหลือออกไปแล้วก็มาผูกกับจุดเริ่มต้นแล้วก็มาวาดตาแล้วก็ปากเสร็จแล้วได้แล้วได้คุณปลาแล้วเรามาทำเบ็ดตกปลากันก็จะใช้กิ่งไม้คลิปหนีบกระดาษ
0: คลิปหนีบกระดาษ
1: แล้วก็ใช
0: ้ไม้พรม
1: ไม้พรมใช้กิ่งไม้แบบนี้นะคะแล้วก็จะใช้ไหมพรมพี่ก็ต้องเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วกันนะคะผูกที่ปลายผูกสักสองทบจะได้ไม่เลื่อนหลุดง่ายแน่นดีแล้วส่วนที่จะเอามาทำเป็นตะขอก็คือคลิปหนีบกระดาษแบบนี้นะคะเราก็จะต้องงอออกมาแบบนี้เหมือนตัวงองูเลยเด็กๆแล้วเราก็รอดเข้าไปโอเคได้แล้วได้แล้วส่วนขั้นตอนการผูกนะคะอาจจะต้องช่วยน้องๆนิดนึงแหละว่าอาจจะยากไปเด็กๆอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ถ้าฝึกเนี่ยทำได้นี่พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปตกปลากันเลยโอ้โหเรามาถึงปลาแล้วปลาวานมาแล้วปลาวานดูนู่นดูนู่นดูนู่นดูนู่นเราเจอบ่อน้ำแล้วเรามาตกปลากันดีกว่าอันไหนของปลาวานครับ
0: อันนี้ค่ะ
1: อันนี้ปลาวานนั่งตกปลาเลย
0: ปลา
1: เหมือนกัน
0: ปลาวาน
1: เดี๋ยวจะหมดทะเลแล้วล่ะ

0: ตายแล้ว
1: ทำอะไรกันอยู่คะเนี่ย
0: สวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้พาป้าวันมาปิกนิกตกปลาถ้าเป็นเกมนี้เขาจะชอบมากเลยค่ะแต่ว่านอกจากความสนุกแล้วเนี่ยอยากรู้ว่ามีประโยชน์ในการช่วยส่งเสริมพัฒนาการในด้านใดบ้างคะคุณหมอ
1: จริงๆการทำกิจกรรมศิลปะทุกอย่างอะค่ะเป็นพื้นฐานในเรื่องของสติปัญญาเพราะว่าตอนที่เขาทำเนี่ยเขาก็มีสมาธิแล้วเขาก็จดจ่ออยู่กับการทำจนสามารถทำได้สำเร็จจริงๆในเรื่องของสมาธิเนี่ยมันเป็นพื้นฐานแรกของสติปัญญาเลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นในด้านอารมณ์สังคมเนี่ยก็คือเล่นกับพี่เข้าตูรู้สึกสนุกกับพี่เข้าตูมีพี่เข้าตูอยู่ด้วยแล้วก็ชวนกันคุยในด้านร่างกายเนี่ยเวลาที่เด็กลงมือทำใช้มือทำสิ่งต่างๆเยอะขึ้นเนี่ยมือของเราเนี่ยมีเส้นประสาทอยู่เยอะมากการที่เขาขยับนิ้วขยับมือติดแปะใช้กรรไกรอะไรต่างๆเนี่ยพอเขาใช้มือได้คล่องแคล่วขึ้นเนี่ยมันก็ส่งผลถึงการเรียนจะจับดินสอขีดเขียนอะไรต่างๆก็คล่องแคล่วขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นพื้นฐานที่สำคัญมาก
0: ๆเป็นการเสริมทักษะให้เขาไปด้วย
1: ใช่ค่ะแล้วอย่างเมื่อกี้อย่างที่เห็นก็มีด้านร่างกายเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยก็คือมีในเรื่องของการเล็งการกะระยะในการใช้แขนในการที่จะกะเอ๊ะทำยังไงมันถึงจะตกปลาได้ต่างๆแต่ว่าในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่จริงๆมันจะต้องเป็นการเคลื่อนไหวที่มากกว่านี้ถึงจะเหมาะกับวัยเช่นลงไปวิ่งเล่นลงไปปีนป่ายอะไรที่อาจจะมากกว่านี้นะคะ
0: ก็อาจจะขาดในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ไปสักนิดหนึ่งโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูสรุปกันเลยค่ะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านใดบ้างจากวงล้อแห่งพัฒนาการเลยประวันมาเอาหมุนติ้ว

0: กระโดดได้ไหมคะวัน
1: ถ้ากระโดดเนี่ยบอลลูนจะต้องตกแน่ๆเลยขอบคุณพี่บอลลูนค่ะไหนดูสิปวานได้กี่ดวงตกน้ำไปแล้วดำน้ำไปเอาเร็วไหนดูสิครับดูสิครับได้กี่ดวง
2: 4-5
1: ได้4ดวงให้คุณหมอติดให้ดีกว่าค่ะคุณหมอ
3: โอ้โหคราวนี้ได้ครบ4ดวงเลย
2: ติดตรงนี
3: ้โอเคโอเคเก่งมาก
1: ก็สามารถที่จะพัฒนาได้ทั้ง4ด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์สังคมด้านร่างกายแล้วก็ด้านสติปัญญา
3: ค่ะ
1: อุ๊ยทำไมปลาในบ่อเรามีตัวเลขแล้วล่ะคะคุณหมอเตรียมเกมอะไรมาให้ประวานเล่นหรือเปล่าคะ
3: ค่ะอยากจะบอกว่าเวลาที่เราทำกิจกรรมอะไรกับเด็กเนี่ยเราอาจจะเริ่มสอดแทรกในเรื่องของการเรียนเข้าไปได
1: ้
3: เพราะฉะนั้นตัวอย่างเช่นเด็กบางคนเนี่ยอาจจะในเรื่องวิชาเลขเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยเก่งมากในห้องเรียนถ้าเกิดเราไปฝึกฝนโดยการให้ทำเลขโดยการขีดเขียนนั่งเขียนใส่กระดาษเนี่ยเด็กบางคนจะเบื่
1: อ
3: เด็กก็จะยิ่งรู้สึกไม่รักการเรียนเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็เห็นว่ามีเกมตกปลาหมอก็เลยเอาการเล่นแบบตัวเลขเข้ามาปลาทั้งหมดก็จะเป็นมีตัวเลขอยู่บนตัวปลาเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะคะว่าเดี๋ยวคุณหมอจะลองให้น้องพวานคิดเลข
1: งั้นเดี๋ยวให้คุณหมอตั้งโจทย์สักข้อนึงละกันเดี๋ยวเราลองมาแข่งกันนะประวาน
3: ครับประวาน6บวก1
2: 7
1: ได้7เหรอแต่ว่าพี่ตูจะเขียวแล้วล่ะ
2: เฮ้ย
1: เฮ้ย7นั่นเป็น8ไงว้าวได้เลขอะไรคะ
2: 7
1: ได้เลข7สรุปว่า6บวก1เท่ากับ
2: 7
1: โอเคเก่งมากเลย
3: เราค่อยๆเพิ่มความยากขึ้นไปค่ะตอนแรกอาจจะเอาง่ายๆให้เด็กรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำได้ฉันเก่งจากนั้นค่อยๆเพิ่มความยากถ้าเราทำยากปุ๊บเลยเนี่ยเด็กก็อาจจะไม่อยากทำ
1: เพราะเขารู้สึกว่าเขาทำไม่ได้ตั้งแต่แรก
3: ใช่แล้วอีกอันนึงก็คือเราอาจจะเริ่มให้เด็กเป็นคนตั้งโจทย์เองบ้างแล้วเราเป็นคนทำเด็กจะเริ่มรู้สึกสนุกกับการเล่นมากขึ้นเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยวิชาเลขนี่สนุกจังเลยนะการบวกเลขสนุกจังเลยแล้วเขาก็จะรู้สึกรักการเรียนค
1: ่ะกิจกรรมนี้นี่ก็สามารถที่จะเล่นได้ที่บ้านแล้วว่าไปเล่นที่โรงเรียนก็ได้ด้วยนะคะวันนี้โอ้โหเรียกว่าได้ทั้งความสนุกแล้วก็ความรู้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ฝากถึงน้องๆนะคะถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ของเราเพียงแค่เข้าไปใน www.youtube.com แล้วก็ subscribe ที
2: ่ Mahidol Kids
1: ส่วนสัปดาห์หน้าเราจะประดิษฐ์ของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์กันเลยค่ะสัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปสนุกกับรถยนต์พลังแม่เหล็กอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยสีเทียนกรรไกรจานกระดาษหรือว่าจานโฟมกาวแม่เหล็กขนาดเล็กไม้สครีมปากกาเมจิกกระดาษ
2: ถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
1: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสดซ่าได
2: ้เพราะนี่คือรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ
1: ์สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย

0: ของเล่นในวันนี้นั่นก็คือ
1: รถยนต์พลังแม่เหล็กอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วย
2: จานกระดาษค่ะ
3: สีเบจิก
2: ก้าวค่ะ
3: สีเทียน
2: แม่เหล็กค่ะ
3: หมายเลขสิบ
2: กันไกลกระดาษ
3: เรามาประดิษฐ์ของเล่นกันเถอะ
0: โอเคค่ะและของเล่นที่เราจะมาประดิษฐ์ก็เริ่มจากนี่เขาเร
3: ีย
0: กว
3: ่
0: า
3: จานกระดาษ
0: จานกระดาษเราจะวาดรูปเป็นถนนและประวาน
3: แบบนู้นใช่ไหม
0: ใช่แล้วนี่พี่ปูวาดร่างแบบมาให้เอาประมาณนี้นะคะประวานเนี่ยลองวาดเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะพี่ขตูจะใช้จานกระดาษแบบนี้เราก็จะวาดรูปถนนใช้ปากกาเมจิกสีดำวาดเลยแต่ถ้าน้องๆไม่มั่นใจอยากจะใช้ดินสอก่อนก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็ตกแต่งถนนของเรามีบ้านต้นหญ้าข้างบ้านมีต้นไม้ถนนของน้องๆแล้วแต่จินตนาการได้เลยนะคะว่าอยากจะใส่อะไรเพิ่มเติมเข้าไป

0: ยมากๆอ่ะคราวนี้เรามาระบายสีกันดีกว่ามาอันนี้ของชอบประวาเลยใช่ไหม
1: อะไรเหรอคะ
0: สีเทียนค่ะระบายสีเลยระบายสีได้ตามจินตนาการของน้องๆเลยนะคะว่าอยากให้ถนนอยากให้บ้านให้ดอกไม้เป็นสีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องประวาเนี่ยจะเสกถนนของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงบ้าง

0: ร็จเรียบร้อยแล้วไหนดูสิครับหมอป้าวานนี่เราก็ได้ถนนแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราต้องมาทำไฮไลท์ของเราเลยก็คือรถยนต์พลังแม่เล็กให้กระดาษสีขาวแบบนี้วาดรูปรถพี่ฮัตตุจะวาดเป็นรถเต่าแล้วกันนะคะพี่ฮัตตุระบายสีรถเป็นสีฟ้าแล้วกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ฮัตตุจะใช้กรรไกรมาตัดรถรถยนต์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วรึ่งไหนรถของป้าวานครับ
1: นี่ครับ
0: นี่โชว์ช่วยตีรถของป้าวานนี่รถของพี่ตูรถของป้าวานตัวจิ๋วเหมือนป้าวานเลยคราวนี้เราจะมาติดของที่ป้าวานชอบมากเลยก็คือแม่เหล็กเอามาเลยเอาแม่เหล็กมาเลยจากนั้นค่ะพี่ขตุก็จะใช้แม่เล็ก1อันเอาไว้ติดรถส่วนอีก1อันเรามาติดนี่ไม้ไอศกรีมใช้กาวติดเลยกลับด้านหลังของตัวรถตึ้งลงไปแล้วเราก็ติดแม่เหล็กอีก1อันอยู่ที่ไม้ไอศกรีมของเรา
2: ตรงไป
0: ระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็รอให้ไม้กับรถของเราแห้งให้สนิทก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเล่นกันยังไงแล้วนี่เมื่อเราได้แล้วเราก็จะเล่นแบบนี
1: ้จ้าจ้าจ้าจ้า
0: แล้วพี่กระตุกคว่ำตลอดทางเลยอะประวานประวานแล้วประวานคว่ำไหมไหนโชว์เพื่อนๆหน่อยสิน
1: ี่มองไม่เห็นรถประวันมัวนี่ไง
0: เป็นไงของประวันก็เล่นได้เหมือนกันเลย
3: และนอกจากเราจะทำรถยนต์พลังแม่เหล็กแล้วน้องๆก็สามารถวาดเป็นรูปอย่างอื่นที่น้องๆชื่นชอบได้อย่างเช่นสาวน้อยโดโรธีผู้น่าสงสารเดินหลงทางอยู่ในเมืองออสสาวน้อยโดโรธีจะหาทางกลับบ้านได้ไหมนะ
0: เดี๋ยวเรามาวัดพลังจากวงล้อแห่งพัฒนาการกันเลยค่ะหมุนเลย

0: อีกแล้วเพราะอะไรถึงได้4ดวงนะเดี๋ยวเราไปถามคุณหมอแก้วตากันค่ะรถพลังแม่เหล็กของเราเนี่ยได้ทั้งหมด4ดาวเลยค่ะคุณหมอให้คุณหมอช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะ
1: ในส่วนของกิจกรรมศิลปะนะคะก็อย่างที่บอกก็คือจะได้ในเรื่องของสมาธิแล้วก็ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าเด็กก็ได้มีโอกาสออกแบบอะไรต่างๆเองนะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์สังคมก็คือพี่เข้าตูลงมาเล่นด้วยและในขณะนั้นก็ชวนกันพูดคุยก็ได้ในเรื่องของภาษาไปด้วยในเด็กที่เป็นเด็กเล็กๆก็จะได้การพูดคุยนะคะแล้วก็ในเรื่องร่างกายก็คือในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็มีการใช้ดินสอแล้วก็การระบายสีนะคะ
0: ค่ะแล้ววันนี้เห็นคุณหมอเหมือนเอาสัญลักษณ์จราจรมาด้วยวันนี้มีอะไรมาสอนน้ำประวานด้วยคะ
1: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะเวลาเราจะสอนอะไรเด็กนะคะเวลาเราทำกิจกรรมอะไรไปแล้วปุ๊บเนี่ยพยายามนึกว่าเอ๊ะเราจะสอดแทรกการเรียนรู้เข้าไปเพิ่มขึ้นให้ได้ยังไงเพราะว่าเด็กเขาจะสนุกกับการเรียนรู้ที่มันมีจับต้องได้มองเห็นแล้วก็ได้ลงมือทำนะคะก็ลองดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นแปลกมากเลย
0: ประวานครับ
1: ประวาน
0: อันนี้อะไรนะครับ
1: อันนี้ถ้ามันเป็นสัญญาณที่มันติดอยู่ข้างถนนประวานว่าแปลว่าอะไรครับ
2: ระวังช้าง
0: อ๋อระวังช้าง
1: ระวังช้าง
0: อันไหนเป็นอันต่อไปครับประวาน
2: หยุด
1: หยุด
0: แปลว่าก็จะทำให้เขารู้จักเกี่ยวกับสัญญาณจราจรซึ่งก็มีอีกหลากหลายแบบเลยใช่ไหมคะคุณหมอที่เราจะมาเริ่มสอนให้น้องๆเขารู้จักกฎของจราจร
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นการสอนในขณะที่เราทำกิจกรรมนะแต่จริงๆก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้เวลาที่เราพาเด็กไปเที่ยวเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดนี่ต้องนั่งรถนานๆเด็กก็จะเบื่
0: อ
1: เพราะฉะนั้นก็อาจจะชวนคิดดูสิใครสังเกตเห็นป้ายแล้วก็จะได้มีกิจกรรมในขณะที่อยู่ในรถไปด้วย
0: คุณหมอคะแล้วแบบนี้เราจะสอนเรื่องระเบียบวินัยกับเด็กๆยังไงดีคะ
1: ท้องถนนจริงๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องข้ามถนนตามทางม้าลายหรือว่าเวลาออกไปข้างนอกในเด็กก็อาจจะเป็นเรื่องของการรู้จักทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางเด็กอายุขนาดนี้จริงๆคงต้องอยู่กับผู้ใหญ่ตลอดอยู่แล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเลยในการสอนเด็กเรื่องระเบียบวินัยเนี่ยคือผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะก็ไม่ว่าจะข้ามถนนผู้ใหญ่ก็จะต้องบอกว่าเราจะต้องข้ามทางม้าลายหรือว่าการทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางถ้าเกิดเมื่อไหร่ผู้ใหญ่ไม่ทำเป็นตัวอย่างให้ดูแต่ใช้เพียงแค่ภาษาบอกลูกว่าอย่าทิ้งขยะแต่ผู้ใหญ่ทำให้เด็กเห็นอย่างนี้โดยทิ้งเลียราเนี่ยเด็กก็จะไม่ทำตาม
0: แล้วในส่วนของระเบียบวินัยภายในบ้านล่ะคะคุณหมอเราจะฝึกน้องๆยังไงดี
1: ระเบียบวินัยภายในบ้านก็จะเป็นปัญหาที่พ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยเป็นเรื่องยากนะคะตัวอย่างอย่างเช่นว่าเอ้าถอดรองเท้าเลียราดหน้าบ้านหรือว่าง่ายๆในเด็กก็อาจจะเล่นของเล่นแล้วไม่เก็บงั้นเอาง่ายๆก่อนก็คืออย่างแรกเนี่ยเลือกบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าโอเคเรื่องนี้เป็นปัญหาของบ้านนะแล้วเราอยากฝึกในเรื่องนี้เอาง่ายๆก่อนตัวอย่างเช่นเราอาจจะฝึกในเรื่องเวลาเรากินข้าวเสร็จเราต้องเก็บจานไปไว้ที่ในอ่างน้ำนะ อันนี้ก็จะเป็นระเบียบวินัยที่เราอยากจะฝึกทีนี้ความสำคัญคือเอ๊ะทำยังไงเด็กจะมีแรงจูงใจอยากทำด้วยตัวเองหมอก็จะมีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆก็คือในเด็กเนี่ยก็อาจจะทำเป็นในลักษณะของสตาร์ชาร์ต
0: อันนี้ต้องเป็นสตาร์ชาร์ตของน้องประวาน
1: ค่ะ
0: สตาร์ชาร์ตเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอ
1: ก็คือสมมติว่าเราเลือกมาแล้วสักหนึ่งเรื่องหรือ2เรื่องว่าเราจะฝึกลูกในเรื่องของการเก็บจานแล้วก็ในเรื่องของการเก็บห้องให้เรียบร้อยทุกครั้งที่เราชวนเขาไปทำแล้วเขาทำปุ๊บเนี่ยเราก็มีการให้ดาวเก็บไว้
0: แต่ละวันว่าเขาทำอะไรได้บ้าง
1: ใช่ค่ะแต่หลักสำคัญมากๆเลยเนี่ยก็คือว่าสตาร์ชาร์ตเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการสะสมความดีสะสมในสิ่งที่เด็กรู้สึกว่าอุ๊ยมองมาเมื่อไหร่จะเห็นแต่สิ่งดีๆในตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่มีการว่าเอ้าวันนี้ทำห้องรกวันนี้ดื้อไม่เชื่อฟังมาเอาดาวออกอันนี้ไม่ละทุกครั้งที่เขามองเห็นเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากทำสิ่งที่ดีนะคะในเรื่องของรางวัลเนี่ยเราก็ไม่อยากให้แบบโอ้โหจะต้องหรูหรามากได้รถยนต์บังคับหรือว่าได้อะไรที่เป็นวัตถุที่มีราคาแพงเพราะฉะนั้นรางวัลเนี่ยอาจจะเป็นของง่ายๆเช่นวันอาทิตย์นี้หนูจะได้เป็นคนเลือกว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันเพราะฉะนั้นประเด็นหลักคือแรงจูงใจที่จะอยากทำสิ่งนั้นด้วยตัวเองแล้วก็ให้เขาได้มีโอกาสที่จะเห็นความสำเร็จของเขาเอง
0: แล้วก็ทำให้มันเป็นรูปธรรมในการสร้างเป็นสตาร์ชาร์ตแล้วก็สตาร์ชาร์ตเนี่ยนะคะไม่ได้มีแต่เพียงตัวอย่างที่คุณหมอเอามาโชว์ในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวไหนที่สนใจนะคะที่มหิดล Channel ของเรามีให้โหลดเหมือนกับของคุณหมอเลยแต่ตอนนี้เรายังไม่มีรูปกับไม่มีชื่ออันนี้ก็มีดวงดาวแบบนี้ด้วยนะคะโหลดไปสามารถดาวน์โหลดได้เลยที่เว็บไซต์ของ Mahidol Channel ค่ะวันนี้ก็เรียกว่าเราได้ทั้งความรู้เกี่ยวกับเรื่องของงานประดิษฐ์แล้ววันนี้เราได้เรื่องของ Star Chart ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ของเล่นที่เราทำเนี่ยนอกจากจะง่ายแล้วยังจะ
2: สนุกมากมากเลย
0: สนุกมากๆเลยแบบนี้สัปดาห์หน้าจะเป็นของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะสัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปสนุกกับเจ้าแมงมุมตัวแสบอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยจานกระดาษจานสีหลอดกาแฟกรรไกรสีกาวเทปใสไหมพรมถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
2: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
0: ส่วนสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

Hi guys, how you guys doing out there? Good, very good, extremely good. สวัสดีครับผมวันนี้เจอกับครูพี่พีอีกแล้ว and for this video we are going to study about ประโยคขอร้องและก็ประโยคคำสั่งนั่นเองในวิดีโอนี้เราจะเรียนกัน2ประโยคนี้นะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา let's go เอาเลยนะฮะผมมาดูคำแรกเลยคุ้นๆกันไหมฮะนักเรียนคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยPlease ถูกต้องนะฮะ very good please แปลว่าได้โปรดนั่นเองจะใช้วางไว้ข้างหน้าหรือไว้ท้ายประโยคก็ได้ซึ่งมันจะทำให้ประโยคของเราเนี่ยมีความสุภาพมากยิ่งขึ้น for example ตัวอย่างเช่น please listen to the teacher นะ please listen to the teacher นะกรุณาฟังคุณครูหรือ listen to the teacher please listen to the teacher please นะครับน้องนักเรียนเนาะกรุณาฟังคุณครูด้วยแต่นักเรียนอย่าลืมหนึ่งอย่างนะครับผมนั่นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียนเอา please มาใส่ในข้างท้ายประโยคเนี่ยนักเรียนอย่าลืมคอมม่าด้วยก็แล้วกันนะครับผมเป็นยังไงง่ายเนาะโอเคไปเลยsorry เรามาดูตัวอย่างประโยคคำสั่งกันดีกว่าพร้อมกับความหมายของมันกันเลยตัวอย่างแรก please tell me your name please tell me your name แปลว่ากรุณาบอกชื่อของคุณหน่อยถ้าเราไม่มีคำว่า please เนี่ยมันก็จะกลายเป็นประโยคที่อาจจะยังไม่ค่อยสุภาพมากสักเท่าไหร่เช่น tell me your name บอกชื่อเธอมาสิมันก็ยังไม่สุภาพนะเนี่ยเนาะเราก็เลยใส่เป็น please ลงไปส่วนหน้าของประโยคหรือส่วนท้ายประโยคก็ได้เนาะอีกสัก 1-2 ตัวอย่างมาดูสิ please close the door กรุณาปิดประตูด้วยนะอันนี้3Please turn off the light กรุณาปิดไฟด้วยแล้วเราอยากเปิดไฟเหรอฮะนักเรียน turn on the light please เห็นไหมฮะ turn on กับ turn off แปลว่าปิดไฟหรือเปิดไฟนะฮะเนาะlook at this way มองมาทางนี้ look at this way please กรุณามองมาที่ทางครูพี่มองตรงเข้ามาโอเคเนาะไปกันต่อทีนี้มาดูการสั่งห้ามไม่ให้ทำอย่างนู้นไม่ให้ทำอย่างนี้บ้างเราจะใช้คำว่า don't หรือคำว่า do not สองตัวนี้มีความหมายเหมือนกันเลยนะฮะนักเรียนแปลว่าเอาวางไว้ข้างหน้าคำกริยาและจะมีความหมายเป็นปฏิเสธหรือสั่งห้ามทำสิ่งต่างๆเช่น don't eat in class ห้ามทานอาหารในห้องเรียนหรือเลื่อนขึ้นอีกนิดนึงนะDon't use the phone ห้ามใช้โทรศัพท์อันนี้อาจจะคำสั่งที่อยู่ในห้องเรียนเนาะเวลาที่เราเรียนอยู่ในครูก็อาจจะบอก Don't use the phone นะห้ามใช้โทรศัพท์หรือไปสอบเนี่ยเขาก็ห้ามใช้โทรศัพท์เหมือนกันใช่ไหมฮะนักเรียนอันต่อไป Don't smoke this is very important เลยนะนักเรียนอันนี้เนี่ยห้ามสูบบุหรี่ไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามในห้องเรียนหรือที่บ้านก็นักเรียนก็ห้ามสูบบุหรี่เนาะอันรูปต่อไปรูปสุดท้าย don't cross the road ห้ามข้ามถนนเพราะถนนนั้นอาจจะเป็นถนนไฮเวย์รถขับเร็วปิ้วเพราะนั้นเราก็ไปใช้สะพานลอยก็แล้วกันเนาะต่อไปมาดูฝึกฝนกันบ้างนะฮะนักเรียนเรามาดู practice 1กันบ้างเขาสั่งเราว่าอย่างไร match the givenSentences to the picture เขาบอกว่าเขามีประโยคมาให้เราให้เรานำประโยคมาใส่ให้ตรงกับรูปภาพนั่นเองไปดูข้อ1 Don't eat in class ห้ามทานอาหารในห้องเรียน Which picture รูปไหนฮะนักเรียนช่วยกันดูฮะช่วยกันดูรูปไหนเก่งมาก very good นี่เลยกำลัง enjoy กับการกินมากข้อนี้ห้ามนำอาหารมากินในห้องเรียนตรงกับรูปนี้ข้อที่2Don't fight ปกติคำว่า fight แปลว่าต่อสู้เหมือนบัวขาวใช่ไหมนักเรียนแต่ในที่นี้แปลให้สวยๆหน่อยแปลว่าห้ามทะเลาะกันรูปไหนฮะห้ามทะเลาะกันฝั่งนู้นหรือเปล่าถูกต้องแล้วฮะคือรูปนี้เลยตอบ Don't fight ห้ามทะเลาะกันห้ามต่อยตีกันห้ามใช้ความรุนแรงนั่นเองข้อที่3ข้อ C-cat Don't make noises ห้ามส่งเสียงดังรูปไหนฮะนักเรียนถูกต้องนะฮะรูปนี้เลยใส่ไปเลยข้อ D CC ครูพี่ขอโทษ sorry ข้อ C ข้อ D dog don't run in class ห้ามวิ่งในห้องเรียนรูปไหนฮะห้ามวิ่งในห้องเรียน excellent รูปนี้เลยนี่
ห้ามวิ่งปุ๊บดีแหมข้อ E เขาบอกว่า don't write on the wall don't write on the wall wall ตัวนี้แปลว่ากำแพงนักเรียนห้าม write ห้ามเขียนข้อความเขียนอะไรก็ตามบนกำแพงห้ามเขียนรูปไหนฮะ which picture ฮะ very good this picture ข้อนี้เลย E อันต่อไป please keep the board clean นะกรุณาลบกระดานด้วยทำให้กระดานมันสะอาดอยู่ตลอดเวลาอันไหนฮะนักเรียนติ๊กตอกติ๊กตอกรูปนี้ใช่ไหมเก่งมากครับผมไปต่อไป please raise your hand to speak ถ้ามีคำถามหรือถ้าอยากจะพูดอะไรให้ raise your hand แปลว่าอะไรลูกให้ยกมือขึ้นเสร็จแล้วก็ค่อยพูดรูปไหนฮะติ๊กตอกนี่เลย two boys ใช่ไหมเด็กผู้ชายสองคนนี้ถูกต้องเป็นข้อ G ถูกไหมถูกต้องแล้วทีนี้ไปดูข้อ H กันบ้างนะนักเรียน please listen to the teachers carefullyกรุณาฟังคุณครูอย่างตั้งใจฟังให้ดีๆรูปไหนฮะฟังให้ดีๆติ๊กตักติ๊กตักรูปนี้เลยขยับนิดนึงนี่ข้อนี้ตอบเลยถูกต้องอันสุดท้าย please throw the rubbish into the bin เอาขยะไปทิ้งลงถังขยะรูปไหนฮะเหลืออยู่อันเดียวรูปนี้ถูกต้องครับใส่เลยข้อ I ไปแล้วง่ายไหมครับนักเรียนง่ายมากเนาะไปดู practice 2 write the given faces into the right column เขาบอกว่าให้เขาจะให้คอลัมน์เรามา I should กับ I should not เนาะแล้วก็จะมีวลีมาให้เราให้เราเนี่ยเอาวลีคำเหล่านี้เนี่ยมาใส่ให้มันตรงกับคอลัมน์ซึ่ง I should เนี่ยแปลว่าฉันควรจุดๆๆส่วน I should not หรือ I shouldn't เนี่ยแปลว่าฉันไม่ควรจะจุดๆๆไปดูอันแรกeat in class นักเรียนคิดว่าเราควรหรือเราไม่ควรที่จะกินในชั้นเรียนฮะแน่นอนเราไม่ควรจะกินในห้องเรียนใช่มั้ยนักเรียนเอามาเขียนเลย I should not eat in class ข้อที่2 review lessons ทบทวนบทเรียนควรหรือไม่ควรครับนักเรียนแน่นอนควรเป็นอย่างยิ่งเนาะนักเรียนเนาะI should นี่review อุ้ยเขียนไม่พอเขียนตรงไหนดี reason ตรงนี้กินค่าเราใช้ไปแล้วอันที่เหลือนักเรียนไปตอบให้เสร็จให้สมบูรณ์เดี๋ยวคุณครูพีช่วยแปลก็แล้วกันเนาะ throw trash on the floor ทิ้งขยะลงพื้นควรหรือไม่ควรให้นักเรียนต้องรู้แล้วนะ keep the board cleanลบกระดานหรือทำกระดานให้มันสะอาดข้อที่3 fight

I should fight ไหมฉันควรต่อสู้ฉันควรทะเลาะกันไหมหรือ I should not fight ไม่รู้นักเรียนมาเติมให้ถูกนะฮะ play tennis in class เล่นเทนนิสในห้องเรียนคุณพระนักเรียนควรหรือไม่ควรฮะเอามาใส่ให้ถูกต้องนะข้อต่อไป listen to teacher ให้ตั้งใจฟังคุณครูเวลาคุณครูสอนควรหรือไม่ควรนะข้อต่อไป empty the trash trash bin เอาถังขยะที่มีขยะเต็มทั้งหมดเนี่ยเอาไปทิ้งควรหรือไม่ควรฮะนักเรียนทำเวรตอนเย็นน่ะต้องรู้แล้วนะเดี๋ยวคุณครูพีจะไปตรวจนะ next practice 3 complete the dialogue จะมี dialogue นี่1 2 3มีอยู่3 dialogue มี3 conversation คุยกันเนาะ A วลีเนี่ยเขาให้วลีเรามา A B C เนาะนักเรียนเนาะ make yourself at home แปลว่ากรุณาทำตัวตามสบายเหมือนอยู่บ้านของตัวเองเลยประมาณนี้เนาะ make yourself at home ข้อ B บอก go outsideออกไปข้างนอกข้อ C บอก have lunch lunch นี่อาหารอะไรฮะนักเรียนอาหารเช้าป่ะหรือเย็นหรือกลางวันอาหารอะไรกันแน่ TikTok อาหารกลางวันถูกต้องแล้วฮะ lunch อ่ะมาดูอันแรกโอ้ง่ายมาก I'm hungry hungry แปลว่าอะไรฮะนักเรียนฉันหิวอันไหนดีฮะมีอยู่อันเดียวชัดเจน obvious มาก obviously มากตอบข้อ C ครับถูกต้องฮะนี่เลยเอามาใส่สีอะไรดีเอาสีเขียวบ้างสีเขียวเหนียวซับนี่ see cat นะ I'm hungry let's have lunch ไปกินอาหารกลางวันกันเถอะนะมาดู conversation ที่2 dialogue 2นะเขาบอกว่า please จุด B บอก thank you very much ขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆค่ะทำไงดีคำตอบคือข้อที่ A หรือ B ถูกต้องไหมฮะข้อ A please make yourself at homeทำตัวตามสบายทำตัวเหมือนอยู่บ้านของตัวเองได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจบีก็เลยบอกขอบคุณมากๆครับถูกต้องที่สุดมาดูdialogue ที่3เขาบอกว่า it's very windy outside นะ windy แปลว่าอะไรครับไม่ใช่ outside out there ข้างนอกเนี่ยมัน windy เหลือเกิน windy คืออะไร windy คือลมแรงนะข้างนอกนี่มันลมแรงมากแล้วเราจะเอาอะไรมาใส่มันเหลือยกอันเดียวพนักเรียน don't เป็นประโยคคำสั่งมาแล้ว don't go outside ถูกต้องนะครับถ้าลมมันแรงก็อย่าออกไปข้างนอกสิใช่ไหมฮะเนาะง่ายมากๆเลยไปดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างก็แล้วกันเนาะ complete the dialogue เหมือนกันเขาบอกว่า John was sick John นี่ป่วย and he went to see a doctor แล้วก็ไปหาหมอ John บอก I feel cold and I have a headache too นะบอกหมอครับผมหนาวแล้วผมก็ปวดหัวด้วยหมอเลยบอกว่า let me see ขอหมอตรวจหน่อยสิใส่หูฟังขอหมอตรวจหน่อยสิหมอก็เลยบอกว่า you have a fever fever คืออะไรฮะนักเรียนไข้หมอบอกจอนว่าจอนเธอเป็นไข้นะจุดๆๆ and take this medicine เติม s ด้วยแสดงว่ามียาหลายตัวหลายเม็ดนักเรียนเนาะให้คุณหมอเนี่ยให้จอนทำอะไรสักอย่างแล้วก็บอกว่าให้กินยาด้วยบอก thank you doctor โอ้ขอบคุณมากครับหมอ I do that เดี๋ยวผมจะทำตามเลยนักเรียนคิดว่าจะตอบอะไรฮะข้อ1เขาบอกว่า you should take a rest เธอควรพักผ่อนข้อ2 you should take a bathเธอควรอาบน้ำข้อ3 you should brush your teeth ควรไปแปรงฟันข้อ4 you should drink cold water เธอควรดื่มน้ำเย็นนะโอ้โหจอนเป็นไข้จอนควรทำอะไรฮะนักเรียนต้องกินยาแล้วก็ต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอตอบข้อที่1ถูกต้องเลยเก่งมากฮะข้อต่อไปทีนี้เรามาดูตัวอย่างข้อสอบโอเน็ตที่นักเรียนอาจจะต้องไปเจอกันบ้างเนาะนักเรียนเนาะเขาบอกว่าIn an English class ในชั่วโมงเรียนวิชาภาษาอังกฤษ Daniel and Mr. Steve เนี่ยคุยกัน Daniel บอกว่า skiing is very exciting โอ้ยกีฬาสกีอิ่งเนี่ยมันน่าตื่นเต้นมากเลยครับคุณครู Mr. Dan Steve it is my favorite hobby มันเป็นงานอดิเรกที่ผมชอบมากสกีเนี่ย Mr. Steve เลยตอบว่า great เยี่ยมเลย but it can be dangerous โอ้มันเยี่ยมนะแต่บางครั้งมันอาจจะเป็นอันตรายหรือเปล่า John นะไม่ใช่จอนขอโทษทีครับนักเรียนเดเนียลแล้วควรจะต่อด้วยอะไรดี be quiet เงียบๆ be careful ระวังด้วยนะ be patient ต้องอดทนนะ be strong ต้องเข้มแข็งต้องแข็งแรงไว้นะตอบอะไรครับนักเรียน TikTok ถูกต้องนะฮะตอบ be careful ต้องระมัดระวังด้วยไปเล่นกีฬาสกีเนี่ยซึ่งบ้านเราสกีน้ำแข็งสกีหิมะอาจจะไม่มีนักเรียนเนาะตัวอย่างโอเน็ตข้อสุดท้ายเขาบอกว่ากล้องแอนมัมเนี่ย
ก็โฮมกล้องและแม่ถึงบ้านกล้อง took off his mask กล้องก็เลยเอาแมสออกอ่ะดูนะมีรูปแมสมานะกล้องก็เลยมี conversation คุยกับแม่ต่อว่ากล้องบอกว่า mom what should I do with this mask แม่ผมควรจะทำยังไงกับแมสตัวนี้ดีแม่พูดว่าอะไรไม่รู้จุดๆ then put it into this plastic bag หลังจากนั้นก็เอาแมสเนี่ยมาใส่ถุงพลาสติกด้วยกล้องบอกโอเคได้ครับแม่แม่บอก then

What the earlobes with water เขาบอกว่าห่อหน้ากากและล้างที่คล้องหูที่คล้องหูแมสเนี่ยด้วยน้ำนะฮะนักเรียนอันไหนฮะถูกไหมแมสที่ใช้แล้วเนี่ยนะข้อที่3 float it into half and another half พับเนื้อครึ่งหนึ่งแล้วก็พับอีกครึ่งหนึ่ง wrap it with the earlobes พับครึ่งหนึ่งแล้วพับอีกครึ่งหนึ่งแล้วพันด้วยสายคล้องหูนี่เข้าท่าอยู่นะข้อที่4 wrap the earlobes with the maskand watch another half with soap พับที่คล้องหูเขาเรียกว่าอะไรพันที่คล้องหูด้วยแมสแล้วล้างอีกครึ่งหนึ่งด้วยสบู่ใช่หรือเปล่าใช่ไหมไม่น่าใช่ข้อไหนถูกต้องที่สุดนักเรียนแมสที่ใช้แมสที่เราใส่แล้วอะเราไม่ควรใช้ซ้ำสองนักเรียนเนาะก็คือนี่เลยฮะนักเรียนตอบข้อที่3นี่เลยนักเรียนพับครึ่งหนึ่งแล้วก็พับอีกครึ่งหนึ่งหลังจากนั้นก็พันด้วยที่ของหูใช่ไหมนักเรียนพันด้วยสายของหูเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ในถุงพลาสติกแล้วก็ไปทิ้งซะแล้วก็ไปล้างมือเป็นยังไงฮะนักเรียนสำหรับคลิปวิดีโอนี้หวังว่านักเรียนจะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม see you later bye good day everyone how are you today I hope you guys doing fine and today we are going to study about asking for permissions and asking for helpแล้วก็เจอกับครูพีอีกแล้วนะครับผมวันนี้ท็อปิกของเราจะเรียนกันเรื่อง asking for permission asking for help นะครับผมซึ่งแปลเป็นไทยแล้วแปลว่าการขออนุญาตและการขอความช่วยเหลือจะเป็นอย่างไรไม่เสียเวลา let's get started มาไปดูกันเลยนะครับผมมาดูอันแรกนะครับ asking for permission เนาะการขออนุญาต teacher and student they are talking with each other อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคุณครูกับนักเรียนคุยกันนะการขออนุญาตดูอันแรกเนาะนักเรียนบอก may I go to toilet please toilet แปลว่าอะไรครับนักเรียนห้อง very good นะแปลว่าห้องน้ำหนูขออนุญาตไปห้องน้ำหน่อยได้ไหมคะดูซิคุณครูตอบว่าไง yes you may ใช้เมถามก็ต้องใช้เมตอบถูกต้องไหมครับไปดูอีกสักหนึ่งตัวอย่าง another example เนาะอีกสักหนึ่งอันพอกลับมาจากการเข้าห้องน้ำแล้วดูสิ may I come in please may I come in please ขออนุญาตเข้าห้องหน่อยได้ไหมครับเนาะคุณครูตอบว่าไง no you may not อันนี้อนุญาตให้เข้าไหมครับนักเรียนไม่ให้เข้าเนาะก็เลยตอบ no you may notแต่ถ้าอนุญาตก็แค่ตอบว่า yes you may เหมือนเมื่อกี้ใช่ไหมครับไปกันต่อเลยดีกว่าทีนี้เรามาดูสำนวนการใช้ขออนุญาตกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างมีไม่เยอะเลยครับนักเรียนมีแค่ตัวแรก can could may and would แล้วแต่ละตัวมันใช้อย่างไรไม่ยากไปดูกันเลยนะครับผมอันแรกเรามาดูกันนะครับนักเรียนCan I Can I ตามด้วย verb ตัว V ตัวนี้ย่อมาจาก verb นะครับผมซึ่ง verb แปลเป็นไทยแปลว่ากริยาซึ่งกริยาคืออะไรครับนักเรียนก็คือการกระทำทั้งหลายแหละไม่ว่าจะเป็นการ jump แปลว่าอะไรครับกระโดด walk เดิน sleep นอนเนาะเราเรียกว่ากริยาทีนี้มาดู Can I ตามด้วยกริยาแล้วก็จุดๆ please noise นะแปลว่าผมขออนุญาตหรือผมสามารถจุดๆได้ไหมครับแล้ว can I เนี่ยจะใช้ในกรณีที่ขออนุญาตในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการตัวอย่างเช่น can I sit here can I sit here please ผมสามารถนั่งตรงนี้ได้ไหมอันนี้จะใช้แบบถามเพื่อนเนาะเวลาเราไปเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์โต๊ะไม่ว่างแล้วเราไปเห็นที่ว่างอยู่ที่นึงซึ่งอาจจะไม่เพื่อนคนนั้นอาจจะไม่ค่อยสนิทกับเรามากเท่าไหร่แล้วก็บอกเขา can I sit here เห็นไหมเป็นการขออนุญาตผมสามารถนั่งตรงนี้ได้ไหมครับเพื่อนก็จะตอบมาว่า yes please yes you can ก็ได้หรือถ้าเพื่อนไม่อนุญาตให้นั่งเขาก็จะตอบว่า no please หรือจะเป็น no you cannot ไม่ได้คุณนั่งไม่ได้ยากไหมครับนักเรียนไม่ยากเลยเนาะทีนี้ไปดูกันอีกอันนึงก็คือ may I มาดูส่วนในส่วนของ may I กันดีกว่านะครับนักเรียนเนาะ may I ตามด้วย verb เหมือนเดิมเลยตามด้วยกริยานะในกรณีของ may I เนี่ยจะใช้ขออนุญาตในรูปแบบที่เป็นทางการนั่นเองเนาะตัวอย่างเช่น May I go to the library please May I go to the library please เนาะก็คือดิฉันกระผมขออนุญาตไปห้องสมุดหน่อยได้ไหม
นะครับผมเนาะคุณครูหรือ

ือใครก็ตามก็จะตอบมาว่า yes you may แต่ถ้าไม่อนุญาต no you may not นั่นเองนะครับเนาะไปดูสไลด์ถัดไปจบไปแล้วนะครับสำหรับเมย์ครูมองว่ามันง่ายมากเลยนะครับเนาะcould I มาดูกันบ้าง could I เหมือนเดิมเลย could I แล้วตามด้วย verb นะครับผมและมันต่างกันอย่างไรกับ may I ต่างกันตรงที่ could I เนี่ยจะเป็นการขออนุญาตที่สามารถทำได้เลยหรือเปล่าเป็นอย่างไรตัวอย่างเช่น could I turn off the TV could I turn off the TV ผมขอปิดทีวีได้ไหมครับคือสามารถลุกไปปิดได้ใช่ไหมครับเนาะถ้าได้ก็ sure ถ้าไม่ได้ก็ sorry I'm watching it at the moment ไม่ได้ตอนนี้ฉันกำลังดูอยู่นี่เป็นไงครับนักเรียนยากไหมไม่ยากเลยมาดูในส่วนของ would you mind would you mind if subject and verb ตัว s ตัวนี้ย่อมาจาก subject นะครับนักเรียน subject แปลว่าอะไรครับนักเรียนปกติแล้ว subject แปลว่าวิชาแต่ในที่นี้ subject ในที่นี้จะแปลว่าประธานของประโยคนั่นเองนะครับผมแล้วตามด้วย verb เหมือนเดิมเลยถ้าแปลเป็นไทยแล้วไอ้ประโยคที่บอกว่า would you mind จะแปลว่ารังเกียจไหมถ้าผมจะรังเกียจไหมถ้าหนูจะนะครับเนาะตัวอย่างเช่น would you mind if I use your computer for a few minutes คุณจะว่าอะไรไหมคุณจะรังเกียจไหมถ้าผมขอใช้คอมพิวเตอร์ของคุณสัก 2-3 นาทีถ้าไม่รังเกียจเราก็ตอบไปว่า not at all หรือจะเป็น no problem นะใช้ได้เลยไม่มีปัญหาแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะไม่ให้เขาใช้เราก็สามารถตอบปฏิเสธอย่างสุภาพได้ว่า sorry I'm using it ขอโทษนะฉันเสียใจนะฉันกำลังใช้มันอยู่นั่นเองนะครับเนาะสไลด์ถัดไปนะครับ asking for help นะครับผมก็คือการขอความช่วยเหลือไม่ได้ยากเลยตัวอย่างเช่น Hi Tom can I borrow your umbrella Hi Tom can I borrow your umbrella borrow แปลว่าอะไรนะนักเรียน very good ขอยืมนะครับผม Tom ฉันขอยืมร่มของเธอหน่อยได้ไหมดูซิ Tom ตอบว่าไง yes I'm not using it right now. ได้สิตอนนี้ฉันไม่ได้กำลังใช้ร่มอยู่เอาไปเลยแสดงว่าให้ยืมเนาะนะครับผมอันนี้จะเป็นตัวอย่างทีนี้มาเรามาดูสำนวนในการใช้ขอความช่วยเหลือกันนะครับเนาะนักเรียนเนาะเริ่มต้นเลยเวลาเราจะขอความช่วยเหลืออะไรเราสามารถพูดเกริ่นได้ว่า excuse me นี่เห็นไหมครับนักเรียนใช้เมื่อรบกวนหรือขัดจังหวะในใครสักคนหนึ่งนะครับจะขึ้นต้นด้วย excuse me นะหรือจะเป็นCould you do me a flavor? Could you do me a flavor? แปลว่าคุณพอจะช่วยฉันหน่อยได้ไหมจุดๆๆก็ว่าไปเนาะ Please help me หรือจะเป็น help me please ก็ได้ช่วยผมด้วยครับได้โปรดช่วยผมด้วยนะส่วนการตอบรับการเสนอความช่วยเหลือนะครับก็จะสามารถใช้ได้ทั้งโอเค sure certainly yes please ทั้งหมดนี้แปลว่าได้สิแน่นอนเวลามีคนมา offer ให้ความช่วยเหลือเราอย่างเช่นครูถือของมาเนี่ยนักเรียนวิ่งเข้ามา Can I help you teacher อะไรเงี้ยแต่ครูถือได้ครูก็บอกว่า no thank you ก็ได้เนาะเฮ้ยตรงนี้เอาใหม่ดีกว่าบอบี้เอาใหม่คัดปึ้งทีนี้เรามาดูสำนวนในการใช้ตอบรับความช่วยเหลือกันนะครับเนาะเราก็สามารถเกริ่นหรือใช้เปิดด้วยคำว่า excuse me ได้เลยนะครับเนาะ excuse me นะครับเนาะใช้เมื่อจะรบกวนหรือขัดจังหวะใครสักคนนึงหรือจะเป็น Could you do me a flavor? Could you do me a flavor? ก็ได้นะครับเนาะนักเรียนเนาะคุณพอจะช่วยฉันหน่อยได้ไหมนะครับเนาะทีนี้มาดูการตอบรับเสนอความช่วยเหลือก็จะมีโอเค sure certainly แปลทั้งหมดนี้แปลว่าได้สิแน่นอนหรือถ้าจะปฏิเสธความช่วยเหลือเราก็สามารถตอบได้ว่า Thank you but I can do it myself Thank you but I can do it myself ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะเรามาดูเอ็กซ์เซอร์ไซส์กันดีกว่านะครับนักเรียนเนาะเอ็กซ์เซอร์ไซส์นี้เขาจะให้ A B C D E มาให้เราจะเป็นทั้งคำศัพท์เป็น words หรือจะเป็น phrases ก็คือเป็นวลีมาให้เราให้เรามาตอบลงใน conversation นี้นะครับเนาะ A กับ B คุยกันสถานการณ์ A กับ B คุยกันมาดูกันนะครับนักเรียน A บอกว่าจุด sir B ตอบ yes ma'am yes ma'am ครับคุณผู้หญิงเพราะฉะนั้นA น่าจะเป็นลูกค้าที่เป็นผู้หญิงเอ๊ะแล้วเขาจะบอกว่ายังไงดีเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วเนาะอันไหนหน้าที่จะใช้ขอความช่วยเหลือเปิดอันแรกเลยตอบสิครับ
very good ตอบข้อดีเนาะ excuse me sir นี่ขอโทษนะครับขอโทษนะคะพนักงานชายก็เลยตอบ yes ma'am ครับคุณผู้หญิงผู้หญิงก็เลยตอบสองก็เลยบอกจุดๆ you do me a flavor please เอ๊ประโยคนี้คุ้นๆไหมครับนักเรียนตอบอันไหนดีครับเมื่อกี้เราเอาข้อดีด็อกไปแล้วเราคิดค่าไปก่อนเหลือ A B C D ตอบข้อB very good นะครับผมตอบ B could you do me a flavor please เนาะช่วยอะไรฉันสักอย่างหน่อยได้ไหมครับได้ไหมคะนะครับผม B ตอบ no problem at all โอ้ไม่มีปัญหาเลยครับแล้วก็ตามด้วย what can I do for you มีอะไรให้ผมช่วยครับตอบ C ไปใช่ไหมครับผม what can I do for you นะ A ก็เลยบอกMy hands are full. โอ้ตอนนี้มือฉันน่ะเต็มไปด้วยของเต็มไปหมดเลย Could you call a taxi for me please? นะช่วยกรุณาโทรหาแท็กซี่ให้ฉันหน่อยได้ไหมคะเพราะฉะนั้น B ก็เลยตอบว่าอะไรครับนักเรียนชัวร์ได้สิแน่นอนชัวร์ Wait a minute here. ได้โปรดรอตรงนี้สักครู่หนึ่งเพราะฉะนั้นอันสุดท้ายก็น่าจะเป็น Thank youso much เนาะตอบข้อ A นะครับผมง่ายไหมครับนักเรียนง่ายมากๆเลยไปดูอันถัดไปตัวอย่างข้อสอบโอเน็ตนะครับเนาะเป็นโรสกับจอห์นคุยกันดูโรสสิโรสบอกว่าไง Could you help me write an essay Could you help me write an essay essay แปลว่าอะไรครับนักเรียน an essay เรียงความโรสบอกจอห์นช่วยฉันเขียนเรียงความหน่อยได้ไหมดูซิจอห์นตอบว่าอย่างไรจุดๆ I haven't finished my yet I haven't finished my yet finished แปลว่าเสร็จสิ้นนะครับเนาะแต่ข้อนี้จอห์นทำเสร็จหรือยัง haven't จอห์นยังทำของตัวเองไม่เสร็จเลยเพราะฉะนั้นจะตอบข้ออะไรดีครับนักเรียนตอบข้อ4ไหม no thank you ไอ้ประโยคคำว่า no thank you เนี่ยจะใช้ตอบกับปฏิเสธความช่วยเหลือใช่ไหมครับนักเรียนแต่ข้อนี้รถไม่ได้มาออฟเฟอร์เสนอให้ความช่วยเหลือใช่ไหมรถมาขอความช่วยเหลือเฉยๆเพราะฉะนั้นข้อ4ก็ยังไม่ใช่ข้อที่3 that's all right เข้ากันไหมครับนักเรียนก็ยังไม่เข้าเนาะส่วนคำว่า yes please แปลว่าได้สิแต่ฉันยังทำของฉันไม่เสร็จเลยเอ๊ะมันมีความขัดแย้งกันอยู่ใช่ไหมครับนักเรียนก็ยังไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดก็ต้องเป็นข้อที่1 I'm sorryฉันเสียใจนะฉันขอโทษนะฉันยังทำของฉันไม่เสร็จเลยตอบข้อที่1นะครับผมเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดทีนี้เรามาดูกันอีกสักหนึ่งตัวอย่างกันดีกว่าเนาะนักเรียนเนาะตัวอย่างข้อสอบโอเน็ต son and mom นะลูกชายแล้วก็แม่คุยกันนะครับเนาะ son บอกว่า please mom จุดๆๆตรงนี้น่าจะเป็นประโยคคำถามแล้วนักเรียนเนาะเพราะว่าในช้อยเป็นประโยคคำถามexcuse me sorry นะครับในช้อยก็จะเป็นประโยคคำถามหมดเลยนะMay you get up late? Can you read a story? May I try to sleep early? Can I use the smartphone? อันไหนดีแม่ Please mom จุดๆแม่ตอบมาว่า No dear You can't It's time for bed ไม่ได้ลูกไม่ได้ตอนนี้เนี่ยมันถึงเวลาที่เราจะต้องเข้านอนแล้วจะตอบอะไรดีทีนี้ถ้านักเรียนสังเกตดีๆเขาใช้คำว่า can't หรือก็คือคำว่า can ถ้าเราสังเกตใช้อะไรถามก็ต้องใช้อันนั้นตอบใช้อะไรตอบก็ต้องใช้อันนั้นถามเพราะฉะนั้นไปดูข้อ1ใช้เมแต่แม่ตอบว่า cannot ใช่ไหมนักเรียนแล้วมันมีความสัมพันธ์กันไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นตัดข้อ1ทิ้งตัดข้อที่3ทิ้งได้ทันทีเลยเป็นไงนักเรียนง่ายไหมทีนี้ข้อที่เข้ารอบก็จะมีอยู่ข้อที่2กับข้อที่4แล้วอันไหนจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดล่ะ Can you read a story แม่อ่านนิทานให้ฟังหน่อยได้ไหมถ้าอ่านนิทานสำหรับก่อนนอนเนี่ยนักเรียนว่าแม่จะปฏิเสธไหมครับนักเรียนแน่นอนว่าไม่มีทางปฏิเสธเนาะอ่านหนังสือก่อนนอนอ่านนิทานก่อนนอนให้ลูกฟังแน่นอนแม่ต้องอ่านให้ฟังได้แน่ๆแต่ Can I use the smartphone ข้อนี้นี่แหละนักเรียนผมขอเล่นโทรศัพท์ได้ไหมผมขอใช้โทรศัพท์หน่อยได้ไหมเพราะฉะนั้นแม่ก็เลยตอบว่า no ทันทีเลยปฏิเสธทันทีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดคือข้อที่4นั่นเองนะครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนักเรียนสำหรับวิดีโอคลิปนี้สำหรับเรื่อง asking for permission and asking for help นะครับผมการขออนุญาตและการขอความช่วยเหลือหวังว่านักเรียนจะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับผม
แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ

สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยนะครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากวันนี้นะครับเน้นไปที่ด้านตะวันตกของประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับจะมีกำลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวนะครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่5มีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคม2569มีพื้นที่เสี่ยงภัยดังนี้ครับสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษช่วงนี้คือคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันโดยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยในช่วงวันที่15ถึง18พฤษภาคมนี้ครับทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงดังกล่าวนี้ไว้ด้วยครับพยากรณ์อากาศประเทศไทย24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีนครปฐมและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด32-35 องศาเซลเซียสครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสครับตอนนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับออกจากบ้านอย่าลืมพกร่มเพื่อกันฝนและติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นประจำด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: โบคะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
2: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดนี้มันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
0: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์ร.ศ. 112
0: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
2: โหแล้วสู้กันไหมครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
0: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
2: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
0: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
2: ตะวันนี่มันที่ไหนเนี่ย
0: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
0: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
2: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
0: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยังไง

0: รือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดในหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
1: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่าในหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
2: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: อ้ตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
3: ว้าว
2: เสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
4: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
4: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
3: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่เอาไว
4: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
4: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
4: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนล่ะคะลุงชิด
4: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่แหละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
4: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
4: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
4: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูง และมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
2: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
0: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thหรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
1: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
4: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
2: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
4: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินKing Airบินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
2: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
4: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
2: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
4: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
3: ขอบคุณครับ
0: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
1: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
2: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
2: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือน ที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: เรายังสนุกอยู่กับสวนน้ำมาใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่
0: ค่ะเราไปสวนน้ำกันเราเป็นไงสนุกไหม
2: สนุก
0: สนุกกันแล้วอาจารย์ขอทบทวนความจำกันก่อนจำได้ไหมว่าฟิสิกส์คืออะไร
2: การเรียนรู้ธรรมชาติ
3: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับน้องๆความจำดีกันมากๆเลย
0: เพราะฉะนั้นเรายังจะมาเรียนรู้เรื่องราวที่อยู่รอบๆตัวเรากันต่อโอเคเนาะแล้วเราสัญญากันไว้คราวที่แล้วว่าเราจะมาทำความเข้าใจเรื่องของการทำงานของปืนฉีดน้ำกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการทดลองกันเพิ่มเติมเพื่อจะมาทำความเข้าใจเรื่องของแรงดันกันอีก
3: เอาละครับน้องๆวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจกันว่าปืนฉีดน้ำทำงานอย่างไรแต่ก่อนอื่นเราต้องเรียนรู้เรื่องแรงดันกันก่อนว่าเกี่ยวข้องกับปืนฉีดน้ำยังไง
0: เอาละครับเดี๋ยวเรามาทำการทดลองกันก่อนเนาะคราวนี้ด้วยความที่ปืนฉีดน้ำเนี่ยมันมีเรื่องของน้ำก็มาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวการทดลองวันนี้จะมีทั้งแรงดันอากาศและแรงดันน้ำนั้นอาจารย์มีน้ำอยู่ในอ่างนี้แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะใช้น้ำเนี่ยบรรจุลงไปในแก้วทั้งสองเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะอันนี้อาจารย์จะบรรจุน้ำลงไปในแก้วสองใบนี้เนาะโอเคแล้วอาจารย์ก็ยกมันขึ้นที่มีน้ำอยู่ทั้งแก้วบนและแก้วล่างเดี๋ยวอาจารย์จะยกมันออกมาเลย
1: โอ้โหเต็มแก้วบน
0: เต็มแก้วเลยคราวนี
3: ้เริ่มต้นการทดลองแรกน้องเฮราก็ลุ้นหน้าดูเลย
0: พอได้เอาล่ะคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคราวนี้จะเห็นได้ว่าแน่นอนถ้าเกิดเราขยับแก้วน้ำมันต้องไหลพุ่งออกมาแน่ๆโอเคนะแต่คราวนี้สิ่งที่อาจารย์จะทำก็คืออาจารย์จะขยับแก้วบนนิดเดียว
4: น
0: ิ
4: ดเด
0: ีย
4: ว
0: ให้มันเห็นให้เห็นน้ำนิดนึงก็ได้ให้น้ำมันเผยออกมานิดหน่อย
3: แก๊งตัวจิ๋วงงกันใหญ่เลยว่าอาจารย์จะทำอย่างไรแหมอาจารย์ขยับแก้วแต่ละครั้งเด็กๆลุ้นกันหน้าดูเลย
0: พออาจารย์ขยับเผยออกมานิดนึงแน่นอนว่าถ้าเกิดสมมติว่าอาจารย์ขยับแก้วเห็นเนาะหรืออาจารย์ยกแก้วขึ้นหรือตบแก้วนี่แน่นอนน้ำมันต้องไหลพรวดออกมาแน่ๆพวกเราคิดว่าถ้าอาจารย์อยากจะเอาน้ำให้ออกมาจากด้านบนของแก้วเนี่ยอาจารย์ถามทำยังไงได้บ้าง
3: มาแล้วครับคำถามแรกถ้าต้องการเอาน้ำออกจากแก้วด้านบนโดยไม่สัมผัสแก้วเลยจะทำอย่างไรแก๊งตัวจิ๋วเจอคำถามเข้าไปถึงกับอึ้งกันเลยทีเดียวเอ๊ะแล้วจะทำอย่างไรนะ
4: หนูรู้ค่ะ
0: ว่าไงจ๊ะ
4: โดยที่ไม่จับแก้วใช่ไหม
0: ไม่จับแก้ว
4: จับหนู
0: ไม่จับหนูด้วยอันนั้นขี้โกงนิดๆนะจ๊ะเห็นป่ะอ่ะไหนมีใครมีไอเดียยังไงบ้าง
4: ลองใช้ไม้จิ้มฟันขยับค่อยๆขยับ
0: ไม้จิ้มฟันขยับก็ยังถือว่าจับอยู่ดี
1: เป่าแก้วผมคิดออกแล้วเป่าให้แก้วมันหลุด
0: ก็ไม่ดีอันนั้นก็ถือว่าขี้โกงถ้าเราไปยุ่งกับแก้วมันแน่นอนน้ำมันต้องไหลออกมาแน่ๆเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาอาศัยแรงดันอากาศช่วยเรา
3: ฮะแรงดันอากาศจะช่วยได้ยังไงล่ะเนี่ย
0: โดยเราจะมีอุปกรณ์ให้ทุกคนทดลองกันอีกแล้วก็คือหลอด
3: อ้าวหลอดดูน้ำอีกแล้ววันนี้อาจารย์จะเอาหลอดดูน้ำมาทำอะไรไปดูกันเลย
0: วิธีการก็คือให้เป่าเบาๆพอนะเป่าเบาๆไม่ต้องเป่าจนแก้วมันกระจายนะเป่าเบาๆไปยังบริเวณที่เราเห็นน้ำมันเผยออกมานิดหนึ่งเบาๆนะหญิงหยางลองเริ่มเป่าเบาๆดูซิว่าเกิดอะไรขึ้น
3: ประเดิมการทดลองแรกด้วยน้องพิงหยางเรามาดูกันดีกว่าว่าน้องพิงหยางเป่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้น
0: เป่าบริเวณที่มีน้ำเออนะดีมากอ่ะเห็นอะไรไหม
1: เห็นฟองมันพุ่งขึ้นมา
0: คำว่าฟองพุ่งขึ้นมาแสดงว่าอะไร
4: ก็จะมีน้ำ
0: แสดงว่าน้ำมันต้องออกมาได้แล้ว
1: ผมเห็นว่าพอผมเป่าเสร็จแล้วมันดูลดไปจากเมื่อกี้
0: เฮียลองสิเป่าเบาๆนะเป่าเบาๆได้เลยครับเบาๆพอไปบริเวณที่มันโดนน้ำหน่อยซานต้าลองสิ
4: เอ้ยออกแล้ว
0: เห็นไหมโอ้ระวังแก้วลองเบาๆเบาๆ
4: เดี๋ยวขอต่อ
0: เบา
3: ๆเอ้าเป่าแสแรงเลยนะน้องเฮร่าอย่างนี้น้องผิงหยางก็อดสิครับ
0: ไม่ได้ออกแรงเยอะเลยใช่ไหมไม่ได้ออกแรง
3: เอ้าน้องผิงหยางทำอะไรอ่ะการทดลองมันจบไปแล้วนะแหมสนุกเลยสิท่า
0: เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราทำก็คือสังเกตเราไม่ได้ไปยุ่งกับแก้วด้านบนเลย ต่เราใช้แค่หลอดเป่าให้อากาศมันเกิดการเคลื่อนที่เท่านั้นเอง
4: แก้วมันก็จะตก
0: ใช่แล้วมันก็ตกของมันเองเนาะ
3: จากการทดลองนี้เราได้เห็นว่าน้ำไม่สามารถไหลออกมาได้เพราะว่ามีแรงดันอากาศข้างนอกเนี่ยดันไว้อยู่แต่พอเอาหลอดมาเป่าบริเวณปากแก้วทำให้แรงดันอากาศบริเวณนั้นต่ำลงจนน้ำสามารถไหลออกมาได้ในที่สุดยังมีอีกหนึ่งการทดลองคราวนี้อาจารย์จะพาแก๊งตัวจิ๋วไปลุยกันข้างนอกจะสนุกขนาดไหนไปดูกันเลย
0: ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่พัทยาแล้วอาจารย์สัญญากับพวกเราใช่ไหมว่าอาจารย์จะพาพวกเราไปดูฟลายบอร์ดที่พัทยากัน
5: ใช่ค่ะ
0: แต่ก่อนอื่นเลยอาจารย์ยังมีกิจกรรมให้เราทำกันอีกนิดนึงแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนั้นอาจารย์ขอแนะนำผู้ช่วยอาจารย์ครับขอต้อนรับพี่เคนครับโอ้โหพี่เคนสวัสดีครับพี่เคน
6: ครับ
0: พี่เคนครับแนะนำตัวให้กับน้องๆครับนิดนึงครับผม
7: ครับชื่อพี่เคนครับวันนี้มาเป็นผู้ช่วยอาจารย์ครับผม
0: โอเค
7: มีกิจกรรมทดลองอะไรพี่เคนจัดให้ครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำกิจกรรมกันเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยแต่พวกเราจำได้ไหมว่าตอนนี้เรากำลังเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับฟิสิกส์กันอยู
5: ่แรงดันน้ำครับ
0: โอ้โหเยี่ยมยอดใช่เราเรียนรู้เกี่ยวกับทั้งแรงดันน้ำและแรงดันอากาศถ้างั้นเรามาทำการทดลองกันเลยดีกว่าม
3: าถึงการทดลองที่2คราวนี้มีอุปกรณ์มากมายให้แก๊งตัวจิ๋วได้สนุกกัน
0: เอาละครับเดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองที่อาจารย์พยายามจะแสดงให้เห็นว่าแรงดันอากาศนี่มันช่วยเป็นดันในเจ้าน้ำอะไรพวกนี้ได้ยังไงโดยอุปกรณ์เนี่ยหาง่ายมากเลยอันนี้น้องๆที่บ้านก็สามารถไปทำได้เช่นเดียวกันประกอบไปด้วยขวดน้ำเปล่าเลยแล้วก็เจาะรูไว้สักเล็กน้อยเพื่อจะได้เดี๋ยวเราจะเอาหลอดดูดน้ำเนี่ยมาใส่เข้าไปในนี้ได้นะครับนี่นะโอเคนะนี่ไปลองทำที่บ้านได้แล้วแล้วเราก็จะมีน้ำอันนี้น้ำสีน้ำอะไรก็ได้นะครับมีกระบะนิดนึงเอาไว้รองนะครับแล้วก็มีลูกโป่งแน่นอนแล้วก็มีดินน้ำมันเท่านี้เองแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำกันทดลองดูอาจารย์จะเทน้ำใส่ลงไปในนี้นะ
1: ใส่แล้วก็ดูด
0: ดูไม่ดูแล้วอันนี้คำถามของอาจารย์ก็คืออาจารย์อยากจะให้พวกเราทำยังไงก็ได้ให้น้ำในขวดนี้ไหลออกมาข้างนอกโดยไม่จับขวดจ้ะส่วนดินน้ำมันเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะเอามาอุดเพื่อไม่ให้มันมีรอยเท่านั้นเอง
3: เราจะทำยังไงให้น้ำในขวดไหลออกมาข้างนอกโดยที่ห้ามจับขวดดูจากสีหน้าน้องๆแล้วงงกันใหญ่เลย
0: ไหนลองใช้หลักเรื่องของแรงดันอากาศ
1: จะทำเหมือนกับตอนที่เราเรียนรู้เรื่องแรงดันอากาศที่อาจารย์สอนนะครับ
0: แล้วก็
1: ทำแบบนั้นแล้วเราก็เป่าเข้าไปให้ลูกโป่งมันมาแทนที่ลงน้ำแล้วน้ำก็ไหลออกมา
3: เก่งมากน้องพิงหยางอธิบายได้ใกล้เคียงมากเลย
0: เราจะใช้ลูกโป่งนี่แหละเป่าไปก่อนเอาลูกโป่งนี่แหละมาครอบไว้ที่ด้านบนแล้วให้แรงดันอากาศที่อยู่ภายในนี่แหละช่วยดันให้น้ำมันไหลออกมา
1: อย่างนั้นก็
0: เดี๋ยวเราจะรู้ว่าทำได้จริงหรือเปล่าเอาอย่างนี้เพื่อเป็นการทดสอบว่ามันจะต้องลูกใหญ่แค่ไหนเล็กแค่ไหนมันถึงจะดันน้ำไปได้เนาะให้พวกเราทุกคนเป่าลูกโป่งให้ขนาดไม่เท่ากันโอเคไหม
4: ไม
0: ่
4: ม
0: ี
4: ลูกโป่ง
0: เดี๋ยวดูอย่างพี่เคนนี่ถือว่าลูกใหญ่ไหมเนี่ย
3: โถพี่เคนตัวใหญ่ซะเปล่าเป่าลูกโป่งได้แค่นี้เองเหรอน้องซานต้าไม่ยอมแพ้เป่าลูกโป่งซะใหญ่เชียว
0: อันนี้ของพี่ซานต้าปล่อยแล้วนะ
1: ครับเฮ้ย
0: อันน่า
1: สุดยอด

0: นี่แหละคือแรงดันอากาศที่มาจากความดันในลูกโป่งนี่แหละมาช่วยดันให้น้ำได้สามารถไหลไปตามหลอดได
1: ้มาถึงลูกโป่งของน้องเฮราคราวนี้เราจะเติมน้ำให้มากขึ้นกว่าเดิมมาดูกันลูกโป่งของน้องเฮราจะทำให้น้ำไหลออกมาหมดหรือไม
2: ่เฮ้ยได้
3: ได้
0: เลย
3: ได
0: ้ไหม
3: เซา
2: เฮ้ยว้าล่าเฮ้ยน้ำไหลออกเยอะเลยน้ำ
0: เยี่ยมยอดเยี่ยมยอด
2: เฮ้ย
3: ผมว่ามันน่าจะไหลออกมาหมดนะคะ
0: หมดไหมหมดไหม
3: เพราะว่าลมในลูกโป่งยังไม
0: ่
3: หมด
0: ถูกต้องเลยอาจารย์
3: มันยังเยอะอยู่เลย
0: กำลังจะถามเลยว่าจะสังเกตได้ว่าลูกโป่งยังโป่งอยู่เลยเพราะฉะนั้
3: น
0: น้ำมีเท่าไหร่เนี่ยออกมาหมดแน่เพราะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าตราบใดที่มันยังมีความดันอยู่ในลูกโป่งเนาะมันก็ยังกดให้น้ำไหลออกมาอยู่เรื่อยๆโอเคไหม
2: ลูกโป่งของหนูใหญ่มากใหญ่จนน้ำไหลออกมาหมดเลยลูกโป่งใหญ่ช่วยในการดันน้ำออกมาเยอะๆค่ะขนาดลูกโป่งยังไม่แฟบอะค่ะมันหมดแล้วอะค่ะ
1: คราวนี้มาลองลูกโป่งเล็กๆของน้องผิงหยางกันบ้างดูสิว่าจะมีแรงดันสักแค่ไหน
0: ถ้าเราจะใช้ลูกแค่นี้เลยคิดว่าน้ำจะออกไหม
2: ออกนิดเดียว
0: ออกนิดเดียวลองดูเลยมะ
2: เฮ้ยได้ไ
0: หมไหมยิ่งยอด
2: หมดไหมหมดไหม
0: มีช่วยบีบเล็กน้อย
2: บีบ
0: น
2: ิด
0: น
2: ึงทำไมบีบเอาขึ้นมาหน่อยหมดลมแล้ว
3: โอ้น่าเสียใจก็ลูกโป่งของผมมันก็ผมไม่อยากจะบอกเลยมันแบบเล็กกระจิ๋วหรือก็คือถึงแม้ลูกโป่งของผมมันจะลูกเล็กอะครับแต่ว่าในลูกโป่งมันก็ยังมีอากาศอยู่แล้วมันก็ทำให้มันมีแรงดันอากาศดันน้ำออกไปได้ครับแต่ว่าจะดันได้น้อยหน่อย
0: ทุกคนสังเกตอะไรเห็นไหมว่านี่คือสิ่งที่เราทำการทดลองมาในครั้งที่แล้วก็คือทันทีที่ลูกโป่งเนี่ยมันแฟบหมดแล้วเนี่ยก็แสดงว่าความดันในลูกโป่งกับความดันข้างนอกมันเท่ากันแล้วน้ำมันก็เลยหยุดไหลแต่ถ้าเกิดเรายังคงเอาดันลูกโป่งให้เข้าไปข้างในอีกมันก็จะไปทำให้ความดันในนี้เพิ่มขึ้นได้อีกรอบนึงน้ำก็ไหลต่อไปแต่ทุกคนเริ่มเห็นหรือยังว่าเมื่อเราเข้าใจหลักการระหว่างความดันอากาศและก็ความสามารถในการดันของไหลอย่างนี้แล้วเนี่ยนี่แหละปืนฉีดน้ำก็ทำลักษณะเช่นเดียวกันนั่นเองเข้าใจนะแล้วจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้ลูกโป่งเราแค่นี้น้ำก็ออกมาลูกโป่งเล็กน้ำก็ยังออกและคิดดูในปืนฉีดน้ำเราโหเราอัดอากาศเข้าไปมันก็ต้องยิ่งวิ่งออกมาได้เป็นลำน้ำนั่นเองโอเคไหม
1: ทันทีที่เราอัดอากาศเข้าไปในลูกโป่งทำให้ความดันอากาศภายในลูกโป่งสูงกว่าความดันอากาศภายนอกพอเราเอาลูกโป่งไปครอบบริเวณปากขวดทำให้ความดันภายในขวดสูงกว่าความดันอากาศบริเวณปลายหลอดด้านนอกด้วยความแตกต่างกันของความดันอากาศภายในขวดและภายนอกขวดมันก็จะดันให้น้ำที่อยู่ในขวดเนี่ยไหลขึ้นมาตามหลอดนั่นเองทันทีที่เราอัดอากาศเข้าไปในปืนฉีดน้ำจะทำให้แรงดันอากาศในปืนฉีดน้ำเนี่ยสูงกว่าแรงดันบรรยากาศข้างนอกทันทีที่เราเหนี่ยวไกปืนจะเป็นการเปิดท่อน้ำทำให้แรงดันอากาศภายในปืนฉีดน้ำที่สูงกว่าแรงดันอากาศข้างนอกดันน้ำพุ่งออกมานั่นเอง
2: ปืนฉีดน้ำก็เข้าใจค่ะว่ามันใช้กลไกยังไงคือเราปั๊มลมอัดอากาศเข้าไปแล้วเวลาเราฉีดเหมือนกับเราพุ่งอากาศให้มันไปดันน้ำออกมาให้น้ำพุ่งออกมาเพื่อฉีดออกค่ะเอาไปต่อยอดเวลาครูถามว่าแรงดันอากาศแรงดันน้ำหนูจะต้องไปทดลองที่อื่นหนูก็ทำได้ค่ะ
3: ถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าปืนฉีดน้ำมันทำยังไงแล้วบอกว่าสมมติว่ามีคนมาถามเราถ้าเราไม่รู้คำตอบเราก็ตอบเขาไม่ได้อะครับแต่ว่าอันนี้คือเรารู้คำตอบแล้วเราสามารถไปบอกต่อให้คนอื่นเขารู้ได้อะครับ
0: เมื่อเราทำการทดลองนี้เสร็จแล้วก็ได้เวลาที่ทุกคนรอคอยกันแล้วอาจารย์สัญญาไว้ว่าเราจะพาไปดู
2: ฟลายบอร์ด
0: งั้นเราไปดูฟลายบอร์ดกัน

0: ฟลายบอร์ดพัทยาวันนี้เรามีเอริกครับยินดีต้อนรับเอริกหน่อย
1: สวัสดีครับ
0: Hello, welcome. All right, and can you tell us a little bit about the flyboard?
2: Yeah, of course. It was invented about 5 years ago by Frank Zapata, French guy, and now it's became really, really popular, and it's already 4 years competitions, world competition, and many people like it, so many people come to try new experience, and it's really cool.
0: พวกเราคิดว่า flyboard เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับหลักการทางฟิสิกส์อะไรบ้าง
3: เอ๊มันเกี่ยวข้องกันยังไงนะ
4: การดันให้ต
0: ั
4: วข
0: ึ้
4: น
0: การดันให้ตัวนะมีอะไรอีกมีอะไรอีกที่คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้อง
5: ดูดน้ำขึ้นมาแล้วก็ปล่อยลงไปให้มันขึ้นไปเลย
0: ปล่อยให้มันดูดน้ำลงมาให้มันขึ้นไปเลยโอ้ดีมากฟังดูงงๆแต่โอเค
6: ผมค
0: ิ
6: ดเหมือนพิงยางคร
0: ับ โอเคYerrick, can you tell us a little bit about how it works, the flyboard?
2: Yeah, its principle is really simple. If you know how works a jet ski, so basically engine it suck water on the front and push on the back, okay. It's make it move. So we connect the hose on the back to where the wind pillar.
0: Okay.
2: So basically now we push all of the water through the hose to the board.
0: Oh.
2: And basically under pressure of water, you fly because all of the water come to the board and you can fly.
0: How do you feel when you are on the flyboard?
2: It's really difficult to explain. It feels nothing like else, you know. Okay. You need to try by yourself, but it feels really, really awesome. Believe me, especially when you go like 5 or 10 meters high.
0: Okay. And nothing underneath you, right?
2: Yeah, okay. Sure.
0: พวกเราอยากเล่นกันไหม
7: Yeah!
0: อยากเล่นมาก Young children like this play on the flyboard?
2: Young children can play, but usually it's like 12 years up.
0: Okay.
2: For you, need a little bit grow, a little bit more. Unfortunately, we don't have such small boots. But it depends how...Big children is someone like 12, 13, 14 years.
0: Okay.
2: Depend how tall you are. But if some kids want to play, we can take it on hands and fly with them. Is there one too?
0: Okay. เอาล่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูเขาเล่นกันเลยไปไหม
7: ไป
0: ลุย

0: ใช่เขาบอกว่าปกติเจ็ตสกีเนี่ยน้ำเข้าข้างหน้าแล้วก็พ่นออกข้างหลังคราวนี้เขาก็ท่อไปดูดเอาเก็บน้ำข้างหลังนั่นน่ะเอาไปออกตรงนู้นแทน
1: โอ้ดิมาแล้ว
2: คือ ก้าว
1: โอ้
3: โห
4: ยอดเลย
2: อยากให้สูงกว่านั้นอ่ะ
1: นี่แล้วพอเขาเร่งเครื่องเขาจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะ
2: โอ้โค้งได้ด้วย
3: ทำไมเขาดูทรงตัวง่ายเลย
1: โอ้แต่เขาบอกว่ามันไม่ยากเลยอ่ะ
3: ก็แบบตื่นเต้นมากครับผมชอบดูไฟบอร์ดครับบอกว่ามันเพลินดีอ่ะครับบอกว่าบินขึ้นผมอยากบินได้ครับแต่ว่าก็ไม่ได้ขึ้น
2: หนูอยากให้สูงกว่านั้นอีกอะค่ะ
1: โอ้โหนี่ก็ประมาณ5เมตรแล้วนะ
2: โอ้สูงมาก
3: ดู
2: บางทีสูงเกินไปเชือกขาด
1: นั่นน่ะสิโอ้
5: วันนี้ผมชอบไฟบอร์ดครับเพราะว่าถ้าผมโตไปผมคิดว่าผมอยากเล่นที่สุดครับประทับใจที่ว่าเขาฝึกเขาแบบว่าอยากเล่นอะไรพูดไม่ถูกครับ
6: น้องเฮราจะชอบมากจะรอช้าทำไมไปลองเล่นเลย

0: ู่ดีๆก็ขึ้นลงเหมือนลอยกลางอากาศ
1: เราบอกให้เฮล่ามองข้างล่างอ่ะทำไมไม่มองอ่ะ
0: ลืมโตได้ยินน่ะหนูก็ให้ลงก็ลงให้ลงก็ลง
1: อย่าว่าถ้ามองข้างล่างมันจะเพิ่มความน่ากลัว
0: พอลงน้ำปุ๊บแล้วพอขาเอียงปุ๊บอยู่ดีๆน้ำก็พุ่งใส่ขาแล้วมันก็บูขึ้น
2: สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้แก๊งตัวจิ๋วได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้าง
0: ฟอยบอร์ดมันสนุกมากเลยค่ะและตอนที่หนูโดนอุ้มมันเสียวๆนิดนึงอะค่ะรู้สึกอยู่ดีๆมันก็ขึ้นเฉยเลยเขาไม่บอกอะไรหนูเลยอะชอบค่ะอยากเล่นเอง
3: ตอนที่ผมเห็นเขาเล่นในเนี้ยฟลายบอร์ดนะฮะเวลาเขาจะขึ้นไปเขาต้องใช้เจ็ตสกีดันน้ำขึ้นไปแล้วมันจะมีแรงดันอากาศไปอยู่ด้วยพอดันน้ำขึ้นไปมันน้ำมันก็จะทำให้ตัวคนลอยได้อะ
1: ตอนฟลายบอร์ดก็เห็นเขาเล่นแบบว่าเท่มากเลยครับใช้หลักการพวกแรงดันอากาศแรงดันน้ำอะครับแล้วก็ดันน้ำขึ้นไปแล้วปล่อยน้ำออกมาทำให้ฟลายบอร์ดมันบินได้ครับ
4: ทั้งหมดเลยก็จะเห็นได้ว่าเราทำการทดลองเกี่ยวกับเรื่องของความดันและแรงดันเนาะและเมื่อใดก็ตามที่เราสามารถสร้างความดันเยอะๆได้มันก็จะสามารถนำไปสร้างแรงดันและไปดันให้น้ำเนี่ยสามารถไหลได้โอเคเนาะจะเห็นว่าหลักการทำงานของปืนฉีดน้ำก็เช่นเดียวกันเลยเห็นไหมนั่นแปลว่าเวลาจะยิงปืนฉีดน้ำเราต้องทำยังไงนะ
5: ปั๊มลม
4: นั่นตอนนี้เรารู้ยังว่าเราปั๊มไปเพื่อสร้าง
5: แรงดันอากาศ
4: หรือความดันอากาศนั่นเองโอเคเน
5: า
4: ะแล้วพอทันทีเรากด
5: มันก็พุ่ง
4: เราก็ปล่อยให้เจ้าแรงดันนั้นไปดันให้น้ำพุ่งออกมาเป็นลำนั่นเองเหมือนกับการทดลองที่เราทำกันเลยโอเคเนาะนั้นหวังว่าพวกเราทุกคนได้จะได้เข้าใจเรื่องการทำงานของปืนฉีดน้ำมากขึ้นแล้วเข้าใจว่านี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือความดันอยู่รอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นอากาศหรือน้ำก็ตามแน่นอนความรู้เหล่านี้ยังมีอีกมากมายกับรายการ
5: เพลงเด็กสนุก
4: ครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้พวกเราทุกคนก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

การแบ่งปันไฟล์ข้อมูลการแบ่งปันไฟล์ข้อมูลคือการใช้งานข้อมูลร่วมกันหรือการแบ่งปันการใช้งานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเอกสารรูปภาพหรือวิดีโอที่เก็บไว้จากศูนย์กลางเพียงที่เดียวคอยให้บริการกับ Client User สามารถเข้าไปใช้งานโดยไม่ต้องเก็บไว้ที่เครื่องตัวเองโดยสามารถถ่ายโอนข้อมูลไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ได้ดังนี้ 1. การถ่ายโอนข้อมูลผ่านสาย Mini USB สำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เปรียบเสมือนการใช้งานแฟลชไดรฟ์หรือการใช้ระบบคอมพิวเตอร์คลาวด์เพื่อทำการย้ายหรือถ่ายโอนข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือไปยังระบบคอมพิวเตอร์คลาวด์นั่นเองค่ะการถ่ายโอนไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่ในการถ่ายโอนข้อมูลไฟล์ขนาดใหญ่สามารถทำได้หลากหลายวิธีเช่นการใช้ฮาร์ดไดรฟ์แบบพกพาการบันทึกข้อมูลลงบนแผ่นซีดีหรือ DVD การใช้เซิร์ฟเวอร์ไฟล์ที่แชร์การส่งผ่านอีเมลการแชร์ผ่าน Google Drive การใช้ FTP หรือที่เรียกว่าไฟล์ Transfer Protocol การส่งผ่านเป็นต้นเมื่อกล่าวถึงคำว่าโมบายคนทั่วไปมักจะเข้าใจความหมายว่าเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ที่จริงยังมีองค์ประกอบอื่นๆเสริมอีกมากมายซึ่งมีคำใช้เรียกหลายคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับโมบายมีอะไรบ้างนะ 1. Embedded Device คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีการฝังตัวเป็นเหมือนสมองกลใช้ควบคุมการทำงานในเครื่องใช้ไฟฟ้า 2. PDA Personal Digital Assistant คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กสามารถพกพาได้ง่ายมาใช้ทำงานส่วนตัวโดยทั่วไปจะเรียกว่าปามหรือ Pocket PC 3. ปามไซส์หรือ Handheld หรือ PDA โดยอุปกรณ์ชนิดนี้จะเรียกตามขนาดไซส์ของอุปกรณ์โดยขนาดจะมีขนาดเล็กไม่เกินขนาดของมือถือสามารถพกพาได้อย่างสะดวก 4. สมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือที่มีคุณสมบัติโดดเด่นสามารถทำงานในรูปแบบเดียวกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้โดยจะมีระบบปฏิบัติการหรือที่เรียกว่า operating system เป็นของตนเองโดยสรุปโมบายก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการพกพาทำงานได้เหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์

ประเภทของอุปกรณ์เคลื่อนที่อุปกรณ์เคลื่อนที่สามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 1. Limited Data Mobile Device อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีขนาดเล็กสามารถแสดงตัวหนังสือบนหน้าจอและรองรับ Short Message Service และ Wireless Application Protocol ตัวอย่างของอุปกรณ์ประเภทนี้ก็คือโทรศัพท์มือถือBasic Data Mobile Device อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีหน้าจอขนาดกลางโดยสามารถเข้าเช็คอีเมลเข้าใช้งานสมุดโทรศัพท์เข้าใช้งาน SMS และเว็บเบราว์เซอร์ได้ตัวอย่างเช่น BlackBerry และสมาร์ทโฟน Entrance Data Mobile Device อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีหน้าจอขนาดกลางไปจนถึงหน้าจอขนาดใหญ่มีอุปกรณ์ Stylus มีแอปพลิเคชัน Microsoft Office มีแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่มีอินเทอร์เน็ตเช่นอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลเป็นต้นอุปกรณ์เหล่านี้จะทำงานด้วย Windows Mobile เช่น Pocket PC Mobile Phone หรือโทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะเดียวกับโทรศัพท์บ้านแต่ไม่ต้องการสายโทรศัพท์จึงทำให้สามารถพกพาไปยังที่ต่างๆได้โดยโทรศัพท์มือถือจะใช้คลื่นวิทยุในการติดต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือผ่านสถานีฐานโดยเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือแต่ละผู้ให้บริการสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายของโทรศัพท์บ้านและเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของผู้ให้บริการอื่นได้สมาร์ทโฟนคือโทรศัพท์ยุคใหม่ที่พัฒนาขึ้นกว่าเดิมมีความสามารถมากกว่าการรับสายและโทรออกมีแอปพลิเคชันเสริมความสามารถต่างๆมากมายอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพาที่มีทั้งระบบการเชื่อมต่อไร้สายแบบบลูทูธหรือ Wi-Fi สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้รับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงปัจจุบันมีระบบปฏิบัติการ Android และระบบปฏิบัติการ iOSPALM หรือ Pocket PC PALM จัดเป็น Electronic Organizer ที่มีคุณสมบัติเทียบเคียงกับ PC มีขนาดเล็กน้ำหนักเบาสามารถพกพาใส่กระเป๋าได้สะดวกส่วน Pocket PC ก็คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์มือถือที่มีขนาดเล็กประมาณฝ่ามือแต่ถ้าเทียบกับ PALM แล้วจะมีขนาดใกล้เคียงกันและใช้ระบบปฏิบัติการ Windows CE นอกจากนี้ยังสามารถทำงาน Word และ Excel หรือมัลติมีเดียอื่นๆได้แท็บเล็ตคือเทคโนโลยีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถพกพาติดตัวได้โดยวัตถุประสงค์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดนี้เพื่อใช้ทดแทนสมุดหรือกระดาษในปัจจุบันแท็บเล็ตถูกพัฒนาให้มีความสามารถใกล้เคียงกับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

วิวัฒนาการยุคของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือวิวัฒนาการของระบบโทรศัพท์มือถือนั้นมักนิยมเรียกชื่อหรือแบ่งเป็นยุคๆโดยแต่ละยุคจะมีอายุเฉลี่ยราว10ปีสามารถแบ่งดังนี้ยุคที่1เริ่มตั้งแต่ยุคแรกระบบยังเป็นระบบอนาล็อกและมีการแบ่งความถี่ออกเป็นช่องเล็กๆในยุคนี้เราสามารถใช้งานด้าน voice ได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามในยุคนี้ผู้ใช้ก็ยังไม่ได้มีความต้องการที่จะใช้งานบริการประเภทอื่นยุค 2G การพัฒนาการส่งคลื่นวิทยุแบบอนาล็อกมาเป็นแบบดิจิตอลมีการดาวน์โหลดลิงโทน wallpaper หรือกราฟิกต่างๆแต่มีข้อจำกัดในเรื่องของความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่ยังคงต่ำยุค 2.5G นำเทคโนโลยี GPRS มาใช้เพื่อเพิ่มความเร็วในการรับส่งข้อมูลแต่จำกัดให้อยู่ที่ประมาณ40กิโลบิตและพัฒนา SMS ให้เป็น MMS จอภาพขาวดำเป็นจอภาพสีเสียงเรียกเข้าโมโนโทนเป็น Polyphonic ยุค 3G ส่งผ่านข้อมูลในระบบไร้สายที่เรียกว่า Wireless ให้บริการมัลติมีเดียได้อย่างสมบูรณ์แบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการรับส่งข้อมูลแอปพลิเคชันรวมทั้งบริการระบบเสียงดีขึ้นเช่นการรับส่งไฟล์ที่มีขนาดใหญ่การใช้บริการวิดีโอคอลหรือคอนเฟอเรนซ์ดาวน์โหลดเพลงชมภาพยนตร์แบบสั้นๆดูทีวีสตรีมมิ่งต่างๆได้ยุค 4G ความเร็วของการรับส่งข้อมูลอยู่ที่100เมกะบิตเปอร์เซกทำให้สามารถใช้งานกับโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตได้และสัญญาณไม่มีการกระตุกสามารถดูวิดีโอออนไลน์ได้อย่างคมชัดโทรทางไกลข้ามประเทศผ่านอินเทอร์เน็ตวิดีโอคอลและการประชุมผ่านโทรศัพท์ได้อย่างง่ายดายช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายอีกทั้งยังสามารถรองรับระบบโทรศัพท์ Voice over IP Phone ได้ด้วยยุค 5G ความเร็วของการรับส่งข้อมูลอยู่ที่10จิกะบิตเปอร์เซกทำให้สามารถใช้งานกับโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตได้และสัญญาณความหน่วงน้อยรองรับการใช้งานในเครือข่ายในปริมาณที่มากกว่า 4G ถึง10เท่าสามารถเลือกชมคอนเทนต์ภาพยนตร์ด้วยความละเอียดที่ระดับ 4K รวมไปถึงการใช้งานร่วมกับ IoT ก็สามารถทำได้สะดวกและเสถียรมากขึ้นวิวัฒนาการของซิมการ์ดซิมการ์ดย่อมาจาก Subscribe Indication Module เป็นสิ่งที่มีขนาดเล็กที่บรรจุหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้ข้างในเปรียบเสมือนบัตรประชาชนประจำเครื่องโทรศัพท์โดยซิมการ์ดจะแบ่งออกได้ดังนี้สแตนดาร์ดซิมขนาดจะอยู่ที่15x25 มิลลิเมตรไมโครซิมการ์ดจะอยู่ที่15x12 มิลลิเมตรนาโนซิมจะอยู่ที่8.8x12.3 มิลลิเมตรระบบรักษาความปลอดภัยซิมการ์ดสามารถเปิดได้ที่เมนูตั้งค่าพินโดยกรอกรหัสหมายเลข4หลักตามเครือข่ายดังนี้ DTAC รหัส1800 TrueMove รหัส0000และ GSM Advanced รหัส1234โดยมีโอกาสใส่ถูกได้เพียง3ครั้งหากใส่ผิดเกินจะต้องติดต่อศูนย์บริการการบริการการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือหรือที่เรียกว่า SMS Short Message Service เป็นระบบส่งข้อความสั้นๆที่มีความยาวไม่เกิน160ตัวอักษรไม่จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตหากปลายทางไม่มีสัญญาณระบบจะทำการเก็บข้อความไว้จนกว่าปลายทางจะมีโทรศัพท์นั่นเองCloud Computing เป็นการบริการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือระบบและทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตสามารถเลือกกำลังการประมวลผลเลือกจำนวนทรัพยากรได้ตามความต้องการในการใช้งานทำให้ผู้ใช้งานสามารถดึงข้อมูลจากบนคลาวด์ที่ใดก็ได้

ประเภทของการบริการระบบคลาวด์บริการระบบคอมพิวเตอร์คลาวด์มี3รูปแบบดังนี้ Software as a Service หรือ SaaS เป็นการใช้หรือเช่าบริการซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันผ่านอินเทอร์เน็ตโดยประมวลผลบนระบบของผู้ให้บริการทำให้ไม่ต้องลงทุนในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์เพราะซอฟต์แวร์จะถูกเรียกใช้งานผ่านระบบคลาวด์จากที่ใดก็ได้บริการซอฟต์แวร์แอนด์เซอร์วิสที่ใกล้ตัวมากที่สุดคือ Gmail, Google Docs หรือ Google Application บริการ PaaS ผู้ให้บริการจะเตรียมพื้นฐานต่างๆไว้ซึ่งทำให้สามารถต่อยอดได้เลยจะเตรียมพื้นฐานทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และชุดคำสั่งที่ผู้ให้บริการเตรียมไว้ให้สำหรับต่อยอดจะเรียกว่าแพลตฟอร์มตัวอย่างเช่น Google App Engine หรือ Microsoft Azure เพื่อเป็นตัวช่วยในการทำงานInfrastructure as a Service IaaS เป็นบริการให้ใช้โครงสร้างพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์เช่นหน่วยประมวลผลระบบจัดเก็บข้อมูลระบบเครือข่ายในรูปแบบเสมือนหรือ Virtualization ตัวอย่างเช่นการบริการ Cloud Storage อย่าง Dropbox ซึ่งให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลนอกจากนี้ยังมีบริการให้เช่ากำลังประมวลผลประโยชน์ของคอมพิวเตอร์คลาวด์จะช่วยลดปัญหาและค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์ด้านฮาร์ดแวร์และช่วยลดภาระในการอัปเดตระบบซอฟต์แวร์การสำรองข้อมูลการรักษาข้อมูลไม่ให้รั่วไหลลดภาระและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงสามารถเข้าใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดก็ตาม

การรักษาความปลอดภัยทางข้อมูลการรักษาความปลอดภัยทางข้อมูลคือการศึกษาถึงความไม่ปลอดภัยในการใช้งานสารสนเทศเป็นข้อมูลสารสนเทศที่ผ่านการประมวลผลมาแล้วข้อมูลจะต้องมีความมั่นคงและความปลอดภัยของข้อมูลที่สูงประโยชน์ของระบบรักษาความปลอดภัย 1. ป้องกันบุคคลที่ไม่พึงประสงค์เข้ามาทำลายข้อมูลภายในและระบบโดยรูปแบบต่างๆเช่นการส่งไวรัสเข้าระบบคอมพิวเตอร์การโจรกรรมข้อมูล 2. เพิ่มความสามารถในการรักษาความปลอดภัยให้กับระบบคอมพิวเตอร์มากขึ้นระบบควบคุมการเข้าใช้งานที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน 1. ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านคือตัวอักษรหรือตัวซึ่งมองบอกว่าผู้ใช้เป็นใครเพื่อเข้าใช้ระบบซึ่งเปรียบเสมือนกุญแจผู้ใช้จะต้องบอกชื่อและรหัสผ่านซึ่งเป็นชื่อที่ขึ้นทะเบียนไว้กับคอมพิวเตอร์ในครั้งแรกที่สมัครรหัสผ่านที่มีประสิทธิภาพประกอบไปด้วย2ลักษณะคือ 1. จำนวนตัวอักษรหรือตัวเลขที่ประกอบกันเป็นรหัสผ่านจะต้องมีความยาวที่เหมาะสมคือไม่ต่ำกว่า8ตัวอักษร 2. รหัสผ่านที่ตั้งไม่ควรจะเป็นคำที่ผู้อื่นคาดเดาได้ง่ายเช่นวันเกิดชื่อเล่นเป็นต้นวัตถุในการตรวจสอบคือวัตถุที่คอมพิวเตอร์อนุญาตให้ใช้ในการเข้าระบบได้เช่นบัตร ATM คีย์การ์ดเป็นต้นการตรวจสอบทางชีวภาพเป็นอุปกรณ์ที่รักษาความปลอดภัยซึ่งใช้ในลักษณะส่วนบุคคลเป็นรหัสผ่านเช่นอุปกรณ์ตรวจสอบลายนิ้วมือขนาดฝ่ามือหรือดวงตาเป็นต้น

ภัยคุกคามในระบบอินเทอร์เน็ต 1. Phishing หมายถึงการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตเพื่อขอข้อมูลสำคัญเช่นรหัสผ่านหมายเลขบัตรเครดิตซึ่งมีลักษณะดังนี้ 1. ผู้ใช้อาจถูกส่งไปยังเว็บไซต์ปลอมโดยอัตโนมัติหากคลิกลิงก์ที่ไม่ได้ตรวจสอบ 2. ผู้ใช้ถูกคุกคามด้วยข้อความแจ้งเตือนที่หลอกลวง 3. ผู้ใช้สังเกตได้ว่าบัญชีอีเมลของเพื่อนได้ถูกเจาะข้อมูลเช่นเพื่อนโพสต์ลิงก์แปลกๆ 2. ไวรัสหมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีชุดคำสั่งประสงค์ร้ายและสร้างความเสียหายกับระบบคอมพิวเตอร์นั้นๆ 3. สปายแวร์หมายถึงภัยคุกคามที่ออกแบบมาเพื่อสังเกตการหรือดักจับข้อมูลโดยที่ผู้ใช้ไม่รู้ว่าได้ติดตั้งเอาไว้สปายแวร์จะแอบดักข้อมูลจากผู้ใช้เพื่อพยายามค้นหารหัสผ่านหรือหมายเลขบัตรเครดิตการป้องกันภัยคุกคาม 1. การใช้โปรแกรมแอนตี้ไวรัสเพื่อป้องกันให้ไวรัสที่ไม่รู้จักไม่ให้ทำอันตรายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ 2. การใช้โปรแกรมไฟร์วอลในการกำหนดกฎในการป้องกันคอมพิวเตอร์จากการเข้าสู่เครือข่ายที่เป็นอันตรายคุณสมบัติไฟร์วอล 1. สามารถเปิดหรือปิดไฟร์วอลได้ 2. อนุญาตให้โปรแกรมบางอย่างสื่อสารผ่านไฟร์วอลได้ 3. สามารถสกัดกั้นการเชื่อมต่อที่เชื่อมต่อเข้ามาโดยไม่พึงประสงค์ทั้งหมดได้มาตรฐานการเข้ารหัสเครือข่ายไร้สาย 1. WEP การเข้ารหัสในยุคแรกที่มีการใช้งานเครือข่ายไร้สายปัจจุบันไม่มีความปลอดภัยแล้วเพราะสามารถทุกเจาะโดยผู้บุกรุกได้อย่างง่ายดาย 2. WPA การเข้ารหัสในยุคถัดมาปัจจุบันไม่มีความปลอดภัยแล้วเพราะสามารถทุกเจาะโดยผู้บุกรุกได้อย่างง่ายดายแต่ยังแข็งแกร่งกว่าแบบ WPE 3. WPA 2การเข้ารหัสที่มีความแข็งแกร่งที่สุดณปัจจุบันเพราะมีกลไกการเข้ารหัสที่แข็งแกร่งมากขึ้นโดยผ่านมาตรฐาน AES ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับองค์กรและหน่วยงานรัฐความปลอดภัยในการใช้งานโซเชียลมีเดียผู้ใช้อาจถูกขโมยข้อมูลส่วนบุคคลได้ดังกรณีต่อไปนี้ 1. การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในระดับต่ำ 2. การยอมรับคำเชิญจากคนที่คุณไม่รู้จัก 3. การตอบอีเมลที่ขอให้ผู้ใช้อัปเดตข้อมูลในบัญชีของผู้ใช้ความปลอดภัยในการเลือกซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์เว็บไซต์ที่มีความปลอดภัยควรมีลักษณะดังนี้1. มีการประกาศด้านรักษาความปลอดความเป็นส่วนตัวข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยละเอียด 2. เว็บไซต์เป็นร้านค้าออนไลน์ที่เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง 3. สังเกต URL ของเว็บไซต์จะต้องเริ่มต้นด้วย https://

สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้ 1. ระบบเปลือกอาคาร 2. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 3. ระบบปรับอากาศ 4. อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน 5. การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร 6. การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BECจะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอซ์ก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็

0: ลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EVก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

สวัสดีนะครับน้องๆสถานที่พี่ท็อปยืนอยู่นี้นะครับเป็นสถานที่ที่มีความเข้มข้นของแสงแดดมากที่สุดในประเทศครับจนกลายมาเป็นสถานที่ติดตั้งแผ่นโซลาร์เซลล์รับแสงอาทิตย์มากถึง 560,000 แผ่นครับผม

โซลาร์เซลล์เหล่านี้นะครับจะทำมุมรับแสงแดดอยู่ที่เหนือใต้10องศาและสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากถึง400เมกะวัตต์ต่อวันสถานที่ชวนคิดวิทย์ของเราในวันนี้ก็คือโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ครับผมและตอนนี้นะครับพี่ท็อปย้ายเข้ามาอยู่ในอาคารครับที่มีแสงค่อนข้างน้อยนะครับเพื่อทำการทดลองเรื่องคุณสมบัติของแสงหนึ่งอย่างโดยน้องๆเนี่ยสามารถทำตามได้ที่บ้านนะครับอุปกรณ์มีไม่เยอะเลยครับนี่น้องๆ อย่างแรกนะครับน้องๆไปเตรียมขวดน้ำในลักษณะนี้มาก่อนหลังจากนั้นนะครับให้น้องๆเจาะรูนะครับบริเวณด้านล่างของขวดครับผมนี่น้องๆก็ใช้ตะปูหรือว่าของมีคมอย่างเช่นกรรไกรก็ได้นะครับแต่น้องๆต้องระวังไว้นิดนึงเพราะว่ามันมีเรื่องเกี่ยวความคมต้องระมัดระวังอย่างดีเลยครับพอเจาะรูแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วก็ให้น้องๆนะครับใช้กระดาษนะครับนี่กระดาษสีดำแบบนี้ปิดไว้เลยครับหลังจากนั้นครับเราก็เจาะนะครับบริเวณรูเดิมนะฮะเราก็ได้รูนะครับนี่ที่สามารถมองผ่านทะลุได้นี่นะครับก็ขุดรูไว้ด้วยตะปูนะครับเหมือนเดิมแล้วก็ให้หยิบน้ำนะครับเข้ามาเติมในนี้ครับหลังจากนั้นนะครับให้น้องๆเนี่ยนำนี่ครับไฟฉายนะครับมาจ่อบริเวณใกล้ๆกับรูที่เราเจาะไว้นะครับแล้วก็ให้น้องๆเอาตะปูออกครับแล้วน้องๆสังเกตดูดีๆนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นครับปิดไฟอันนี้น้องๆเห็นไหมครับว่านี่นะครับน้ำจะเรืองแสงได้ครับผมแล้วถ้าพี่ท็อปเอามือไปรองไว้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นน้องๆดูให้ดีนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าแสงนะครับจะวิ่งมาที่มือของพี่ท็อปด้วยนะครับด้วยคุณสมบัติของแสงนะครับเขาสามารถเดินทางผ่านตัวกลางที่โปร่งใสอย่างเช่นอากาศและก็น้ำได้นะครับแล้วแสงเนี่ยเขาจะหักเหสะท้อนไปมาครับตามสายน้ำที่ไหลออกมาจากขวดนะครับทำให้แสงนั้นเกิดไหลออกมาตกกระทบที่จุดตรงกึ่งกลางมือพี่ท็อปนั่นเองครับและนี่ก็คือคุณสมบัติที่น่าทึ่งเกี่ยวกับแสงเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับแต่มันจะกลายมาเป็นภารกิจที่สุดมันขนาดไหนเราไปชมตัวอย่างกันก่อนดีกว่าครับ

หความร้อนแรงของแสงอาทิตย์นะครับยังต้องแพ้ต่อพลังความมุ่งมั่นของผู้เข้าแข่งขันของเราในวันนี้เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าไปพบกับน้องๆทีม

0: ขอต้อนรับน้องๆทีมโซล่าซายยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับเดี๋ยวต้องถามน้องๆก่อนวันนี้เนี่ยเรามาทำภารกิจตรงสถานที่ที่มีความเข้มข้นของแสงแดดเนี่ยมากที่สุดในประเทศรู้สึกยังไงกันบ้างครับอ่ะน้องไมโล
1: ร้อนมากครับ
0: ร้อนมากแต่สู้ไหม
1: สู้
0: แน่ใจนะสู้เต็มที่นะครับอ่ะน้องริว
2: ถึงร้อนมากครับแต่ผมขอสู้ครับ
0: ดีมากมากครับอ่ะน้องเดียครับ
3: ก็ร้อนมากค่ะแต่ก็ไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรโอเคอ่ะน้องมิ้ว
4: ร้อนแต่ยังไหวอยู
0: ่ยังไหวอยู่ใช่ไหมครับสู้ๆนะน้องใบว่านครับ
5: ร้อนแต่ก็ขอสู
0: ้ขอสู้ใช่ไหมทุกคนเนี่ยบอกว่าสู้กันหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวถามน้องๆ นิดนึงเตรียมความพร้อมกันมาอย่างไรบ้างอ่ะไมโล
6: ผมเตรียมตัวเตรียมใจมา
0: เตรียมตัวและเตรียมใจใช่ไหมฮะอ่ะน้องริว
7: ผมไปศึกษามาว่าที่นี่มีอะไรบ้างน่าสนใจอะครับ
0: คือรีเสิร์ชข้อมูลมาก่อนเลยหาข้อมูลมาก่อนเลยใช่ไหมครับ
7: ใช่ครับ
0: ดีมากมากครับอ่ะน้องเดีย
8: ตัวไปอ่านในเซอร์เวอร์โซลาร์เซลล์มา
0: อันนี้เรียกว่าเตรียมข้อมูลมาอย่างแน่นปึกเลยนะครับอ่ะน้องมิ้ว
9: นอนเร็วแล้วก็ไปหายาดมมาเผื่อเป็นลม
0: เฮ้ยอย่างนี้ใช้ได้เนี่ยคือพักผ่อนให้เพียงพอเผื่อจะเป็นลมใช่ไหมครับอ่ะน้องใบว่าน
10: กินเยอะๆจะได้มีพลัง
0: กินเยอะๆจะได้มีพลังโอ้โหกินเยอะแล้วพี่ท็อปปะเนี่ยเดี๋ยวก็แล้วอีกอย่างนึงลองศึกษาเกี่ยวโซล่าเซลล์มาแล้วถามก่อนโซล่าเซลล์เนี่ยมันเอาไว้ใช้ทำอะไรครับ
11: ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย
0: ์โอ้ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แต่ในวันนี้น้องๆรู้หรือเปล่าว่าภารกิจของเราคืออะไร
12: ไม่รู
0: ้แล้วอยากรู้ไหม
12: อยาก
0: ถ้าอยากรู้เราไปฟังภารกิจในวันนี้ครับผม
13: แสงอาทิตย์ทำให้พืชเจริญเติบโตทำให้โลกมีสีสันและยังเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดอีกด้วยในเมื่อพลังงานแสงอาทิตย์มีประโยชน์มากมายขนาดนี้ภารกิจคิดวิทย์จึงขอมอบหมายให้น้องๆหาวิธีนำกระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์2แผงนี้มาใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านประหยัดพลังงานจนสามารถทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้ง3ชิ้นนี้สามารถใช้งานได้จริงฟังแล้วเหมือนจะไม่ยุ่งยากซับซ้อนแต่อย่าลืมภารกิจปริศนาที่ซ่อนอยู่อาจจะทำให้น้องๆถึงกับต้องอึ้งเลยก็ได
0: ้และเนี่ยครับก็คือบ้านประหยัดพลังงานที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ครับน้องๆเดินเข้ามาดูพร้อมพี่ท็อปเลยซึ่งในบ้านหลังนี้นะครับจะมีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่3ชนิดชิ้นแรกครับอันนี้เลยนั่นก็คือหลอดไฟอันที่2พัดลมนะครับและอันที่3เป็นตู้อบนะครับน้องๆเนี่ยจะต้องหาวิธีนะครับทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้ง3ชนิดนี้ติดขึ้นมาได้แต่ต้องใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ได้รับมาจากโซล่าเซลล์เข้าใจไหมครับถามน้องๆก่อนน้องๆต่อวงจรกันเป็นไหมวงจรไฟฟ้าเนี่ย
12: เป็นนิดหน่อย
0: เป็นนิดหน่อยใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรนะครับเพื่อให้เกิดความอุ่นใจกับน้องๆมากขึ้นนะครับวันนี้พี่ท็อปก็มีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการต่อวงจรไฟฟ้ามาให้กับน้องๆเช่นกันนะครับขอเชิญอาจารย์ธนภพนะครับจากศูนย์ถ่ายทอดพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทราครับสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์นะครับจะเป็นคนที่คอยช่วยเราในเรื่องของการต่อวงจรไฟฟ้าแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับโซล่าเซลล์ด้วยมีอาจารย์มานี่รู้สึกอุ่นใจขึ้นไหมครับ
12: อุ่นใจขึ้น
0: อุ่นใจขึ้นแบบนี้ครับน้องๆพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
12: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้
14: ใช้กระดาษฟอยล์ติดกับฟิวเจอร์บอร์ดให้มาสะท้อนแสงให้เข้ามาเยอะๆไหม
15: เราใช้ไฟฟ้าต่อ
14: แบตเตอรี่
15: แล้วก็แผงโซล่าเซลล์กับพัดลมแล้วก็หลอดไฟด้วย
14: เฮ้ยเราไม่ใช้แบตเตอรี
15: ่
14: เหรอ
15: ใช้ดิ
14: เขาใช้ไว้ใช้ก่อน
16: โอเคงั้นเดี๋ยวก็คือว่าให้เอาแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนี่มาติดกับกระดาษฟอยล์ให้แสงมันจะทอนเข้าโซล่าเซลล์เยอะๆไหมเพราะตอนนี้ฟ้าครึ้ม
15: งั้นก็เราขอสายไฟอันนี้แล้วกัน
16: สายไฟใหญ่ๆจะได้ต่อเข้าง่าย
15: ก็เข้าง่ายมันต้องใช้สายไฟใหญ
16: ่เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันต้านทานไม่พอ
15: เราก็ใส่ถุงม
16: ือใส่ถุงมือดีกว่า
15: ใส่ถุงมือ
16: หยิบอุปกรณ
13: ์เริ่มแรกก็ต้องสำรวจอุปกรณ์ที่มีก่อนน้องๆช่วยกันพิจารณาดูแผงโซล่าเซลล์ที่มีและเครื่องใช้ไฟฟ้ากันอย่างรอบคอบ
17: ภารกิจหลักที่ผมได้รับก็คือให้ใช้โซล่าเซลล์เพียงแผงเดียวอะครับทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้า3อย่างครับติดก็คือหลอดไฟเตาอบแล้วก็พัดลมครับ
13: ปรากฏว่าที่แผงโซลาร์เซลล์ไม่มีที่สำหรับเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่เลยแล้วจะทำยังไงกันดีครับน้องๆ
1: จะเข้า
5: สาย
1: โซลาร์เซลล์
5: สายอันไหนมันคือคู่ไหน
10: คือโซลาร์เซลล์เนี่ยเขาจะมีขั้วบวกกับขั้วลบ
5: ใช่ค่ะ
10: เราก็จะต้องหาขั้วไหนเป็นขั้วบวกขั้วไหนเป็นขั้วลบ
5: จะหาด้วย
10: สัญลักษณ์ที่เราใช้นี่ก็จะเป็นสีดำจะเป็นขั้วบวกนะส่วนสีธรรมดาก็จะเป็นขั้วลบ
5: แล้วเราต้องแยกให้มันใช้ได้หลายอัน
10: โซลาร์เซลล์เราจะต้องเก็บลงแบตเตอรี่
5: เก็บลงแบตเตอรี่

0: แล้วค่อยแล้วค่อยเอาแบตเตอรี่มาต่อ
1: แล้วก็เอาไฟจากแบตเตอรี่ไปฉาย
2: ก็คือว่าไมโลครับมีหน้าที่ทำการกระแสไฟฟ้าให้มันไหลลงเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ได้ครับ
3: 24.24 โวลต์แล้วก็1แอมป์

0: โซลาร์เซลล์เขาผลิตกระแสได้เขาก็เอาลงมาชาร์จที่แบตเตอรี่แล้ว
1: 230โวลต์50วัต
2: ต์เมื่อต่อแบตเตอรี่กับสายไฟจากโซลาร์เซลล์ดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อน้องไมโลเอาเครื่องมือตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามาทดสอบปรากฏว่า
1: ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านก็คือไฟฟ้ากระแสสลับกระแสมันจะต่างกันต้องเปลี่ยนเป็นกระแสสลับโดยใช้หม้อแปลง
2: ระหว่างที่รอให้กระแสไฟเข้าไปบรรจุในก้อนแบตเตอรี่น้องๆก็หันมาช่วยกันคิดวิธีที่จะทำให้แสงอาทิตย์ตกลงมาบนแผงโซลาร์เซลล์ให้ได้มากที่สุดเยี่ยมมากครับ
3: พระอาทิตย์นะคะมันไปอยู่ตรงโน้นครับแต่โซลาร์เซลล์มันหันไปคนละด้านกับดวงอาทิตย์เลยครับก็เลยต้องติดกระดาษฟอยล์ให้สะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์นะครับไปลงแผ่นโซลาร์เซลล์ครับ

0: น้องๆทางบ้านครับและตอนนี้นะครับระยะเวลาก็ผ่านมาได้สักครู่หนึ่งแล้วนะครับน้องๆที่เข้าแข่งขันนะครับตอนนี้ได้เรียนรู้ต่างๆมากมายเลยฮะน้องๆเขาเรียนรู้วิธีการที่จะทำให้แสงอาทิตย์นะครับเข้าสู่โซลาร์เซลล์ได้เยอะขึ้นนั่นก็คือการใช้การตกกระทบสะท้อนนั่นเองนะครับโดยการใช้ฟิวเจอร์บอร์ดห่อด้วยแผ่นฟอยล์นะครับเพื่อให้แสงนั้นเกิดการกระทบและเข้าไปยังโซลาร์เซลล์ได้ดียิ่งขึ้นและอีกอย่างนึงที่สำคัญนะครับน้องๆเขาได้เรียนรู้ว่าวิธีการเก็บไฟจากโซลาร์เซลล์เข้าสู่แบตเนี่ยทำยังไงนะครับจะต้องบอกน้องๆไว้ก่อนนะครับว่าพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์นั้นจะเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงนะครับซึ่งเครื่องใช้หรือของใช้ภายในบ้านส่วนใหญ่ที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกระแสอ่ะดูยังไงเดี๋ยวพี่ท็อปจะบอกให้นะครับเอาง่ายๆยกตัวอย่างเรื่องหลอดไฟนะครับน้องๆมาดูกันใกล้ๆเลยนี่เห็นตัว V ไหมครับนั่นก็คือโวลต์นะครับถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าไหนนะครับที่มีกำลังโวลต์มากกว่า48โวลต์ขึ้นไปเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นนะครับจะเป็นกระแสสลับส่วนถ้าต่ำกว่า48โวลต์นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นจะเป็นกระแสตรงแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าน้องๆที่อยู่ทางด้านหลังพี่ท็อปเนี่ยเขาจะรู้หรือเปล่าหรือเขาจะมีวิธีการยังไงทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้ง3ชนิดติดขึ้นมาได้ลองคิดตามดูนะครับ
1: อาจารย์บอกว่าให้ใช้หม้อแปลงทำให้มีโวลต์ของไฟฟ้ามากกว่า 14.8 โวลต์ครับก็อาจจะไม่สำเร็จครับเพราะโวลต์อาจจะไม่ถึงเพราะหม้อแปลงมันเหมือนจะไม่มีครับ
2: ภารกิจย่อย
3: สร้างเตาอบแสงอาทิตย์อบกุ้งให้สุกแลกกับเครื่องแปลงไฟฟ้า
4: อ้าวอบกุ้งให้สุก
5: ถ้ามีกุ้งอยู่ในเตาอบอ
6: ่
5: ะ
6: อ้าย
1: ภารกิจย่อยที่หนูได้รับคือการทำกุ้งให้สุกเพื่อแลกกับหม้อแปลงซึ่งหม้อแปลงสามารถนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าได้ก็คิดว่าน่าจะยากอยู่ตอนนี้ก็จะใช้กระดาษฟอยล์เพื่อให้สะท้อนแสงเข้าไปในกุ้งมีกระดาษฟอยล์แว่นขยายแล้วก็รังกล่องไว้ใส่กุ้ง
7: ก็เอากระดาษรังมาทำเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วก็แปะฟอยล์ไว้ข้างในแล้วก็น่าจะเอากุ้งวางแล้วเสร็จแล้วก็แปะกระดาษสีดำไว้ข้างนอกก็กระดาษสีดำมันดูดความร้อนไม่ให้ความร้อนมันออกไปส่วนกระดาษฟอยล์มันก็เป็นนำความร้อนอยู่แล้วว
2: ิธีการแบ่งงานกันทำของน้องๆทีมนี้น่าสนใจไม่เบาครับพอพวกเขาแยกย้ายกันหาวิธีทำให้กุ้งสุกหลายๆแบบน้องไมโลใช้แว่นขยายมารวมแสงสร้างความร้อนส่วนน้องริวและน้องเดียคิดจะนำกระดาษมาสร้างเป็นเตาอบแต่กุ้งเปลือกหนาที่มีขนาดใหญ่เหล่านี้และแสงอาทิตย์ที่มีเวลาจำกัดน้องๆจะทำให้กุ้งสุกได้ทันหรือเปล่าครับเนี่ยเร่งมือเข้าครับน้องๆ
8: การนำความร้อนจากดวงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์นั้นเป็นความรู้ที่อยู่คู่กับมนุษย์มานานนับพันๆปีในยุคโบราณมนุษย์จะใช้แสงแดดทำให้เนื้อสัตว์ที่ล่ามาได้แห้งเพื่อป้องกันไม่ให้อาหารเน่าเสีย

0: แต่ในปัจจุบันเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์สามารถทำให้อาหารจุกได้หลักการก็คือการรวมแสงให้สะท้อนลงบนอาหารจนมีความร้อนสะสมมากพอที่จะทำให้อาหารสุกรูปแบบทั่วไปของเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์นั้นมักจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมสีดำประกอบด้วยแผ่นฟอยล์หรือกระจกเงาสะท้อนแสงให้แสงอาทิตย์ตกรวมลงไปในจุดที่เราวางอาหารไว้ด้านในกล่องและสีดำภายในกล่องก็จะทำหน้าที่ดูดเก็บความร้อนเอาไว้จนทำให้อาหารสุกได้นั่นเอง
1: น้องๆครับวัสดุอุปกรณ์ที่อยู่รอบตัวของเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะนำมาใช้เป็นประโยชน์นะครับในการดึงพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้ยกตัวอย่างเช่นอันนี้เลยครับเรามาดูกันนะครับอันแรกครับอันนี้คือกระดาษฟอยล์นะครับจะทำหน้าที่กระจายแสงนะครับที่มาจากแสงแดดนั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นกระดาษสีที่เป็นกระดาษแบบนี้นะครับซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดความร้อนหรือว่ารวมความร้อนนั่นเองนะครับนี่และอันต่อมานะครับนั่นก็คือกระจกที่เราไว้ส่องหน้านั่นเองนะครับเขาก็จะมีคุณสมบัติในการช่วยในการสะท้อนแสงนั่นเองนะครับไม่แน่ใจว่านอกจากที่จะส่องดูแล้วเนี่ยจะหล่อแล้วเนี่ยมันยังใช้ประโยชน์ให้กับน้องๆได้อีกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะอันต่อมาครับอันนี้นี่เป็นเลนส์นูนจากแว่นขยายนั่นเองนะครับซึ่งมีคุณสมบัติในการรวมแสงครับซึ่งเวลาที่เขารวมแสงเนี่ยยิ่งจุดเล็กเท่าไหร่นะครับก็จะเกิดความร้อนได้ดีมากขึ้นเท่านั้นครับแล้วถ้าเป็นน้องๆทั้งบ้านล่ะครับมีอุปกรณ์มากมายหลายสิ่งแบบนี้เนี่ยน้องๆจะเลือกใช้วิธีไหนครับที่จะทำให้กุ้งสุกออกมาน่ารับประทานครับลองคิดตามดูนะครับ
2: แย่แล้วครับดูเหมือนว่าเตาอบที่น้องริวทำขึ้นจะไม่เป็นผลเพราะยิ่งตกบ่ายความเข้มข้นของแสงอาทิตย์ก็ยิ่งน้อยลงน้องๆเลยหันมาหาวิธีของน้องไมโลแทน
3: เห็นไมโลเอากระดาษสีดำมาห่อกุ้งแล้วใช้แว่นขยายทำให้เกิดไฟลงไปที่ตัวกุ้งแล้วทำให้กุ้งสุก
4: วิธีที่หนูคิดว่าสุกง่ายที่สุดก็วิธีของไมโลที่จุดไฟกุ้งของผมสุกไปแล้ว1ตัวตอนนี้กำลังทำอีก2ตัว
2: โอ้โหในที่สุดไฟก็ลุกติดจากความคิดสร้างสรรค์และพลังแสงอาทิตย์มาลุ้นกันครับว่ากุ้งจะสุกหรือไม
1: ่เอาเสร็จแล้วไหมพี่ท็อปลองดูสิ
5: จะดับไฟไหม
1: มาดูว่าสุกหรือไม่สุกนะตัวนี้ใครทำ
5: ผม
1: ไมโลใช้วิธีไหน
5: เผา
1: ครับเผาใช่ไหมครับเอาฟอยล์ออกก่อนนะดูนะครับน้องๆว่าสุกหรือไม่สุกนะครับดูกันนะครับ1 2นี่โอ้โหสุกถึงเนื้อในเลยนะครับเนี่ยน่ารับประทานมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับภารกิจในการทำกุ้งให้สุกนะครับถือว่าน้องๆทำสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อภารกิจสำเร็จอย่างนี้เนี่ยพี่ท็อปมีตัวช่วยน้องๆนี่มีเครื่องแปรงไฟฟ้ามอบให้กับน้องๆนำไปใช้ได้เลยรับไปเลยครับลองคิดดูนะเอาไปใช้ยังไงนะครับ
0: เชื่อหรือไม่โซลาเซลล์ที่ดูทันสมัยนี้ถูกคิดค้นขึ้นเมื่อ174ปีที่แล้วโซลาเซลล์มีชื่อเรียกกันไปหลายอย่างเช่นเซลล์แสงอาทิตย์เซลล์สุริยะหรือเซลล์โฟโตโวลตาอิกหมายถึงกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากการตกกระทบของแสงบนวัตถุที่มีความสามารถในการเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงแนวความคิดนี้ได้ถูกค้นพบมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2382โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันชื่อไฮริชแฮชจนเมื่อปีพุทธศักราช2502โซลาร์เซลล์ก็ถูกนำไปใช้เป็นแหล่งจ่ายพลังงานให้กับดาวเทียมในอวกาศโดยองค์การนาซานับตั้งแต่นั้นมาโซลาร์เซลล์กลายเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกที่เป็นพลังงานสะอาดและมีปริมาณมากมายมหาศาล
1: น้องๆครับแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องๆผู้เข้าแข่งขันนะครับก็ทำภารกิจย่อยได้สำเร็จและได้ตัวช่วยนั่นคือที่แปลงไฟไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาลุ้นกันแล้วล่ะครับว่าภารกิจหลักในการทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้ง3ชนิดจะติดหรือไม่ติดตามชมกันให้ดีเอาใจช่วยเขาเต็มที่นะครับ

น้องๆไม่รอช้าครับนำสายไฟเสียบพ่วงแบตเตอรี่ที่ถูกชาร์จด้วยพลังโซลาร์เซลล์เชื่อมต่อกับเครื่องแปลงไฟฟ้าทันทีกระแสไฟฟ้าที่เป็นกระแสตรงจากโซลาร์เซลล์เมื่อผ่านเครื่องแปลงไฟฟ้าก็จะเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าแบบกระแสสลับที่เหมาะกับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านพอดีเป๊ะ

0: ปแล้วเย
1: ้ภารกิจที่ยิ่งใหญ่นะครับสำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเรา
2: เย้
1: ถามน้องๆกันเลยดีกว่าวันนี้เนี่ยได้เรียนรู้นะครับพลังจากธรรมชาตินะครับนั่นคือแสงอาทิตย์เกี่ยวโซล่าเซลล์เนี่ยได้ความรู้อะไรบ้างครับอ่ะน้องใบว่าน
3: ก็ให้รู้ว่าพลังงานสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได
1: ้โอ้เยี่ยมมากครับอ่ะ
4: ได้เรียนรู้การต่อวงจรไฟฟ้า
1: ก็คือเรื่องของการต่อวงจรไฟฟ้าให้มากขึ้นใช่ไหมครับอ่ะมาน้องเบียร์บ้าง
5: ได้เรียนรู้เรื่องการจุดไฟด้วยแว่นขยายค
1: ่
5: ะ
1: ก็คือพลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์ในการทำให้มันร้อนจนเกิดเป็นเปลวไฟใช่ไหมครับดีมากเลยอ่ะน้องไมโลบ้าง
6: ได้ความรู้เกี่ยวกับการนำพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์มาใช้ในบ้านค่ะ
1: ดีมากๆเลยครับน้องริว
7: ก็คือว่าได้รู้วิธีการใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์มาใช้ในอุปกรณ์ต่างๆในบ้านค
1: ่
7: ะ
1: ใช่แล้วล่ะครับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะครับล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ทุกคนเลยนะครับวิทยาศาสตร์สามารถนำพลังงานสะอาดที่ยิ่งใหญ่อย่างพลังงานแสงอาทิตย์จากธรรมชาตินำมาใช้ได้เพราะฉะนั้นครับนักวิทยาศาสตร์น้อยๆของอย่างเรานะครับก็ต้องตอบแทนธรรมชาติด้วยการปกปักรักษาและใช้พลังงานอย่างพอเพียงใช่ไหมพวกเรา
2: ใช่ค
1: ่ะดีมากๆนะครับคำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้ถ้าหากน้องๆต้องการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เอาไว้ใช้งานที่บ้านมีขั้นตอนในการติดตั้งอย่างไรส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราได้เลยสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปผจญภัยกันที่ไหนต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนเกี่ยวข้องกับพลังงานแสงที่ไหนครับ
2: ภารกิจพิชิตแสงร่วมแรงที่โซล่าเซลล
1: ์แล้วพบกันใหม่ข้างหน้ากับรายการคิดวิทย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีและทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569ของมูลนิธิรามาธิบดีวันนี้เวลา 8:59 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีณมณฑลพิธีบริเวณโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครสำหรับโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีจัดสร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารเดิมที่มีสภาพทรุดโทรมและแออัดเนื่องจากใช้งานมานานกว่า50ปีมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์สู่ระดับสากลภายใต้แนวคิดเข้าใจเขาเข้าใจเราเข้าใจทุกคนมีลักษณะเป็นอาคารอเนกประสงค์สูง25ชั้นและชั้นใต้ดิน2ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยกว่า 278,000 ตารางเมตรการก่อสร้างแบ่งเป็นช่วงต่างๆได้แก่ปี2569ถึง2570เป็นงานเตรียมพื้นที่ทำรั้วชั่วคราวหรือถอนอาคารเดิมลงเสาเข็มทำระบบป้องกันดินพังและงานโครงสร้างใต้ดินปี2571ถึง2574งานโครงสร้างอาคารงานสถาปัตยกรรมงานระบบประกอบอาคารงานภายนอกอาคารและการทดสอบระบบและปี2575เป็นงานภายนอกอาคารและงานอื่นๆคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีเดียวกันเมื่อเปิดให้บริการแล้วจะเป็นศูนย์การแพทย์ขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า15ไร่เพื่อรองรับกับจำนวนผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นรวมถึงสามารถบูรณาการระบบโรงพยาบาลอัจฉริยะหรือสมาร์ทฮอสพิทอลเข้ามาช่วยส่งเสริมความสามารถในการนำเสนอบริการและคำปรึกษาด้านการแพทย์ได้อย่างตรงจุดรวมทั้งใช้การเรียนการสอนในการผลิตบัณฑิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆที่เป็นความต้องการของประเทศต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์โรงพยาบาลรามาธิบดีทอดพระเนตรระบบจัดยาอัตโนมัติบริเวณห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกชั้น1เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการยารับปริมาณผู้ป่วยนอกที่มารอรับยาจำนวนมากในแต่ละวันระบบนี้เชื่อมต่อโดยตรงกับคอมพิวเตอร์ของแพทย์เมื่อแพทย์บันทึกคำสั่งยาระบบอัตโนมัติจะทำการจัดยาและติดฉลากทันทีลดความคลาดเคลื่อนเพิ่มความแม่นยำในการจัดยาและลดระยะเวลาการคอยรับยาของผู้ป่วยและช่วยให้เภสัชกรมีเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องขั้นสุดท้ายรวมถึงให้คำแนะนำการใช้ยาแก่ผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการมูลนิธิรามาธิบดีและ Museum of Fine Arts Bostonที่นำผลงานภาพวาดจากพิพิธภัณฑ์ Museum of Fine Arts Boston มาออกแบบอย่างพิถีพิถันลงบนของใช้ต่างๆอาทิกระเป๋าถือหมวกแก้วน้ำและเสื้อผ้าโดยแต่ละชิ้นไม่เพียงเป็นการผลักดันทุกแรงสนับสนุนให้กับแพทย์และผู้ป่วยเท่านั้นแต่ผลงานทั้งหมดได้รับการพัฒนาด้วยการให้ความสำคัญด้านการออกแบบงานศิลปะระดับนานาชาติให้กลายเป็นสิ่งของที่เข้าถึงได้และสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการหลอมรวมระหว่างศิลปะและการให้เข้าด้วยกันอย่างสร้างสรรค์เพื่อเปลี่ยนทุกการสนับสนุนให้กลายเป็นพลังในการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และยกระดับการรักษาด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็น

จากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569ของมูลนิธิรามาธิบดีโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรายงานการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีปี2568รายงานการดำเนินกิจการและกิจกรรมของมูลนิธิรามาธิบดีปี2568รายงานงบการเงินประจำปี2568การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีมูลนิธิรามาธิบดีประจำปี2569และการขอพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ประจำปี2569ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับไปทอดพระเนตรร้านภูฟ้าสาขาโรงพยาบาลรามาธิบดีที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตลอดจนผลิตภัณฑ์ตามพระราชดำริอื่นๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชนบทห่างไกลให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสำหรับสาขานี้ผลผลิตพวกผักและผลไม้จะเป็นไปตามฤดูกาลอาทิผักบุ้งคะน้ามะระกล้วยหัวปลีกระเจี๊ยบไข่ผำทับทิมลูกหม่อนและทุเรียนจากแปลงเกษตรทดลองสวนพระองค์พระตำหนักสวนปทุมและวังสะปทุมมาจำหน่ายด้วยและทอดพระเนตรร้านจำหน่ายของที่ระลึกมูลนิธิรามาธิบดีซึ่งรายได้จากการจำหน่ายสินค้าทั้งหมดนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์มีช่องทางการซื้อสินค้าทั้งแบบหน้าร้านและระบบออนไลน์ทางนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสมทบทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วยทุกระดับได้ที่ชื่อบัญชีมูลนิธิรามาธิบดีธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี0903500155ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี8792004483และธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี026305-2163ในช่วงบ่ายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 14:03 นาทีวันนี้พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายคอลิดอามัดอัลอานานีอาลีอิสผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยองคมนตรีเป็นประธานปิดโครงการผู้นำเยาวชนคนราชพัฒน์2569วันนี้ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานปิดโครงการผู้นำเยาวชนคนราชพัฒน์2569ราชพัฒน์ยังลีดเดอร์ชิพโปรแกรม2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง15พฤษภาคม2569โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน450คนประกอบด้วยประธานสภานักศึกษานายกองค์การนักศึกษาผู้นำนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาและบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งทั่วประเทศโอกาสนี้องคมนตรีเน้นย้ำว่าเยาวชนราชภัฏต้องเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีทั้งความรู้ความสามารถคุณธรรมและจิตสาธารณะพร้อมทำงานเพื่อส่วนรวมและร่วมกันพัฒนาชุมชนและประเทศชาติด้วยความเสียสละและความรับผิดชอบทั้งได้กล่าวชื่นชมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งที่ร่วมกันสร้างพื้นที่พัฒนาศักยภาพเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อบ่มเพาะผู้นำเยาวชนที่มีคุณภาพให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตภายใต้แนวคิดของการเป็นคนของพระราชาที่สำนึกในหน้าที่มีหัวใจของการรับใช้ประชาชนและพร้อมนำความรู้ความสามารถกลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเองอย่างยั่งยืนทั้งนี้ภาพรวมของโครงการสะท้อนให้เห็นว่าราชภัฏยังลีดเดอร์ชิพโปรแกรม2026เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเครือข่ายผู้นำเยาวชนราชภัฏระดับประเทศที่ไม่เพียงมุ่งสร้างทักษะภาวะผู้นำและซอฟต์สกิลเท่านั้นแต่ยังมุ่งสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพมีอุดมการณ์และมีจิตสำนึกของการเป็นคนราชภัฏคนของพระราชาที่พร้อมเติบโตเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติในอนาคต
หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทวิจิตรพันธ์ก่อสร้างจำกัดบริษัทเทพศิลาอุตสาหกรรมจำกัดบริษัทธรรมอารักษ์จำกัดสมาคมศิษย์เก่าและนักเรียนเก่าในเครือจตุรมิตรประกอบด้วยโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนเทพศิรินและโรงเรียนอัสสัมชัญและบริษัทเอ็กซอนโมบิลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดทุ่งสว่างจังหวัดศรีสะเกษวัดสุปัฏฐวนารามจังหวัดอุบลราชธานีวัดพรหมมหาจุฬามุนีพรหมรังสีวัดสุวรรณวัดหุบเมยวัดกุฏิการามจังหวัดนครนายกและวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชวชิระโมลีวัดระฆังโคสิตารามแสดงพระธรรม

เทศนาศิลาธิกถากล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นแบบอย่างแบบฉบับอันงดงามที่สุดของกุลสตรีไทยตลอดพระชนชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติบำเพ็ญแต่สิ่งที่ดีงามมีคุณมีประโยชน์ยิ่งทรงดำรงพระชนชีพโดยธรรมทรงเลื่อมใสศรัทธาอย่างแรงกล้าในพระพุทธศาสนาทรงสั่งสมบุญกุศลด้วยทรงปฏิบัติทานศีลภาวนาเต็มตามพระสติปัญญาความสามารถขณะเดียวกันทรงประกอบพร้อมด้วยพระสัมมาทิฏฐิความเห็นอันชอบและพระสัมมาปัญญาปัญญาอันชอบคือทรงมีเหตุผลที่เป็นธรรมคือความถูกแท้ไม่ใช่เป็นไปตามความคิดเห็นของผู้ใดหมู่ใดคณะใดและไม่ได้เป็นไปตามความพอพระราชหฤทัยพระสัมมาทิฏฐิพระสัมมาปัญญาเป็นเหตุแห่งการปฏิบัติเอื้ออาทรถึงพรหมเทพวิญญาณอย่างทั่วถึงมีสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทั้งปวงและสมเด็จพระบรมราชบุพการีเป็นอาทิเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแกลงจังหวัดระยองสหกรณ์เครดิตยูเนียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาบริษัท Toyota Material Handling Warehouse Solution ประเทศไทยจำกัดสมาคมท่องเที่ยวธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และโรงแรมสิริปันนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทวัดบ่อเฉนงวัดพระเหลาเทพนิมิตวัดหัวดงจังหวัดอำนาจเจริญวัดไพรสนศักดาราจังหวัดเพชรบูรณ์วัชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดอ่างเสือดำวัดแปลงไผ่จังหวัดฉะเชิงเทราและวัดประชาสรรค์วัดนางพญาแสงทองจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสหพัฒได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสหพัฒได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมรงค์จังหวัดกำแพงเพชรแกนำเครือข่ายหมู่บ้านเทศบาลตำบลปากคลอกจังหวัดภูเก็ตและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนมาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
5: ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา

0: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครู

0: านนี้แต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดนี้มันจะใช่ประเทศเรา
1: อืมใช่นี่แหละประเทศไทยละ
2: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามรอบสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามา
3: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
0: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
3: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
4: สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
3: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
0: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
3: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
0: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
3: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยัง
5: ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: โอ้ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
5: แต่ข้าคิดว่านายหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู
0: ่ย่าตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่ารัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ย
2: โหตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: ป

0: ได้
1: พืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยเนื่องจากเป็นอาหารหลักของคนไทยและยังเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรแต่ปัญหาที่กำลังประสบอย่างมากในกระบวนการการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวในขณะเก็บรักษาก่อนการบรรจุและส่งออกคือการทำลายของแมลงศัตรูข้าวเช่นด้วงห่วงข้าวหรือมอดข้าวสารผีเสื้อข้าวสารและมอดหัวป้อมโดยเฉพาะด้วงห่วงข้าวที่จัดเป็นแมลงศัตรูหลักที่ทำลายทั้งข้าวเปลือกและข้าวสารโดยจะเข้าทำลายและทำให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตสามารถกัดกินเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ที่ไม่แตกหักหรือแตกหักเพียงเล็กน้อยได้มีการเจริญเติบโตภายในเมล็ดวางไข่และเจริญเติบโตในระยะหนอนและดักแด้อยู่ภายในเมล็ดดังนั้นคราบหนอนคราบดักแด้และมูลของแมลงจะติดอยู่ในเมล็ดทำให้เกิดการปนเปื้อนและก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพของเมล็ดข้าวและเป็นปัญหาสำคัญสำหรับการส่งออกปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูของข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร

ได้โดยวิธีการรมยาสารเคมีที่ใช้ส่วนใหญ่คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งเริ่มไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากปัญหาการตกค้างของสารเคมีและที่สำคัญไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้มีการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาทดแทนการใช้สารเคมีแต่ไม่เป็นที่ยอมรับเท่าที่ควรเนื่องจากใช้เวลานานและต้องมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นตัวการที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อนและไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้พัฒนา

0: นี่ก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมา
1: ผมเคยเจอนะมอดเยอะกว่าข้าว
0: มอดเยอะกว่าข้าว
1: จริงๆเก็บไว้นานแบบเกือบปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่เคยแกะนะ
0: ค่ะ
1: ก็เปิดมาปุ๊บผมตกใจเลยอ่ะ
0: ละ
1: ผมเลยทิ้งเลยดีกว่ากลัว
0: แล้วมันทำให้คุณภาพข้าวก็กินคงไม่อร่อยละ
1: ครับ
0: อันนั้นก็คือเป็นประเด็นที่เทคโนโลยีหนึ่งที่เขาก็ศึกษากันในห้องทดลองว่าโอ้ขึ้นไมโครเวฟเนี่ยมันสามารถกำจัดมอดได
1: ้
0: ซึ่งมันไม่มีสารตกค้างและแน่นอนแต่เราก็ต้องมาทำว่า
1: เอ๊ะเนาะ
0: ค่ะ
1: เอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวจะพาไปรู้ลึกรู้จริงกว่านี้นะฮะตอนนี้รู้แค่พื้นฐานเนาะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ
2: กำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนสามารถขยายผลสู่การผลิตเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กโดยคลื่นไมโครเวฟจึงมีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้เทคโนโลยีนี้มีค่อนข้างมากและจำนวนความต้องการเครื่องจักรที่คาดว่าจะสามารถจำหน่ายได้ประมาณ20ได้อีกด้วย
1: กลับเข้ามาสู่ในรายการที่จะใหญ่ในเบรกที่2นั่นเองนะฮะช่วงแรกเนี่ยเราก็รู้ไปแล้วว่าพื้นฐานเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะมาจากโครงการอะไรนะครับและตอนนี้นะฮะผมจะมาเจาะลึกอีกนิดนึงว่าเครื่อง
0: ตัวของไข่มอดต่อเป็นตัวมอดต่อไปนั่นหมายความว่าเราสามารถเก็บข้าวได้ระยะเวลานานขึ้นโดยที่ไม่ถูกทำลายโดยมอดที่เจริญเติบโตจากไข่มอด
1: นี่ก็เหมือนคล้ายๆกับเป็นเขาเรียกอะไรนะประโยชน์ที่ได้เลยทีเดียวเนาะประโยชน์ที่ได้คือประมาณว่าเก็บได้นานขึ้น
0: ใช่ละ
1: ใช่ไหมแล้วก็ไข่มอดหายไ
0: ป
1: ซึ่งปกติแล้วการรมควันไข่มอดยังอยู่ในข้าวใช่ไหมถูกไหมฮะ
0: การรมควันเนี่ยสิ่งที่เรากลัวคือนอกจากว่าอาจจะยังมีไข่มอดตัวถัดไปก็คือมันมีสารเคมีตกค้างอาจจะมีก็ได้ซึ่งประชาชนผู้บริโภคข้าวเราก็อาจจะมีความกังวลว่าเออเรากินข้าวที่เกิดจากการรมควันกำจัดมอดเป็นเนี่ยเราได้สารเคมีด้วยไห
1: มนะครับแล้วเจ้าแนวคิดการพัฒนาเครื่องครับตอนนี้เป็นเวอร์ชันนี้ปุ๊บรู้สึกว่าพอใจไหมรู้สึกว่าต้องพัฒนาอยู่ไหมครับ
0: ว่าสามารถพัฒนาต่อไปได้ไหมจริงๆแล้วทำได้เราสามารถออกแบบในให้มันใหญ่ขึ้นหรือดีขึ้นโดยการที่ในการเอาเข้าหรือเข้าออกเนี่ยเราสามารถใช้ในลักษณะเหมือนสายพานให้มันเคลื่อนที่
1: ลำเลียงไปเลยลำเลียงข้าวเข้าไป
0: แล้วก็ออกมาอีกด้านนึงได้เลย
1: อ๋อคือแค่ผ่านอย่างเงี้ย
0: แค่ผ่านก็ได้
1: จะง่ายกว่าเนาะ
0: ดูเหมือนง่ายแต่ว่าในการออกแบบเนี่ยเราต้องคำนึงถึงการเขาเรียกว่าการรั่วของคลื่นอย่าลืมว่าคลื่นไมโครเวฟตัวนี้มันเป็นตัวเดียวกับที่เราเอาไว้อุ่นอาหารในเตาอบไมโครเวฟ
1: นะครับแล้วทางแนวคิดการตลาดนะครับ
0: ทางการตลาดปัจจุบันเนี่ยเราคาดหวังว่าน่าจะได้รับการใช้งานจากชุมชนระดับชุมชนของประเทศไทยก่อนซึ่งถ้ามันเกิดผลดีเนี่ยอย่าลืมว่าอีกไม่นานเราเปิด AEC
1: ใช่
0: ดังนั้นแล้วเนี่ยเรามองประเทศรอบๆบ้านเราเราก็บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักเหมือนเรา
1: ครับผม
0: เขาน่าจะอยากได้อยากใช้แล้วก็อยากบริโภคข้าวที่ปราศจากมอดเหมือนเราเข้าใจว่าในอนาคตข้างหน้าเราสามารถที่จะส่งออกได้ให้เขาใช้บ้าง
1: ครับผมนะฮะก็ส่งออกได้แล้วเป้าหมายและทิศทางในอนาคตนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป
0: จริงๆแล้วเนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีด้านขึ้นความถี่สูงไมโครเวฟเนี่ยกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมันคงไม่ใช่แค่ข้าวอย่างเดียวทีนี้เผอิญบ้านเราเนี่ยมันเป็นประเทศที่ผลิตมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเยอะ
1: ชอบปลูกเยอะ
0: มีทั้งถั่วมีข้าวอาจจะมีอื่นๆอีกเราอาจจะมีการพัฒนาเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาบางอย่างของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆเช่นการให้ความร้อนเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆได้อีกซึ่งอันนี้เราก็จะต้องทำการทดลองด้วยว่ามันจะต้องมีเงื่อนไขแตกต่างกันอย่างไรค่ะ
1: อาจจะเป็นแบบพวกถั่วต่างๆอาจจะเป็นข้าวโพดอาจจะเป็นอะไรที่สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้นนะฮะก็ง่ายขึ้นเยอะ
0: ง่ายขึ้นเราก็เลยอาจจะมองเป็นสเต็ปไปว่าอีกอันนึงเราก็อยากทำก็คือการในผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยมีโปรเซสไหนที่เราสามารถเอาขึ้นความถี่เนี่ยไปใช้งานได้เพื่อลดปัญหาต่างๆในระดับอุตสาหกรรมที่มันใหญ่ขึ้น
1: ครับ
0: ในอนาคต
1: นั่นเองนั่นคือคำตอบที่ดีเลยนะฮะแต่พูดกันมาขนาดนี้แล้วยังไม่เห็นเครื่องเลยเดี๋ยวให้รบกวนอาจารย์พาผมไปดูเครื่องหน่อยนะครับ
0: ดูครับ

0: กลับเข้ามาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เรารู้แนววิชาการแล้วและตอนนี้นะฮะเราจะได้มาดูเครื่องกันนะครับเอาละครับอาจารย์ครับช่วยแนะนำส่วนต่างๆนะฮะและสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องหน่อยครับ
1: ค่ะส่วนต่างๆจริงๆแล้วประกอบไปด้วย3ส่วนหลัก
0: ครับผม
1: ส่วนแรกเนี่ยก็คือเป็นหัวใจเลยก็คือตัวเตาอบไมโครเวฟสำหรับเอาข้าวเข้าไปใส่นะคะแล้วก็อบเพื่อกำจัดมอดและไข่ของมอดส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นส่วนควบคุมในส่วนที่2เนี่ยมันจะควบคุมด้วยกัน3ระบบย่อย
0: ครับ
1: ระบบย่อยแรกเนี่ยก็คือควบคุมการยกข้าวขึ้นลงเพื่อป้อนข้าวแล้วก็เทข้าวออกหลังจากการอบเสร็จสิ้นนะคะแล้วส่วนที่2ก็คือเป็นการควบคุมมอเตอร์เพื่อให้มีการหมุนเกิดการกระจายของคลื่นในระหว่างที่อบข้าวนะคะส่วนที่3นี่สำคัญมากที่สุดไออันหนึ่งก็คือการควบคุมอุณหภูมิระหว่างที่อบข้าวนะคะโดยที่แต่ละส่วนของตัวควบคุมเนี้ย2ส่วนแรกเนี่ยจะควบคุมโดยระบบ PLC ส่วนสุดท้ายที่เป็นควบคุมอุณหภูมิเนี่ยนะคะจะควบคุมโดยระบบ PID ค่ะซึ่งอุณหภูมิที่เราควบคุมเนี่ยไม่เกิน60องศาเซลเซียสนะคะเพราะว่าหม้อและไข่เนี่ยจะตายภายในไม่เกิน1นาทีเองค่ะ
0: ครับผมแล้วเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการทำงานตั้งแต่แรกนะฮะของเครื่องตัวนี
1: ้ขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราก็จะต้องมีข้าวก่อนข้าวเนี่ยมันเป็นได้2ลักษณะก็คือข้าวสารหรือข้าวเปลือกนะคะ
0: เ
1: ราก็เตรียมไว้โดยที่ใน1แบตช์ของการอบเนี่ยเราจะอบครั้งละ30กิโลกรั
0: ม
1: นั่นหมายความว่าใน1ชั่วโมงเนี่ย60กิโลกรัมต่อชั่วโมงได้แน่นอนนะคะทีนี้ในเมื่อเราเตรียมข้าวเสร็จเนี่ยระบบควบคุมก็จะเริ่มทำงานโดยการควบคุมมอเตอร์ไดรฟ์เพื่อยกตัวเตาอบเนี่ยขึ้นเพื่อรับข้าวเข้ามาหลังจากนั้นก็จะปิดฝาแล้วก็มอเตอร์ไดรฟ์ก็จะกดลงให้อยู่ในตำแหน่งปกติจากนั้นเนี่ยระบบควบคุม PLC ส่วนที่2เนี่ยก็จะควบคุมการหมุนของข้าวในภายในเตาอบเพื่อให้เกิดการกระจายของคลื่นในขณะเดียวกัน PID ก็จะเริ่มควบคุมอุณหภูมิโดยการครั้งแรกก็จะปล่อยไฟข้าวการปล่อยไฟข้าวนี่ก็จะผ่านตัว solid state นะคะเพื่อให้ปล่อยไฟให้กับแมกนีตอนทำงานเมื่อแมกนีตอนทำงานปุ๊บเนี่ยอุณหภูมิก็จะเริ่มร้อนขึ้นตัว PED เนี่ยก็จะรับอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยต้องเป็นเซ็นเซอร์ที่ไม่ได้ทำจากโลหะ
0: ครับ
1: ด้วยสมบัติของคลื่นไมโครเวฟ
0: มัน
1: ไม่เหมาะสมนะคะก็จะใช้เป็นออปติกไฟเบอร์แล้วก็เข้าไปฟีดอุณหภูมิเข้ากลับไปที่ PID ก็จะคำนวณแล้วยังไม่ถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้มันก็จะให้โซลิดสเตทเนี่ยปล่อยไฟเข้าไปเลี้ยงตัวเมกนีตอนไปเรื่อยจนกระทั่งถึง60องศาเมื่อถึง60องศาก็จะควบคุมเวลาต่อไปว่าไม่เกินนาทีนะโดยที่อุณหภูมิเนี่ยจะต้องคงที่ประมาณ60องศาเซลเซียสเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัว PID ก็จะสั่งให้ solid state เนี่ยตัดไฟ
0: ครับ
1: ดังนั้นแมกนีตอนก็ไม่ทำงานละก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการอบเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัวควบคุมตัวที่2ก็จะเริ่มทำงานก็คือตัวหมุนก็จะหยุดหมุนละแล้วจากนั้นก็ตัวมอเตอร์ไดรฟ์ก็จะทำการกดถังข้าวลงเพื่อเทข้าวออกไปก็เป็นการเสร็จสิ้นการอบค่ะ
0: ครับผมแล้วเมื่อกี้พูดไปอาจจะไม่เห็นภาพนี่ขอสาธิตหน่อยอย่างเช่นสวิตช์1ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ทำงานใส่ข้าวตรงไหนยังไงฮะ
1: สวิตช์แต่ละส่วนจริงๆแล้วเรากดแค่สตาร์ทและเซตติ้งอุณหภูมิแล้วก็เวลาที่เราต้องการก็ได้เลยค่ะ
0: อ๋อก็ปุ่มเดียวใช้ได้เลย
1: ปุ่มเดียวก็คืออันนี้คือความเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเลยมันก็จะใช้ง่ายคือผู้ใช้งานถ้าเรานึกถึงผู้ใช้งานไม่ใช่นักวิชาการ
0: ครับอย่างผมเนี่ยอย่างผม
1: ใช้ง่ายมากเลยเหมือนคุณต้องการอุ่นข้าวคุณก็กดปุ่มข้าวแค่นี
0: ้
1: เหม
0: ือ
1: นหม้อหุงข้าวแต่เราก็กด
0: แล้ว
1: ใช่แล้วเรากดปุ่มสตาร์ทอย่างเดียว
0: ก็คือก็ใส่ข้าวเรียงตามปกติเลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็กดปุ่มเดียวปุ๊บมันก็

0: ทำงานปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
1: ใช่
0: ไป
1: แล้
0: ต
1: ว
0: าม
1: ค
0: ระ
1: ่
0: บ
1: ะ
0: บของเขา
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะฮะตัวมอสจะตายไป
1: ค่
0: และ ้วความพิเศษของข้าวที่ได้นะครับ
1: ความพิเศษของมันอย่างแรกเลยนะคะอุณหภูมิที่เราอบเนี่ยไม่สูงมากมันจะไม่ทําลายสมบัติทางกายภาพของข้าวข้าวคงยังกินอร่อยเหมือนเดิมนะ
0: ข้าวจะไม่สูญเสียคุณค่าทางอาหาร
1: ใช่แล้วเพราะว่าอุณหภูมิไม่สูงนักอันที่อันดับปัจจัยหลักเลยคือหม้อที่เราเห็นว่ามันกําลังเดินอยู่เนี่ยมันจะไม่เดินแล้วมันจะตาย
0: หม้อที่เดินอยู่อ๋อมันจะ
1: ใน
0: ตาย
1: ข้าว
0: เลย
1: เนาะเพราะว่าหม้อพวกนี้เนี่ยมันไม่เพียงแต่ตรงที่กัดกินแต่มันยังทิ้งไข่ไว้ด้วย
0: ตัวดีเลยเนาะ
1: เราซึ่งไข่เนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตเป็นทวีคูณเนาะเมื่อเราไม่ได้ใช้ข้าวสารนั้นไปสุดท้ายข้าวสารเราอาจจะทานไม่ได้เลยดังนั้นข้อดีอีกประการนึงที่สำคัญก็คือว่ามันสามารถกำจัดไข่มอดได้
0: สำคัญตรงนี้
1: ค่ะ
0: ไข่มอดด้วย
1: ไข่มอดด้วยแปลว่าเราเก็บไว้นานๆเนี่ยมันก็ไม่เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยแล้วกินข้าวของเราไปมากกว่านั้นแหละ
0: ครับก่อนที่จากกันไปนะฮะอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะขอชื่อที่อยู่หรือว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เผื่อใครที่สนใจเจ้าเครื่องนี้ได้อาจจะโทรมาถามนะฮะ
1: ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ดร.นิภาพลสิริพลค่ะที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ053-944-135ค่ะ
0: ครับผมนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ข้างล่างนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการต่อดีกว่าครับใช่ครับ

0: หลังจากที่เราคุยกับนักวิจัยแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะผมได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วนะครับเอาละครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ถ้าผมแนะนำตัวนิดนึงครับ
1: ครับผมคุณกฤตราชโลนะครับก็มาจากบริษัทเซบิกอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับที่ได้ทำเทคโนโลยีเรื่องนี้นะครับ
0: ครับผมนะฮะอยากทราบเหมือนกันนะฮะเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไร
1: เครื่องนี้นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ของการให้ความร้อนนะครับโดยเฉพาะใช้ได้ดีในเรื่องข้าวนะครับที่จะสามารถฆ่ามอดและไข่มอดและแมลงต่างๆในข้าวเข้ากล้องได้ครับ
0: แล้วเหมือนกับเจ้าอื่นเขามีไหมฮะแล้วมันจะดีกว่าคนอื่นยังไงครับ
1: ในปัจจุบันนี้นะครับก็เจ้าอื่นปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้สารเคมีนะครับเป็นพวกโบรไมด์นะครับฟอสฟีนนะครับ
0: ครับผม
1: ซึ่งแน่นอนว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับของผู้บริโภคครับ
0: คือเขาใส่สารเคมีกันเลยแล้วกินเข้าไปได้อะฮะ
1: จริงๆก็จะมีมาตรฐานอยู่นะครับว่าไม่ควรใส่เยอะแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็เทคโนโลยีเราเนี่ยใช้คลื่นไมโครเวฟนี่ก็จะสามารถไม่ใช้สารเคมีเลยครับ
0: อ๋อคือถ้าเราใช
1: ้
0: คลื่นปุ๊บแล้วก็ไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรเลยหมายถึงใส่ข้าวเข้าไปปุ๊บ
1: ครับถูกต้อง
0: ใช้ได้เลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะมอจะตาย
1: แล้วก็รวดเร็วด้วยครับในเวลาไม่นานแต่ถ้าเราลมสารเคมีนี่อาจต้องใช้เวลาถึง7วัน10วันนะครับเพื่อความชัวร์ว่าสามารถฆ่าตัวแมลงและไข่แมลงได้หมดนะครับ
0: อ๋อครับผมหลายๆครั้งผมเคยซื้อข้าวนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็ไม่มีมอดตอนหลังปุ๊บก็มีมอดขึ้นมาเพราะอะไรฮะ
1: เพราะว่าตัวไข่มอดและแมลงเนี่ยครับมันจะมองไม่เห็นเพราะว่าเขาจะฝังไว้ในตัวเมล็ดด
0: ้
1: านใน
0: เมล็ดเลย
1: ครับ
0: นะฮะก็แล้วเจ้าเครื่องนี้เนี่ยอยากรู้อย่างนึงคือมันช่วยคุณกฤตได้ยังไง
1: ครับก็ผมทำธุรกิจในเรื่องเครื่องจักรนะครับที่เกี่ยวกับแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับเครื่องนี้ก็สามารถนำมาช่วยเปิดตลาดที่จะแก้ปัญหาใหม่ๆเกี่ยวกับวงการธุรกิจการผลิตข้าวนะครับ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เราจะเน้นเรื่องสุขภาพนะครับมีผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย
0: ์
1: ข้าวกล้องนะคร
0: ับ
1: ก็จะมาช่วยในเซกเตอร์ตรงนี้ได้มากทีเดียวครับ
0: ก่อนจะจากกันไปนะฮะอยากให้คุณกฤตฝากอะไรไว้นิดนึงว่าสำหรับใครที่อยากจะติดต่ออะไรยังไงนะฮะก็สามารถโทรมาได้ที่ไหนครับ
1: ครับถ้ามีท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้ที่บริษัท Fabix International นะครับ
0: ครับ
1: ก็เบอร์โทรศัพท์053-213-412ครับผม
0: นะฮะก็สามารถติดต่อได้เช่นกันนะครับ
1: ครับ
0: เอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกฤตมากนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับนะฮะก่อนจะจากลากันไปเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศข้างนอกกันดีกว่าครับ

0: วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นะฮะต้องขอขอบคุณนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพลสุริพลนะครับและคุณกิตราชโลดนั่นเองนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่และก็ให้ความรู้มากมายนะครับต้องขอขอบคุณนะ
1: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: และต้องขอขอบคุณอีกนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
1: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: Northern Science Park Thailand นะครับและก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนั่นเองครับวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนครั้งหน้าคิดการใหญ่ที่ไหนเจอกันครับครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับหลายๆคนคงเคยปั่นจักรยานกันมาแล้วบางคนปั่นเร็วบางคนปั่นช้าแต่ทุกคนปั่นแล้วเมื่อยขาฮ่าๆแล้วคำถามปวนๆวันนี้จะเกี่ยวกับส่วนไหนของจักรยานกันนะอาจจะมีวิธีที่ปั่นแล้วเมื่อยน้อยลงก็ได้ใครจะรู้

0: พี่ว่ามันลุ้นเกินไปหรือเปล่าเนี่ย
1: ก็มันสนุกนี่ครับขนาดดูเรายังติดเต้นเองเลย
2: ใช่ค่ะเห็นแล้วแบบหวาดเสียวมากเลยค่ะอยากลองเล่นดูบ้างแล้วไปกันไหมทิกเกอร์
3: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนทั้งคู่วันนี้นะเราไม่

0: ให้มันปั่นจักรยานผ่านผลคำถามสุดบวกของเราคืออะไรลืมไปแล้วหรอฮะ
1: จักรยานล้อเล็กกับจักรยานล้อใหญ
2: ่แบบไหนวิ่งเร็วกว่ากัน
1: เรื่องนี้นะพี่จายคิดว่าต้องเป็นจักรยานล้อเล็กแน่นอนเลยเพราะว่าพี่คิดว่าจักรยานล้อเล็กเนี่ยรอบในการหมุนของมันนะมีสั้นกว่าล้อใหญ่ระยะในการหมุนอ่ะมันก็อาจจะทำให้ล้อเล็กเนี่ยเร็วกว่าก็ได้
2: ผมก็คิดว่าล้อเล็กเหมือนกันครับพี่ทรายเพราะว่าผมคิดว่าความสมดุลของล้อมันน่าจะดีกว่าล้อใหญ่แล้วก็ความเร็วมันน่าจะเร็วกว่าด้วยครับ
3: ของธนาคิดว่าก็น่าจะเป็นล้อเล็กค่ะเพราะว่าล้อเล็กอ่ะมันน้ำหนักเบากว่าล้อใหญ่สามารถแบบทำให้ไหลลื่นไปได้ดีอย่างเงี
0: ้
3: ย
0: แต่พี่บิ๊กคิดว่ามันแตกต่างพี่บิ๊กคิดว่าเป็นล้อใหญ่เพราะเวลาเราส่งแรงเนี่ยนะล้อใหญ่มันใหญ่กว่าใช่ป่ะส่งแรงปุ๊บมันอาจจะแรงกว่าล้อเล็กก็ได้ความเร็วอย่างเงี้ยคิดว่าจากนั้นล้อใหญ่เนี่ยยอดแล้วแต่แค่คิดอย่างเดียวเนี่ยนะพี่ว่าเราก็หาคำตอบไม่ได้หรอกเราต้องไปทำการทดลองกัน
1: แต่ก่อนที่เราจะไปทำการทดลองกับจักรยานของจริงเนี่ยนะพี่สายว่าเราเนี่ยต้องไปลองทำการทดลองกับสิ่งของใกล้ๆตัวก่อนเพื่อเปรียบเทียบกันดู
0: ไปกันเลยดีกว่าไหม
1: ไปเดี๋ยวพี่จะสมมติว่าเหรียญใหญ่นี้คือล้อใหญ่ส่วนเหรียญเล็กนี้ก็คือล้อเล็ก
0: พี่จะให้น้องๆนะครับลองกิ้ง2เหรียญนี้ดูเราจะได้รู้ว่าเหรียญไหนเนี่ยวิ่งไวกว่ากันรับเลย
1: ตัว1 2 3
0: ไป
1: เฮ้ย
0: ไป

0: 1 2 3
1: เหรียญใหญ่หรือฝ่ายล้อใหญ่เนี่ยเป็นผู้ชนะในการแข่งขันนี้
2: เมื่อกี้เหรียญเล็กเหรียญใหญ่อาจเห็นกันไม่ชัดเจน
3: นี่เลยที่มีอันนี้มาให
2: ้หูละหูมาซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับล้อของจักรยานมาทดลองเห็นกันแบบชัดๆยิ่งกว่าเดิมอีกอ่ะรับไป
1: ไปงั้นเราไปกันเลย
2: ไป
1: นี่ไปตรงนี้เลยมาพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะ
2: เตรียมตัวปล่อยนะ
1: 1 2 3
2: ปล่อย

0: เปลี่ยนกัน
1: มาเปลี่ยนกัน
0: มาเต็มตัว
2: สรุปผู้ชนะในรอบนี้ก็คือฮูลฮูปอันใหญ
0: ่น้องๆคิดว่าเหรียญกับฮูลฮูปเนี่ยทำไมอันใหญ่ถึงลงไปไวกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าฮูลฮูปเนี่ยมันหนักแล้วมีแนวโน้มทำให้แบบว่าทรงตัวได้ดีแล้วก็ตกลงไปได้อย่างราบรื่นอะไร
3: ผมคิดว่าที่อันใหญ่ชนะเพราะเปรียบเทียบเหมือนหินครับหินก้อนใหญ่มันจะลงเขาได้อย่างง่ายได้แต่หินก้อนเล็กมันอาจจะสะดุดไปก็ได้คร
2: ับ
3: อ๋อ
2: แล้วเทียบเป็นกับจักรยานนะมันจะเหมือนกันไหมถ้าฮูลฮูปกับจักรยานเนี่ย
0: น่าจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่เหมือนกัน
2: แล้วไทเกอร์ว่าไง
3: ผมก็คิดว่าไม่เหมือนเหมือนกันครับเพราะว่าล้อปกติเสื้อฮูลฮูปเราใช้1อันใช่ไหมครับแต่นี่เราใช้จักรยานมันมี2ล้อแล้วน้ำหนักมันอาจจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเพราะว่าพวก
2: ต้องมีแฮนด
3: ์
2: มีโครงมีบอร์ดอีก
0: แต่จะเป็นจริงอย่างที่น้องๆพูดหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปพิสูจน์กัน
2: ไปกันเลย
0: ถึงเวลาทดสอบจริงกับคำถามที่ว่า
3: จักรยานล้อเล็ก
0: กับจักรยานล้อใหญ
3: ่แบบไหนวิ่งเร็วกว่ากัน
2: ผู้ทดสอบรอบแรกครับจะเป็นน้องไทเกอร์กับน้องธนา

0: เอาละครับผู้ชนะในรอบนี้นั่นก็คือจักรยานล้อใหญ่น้องไทเกอร์เนี่ยนะครับที่แพ้อย่างน้องธนาก็ไม่ต้องเสียใจไปนะเพราะยังไงรอบต่อไปพี่จะให้น้องๆนั้นสลับคันกันนะเอาล่ะไปเลย
1: รอบที่สองหนึ่งสอง

0: เอาเลยครับผลการทดลองนี้ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นครับผมผู้ชนะนั่นก็คือจักรยานล้อเล็กของน้องไทเกอร์
1: เย้เดี๋ยวรอบนี้เนี่ยเป็นตาของพี่บิ๊กกับพี่สายทดสอบกันดูบ้าง
0: ไป

0: สรุปแล้วเนี่ยรอบที่ธนากับไทเกอร์แข่งกันเนี่ยนะจักรยานที่ไทเกอร์เป็นคนปั่นเนี่ยชนะส่วนรอบที่พี่แข่งกับพี่บิ๊กเนี่ยจักรยานที่พี่บิ๊กเป็นคนปั่นเนี่ยก็จะชนะด้วยพี่ว่ามันคงเป็นเพราะว่าแรงของคนที่ขับจักรยานมากกว่าเพราะอย่างธนากับไทเกอร์อย่างเงี้ยไทเกอร์เป็นผู้ชายก็น่าจะแรงเยอะกว่าพี่บิ๊กกับพี่บิ๊กเป็นผู้ชายก็น่าจะแรงเยอะกว่าทำให้ชนะทุกรอบที่ปั่นจักรยานเลย
1: ใช่ค่ะก็คิดเหมือนพี่สายเหมือนกันเพราะว่าผู้ชายอาจจะมีน้ำหนักเยอะกว่าแล้วก็แบบมีแรงเยอะกว่าแล้วก็สามารถทรงตัวได้ดีกว่าผู้หญิง
2: แต่ถ้าเกิดผู้หญิงบางคนที่แข็งแรงก็อาจจะเอาชนะผู้ชายก็ได้ค่ะ
0: แล้วระหว่างปั่นจักรยานล้อเล็กกับล้อใหญ่เนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างอาไทเกอร์ก่อน
2: ก็พอๆกันนะครับนอกจากเราจะใช้แรงมากขนาดไหนกับคันไหนอะ
0: แล้วคันเล็กถนัดกว่าคันใหญ่ไหมของธนา
1: คันเล็กถนัดกว่าค่ะเพราะว่าคันใหญ่มันรู้สึกว่ามันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: มันใหญ่ไปเลยไม่ถนัดเน
0: า
3: ะ
0: แต่สำหรับพี่นะพี่คิดว่าคันใหญ่ทำให้เร็วได้มากกว่าเพราะว่าที่พี่ปั่นคันเล็กเนี่ยนะพี่รู้สึกว่าวงมันเล็กอะแล้วเวลาที่มาสัมผัสพื้นผิวถนนอะมันก็ไวไวไวแต่ว่ามันเหมือนไปได้แค่นิดเดียวแต่ล้อใหญ่อะกว่าจะวนครบรอบนึงอะมันไปได้ไกลเลยนะพี่ก็เลยคิดว่าล้อใหญ่ทำให้ไปได้ไกลมากกว่า
3: พี่ก็ว่าไงนะตอนที่พี่ขี่เนี่ยคันเล็กก่อนเลยรู้สึกเลยว่ามันไม่ถนัดพี่อาจจะเป็นคนขายาวได้แหละแล้วพี่ชายพูดถูกเล็กอะรอบมันเล็กเนาะเมื่อเลยไปนิดเดียวได้ไม่ไกลมากส่วนล้อใหญ่ก็เหมือนพี่ชายพูดอีกรอบมันกว้างกว่ามันใหญ่กว่ามันก็เลยทำให้ไกลกว่างั้นก็เพราะฉะนั้นก็แปลว่านอกจากล้อเล็กล้อใหญ่แล้วนะครับแรงยังส่งผลต่อความเร็วของจักรยานอีกด้วย
4: ถ้าใช้แรงในการปั่นเท่ากันการหมุน1รอบของล้อขนาดใหญ่จะเคลื่อนที่ไปได้ไกลกว่าล้อที่มีขนาดเล็กกว่าล้อใหญ่จึงปั่นไปได้เร็วกว่าล้อเล็กในจำนวนรอบที่ล้อหมุนเท่ากันแต่ล้อใหญ่ก็มีข้อเสียคือน้ำหนักที่มากกว่าทำให้ต้องใช้แรงปั่นมากขึ้นและถ้าล้อใหญ่มีความกว้างของขอบล้อมากกว่าล้อเล็กก็จะเป็นการเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างล้อกับพื้นถนนทำให้ต้องใช้แรงปั่นมากขึ้นด้วยครับ
5: Worldwide Week.

0: าเป็นจักรยาน2ล้อแล้วนะครับเด็กๆทั่วไปก็คงปั่นกันเป็นอยู่แล้วแต่วันนี้ครับรายการโววิทของเรานั้นจะขอเสนอความตื่นเต้นสนุกและท้าทายมากยิ่งขึ้น
1: ด้วยการทดลองขี่จักรยานล้อเดียว
0: ไปมา

0: โอ้โหเมื่อกี้พี่เล่นจักรยานล้อเดียวได้สุดยอดมากเลยครับช่วยรบกวนสอนพวกเราหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ครับผม
0: โอ้โห
2: ผมรู้สึกว่าเสียวนะครับแต่มันก็น่าเล่นเหมือนกันนะครับ
3: ใช่ค่ะแบบเห็นพวกพี่เล่นแล้วแบบสุดยอดมากเลยค่ะแบบกระโดดได้ขาเดียวได้เลยแบบอยากลองเล่นดูบ้าง
1: ค่ะได้ครับมีอุปกรณ์หรือยังครับขั้นแรกต้องมีจักรยานล้อเดียวก่อนนะครับ
0: มีจักรยานล้อเดียวแล้วต้องมีอะไรอีกไหมครับ
1: ก็ต้องมีหมวกมีสนับแล้วก็รองเท้านี่ถูกต้องแล้วครับจะดูตัวอย่างให้ดูตัวอย่าง
0: ครับ
1: นี่ครับหมวกแล้วก็สนับแข้ง
0: ครับผม
1: ทำไมเราถึงต้องใส่สนับแข้งก็คือสนับแข้งเนี่ยโอกาสที่จะผิดพลาดเราจะผิดพลาดจากบันไดที่เราจะตกบันไดแล้วบันไดจะตีหน้าแข้งเรามากกว่าที่เราจะล้มลงไปอุปกรณ์เตรียมไว้ให้

0: แล้วสถานที่ฝึกล่ะครับต้องควรเป็นยังไงครับ
1: จริงๆสถานที่ฝึกเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่เรียบๆแล้วก็มีถ้าเป็นยางได้อย่างนี้ดีมากถ้าเป็นพื้นสนามหญ้าก็ได้ครับ
2: ครับ
1: แล้วก็มีที่เกาะสักนิดนึงจะดีครับ
3: ครับ
4: งั้นพวกเราขี่กันได้เลยใช่ไหมครับเพราะเรามีสถานที่กับอุปกรณ์พร้อมแล้วครับ
1: ก็ใจเย็นๆครับเดี๋ยวต้องรอเป็นขั้นตอนครับเพราะว่าจักรยานล้อเดียวนี่มันไม่ใช่แบบเหมือน2ล้อครับแล้วก็ไปได้เลยก็คือต้องค่อยๆเรียนจาก1ไป2 3 4 5ครับเรียนไปเรื่อยๆครับ
2: ครับตอนนี้เรามาเริ่มเรียนกันดีกว่ามา
1: ขออุปกรณ์นิดนึงครับเชิญเลยครับ
2: ครับผม
1: ขั้นแรกถนัดเท้าไหนครับ
2: เท้าถนัดเท้าซ้ายครับ
1: ให้เอาบันไดเท้าซ้ายนำหน้านะครับ
2: ครับ
1: ปึ๊บมองที่บันไดนี้ครับ
2: ชับ
1: ค่อยๆนั่งลงนะครับอย่านั่งลงทีเดียวนะครับ
2: ครับผมจะนั่งนะฮะ
1: ครับค่อยๆปล่อยมือฮะผมไม่ปล่อยครับผมไม่ปล่อย
2: โอเค
1: ดีขึ้นไหมครับ
2: ครับดีขึ้นฮะ
1: แล้วก็ผมจะไม่จับแล้วตบมือครับตบมือครับเดี๋ยวผมคว้ายังไงเดี๋ยวผมช่วยคว้าตบมือครับทีนี้อย่างนี้ฮะได้ประมาณ1วิแล้วคอยทีนึงนี่ครับแล้วก็ก้าวไป19ครับก้าวไป19ให้เท้าถนัดไปอยู่ข้างหน้าตลอดนะครับ
2: ครับ
1: ใจเย็นๆครับเดี๋ยวผมประคอง

0: ครึ่งรอบครับครึ่งรอบก็คือวิธีการลงก็คือพุ่งตัวไปข้างหน้าไม่ต้องจับรถนะครับพุ่งตัวไปข้างหน้าถ้าเกิดเราลงรถข้างหลังรถก็จะอยู่ข้างหน้าเราแล้วเราก็จะสะดุดรถได้ก็คือวิธีการลงก็คือก้าวขาเดินออกไปเฉยๆครับลองดูนะครับชึบก้าวขานั่นแหละครับทิ้งรถลงไปเลยครับ
1: ตาหนูบ้างค่ะ
0: ครับมาเลยครับอันนี้ถนัดเท้าไหนครับ
1: เท้าซ้ายค่ะ
0: เท้าซ้ายก็เอาบันไดทางซ้ายนำหน้าเองครับเอารถนั่งที่รถเลยครับนั่งที่รถเหยียบที่เท้านี้ก่อนนะครับเท้านี้แล้วก็รีบมองบันไดนี้ค่อยๆนั่งลงครับค่อยๆนั่งลงค่อยๆนั่งลงลองเอามือออกจากกำแพงครับดีขึ้นไหมครับดีขึ้นจากกำแพงค่อยๆเอามือออกจากกำแพงแล้วก็ตบมือครับ1ทีขออีกทีนึงครับตบมือครับอันนี้ก็ค่อยๆก้าวมา1รอบครับให้เท้าซ้ายอยู่ข้างหน้าเหมือนเดิมให้เท้าซ้ายขนานถึงกับพื้นคิดได้ไหมครับเวลาลงจากรถก็คือพุ่งตัวไปข้างหน้าเลยพร้อมไหมครับพร้อมอ่ะ1 2 3นั่นแหละถนัดเท้าไหนครับ
1: ขวา
0: ถนัดเท้าขวาอ้อยบันไดขวาข้างหน้า

0: พี่คะเคล็ดลับในการปั่นค่ะแบบให้ทรงตัวได้ดีมันมีอะไรบ้างคะ
1: จริงๆมันต้องขึ้นกับอยู่กับการฝึกฝนนะครับวันนี้อาจจะเป็นแบบว่ามันยังตื่นเต้นอยู่เพราะว่าเป็นครั้งแรกๆกัน
2: ครับผมแล้วการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาล่ะฮะต้องทำยังไงบ้างครับ
1: จริงๆในการเริ่มต้นนะครับก็คือต้องจับกำแพงแล้วก็ปล่อยกำแพงแล้วก็จนไม่มีผู้ช่วยแล้วก็ทุกอย่างก็คือไปได้เองจนถึงเวลานั้นล่ะเราจะต้องฝึกเลี้ยวพี่จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับนี่นะครับเวลาจะเลี้ยวต้องใช้เอวสังเกตดูจากช่วงไหล่เอียงไปทางซ้ายก็คือเลี้ยวซ้ายเอียงไปทางขวาก็คือเลี้ยวขวา
2: ครับถ้าเราฝึกหลังจากกำแพงแล้วต่อไปเป็นวิธีการไหนครับผม
1: ก็ไม่ใช้กำแพงครับก็คืออยู่บนลานกว้างๆมีแต่ครูผู้ช่วยกับเรา2คนนะครับ
2: งั้นอาจารย์ครับช่วยสอนพวกเราแบบโดยไม่ใช้กำแพงได้เลยไหมครับ
1: ได้ครับได้ครับ
2: ไปขอจักรยานหน่อย
1: เอาละเหมือนเดิมนะครับก็จัดเท้าไว้ที่เดิมปึ๊บลองกลางแขนข้างนู้นก็ได้ครับเพื่อการตรงตัวนิดนึงพร้อมไหมครับ
3: ครับ
1: เดี๋ยวตบมือหนึ่งทีนะครับ
2: โอ้ยเอียง
1: พร้อมไหมครับ
2: ครับผม
1: ก้าวไป19ครับค่อยๆครับดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วแรงจากมือผมรู้สึกน้อยลงพักก่อนครับพักก่อนครับเท้าขนาดก็พื้นค่อยๆครับดีขึ้นไหมครับ
3: ครับผม
1: ขอตบมือหนึ่งทีครับ
3: ใช่ครับ
1: แป๊บนึงดีขึ้นครับพร้อมแล้วก็พุ่งตัวไปข้างหน้าเพื่อลงครับ
3: 1 2
1: นั่นแหละครับ

0: วันนี้ได้สนุกสนานกับการขี่จักรยานทั้งแบบ2ล้อและล้อเดียวล้อเล็กและล้อใหญ่เป็นการออกกำลังกายที่ดีแถมยังได้ทำการทดลองวิทยาศาสตร์สนุกๆที่ช่วยบริหารสมองอีกด้วยได้พัฒนาทั้งร่างกายและสมองแล้วแบบนี้มาช่วยกันตอบคำถามสนุกๆ กันดีกว่าคำถามก็คือล้อของจักรยานประเภทถนนเสือภูเขาและ BMX มีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงส่งจดหมายมาตอบตามที่อยู่นี้หรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการเราก็ได้ครับคนที่ตอบได้สั้นสั้นและชัดเจนที่สุดและได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเท่แบบนี้ส่วนคำถามสุดป่วนครั้งหน้า
1: ทำไมหมาต้องใช้ลิ้นกินน้ำ
0: คำถามใกล้ตัวที่สุดป่วนกวนใจแบบนี้ยิ่งน่าสงสัยใช่ไหมล่ะครับยิ่งสงสัยมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
1: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง108-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ชฟมาเองจ้ะจ้ะ
1: นี่ดูสักการลีลาสะบัดกระทะโชโชไม่หกเลยเห็นไหมเป็นไงหอมกลิ่นไหม้นี่ไหนดูซิได้หรือยังอ่อนหวานไปนิดนึงนะนี่ใครก็ได้รีบไปเอาน้ำตาลมาสิ
2: ผมไปเองครับหัวหน้าสองปลูกนี้น้ำตาลคืออันไหนล่ะเนี่ย
1: ได้น้ำตาลได้ยังช้าจริงๆเลย
2: หุ้ยเริ่มลนแล้วนะเนี่ยอันไหนดีอ่ะเอานี้ละกันน้ำตาลมาแล้วครับหัวหน้า
1: อ้าวรีบๆจะไหม้หมดแล้วเนี่ยเอามานี่ชุบชุบ
3: อ้ายน่ากินสุด
0: ๆเย็นแล้วนะครับหน้าตาดี
1: ถือว่าเป็นบุญปากของพวกนายแล้วนะเนี่ยที่ได้กินอาหารเลิศรสแบบ
2: เฮ้ยแ
1: หมนายพวกแกกล้าดียังไงมาว่าอาหารฉัน
0: เค็มจริงๆนะครับหัวหน้า
1: ใส่น้ำตาล
0: ไว้แล้วไว้แหวกชาไปหมดเลย
4: พี่ครับผมขอน้ำได้ไหมครับเมื่อกี้เราไปว่ายน้ำทะเลมาครับโอ้ยเค็มปากมากเลยครับตอนนี
5: ้น้ำหรอ
4: ผมครับ
5: ค่อยกินนะระวังสำลักอ่ะ
4: โอ้ยขอบคุณมากเลยครับพี่ข้าว
5: ครับ
4: เมื่อกี้เค็มปากมากเลยครับแล้วพี่ข้าวครับพี่ข้าวรู้ไหมว่าทำไมน้ำทะเลเนี่ยครับมันต้องเค็ม
5: ที่น้ำทะเลมันเค็มเนี่ยนะครับเพราะว่าเวลาที่ฝนตกลงมาเนี่ยนะฝนก็จะไปชะเกลือแล้วก็แร่ธาตุตามที่ต่างๆนะครับให้ไหลลงสู่แม่น้ำลำธารจากนั้นเนี่ยมันก็จะไหลรวมกันไปในทะเลนะครับเมื่อทะเลจึงเต็มไปด้วยเกลือแล้วก็แร่ธาตุต่างๆจึงเค็มยังไงล่ะครับ
4: ทะเลมันเค็มเพราะเกลือนี่เองนะครับ
5: ใช่แล้ว
4: ว่าแต่เกลือมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
5: อ๋อเกลือเนี่ยนะครับเป็นของแข็งใสไม่มีสีนะครับมีลักษณะเป็นผลึกทรงลูกบาศก์นะครับเกิดจากโซเดียมนะครับที่มีประจุบวกมารวมตัวกับธาตุคลอไรด์นะครับที่มีประจุลบนะครับเชื่อมต่อกันด้วยพันธะทางเคมีเพราะฉะนั้นเกลือเนี่ยจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างนึงว่าโซเดียมคลอไรด์นั่นเองครับ
4: อ๋อพี่ข้าวครับพี่ข้าวพูดถึงสารประกอบขั้นนี้พี่คะต้องมีอะไรสนุกสนุกเกี่ยวกับเกลือใช่ไหมครับ
5: แน่นอนอยากดูเรื่องเกี่ยวกับเกลือมากขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะ
4: ใช่ครับ
5: ถ้างั้นตามพี่ข้าไปดูเลยดีกว่า
4: ไป
5: นี่ครับฮีโร่มนุษย์เราเนี่ยนะครับรู้จักนำเกลือมาใช้ประโยชน์ตั้งนานแล้วนะครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเราใช้เกลือในการแลกเปลี่ยนสินค้าแทนเงินตราหรือไม่ก็ใช้เป็นค่าแรงทหารนะครับยามที่มีศึกสงครามเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับเกลือเนี่ยเป็นสิ่งของที่มีค่าหายากมากๆเลยนะครับด้วยวิธีการผลิตก็ยากการขนส่งก็ยากครับ
4: พี่ข้าวครับแล้วเดี๋ยวนี้เกลือยังทำยุ่งยากเหมือนเดิมอยู่ไหมครับ
5: โอ้สมัยนี้นะครับด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาการความรู้ต่างๆเนี่ยครับมันก็ไม่ยากเหมือนสมัยก่อนแล้วอย่างในประเทศไทยนี่นะครับเราสามารถที่จะแบ่งเกลือตามแหล่งกำเนิดเนี่ยได้2ประเภท
4: โหพี่ข้าวใต้ดินมีเกลือด้วยเหรอครับ
5: มีสิครับเกลือที่อยู่ในชั้นหินใต้ดินเนี่ยนะครับเรียกว่าเกลือหินนะครับมักจะพบในภาคอีสานของเรานะครับซึ่งก็เกิดจากการที่น้ำทะเลเนี่ยถูกขังอยู่ใต้ดินเนี่ยเป็นระยะเวลานานนะครับทำให้เกิดการตกตะกอนอยู่ใต้จากผิวดินเนี่ย100ถึง 1,500 เมตรเลยครับ
4: โหเกลืออยู่ใต้ดินขนาดนั้นจะเอาขึ้นมาทำประโยชน์ได้ด้วยเหรอครับ
5: ได้สิครับมีอยู่หลายวิธีเลยนะครับวิธีแรกเนี่ยนะครับเราก็อัดอากาศตามท่อลงไปนะครับเพื่อที่จะไปดันน้ำเกลือนะครับที่อยู่บริเวณเหนือชั้นหินเนี่ยขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาต้มนะครับให้กลายเป็นเกลือครับวิธีที่สองนะครับเขาเรียกว่าวิธีการทำเหมืองละลายแร่นะครับเป็นวิธีการที่เราเนี่ยจะอัดน้ำลงไปยังชั้นเกลือหินที่อยู่ใต้ดินนะครับเพื่อที่ไปละลายเกลือออกมาแล้วก็สูบน้ำขึ้นมาบนดินนะครับแล้วก็นำไปจัดการต่อจนได้ผ

0: ติดเกลือกันไปแล้ว
1: โหคนเรานี่เก่งจริงๆเลยครับสามารถคิดค้นวิธีทำทั้งเกลือสมุนเกลือสินเทาได้เจ๋งสุดๆไปเลยครับ
2: ถึงเวลาคำถามแสนสนุกเรื่องเกลือกันแล้วภาพใดคือการผลิตเกลือสินเทาหินจากเกลือหินที่เกิดจากการตกตะกอนของน้ำทะเลมาต่อกันอีกสักข้อนะอะไรที่เป็นหัวใจสำคัญคือแสงจากดวงอาทิตย์แสงจากดวงอาทิตย์เป็นหัวใจสำคัญที่สุดในการทำนาเกลือเพราะการทำนาเกลือนั้นจะต้องอาศัยทั้งลมและความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้น้ำทะเลระเหยออกจนน้ำเกลือมีความเข้มข้นและเกิดการตกผลึกออกมาเป็นเกลือนั่นเอง
3: นี่เราขุดมาใต้ดินลึกถึงเท่าไหร่แล้วเนี่ย
4: ประมาณ 1,000 กว่าเมตรได้ละครับหัวหน้าครับ
3: ดีมากขุดต่อไปสมบัติน้ำค่าต้องอยู่ไม่ไกลแล้วแน่ๆ
4: เ
5: ราเจออะไรบางอย่าง
3: นั่นเนี่ยระวังหน่อย นี่มันต้องเป็นอัญมณีที่ฝังอยู่ใต้ดินแน่ๆเราจะรวยกันแล้วพวกเรา
6: โอ้โหนั่นอะไรกันน่ะ
7: ฮะฮะไหนมีอะไรฮะ
5: นี่เป็นไงล่ะอิ่งกันเลยเด
4: ้นี่ระยิบระยับช่างจ้าสุรเกิ
3: ร์ทะแนงไงล่ะพวกนายถึงกับอึ้งตาค้างกันเลยเหรอ
7: นี่ไอ้ก้อนผลึกพวกนั้นมันคืออะไรอ่ะรู้เปล่าน่ะ
3: เนี่ยเหรอก็เป็นอัญมณีล้ำค่าที่พวกฉันอุตส่าห์ไปขุดขึ้นมาจากใต้ดินนะสิอยากได้ไหมล่ะจะแบ่งเศษๆให้ก็ได้นะพอดียังมีอีกเยอะเลยว่ะ
1: ฝนตกแล้ว
3: แม่สงสัยฝนคงตกลงมาดับไฟในตาของคนแถวนี้ละมั้งอะไรเค็มๆ
4: ใช่ใช่เอ๊ะทำไมรสชาติมันคุ้นๆนะฝนเค็มจังไง
3: เฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นอัญมณีของฉันเนี่ยเฮ้ยเป็นไรเนี่ย
5: เฮ้ยอัญมณีของเรากำลังจะละลายหายไปแล้วครับคุณอา
3: เดี๋ยวนะเฮ้ยมันเค็มๆแบบนี้นี่มันเกลือนี่นะ
7: โถ่นึกว่าอะไรที่แท้ก็เกลือนี่เองอะทำหน้าเค็มปี๋เลยดู
3: เฮ้ยโอ้ย

0: ได้รู้แล้วว่าเกลือมาจากไหนแล้วเกลือคืออะไรแต่นอกจากความเค็มของเกลือแล้วเนี่ยเกลือยังทำอะไรเจ๋งๆได้อีกหลายอย่างเลยนะครับยังไข่ไก่ที่อยู่ตรงหน้าฮีโร่เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่ลงไปในน้ำเนี่ยมันจะเป็นยังไง
1: หูใครๆก็รู้เรื่องนี้ครับใส่ปุ๊บก็จมเลยครับนี่ไงครับเห็นไหมจมจริงๆด้วย
0: จมจริงๆด้วยแต่ฮีโร่รู้เปล่าว่าพี่ข้าเนี่ยสามารถทำให้ไข่เนี่ยลอยขึ้นมาได้ด้วยเกลือนะครับ
1: จริงเหรอครับ
0: จริงครับเดี๋ยวเราลองไปทำกันเลยดีกว่า
1: ไปกันเลย
0: นะครับเดี๋ยวฮีโร่นะเติมเกลือลงไปในน้ำเลยคนให้ละลายโอเค
1: ได้แล้ว
0: ตอนนี้ถ้าละลายแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวฮีโร่ใส่ไข่ลงไปในน้ำเลย
1: โอ้ไข่ลอยขึ้นมาได้เลยครับ
0: เดี๋ยวเราลองเทียบกับโหลนี้ดูนะครับ
1: อันนี้จมลงไปตรงก้นเลยคร
0: ับ ใช่ไหมเห็นชัดเลยเนาะแต่พี่ข้าว่าเนี้ยมันยังง่ายไปนะครับเดี๋ยวพี่ข้าจะทำให้ไข่เนี่ยลอยอยู่กลางโหลเลยแหละ
1: ฮะทำได้เลยเหรอ

0: ได้สิไปลองทำกันเลยไหม
1: ได้เลยครับ
2: เตรียมกล้วยที่ต่อกับสายยางเอาไว้แบบนี้ใส่ลงไปในโหลใบที่มีไข่จมอยู่จากนั้นค่อยๆเติมน้ำเกลือลงไป
1: ไข่จะลอยอยู่กลางโหลได้ด้วยครับ
0: อืมใช่แล้วล่ะครับเจ๋งไหมล่ะเกลือเนี่ย
2: เมื่อเราใส่ไข่ลงในน้ำเปล่าไข่ที่มีความหนาแน่นมากกว่าน้ำจะจมลงแต่เมื่อเราใส่เกลือลงไปในน้ำ

0: ลงไปที่ก้นโหลแล้วดันน้ำเปล่าและไข่ที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าให้ลอยขึ้นเราจึงเห็นว่าไข่ลอยอยู่ตรงกลางระหว่างชั้นของน้ำเกลือและน้ำเปล่าได้นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูความน่าทึ่งของเกลือกันต่อดีกว่าครับด้วยสิ่งนี้เชื่อป่ะหรือพี่ข้าจะเปลี่ยนน้ำขวดนี้นะครับให้กลายเป็นน้ำที่เย็นเจี๊ยบภายในพริบตาเลยล่ะครับเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่า
1: ได้เลยครับ
0: เริ่มจากแช่น้ำลงไปในกะละมังที่เราใส่น้ำแข็งเอาไว้แช่ให้มิดขวดเลยนะครับโรยเกลือลงไปที่น้ำแข็งให้ทั่วเลยแช่ทิ้งไว้สักพักเดี๋ยวเรามาดูความเปลี่ยนแปลงกันได้เวลาแล้วครับเดี๋ยวฮีโร่ดูอะไรนะครับ
1: ได้เลยครับ
0: 1 2 3
1: หูยวุ้นเนี่ยครับน้ำกลายเป็นน้ำแข็งเลยค่ะแข็งเฟกเลย
0: เย็นเจี๊ยบได้ในพริบตาเลยล่ะครับไหนๆเกลือก็ทำให้น้ำเนี่ยกลายเป็นน้ำแข็งได้แล้วเดี๋ยวเราลองไปทำไอศกรีมกันเลยดีกว่า
1: โหพี่ข้าวฮีโร่อยากกินไอศกรีมฝีมือตัวเองนานแล้ว
0: เอาเลยแม่งั้นจัดไปเลยครับลุยเลย
1: ไปเลย
0: มาเดี๋ยวเรามาผสมเนื้อไอศกรีมกันก่อนนะครับฮีโร
1: ่ได้เลยครับ
0: ใส่นมสดกับนมข้นหวานแล้วคนให้เข้ากันจากนั้นเติมวิปปิ้งครีมลงไปผสมคนจนเนื้อครีมเข้ากันจากนั้นใส่น้ำแข็งลงไปในถุงซิปล็อกใบใหญ่อีกใบเอาถุงที่มีเนื้อครีมใส่ลงไป
2: โอเคเดี๋ยวต่อไปฮีโร่นะครับโรยเกลือนี้ไปในถุงใบใหญ่นะครับเอาล่ะต่อไปฮีโร่นะครับปิดปากถุงแล้วก็เขย่าได้เลยครับใช่แล้วครับเป็นยังไงล่ะครับทำไอศกรีมง่ายๆด้วยเกลือ
0: เกลือทำให้น้ำกลายเป็นน้ำแข็งแบบนี้ได้เพราะว่าเกลือจะดูดความร้อนจากน้ำแข็งจนทำให้น้ำแข็งที่เย็นอยู่แล้วเย็นขึ้นไปอีกจนอุณหภูมิติดลบต่ำกว่าจุดเยือกแข็งแล้วทำให้น้ำที่แช่อยู่ในน้ำแข็งเย็นถึงจุดเยือกแข็งไปด้วยแต่ยังไม่เป็นน้ำแข็งแต่เมื่อเกิดแรงกระแทกจะทำให้เกิดการกระตุ้นให้มีเกล็ดน้ำแข็งเกิดขึ้นน้ำจึงเริ่มจับตัวกันเป็นน้ำแข็งได้เช่นเดียวกับน้ำแข็งใส่เกลือจนเกิดความเย็นต่ำกว่าจุดเยือกแข็งนี้เองที่สามารถแช่แข็งเนื้อครีมจนกลายเป็นไอศกรีมได้นั่นเองครับ
3: ได้เวลามาช่วยกันตอบคำถามแสนสนุกเกี่ยวกับเกลือกันแล้วฉันคือใครฉันอยู่ในจังหวัดที่ติดกับทะเลฉันต้องใช้ที่กว้างและมีแสงแดดฉันเป็นที่สำหรับผลิตเกลือสมุทรใช่แล้วฉันคือนาเกลือนั่นเองฉันเป็นพื้นที่สำหรับการผลิตเกลือสมุทรจึงจำเป็นต้องอยู่ติดกับทะเลการทำนาเกลือจะปล่อยน้ำทะเลเข้ามาในพื้นที่แล้วตากโดยอาศัยลมและความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้น้ำทะเลระเหยออกจนเกิดความเข้มข้นมากขึ้นแล้วตกผลึกเป็นเกลือที่เรานำไปใช้อุปโภคบริโภคยังไงล่ะแล้วถ้าข้อนี้ล่ะจะทายถูกกันไหมฉันคือใครฉันเป็นแร่ธาตุที่อยู่ใต้ดินฉันเกิดจากการตกตะกอนของน้ำทะเลพบฉันได้มากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยถูกต้องฉันก็คือเกลือหินนั่นเองฉันเป็นแร่ธาตุที่เกิดจากการตกตะกอนของน้ำทะเลจนกลายเป็นชั้นของเกลือหินที่อยู่ลึกลงไปในใต้ดินตั้งแต่100เมตรจนถึง 1,500 เมตรโดยเกลือหินนี้เป็นแร่สำคัญในการผลิตเกลือสินเทาในประเทศไทยจะพบได้มากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะ
1: แดดร้อนในจังเลย
2: เอาพี่ข้ามาแล้วไหนเจ็บร้อนในปากใช่ไหมนี่ตรงนี้เลยครับน้ำเกลือช่วยได
1: ้น้ำเกลือช่วยได้จริงๆเหรอครับ
2: ได้สิครับเพราะว่าน้ำเกลือนี่นะครับจะช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากนะครับพอปริมาณแบคทีเรียน้อยลงเนี่ยก็จะลดอาการติดเชื้อนะครับก็ทำให้แผลเนี่ยหายเร็วขึ้นครับ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปบ้วนปากในห้องน้ำแป๊บนึงนะครับ
2: ไปเลย
1: ไปก่อนนะครับ

0: เป็นไงบ้างครับฮีโร
1: ่กูเค็มสิครับแต่ถ้าเค็มแบบนี้มีประโยชน์ด้วยก็โอเคครับ
0: ถึงเกลือจะเค็มเนี่ยแต่ก็มีประโยชน์มากนะครับเพราะว่ามีแร่ธาตุมากมายเลยที่มีประโยชน์กับร่างกายนะครับที่จะช่วยทั้งควบคุมให้ความดันโลหิตเนี่ยไม่สูงแล้วก็ช่วยรักษาสมดุลน้ำในร่างกายของเราด้วยล่ะครับ
1: พี่ข้าวครับพี่โลเคยได้ยินอีกอย่างนึงมาครับเกลือไอโอดีนครับ มันคืออะไรอะครับ
0: ไอโอดีนนี่แหละครับเป็นแร่ธาตุที่สำคัญต่อร่างกายมากๆเลยนะครับเพราะว่าช่วยป้องกันโรคคอพอกครับแล้วก็ยังจำเป็นในการสร้างไทรอยฮอร์โมนซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการควบคุมการใช้พลังงานของร่างกายนะครับแล้วก็การทำงานของเซลล์ต่างๆด้วยโดยเฉพาะสมองหัวใจแล้วก็กล้ามเนื้อครับ
1: พี่ข้าวครับเขาบอกว่ากินเค็มอะครับมันก็มีประโยชน์นะครับแต่ถ้ากินมากไปอะครับมันก็ไม่ดีต่อร่างกายเราใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วครับของเค็มๆเนี่ยไม่ได้มีอยู่แต่แค่ในเกลือนะครับเพราะว่าโซเดียมเนี่ยยังอยู่ในอาหารชนิดอื่นอีกมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นผงชูรสผงฟูซุปก้อนก็มีนะครับแล้วถ้าเรากินโซเดียมเนี่ยปริมาณมากกว่า 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเทียบเท่ากับเกลือ1ช้อนชาเนี่ยก็จะเสี่ยงกับโรคไตแล้วก็ความดันโลหิตสูงนะครับ
1: โอ้พี่ข้าวครับงั้นหลังจากนี้ฮีโร่จะไม่กินเค็มเยอะไปนะครับ
0: ดีมากแล้วล่ะครับจริงๆแล้วความเค็มของเกลือเนี่ยก็ไปทำประโยชน์อย่างนะครับใช้ในการถนอมอาหารได้ด้วยอย่างเราสามารถนำเกลือมาหมักดองผักผลไม้ไข่หรือว่าเนื้อสัตว์นะครับเพราะว่าเกลือเนี่ยมีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเนี่ยเน่าเสียได้ด้วย
1: พูดถึงการถนอมอาหารแล้วครับเกลือสามารถทำไปเป็นเครื่องปรุงรสอย่างเช่นน้ำปลาซีอิ๊วอะไรแบบนี้ได้ด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วล่ะครับนอกจากนี้เกลือยังใช้ในอุตสาหกรรมอื่นที่หลากหลายเลยนะครับนอกจากจะทำเกลือแล้วเนี่ยยังทำโซดาไฟทำคลอรีนได้ด้วยนอกจากนี้อุตสาหกรรมเสริมความงามนะครับก็ยังนำเกลือเนี่ยมาใช้ในการบำรุงผิวด้วยล่ะครับเพราะว่าเกลือเนี่ยมีคุณสมบัติที่จะเปิดรูขุมขนก็จะทำให้วิตามินเนี่ยสามารถซึมเข้าไปในผิวได้ดีมากยิ่งขึ้นครับ
1: เรียกได้ว่าเกลือเนี่ยครับสามารถทำอะไรได้มากกว่าความเค็มจริงๆเลยสุดยอดไปเลยครับ
2: เอามาช่วยกันขนเกลือเข้ามาหน่อยนะพวกเรานี่ได้เยอะแล้ว
3: เจ็ดแปดเก้าสิบกระสอบดีมาก
4: ทีนี้เราก็มีเสบียงไว้กินตลอดทั้งปีแล้วนะดีจัง
5: ว่าแต่ทำไมอาหารที่ดองเกลือไว้ถึงอยู่ได้นานล่ะ
3: เพราะว่าเกลือมันทำให้อาหารไม่เน่าเสียได้นะสิ
6: เกลือมันทำให้อาหารไม่เน่าเสียได้นะสิ
7: อร่อย
3: เกลือทำให้ไม่เน่าเสียได้อย่างนั้นหร
8: อพวกนายได้กลิ่นอะไรไหมเนี่ยเน่าจริงๆเลย
3: นั่นสินึกว่าได้กลิ่นอยู่คนเดียว
7: เฮ้ยละหรือว่าน
9: ั่นฮะลาลาลาลาลาลาลาลา
8: ไอ้พวกเราจับหัวเน่าไว้แล้วกำลังจะเน่าแล้วน่ะกินแรง
9: เฮ้ยอะไรอะไรของพวกแกเนี่ยเฮ้ยทำอะไรเนี่ย
8: เฮ้ยแรงจริง
9: ๆเฮ้ยทำอะไรกัน
3: ไอ้ด่าต้องกำลังเน่าแน่เลยครับกลิ่นเหม็นเปรี้ยวของขนาดนี้ผมไม่ยอมรับรีบเอาหัวหน้าไปดองเกลือแล
9: ้
3: ว
8: ไปเถอะไปเถอะ
9: แค่ไม่ได้อาบน้ำปล่อย
8: ไปดองเลยไปดองเกลืออะไรแบบนี้เลย

0: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยมันการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: 20ปีอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานขอพาทุกท่านมาสู่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานสถานที่ที่นวัตกรรมมาบรรจบกับแรงบันดาลใจมาร่วมรำลึกถึงการเดินทางตลอด20ปีอันน่าทึ่งของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติท่ามกลางความงดงามของเทคโนธานีตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นจุดเริ่มต้นพันธกิจอันสูงส่งของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ริเริ่มการก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีโดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2538ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อปีพุทธศักราช2545ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานให้ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคพลังงานเปลี่ยนผ่านของประเทศไทย อาคารหลังนี้เป็นนวัตกรรมทางการอนุรักษ์พลังงานโดยนำแนวคิดของการออกแบบผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับหลักการของธรรมชาติหรือ Passive Design เป็นการประสานความทันสมัยเข้ากับจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและมีการติดตั้งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมมีกำลังผลิตติดตั้งรวม100กิโลวัตต์ภายในเป็นที่ตั้งของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานประกอบด้วย3ส่วนได้แก่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรมภาคอาคารธุรกิจและภาคบ้านอยู่อาศัยรวม57เทคโนโลยีซึ่งเปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาเยี่ยมชมเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนมาอย่างต่อเนื่องตลอด20ปีผู้เยี่ยมชมนอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังมีอิสระพร้อมความเพลิดเพลินในการเยี่ยมชมสามารถเรียนรู้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในแง่การประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการเพิ่มผลผลิตได้หรือนำตัวอย่างการออกแบบอาคารไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอื่นๆให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนที่ประสบผลสำเร็จต่อไปได้จริงนอกจากนี้อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติยังเป็นสำนักงานของกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงานซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานของประเทศและอาเซียนโดยเปิดสอนหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและหลักสูตรด้านพลังงานทดแทนอื่นๆผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีณอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติและภาคปฏิบัติณศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงานหรือมินิแพลนท์ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติสำหรับหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยตลอด2ทศวรรษอันรุ่งโรจน์ของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติได้เปิดรับทุกคนตั้งแต่ข้าราชการไปจนถึงสถาปนิกวิศวกรนักศึกษาและประชาชนทั่วไปกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานให้กับทุกคนครบรอบ20ปีของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วถึงความทุ่มเทที่จะรวบรวมความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนรวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับคนรุ่นใหม่ต่อไปในอนาคต

0: เดี๋ยวครูจะให้แพลวนะคะทำการเปลี่ยนใจน้ำค่ะ
1: เปลี่ยนใจน้ำ
2: โอ้
1: กันเลยอ่ะหนีกันเลย
0: หนีกันเลยลูกโป่งไม่รักกันแล้ว
2: ทำไมคู่รักคู่นี้เขาถึงไม่รักกันแล้วคะเด็ก
3: ๆตอนไฟฟ้าสถิต
0: ร้านนี้น่ารักมากเลยค่ะ
1: ต้นสวยค่ะเฮ้ยต้นนู้นสวย
2: อุ้ยแป๊บเลยอ่ะคุณเช่มันช็อต
0: ไฟฟ้าบ้าง
2: เ
0: นา
2: ะอุ้ยแป๊บเลยเนี่ย
0: ใช่ค่ะยิ่งอากาศเย็นๆแบบนี้นะคะเกิดไฟฟ้าสถิตได้ง่ายด้วยอ่ะ
1: ไฟฟ้าสถิตเหรอคะ
0: ใช่
1: คือไอ้ไฟที่มันแป๊บๆเราโดนกันไม่กี่เขาเรียกว่าไฟฟ้าสถิต
0: ใช่ค่ะ
1: มันเหมือนเวลาไฟฟ้าช็อตทั่วไปไหมคะแล้วคือมันอันตรายไหมคะแล้วไฟฟ้าสถิตนี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงคะคุณเช่เราเริ่มทำยังไงอ่ะ
0: ใจเย็นใจเย็นๆค่ะไฟฟ้าสถิตไม่ได้อันตรายขนาดนั้นนะคะถ้าแพรวยังสงสัยว่าไฟฟ้าสถิตคืออะไรถ้าอย่างนั้นเราไปหาคำตอบกันค่ะในแล็บซ่าท้าทดลอง
1: ไม่กล้าอยู่ใกล้ครูเช่แล้วอ่ะเดี๋ยวไฟช็อตอีกอ่ะ
0: โอ้จริงๆแล้วความรู้สึกไฟช็อตเนี่ยมันไม่ได้อันตรายหรอกค่ะ
1: อ
0: ้
1: าวเหรอคะ
0: เนี่ยค่ะเป็นเพราะว่าความชื้นในอากาศมันตาม
1: ชื้นตรงไหนอะคะหนาวจะตายค่ะ
0: นั่นแหละค่ะนี่อากาศหนาวเท่าไหร่นะคะอากาศแห้งแบบนี้ความชื้นในอากาศก็ต่ำทำให้ประจุไฟฟ้าเนี่ยสะสมบนผิวหนังเราได้เยอะขึ้นค่ะพอประจุไฟฟ้าเนี่ยค่ะอยู่บนผิวหนังได้มากขึ้นเวลาให้อยู่ใกล้กันเนี่ยม
1: ัน
0: ก็เกิดการถ่ายโอนประจุไฟฟ้าค่ะ
1: ถ่ายโอนประจุไฟฟ้า
0: ใช่ค่ะเวลาที่ประจุไฟฟ้าเนี่ยพยายามทำให้มันเกิดการสมดุลวิ่งไปหาแพลวเนี่ยค่ะก็ทำให้เกิดลักษณะที่เป็นไฟช็อตจริงๆแล้วก็คือก็นั่นแหละค่ะไฟฟ้าสถิต
1: แล้วไอ้ไฟฟ้าสถิตที่ครูเช่พูดถึงมันเป็นยังไงอะคะ
0: ไฟฟ้าสถิตนะคะก็คือปรากฏการณ์ค่ะที่เกิดจากความไม่สมดุลของประจุไฟฟ้าขั้วบวกกับขั้วลบที่พบในวัสดุหรือว่าพื้นผิวของวัสดุนั้นค่ะโดยประจุไฟฟ้าพวกนี้นะคะก็ยังคงเคลื่อนที่แล้วก็สามารถถ่ายโอนประจุได้
1: คือวัสดุทุกชนิดจะมีประจุไฟฟ้าอยู่อย่างนั้นหรอคะ
0: อืมใช่ค่ะวัสดุทุกชนิดนะคะจะมีประจุไฟฟ้าอยู่ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประจุทางไฟฟ้าจะเป็นกลาง
1: แล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่ามันเป็นกลางหรือเปล่า
0: ความเป็นกลางของไฟฟ้าก็คือปริมาณของประจุบวกกับประจุลบที่เท่ากันค่ะแต่ว่าปริมาณของประจุนี้นะคะก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกัน
1: อะไรคือสาเหตุที่ทำให้ประจุเปลี่ยนแปลงหรอคะ
0: อืมก็จะเป็นการขัดถูการสีกันหรือว่าการสัมผัสค่ะ
1: แบบเมื่อกี้
0: ใช่ค่ะเวลาที่วัตถุ2ชนิดนะคะเกิดการสีกันจะทำให้ประจุที่เคยสมดุลอยู่นะคะเท่ากันเนี่ยมีปริมาณที่ไม่เท่ากันเมื่อวัสดุ2ชนิดนะคะมีปริมาณของประจุไฟฟ้าที่ไม่เท่ากันก็พยายามที่จะถ่ายเทประจุไปยังวัสดุอื่นค่ะเพื่อให้เกิดการรักษาสมดุลของตนเองการถ่ายโอนเนี่ยค่ะก็เลยทำให้เกิดไฟฟ้าที่เรียกว่าไฟฟ้าสถิตค่ะเดี๋ยวถ้าเราช้อปปิ้งเสร็จแล้วนะคะเราจะพาไปทำกิจกรรมกันค่ะในกิจกรรมมหกรรมไฟฟ้าสถิต
1: แต่เดี๋ยวก่อนไปช้อปปิ้งสั่งอะไรกินก่อนดีไหมคะน้องคะน้องคะ
4: ว้าว
0: นี่ค่ะกิจกรรมมหกรรมไฟฟ้าสถิตค่ะ
1: มหกรรมไฟฟ้าสถิตเลยเหรอคะ
0: อุปกรณ์ที่เด็กๆจะต้องเตรียมในทางคือลูกโป่งค่ะแป้งข้าวโพดน้ำอุปกรณ์ที่ใช้ในการคนและก็ผ้าสักกระดาษค่ะถ้าไม่มีสามารถใช้ผ้าขนหนูหรือว่ากระดาษทิชชู่ได้นะคะ
1: เห็นอุปกรณ์แต่ละอย่างแล้วนึกไม่ออกเลยค่ะว่ามันจะต้องทำยังไง
0: อันดับแรกค่ะเป่าลูกโป่งกันค่ะ
1: ได้เลยค่ะ
0: โอเค
1: เป่าใหญ่แค่ไหนคะ
0: แค่นี้พอไม่ต้องใหญ่มากนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: เสร็จแล้วค่ะโอ้เก่งมากเลยค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คุณเทพจะมาชวนเป่าลูกโป่งเหรอคะเนี่ย
0: ไม่ใช่ค่ะถ้าสมมุติว่าคุณครูปล่อยน้ำลงไปน้ำก็จะทิ้งตัวลงดิ่งแบบนี้เป็นเส้นตรงถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าแพรวนำลูกโป่งไปไว้ใกล้ๆน้ำจะเกิดอะไรขึ้นกับกระแสน้ำคะ
1: ก็ไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นปะคะ
0: อ
1: ่
0: ะลองค่ะ
1: เอาลูกโป่งไปไว้ใกล้ๆเลยนะ
0: ใช่ค่ะแต่ไม่ต้องให้ลูกโป่งเปียกนะอ่ะเดี๋ยวคุณครูทำส่งให้
1: เนี่ยค่ะไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะ
0: ที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าลูกโป่งเองก็มีสภาพทางไฟฟ้าเป็นกลางน้ำเองก็ยังคงสภาพไฟฟ้าที่เป็นกลางอยู่เช่นกันดังนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะให้แพลวนะคะทำการเปลี่ยนใจน้ำค่ะ
1: เปลี่ยนใจน้ำ
0: ให้น้ำเข้ามาหาลูกโป่ง
1: ฮะได้ด้วยเหรอคะ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวครูจะให้แพลวใช้นี่เลยผ้าสักกระดาษค่ะในการถู
1: ต้องถูยังไงคะ
0: ถูเร็วๆเลยค่ะ
1: ถูไปเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: นี้เหรอคะ
0: น แบบนั้นเลยแบบนั้นเลย
1: โอเค
0: น่าจะได้แล้วมาด
1: ู
0: ก
1: ัน
0: ว่าแซลจะสามารถเปลี่ยนใจน้ำได้หรือเปล่าโ
1: อ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ยว่าลูกโป่งสามารถเปลี่ยนใจน้ำได้ด้วยอ่ะผมจากที่เห็นเป็นเส้นตรงๆนะคะคราวนี้เอ็นมาลูกโป่งเลยแบบนี้ถ้าเราอยากเปลี่ยนใจใครเขาก็เอาผ้าถูๆตัวเองได้ไหมคะ
0: น่าจะได้นะคะถูตัวเองแล้วไปอยู่ใกล้เขาไม่ได้แล้วไหนๆก็ยังติดใจอยู่การเปลี่ยนใจอยู่ค่ะคราวนี้ค่ะครูจะเพิ่มโจทย์ที่ยากขึ้นมาดูกันสิคะว่าลูกโป่งใบนี้จะสามารถเปลี่ยนใจแป้งข้าวโพดได้หรือเปล่า
1: แป้งข้าวโพดก็เปลี่ยนใจได้เหรอคะเนี่ย
0: ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะทำให้แป้งข้าวโพดกลายเป็นสารละลายก่อนไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะคะแล้วก็แพลวก็คนเลยอย่าให้แป้งข้าวโพดกลายเป็นสารละลายมากนะคะให้หนืดหนืดวิธีการเช็คนะคะว่าแป้งข้าวโพดเนี่ยใช้ได้หรือยังนะคะนั่นคือให้เด็กๆลองใช้ช้อนจุ่มลงไปเบาๆค่ะ
1: อันนี้หรอคะ
0: ใช่ค่ะจุ่มลงไปเบาๆใช่จะมีความรู้สึกว่าแป้งนั้นมีความนุ่ม
1: ใช่ค่ะ
0: และอีกครั้งนึงนะคะให้เด็กๆลองใช้ช้อนนะจิ้มลงไปแรงๆค่ะ
1: ถ้ามันแข็งอ่ะ
0: ใช่ค่ะถ้าแป้งข้าวโพดนะคะรู้สึกว่าทำไมเปลี่ยนเป็นของแข็งได้แสดงว่าใช้ได้แล้วค่ะ
1: โอ้อย่างงี้นุ่มมากเลย
0: ใช่ค่ะเหมือนเดิมค่ะเราจะเปลี่ยนจากน้ำเป็นแป้งข้าวโพดแล้วมาดูกันว่าลูกโป่งนี้จะสามารถทำให้แป้งข้าวโพดนั้นเบนเข้าไปหาลูกโป่งได้หรือไม่ อ่ะลองดูค่ะตอนนี้ลูกโป่งยังคงมีประจุทางไฟฟ้าเป็นกลางอยู่ดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นไหมเอาไปใกล้ๆดูอู้เป็นไงคะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยโอเคค่ะดังนั้นนะคะพี่พราวลองทำให้ลูกโป่งเกิดไฟฟ้าสถิตดูค่ะ
1: ถูเหมือนเดิม
0: ถูเหมือนเดิมค่ะ
1: ได้เลยเอาเลยนะคะ
0: เร็วๆแรงๆนะคะเด็กๆเข็มลองดูกันนะคะน้อง
1: ๆ1 2 3นี่ชัดกว่าน้ำอีกอ่ะ
0: โ
1: อ้แป้งข้าวโพดวิ่งหาลูกโป่งไวมากว้าวโอ้โหติดเต็มลูกโป่ง
0: ติดเต็มเลยใช่ไหมคะนี่เห็นไหมคะจากลูกโป่งเดิมๆนะคะที่ประจุไฟฟ้าเป็นกลางเมื่อผ่านการขัดถูด้วยผ้าสักหลาดก็ทำให้ลูกโป่งมีประจุไฟฟ้าที่เป็นขั้วบวกหรือขั้วลบเอ๊ะอันนี้เรายังไม่รู้ใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะงั้นนะคะเดี๋ยวครูจะทำพาไปทำการทดลองต่อไปค่ะไปดูกันว่าถ้าเป็นลูกโป่งแบบเดียวกันถูเหมือนกันจะเกิดอะไรขึ้นในกิจกรรมคู่รักลูกโป่ง
1: ว้าวไปกันค่ะ
0: นี่ค่ะกิจกรรมคู่รักลูกโป่ง
1: แล้วยังไงอะคะมีผู้ชายแล้วก็ผู้หญิง
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะขยับให้ลูกโป่งอยู่ชิดๆกันหน่อย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคไหนขอดูหน่อยโอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ผ้าสักหลาดค่ะถูลูกโป่งทั้งสองใบเลยอ่ะ
1: มานะคะ1 2 3
0: แล้วดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น
1: โอเคพร้อมค่ะ
0: พร้อมแล้ว
1: 1 2 3
0: โอ
1: ้ดีดกันเลยอ่ะหนีกันเลย
0: หนีกันเลยลูกโป่งไม่รักกันแล้วทำไมคู่รักคู่นี้เขาถึงไม่รักกันแล้วคะเด็กๆ
1: เขาเกลียดกันเหรอคะ
0: ไม่ใช่ค่ะที่เป็นแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าประจุของลูกโป่งทั้ง2อันน่ะเป็นขั้วเดียวกันค่ะ
1: อ๋อก็เลยผลักกัน
0: ใช่ค่ะคราวนี้ค่ะเราจะต้องหาตัวมาทำให้เกิดความสมานฉันท์เกิดขึ้นค่ะ
1: คืออะไรคะ
0: นี่ค่ะเราจะใช้ไม้บรรทัดค
1: ่
0: ะ
1: ไม้บรรทัดเลยนะคะทำให้เกิดความสมานฉันท์
0: ยืนไปข้างหน้าหน่อยนี่ค่ะใช้บรรทัดเข้าไป
1: ไม้บรรทัดนี่นะคะอุ้ยใกล้กันเลยเฮ้ยชิดกันเลยอะค่ะทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะคะครูเช่ไม่เข้าใจอะ
0: เป็นเพราะว่าตอนนี้นะคะไม้บรรทัดของเรานะคะมีประจุที่เป็นกลางดังนั้นนะคะประจุที่เป็นกลางเนี่ยลูกโป่งที่มีประจุที่มีขั้วอยู่แล้วเนี่ยเมื่อเจอวัตถุที่เป็นกลางก็สามารถเดี่ยวนำให้เกิดการจัดเรียงอิเล็กตรอนใหม
1: ่
0: ทำให้ประจุไฟฟ้าเนี่ยเกิดแรงดูดระหว่างกันลูกโป่งฝั่งผู้หญิงก็จะดูดไม้บรรทัดลูกโป่งฝั่งผู้ชายก็จะดูดไม้บรรทัดอีกด้านนึงค่ะ
1: อ๋อคราวนี้ก็ทำให้ดูดเข้าหากัน
0: เดิมใช่แล้ว
1: ว้าว
0: แบบนี้เลย
1: ครูเช่คะแล้วแบบเนี้ยเราจะรู้ได้ไงคะว่าถ้าเอาวัสดุ2ชนิดมาถูกันอะไรจะเป็นประจุบวกและอะไรเป็นประจุลบอ่ะคะ
0: ถ้าเราเลือกวัสดุที่เหมาะสมกันมาถูกันแน่นอนค่ะวัสดุชิ้นนึงจะเป็นบวกวัสดุชิ้นนึงจะเป็นลบก็มีคนสงสัยค่ะดังนั้นก็เลยมีการทำบัญชีวัสดุขึ้นมาแบบนี
1: ้
0: โดยจะกำหนดตัวเลขตั้งแต่1ไล่ไปค่ะคราวนี้ค่ะถ้าสมมติว่าเรานำวัตถุหมายเลข1ที่มีเลขน้อยกว่าไปถูกับวัสดุที่มีหมายเลขมากกว่าจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนหรือจัดเรียงประจุใหม่ค่ะโดยวัสดุที่อยู่ในหมายเลขน้อยกว่าจะมีประจุเป็นบวกและวัสดุที่มีหมายเลขเยอะกว่าก็จะมีประจุเป็นลบ อย่างเช่นถ้าครูนำหมายเลข1คือขนสัตว
1: ์
0: มาถูกับหมายเลข7ก็คือ
1: แก้ว
0: ผิวเกลี้ยงทูกันไปนะคะขนสัตว์ก็จะมีประจุเป็น
1: บวก
0: และแก้วผิวเกลี้ยงก็จะมีประจุเป็นลบนั่นเองค่ะ
1: อันนี้คือเขาได้มีการค้นคว้าแล้วก็กำหนดเอาไว้ให้เราได้รู
0: ้แล้วค่ะ
1: แล้วถ้าสมมติว่าเราลองเอาเบอร์9ที่เป็นกระดาษไปถูกับโลหะเบอร์13แบบนี้เบอร์9กระดาษก็จะมีประจุที่เป็นบวกแล้วโลหะเบอร์13ก็จะมีประจุที่เป็นลบอย่างนี้เหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โหแล้วมันมีวิธีอื่นที่เราจะหาค่าประจุของวัสดุต่างๆได้ง่ายกว่านี้ไหมคะ
0: มีค่ะนั่นก็คือการใช้อิเล็กโทรสโคปค่ะ
1: อิเล็กโทรสโคป
0: ใช่ค่ะอิเล็กโทรสโคปนะคะจะสามารถใช้วัดได้ค่ะว่าวัตถุชนิดนั้นเกิดไฟฟ้าสถิตหรือไม
1: ่
0: และก็เกิดเป็นประจุได้โดยอิเล็กโทรสโคปนะคะก็จะมี2แบบค่ะแบบง่ายที่สุดนะคะนั่นก็คือแบบพิตบอลค่ะหน้าตาแบบนี้
1: อ๋อเหมือนลูกตุ้มเลย
0: ใช่ค่ะตรงส่วนของลูกตุ้มนะคะก็จะใช้เป็นโฟมแขวนกับเชือกแล้วก็มีขาตั้งค่ะถ้าสมมุติว่าเราอยากรู้ว่าวัสดุที่เรานำมาทดสอบนั้นมีไฟฟ้าสถิตหรือไม่นะคะก็แค่นำไปไว้ใกล้ๆกับพิตบอลค่ะตรงบอลถ้ามันดูดติดกันแสดงว่าเกิดไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นค่ะวัตถุนั้นก็จะมีไฟฟ้าสถิต
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าเราต้องการรู้ว่าวัตถุนั้นมีประจุเป็นบวกหรือประจุเป็นลบเราจะต้องทำให้ลูกโฟมนั้นมีค่าของประจุที่เราทราบค่าก่อนอย่างเช่นถ้าคุณครูทำให้ประจุของพิตบอลเป็นบวกว
1: ั
0: ตถุที่ไม่รู้ว่าเป็นประจุอะไรนำมาใกล้ๆพิตบอลแล้วเกิดการดูดติดกันแสดงว่าวัตถุชนิดนั้นมีวัตถุตัวมีประจุตัวข้ามก็คือประจุลบนั่นเองค่ะแต่ถ้าสมมติเอามาใกล้กันแล้วทำให้พี่โบผลักออกไปหรือว่าหนีออกไปแสดงว่าวัตถุนั้นมีประจุเป็นบวกค่ะหลักการเดียวกับแม่เหล็กเลยเนาะ
1: แล้วอีกแบบนึงคืออะไรคะ
0: นั่นคืออิเล็กโทรสโคปแบบโลหะบาง
1: โลหะบาง
0: ใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ลองทำกันด้วย
1: โอเค
0: โอเคเดี๋ยวไปหาอุปกรณ์กันเลยนี่เลยค่ะกิจกรรมอิเล็กโทรสโคปแบบโลหะบาง
1: และเจ้าลูกโป่งก็กลับมาอีกแล้ว
0: ใช่ค่ะเป็นพระเอกเลยนะคะวันนี้ นี่นะคะเดี๋ยวเราจะต้องใช้อุปกรณ์นั่นก็คือ1ขวดโหลหรือว่าขวดพลาสติกก็ได้ค่ะที่มีฝาเป็นฉนวนนะคะ2แผ่นฟลอยด์ค่ะ3ลวดโลหะแล้วก็อุปกรณ์กรรไกร
1: ต้องตัดใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะพร้อมยังคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ก่อนอื่นนะคะให้เด็กๆเจาะรูที่ฝาก่อนค่ะ
1: เจาะรูตรงกลางเลย
0: ใช่ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ทำการขดลวดนะคะให้เป็นตัว L แบบนี
1: ้ค่ะ
0: เพื่อจะเอาไว้ใส่โลหะด้านล่างใส่ลวดเข้าไปในฝาแบบนี
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคเนาะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะห่อด้านบนนะคะเป็นตัวนำด้วยฟลอยอีกทีนึง
1: ค่ะแต่อันนี้จะเป็นฟลอยที่แบบว่าเราขยับขยับ
0: ใช่ค่ะให้อยู่ด้านบนแบบนี้เลย
1: ค่ะ
0: หลังจากนั้นนี่นะคะเราก็ตัดฟลอยนะคะเป็นรูปอะไรก็ได้ค่ะจำนวน2ชิ้นนะคะแล้วก็เจาะรูแล้วก็ใส่ลงไปตรงกลางแบบนี้เลยหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่ลงไปในขวดโหลค่ะต่อไปนะคะก็จะให้แพรวนะคะทำให้ลูกโป่งใบนี้นะคะเกิดไฟฟ้าสถิตค่ะ
1: ถูอีกแล้วใช่ไหมคะ
0: ถูอีกแล้วค่ะ
1: จัดไปค่ะ
0: จัดไปโอ้โหเชี่ยวชาญ

0: โอเคถ้ามั่นใจแล้วมาจ่อใกล้
1: ๆตรงนี้
0: โลหะได้เลยอู
1: ้โหโพเช่ค่ะทำไมกระดาษฟอยล์ที่มันอยู่ในขวดมันถึงปิวแล้วก็กางปีกขนาดนั้นนะคะ
0: เป็นเพราะว่านี่เลยค่ะเจ้าลูกโป่งของแพรวนะคะเกิดไฟฟ้าสถิตแล้วค่ะเมื่อประจุของลูกโป่งนะคะมาเจอกับเจ้าฟลอยที่อยู่ด้านบนที่เป็นตัวน้ำก็จะส่งประจุนะคะลงไปด้านล่างทำให้แผ่นฟลอยนะคะมีประจุที่เหมือนกันแล้วก็กางออกค่ะ
1: โอ้โห
0: ครูมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะให้นักร้องได้ลองประดิษฐ์แล้วก็ใช้เรื่องของไฟฟ้าสถิตมาทำการทดลองกันค่ะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าเวฟกองเชียร์แลบซ่า
1: เรามีกองเชียร์ด้วยหรอคะเนี่ย
0: ใช่ค่ะเพราะตอนนี้แลบสร้างเราดังมากค่ะกองเชียร์เราถึงเยอะขนาดนี
1: ้แต่ว่าทำไมกองเชียร์เราดูหลับไหลจังเลยอะคะคุณเช่
0: อ๋อกองเชียร์เราเชียร์เรามาทั้งวันแล้วค่ะดังนั้นนะคะเราจะต้องทำการปลุกกองเชียร์ให้เป็นเวฟขึ้นมาค่ะพี่แพรว
1: ปลุกโดย
0: พี่แพรวค่ะและลูกโป่งพี่แพรวนั่นเองค่ะ
1: ลูกโป่งอีกแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: เราต้องถูลูกโป่งใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตค่ะแล้วมาดูกันว่าพี่แพรวจะสามารถปลุกกองเชียร์ของเราขึ้นมาได้หรือเปล่า
1: ถูเลยแล้วกันนะคะ
0: ไปเลยค่ะ
1: วันนี้มีหน้าที่ในการถูลูกโป่ง
0: เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการถูลูกโป่ง
1: ใช่แล้วค่ะเอาถูเลยแล้วค่ะคุณเช่
0: อ้าวพร้อมแล้วนี่เลยค่ะเดี๋ยวร้องเพลงก่อนแรปต้าแรปต้าขอเสียงแถวหน้าเลยค่ะ
1: ว้า
0: วเชียร์เราสุดยอดมากเลยนายขอเสียงทางหลังได้ค่ะโอ้แถวหน้า
1: แถวหน้าลูกขึ้นด้วยอ๋อโ
0: อ้ถ้าน้องๆยังสงสัยนะคะว่ามีกิจกรรมอื่นๆอีกไหมที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าสถิตนะคะคุณครูมีอีกหนึ่งคลิปค่ะให้ไปลองดูกันค่ะว่าเพื่อนๆน่ะเขาทำอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ
2: เอาไอจีใส่ลูกโป่ง
3: สี่ละเสร็จแล้ว
1: ลงหินดีกว่า
2: เย้เฮ้ยได้แล้ว
4: ใส่ยิ้มผม
5: ได้แล้วติดแล้ว
2: ได้แล้ว
3: โหร้านกี่เลย
6: ขอหน่อยนะ
7: มันดูดไม่ได้เนอะ
3: อันไหนน่าจะติดใช่แฟมน่าจะไม่ได้นะลองแล้วไม่งั้นเดี๋ยวเราลองลูกโป่งบ้างนะ
2: เราลองลูกโป่งกันดีกว่า
3: ถู
2: ตรงหัวถูหัว
7: นี่ก็ชี้ขึ้น3เซนประจุบวกกับประจุลบจากผ้ามาถูปึ๊บน้ำมันก็จะติดแล้วก็ทำได้แล้วมันรู้สึกจะกัดจี้ยังไงไม่รู้
8: ผมล่วงแส
7: บแหมไม่ติดช่างไม่ติดแต่มันเปียก
3: ยังไม่รู้ว่าจะเวิร์กไหม
2: เอ้ย
7: นึกติด
3: ติดไหมกากบาท
8: ดูดินี่ไง
3: หนึ่งกากบาท
7: สามสี่ห้า
3: ของพวกนี้ชิ้นไหนที่ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตแล้วจะสามารถดูดเศษกระดาษเล็กๆพวกนี้ได้ของเราคิดว่าแก้วนะนี่ไงเราสามารถดูดผมได้แล้วแม้แต่จะเส้นเดียวนะเพราะว่าเมื่อกี้เราเห็นว่าพลาสติกน่าจะดูดผมได้ดีเพราะว่าเมื่อเวลาพลาสติกเกิดความร้อนจะเกิดไฟฟ้าสถิตได้นะ
2: เราว่าใช้หวีดีกว่านะเพราะตอนนั้นเราเอาหวีผมแล้วก็ไปดูดผมทายแล้วมันก็ขึ้นแล้วมันต้องดีแน่แน่
7: ที่เราเลือกลูกโป่งเพราะว่ายางเนี่ยนะเวลาแบบเราถูอะไรแบบนี้ไงเพราะว่ามันเหมือนกับว่าทำไฟฟ้าสถิตกันไง
3: ฟ้าใสล่ะ
7: เขาเลือกกระดาษเพราะว่าตอนนั้นเขาถูแล้วเพราะว่ามันติดผม
3: พวกเราจะแบ่งออกเป็น2ทีมแล้วก็จะใช้อุปกรณ์ที่พวกเราเลือกไว้ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตดูดเศษกระดาษจากจานนี้ไปจานนั้นภายใน1นาทีใครดูดได้เยอะกว่ากันไม่งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะ1 2 3

0: คิดว่าลูกโป่งน่ะน่าจะดีกว่าแก้วที่เราเลือกในตอนแรกเพราะว่าแก้วของเราอ่ะลูกทรงมาเป็นลูกทรงกระบอกเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถเลี้ยวไปมาแบบนี้ได้แต่ว่าลูกโป่งอ่ะเป็นผิวที่ใหญ่หรือว่าแบบมันใหญ่กว่าแล้วเป็นทรงกลมสามารถหมุนเอาลูกโป่งได้เยอะขึ้นด้วย
1: เขาคิดว่ากระดาษอ่ะมันดูดไม่ได้เพราะว่ากระดาษกับกระดาษมันดูดกันไม่ได้อยู่แล้วพอเขามาใช้ลูกโป่งมันเกิดไฟฟ้าสถิตมากกว่าเขาถูยังไงมันก็โดน
2: เราคิดว่านะไอ้หวีที่เราใช้อ่ะหน้ามันไม่ค่อยกว้างมันเลยสามารถดูดเศษกระดาษได้น้อยกว่าลูกโป่งลูกโป่งมันทั้งยืดและหน้ากว้างด้วย
0: เรารู้แล้วว่าไฟฟ้าสถิต

0: ามารถดูดเศษกระดาษได้โดยการถูแบบนี้แสดงว่าผมกับลูกโป่งต้องเกิดปฏิกิริยากันแน่ๆไปหาคำตอบกันที่โต๊ะการทดลองกันเลยค่ะไปกันเลย
1: ยิ่งถูยิ่งเสียสีก็ยิ่งทำให้เกิดพลังไฟฟ้าสถิตที่มากขึ้นหลักการนี้จะถูกต้องจริงหรือเปล่านะวันนี้เรามาท้าพิสูจน์กันครับ
2: มาแล้วค่ะพี่ต๊อบ
1: ดีมากๆเลยเป็นไงบ้างทาย
0: เราพิสูจน์มาแล้วค่ะพี่ต๊อบ
1: จริงหรือเปล่าสดใสร่าเริงแบบนี้เนี่ยพิสูจน์เรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตได้อะไรกันมาบ้างครับน้องฟ้าใส
3: ลูกโป่งหวีหลอดที่เสียบลูกโป่งแล้วก็สั่นหนังสือท่อ PVC ถูเสร็จแล้วเราก็เอามาอันนี้กับกระดาษแล้วกระดาษมันก็จะติดขึ้นแต่ว่าหนูลองใช้กระดาษมาถูแต่ว่ามันก็ไม่ขึ้น
1: ก็คืออะไรที่เป็นพลาสติกแล้วก็ยางจะทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตแต่ถ้าเป็นกระดาษด้วยการถูกับผ้าไม่เกิดใช่ไหม
3: ค่ะ
1: แองจี
4: ้ก็ลูกโป่งสามารถดูดเศษกระดาษได้ดีที่สุดค่ะ
1: น้องๆเข้าใจว่าการเกิดไฟฟ้าสถิตนั้นเกิดจากวัสดุที่เป็นพลาสติกและก็ยางและก็มีความแห้งและเป็นพื้นผิวเรียบนะคะที่จะทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตได้คราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์ว่าพลังของไฟฟ้าสถิตจะมีความแรงจริงหรือเปล่าอยากทำการทดลองกันไหมครับ
2: อยาก
1: ถ้างั้นเรามาทำกันเลยครับพี่ท็อปจะเอาเหรียญเนี่ยนะครับปักลงไปแล้วก็ใช้ก้านไม้ขีดวางไว้บนบริเวณเหรียญ นะครับให้พอดีเสร็จแล้วครับก็จะใช้แก้วพลาสติกครอบไว้บริเวณนี้
0: พี่ต๊อบคะแล้วลูกโป่งที่พี่ต๊อบถือให้เราพวกเราถือเอาไว้เนี่ยจะเอาไว้ทำอะไรล่ะคะ
1: อยากรู้ใช่ไหมว่าทำอะไร
0: อยากค่ะ
1: เดี๋ยวพี่ต๊อบจะให้น้องๆเนี่ยเอาลูกโป่งถูกับผ้านะครับแล้วมาวนบริเวณรอบๆของแก้วที่มีไม้ขีดไฟวางไว้อยู่บนเหรียญคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น
5: ผมว่ามันน่าจะหมุนไปรอบๆตามลูกโป่งไปคร
1: ับคิดว่ามันจะตกหรือไม่ตกครับ
4: ก็ไม่น่าค
1: ่
4: ะ
1: ไม่น่าตกคิดว่ามันคงจะอยู่ข้างบนนั้นได้แล้วทายล่ะ
0: คิดว่าเวลาที่เราเอาไปหมุนไฟตัวไม้ขีดไฟก็จะไปติดกับแก้วแต่ว่าพอเราหมุนลูกโป่งแบบมันก็จะหมุนตามไปเรื่อยๆค่ะ
1: แต่ไม้ขีดไฟก็คือติดอยู่กับแก้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอเคเอางี้ดีกว่าครับน้องๆทางบ้านอยากรู้ใช่ไหมครับว่ามันจะได้ผลลัพธ์เป็นยังไงเพราะฉะนั้นครับเรามาทดลองกันเลยดีกว่าอ้าวน้องๆถูกับผ้าได้เลยถูหัวก็ได้ถูผ้าก็ได้ครับคราวนี้เรามาดูกันครับว่าจะเป็นยังไง1 2ฮึบวนบริเวณรอบๆอย่างเงี้ยวนรอบๆอย่าให้โดนแก้วฟ้าใสอาจจะยังไม่พอนะครับอ้าวนักรบก่อนดีกว่าอย่าโดนแก้วนะครับแองจี พี่ต๊อบบ้าง
2: อุ้ย
1: 1 2ฮึบ

0: 2 3 4 5 6 7 8 9 9แล้วอะไร9แล้ว10ลองดูครับเป็นไงล่ะสามารถทำให้ไม้ขีดไฟตกลงมาได้เลย
1: โอ้โหพลังไฟฟ้าสถิตทะลุแก้วค่ะสามารถทำให้ไม้ขีดไฟตรงกลางหมุนได้
0: ใช่แล้วครับ
2: เพราะการถูจะทำให้เกิดความร้อนจนประจุอิเล็กตรอนจากผิวของลูกโป่งหลุดออกมาเมื่อเรานำลูกโป่งที่มีประจุไปจ่อกับวัสดุธรรมดาที่น้ำหนักเบาอย่างก้านไม้ขีดลูกโป่งก็จะเข้าไปเหนี่ยวอิเล็กตรอนในก้านไม้ขีดทำให้วัตถุทั้งสองมีพลังดึงดูดกันก้านไม้ขีดจึงหมุนตามลูกโป่งได้นั่นเอง

0: ของเราสุดยอด
1: มากเลยค่ะ
0: วันนี้นะคะพี่แพลวแล้วก็น้องๆได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าสถิตรวมไปถึงได้ทำกิจกรรมเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะไฟฟ้าสถิตนะคะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากความไม่สมดุลของปริมาณประจุไฟฟ้าควบ

0: บวกแล้วก็ขั้วลบที่อยู่ภายในวัสดุหรือว่าบนพื้นผิวของวัสดุค่ะซึ่งประจุไฟฟ้าเหล่านั้นนะคะจะยังคงอยู่จนกระทั่งเกิดการเคลื่อนที่หรือการถ่ายเทประจุไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการดึงดูดการผลักกันหรือว่าการเกิดประกายไฟนั่นเอง
1: ไฟฟ้าสถิตนะคะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ค่ะเพื่อใช้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆในการอำนวยความสะดวกโดยใช้หลักการไฟฟ้าสถิตได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น เครื่องถ่ายเอกสารเครื่องถ่ายลายนิ้วมือเครื่องดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตรวมถึงเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยค่ะ
0: ว้าวหลายอย่างเลยนะคะเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวแต่ว่าวันนี้ค่ะหมดเวลาของพวกเรา2คนแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในรายการแลบซ่าท้าทดลองวันนี้นะคะพี่แพลวแล้วก็คุณเชษฐ์ลาไปก่อนแล้วนะคะ
2: บ๊ายบาย
0: เราเอาลูกโป่งไปทำอะไรกันดีคะเนี่ยปาร์ตี้ดีกว่า
2: ไปจัดปาร์ตี้กันดีกว่าไหม
1: โอ้เนี่ยพากองเชียร์เราไปด้วยนะ
0: ไปค่ะ
1: ไปเลยค่ะ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะตอนนี้คุณกำลังอยู่กับกิ่งตัวแทนของสาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะวันนี้สาขาวิชาการจัดการของเรามีเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้กับผู้ที่เริ่มต้นทำธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยวิสาหกิจชุมชนรวมถึงผู้ที่สนใจด้านการพยากรณ์การผลิตก็สามารถนำหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้ได้เช่นกันซึ่งโดยหลักแล้วการพยากรณ์มีด้วยกัน2วิธีคือการพยากรณ์เชิงคุณภาพและการพยากรณ์เชิงปริมาณค่ะสำหรับการพยากรณ์คุณภาพนี้เป็นวิธีที่ง่ายและเร็วที่สุดเพราะเป็นการใช้ข้อคิดเห็นหรือดุลพินิจของบุคคลโดยคำนึงถึงหลักทางคณิตศาสตร์ไม่อาศัยข้อมูลในอดีตแต่จะอาศัยประสบการณ์ของผู้บริหารหรือผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำมาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจค่ะซึ่งเราจะสามารถประมาณการได้ว่าสินค้าที่เราผลิตมานี้จะสามารถขายได้จำนวนมากน้อยเท่าไหร่สำหรับเรื่องราวที่เราจะนำเสนอในวันนี้คือเรื่องของการพยากรณ์เชิงปริมาณนั่นก็คือการคาดประมาณหรือการคาดคะเนเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยอาศัยข้อมูลจากอดีตและข้อมูลในปัจจุบันเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจในอนาคตว่าเราจะทำอย่างไรผลิตอย่างไรมากน้อยแค่ไหนเพื่อให้เรานำไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำและถูกต้องมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะรับรองว่าไม่ยากเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่การคำนวณหาค่าพยากรณ์โดยวิธีเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทใช้ค่าเวลา3เดือนกันค่ะซึ่งวิธีการพยากรณ์หาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้เหมาะกับการพยากรณ์ยอดขายที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมากเกินไปหรือน้อยเกินไปอย่างรวดเร็วและต้องไม่มีเงื่อนไขของฤดูกาลมาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการพยากรณ์หาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ ft เท่ากับวงเล็บเปิด at ลบ1บวก at ลบ2บวก at ลบ3บวกไปเรื่อยๆจนถึง at ลบ n วงเล็บปิดหารด้วย n โดยกำหนดให้ ft คือค่าพยากรณ์ยอดขายคาบที่ t n คือจำนวนคาบที่นำมาเฉลี่ย at คือยอดขายจริงและ at ลบ n เป็นยอดที่ย้อนหลังจำนวน n เช่น at ลบ1เป็นการกล่าวถึงยอดขายจริงย้อนหลังไป1เดือนจากตัวแปรที่กล่าวมาผลลัพธ์จากตัวแปร ft จะเป็นคำตอบของค่าพยากรณ์ค่ะซึ่งในเนื้อหานี้เราจะมาแสดงวิธีทำด้วยการใช้หาค่าเวลา3เดือนค่ะสมมุติว่าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านแห่งหนึ่งเราจะพยากรณ์ยอดขายในปี2565การหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทใช้ค่าเวลา3เดือนเราสามารถเขียนตามตารางได้ดังนี้ค่ะเดือนมกราคมยอดขายจริงจะอยู่ที่100เดือนกุมภาพันธ์ยอดขายจริงอยู่ที่85เดือนมีนาคมยอดขายจริงอยู่ที่90เดือนเมษายนยอดขายจริงจะอยู่ที่110เราสามารถคิดได้จากสมการ ft เท่ากับ at ลบ1บวก at ลบ2บวก at ลบ3หารด้วย n เราก็จะใช้ at ลบ1ก็คือ90 90ก็คือเดือนมีนาคม at ลบ2ก็คือ85ของเดือนกุมภาพันธ์ at ลบ3ก็คือ100ของเดือนมกราคมนำมาหารด้วย n n เราใช้ค่าเวลา3เดือน n จะเท่ากับ3ค่ะนำมาหาร3เพราะฉะนั้นยอดขายพยากรณ์เราก็จะได้เท่ากับ 91.66 นั่นเองค่ะเดือนเมษายนนะคะยอดขายจริงจะอยู่ที่110ซึ่งการคำนวณก็สามารถคำนวณนำตัวเลขของเดือนมีนากุมภาแล้วก็มกราเข้าไปแทนในสูตรได้เลยนะคะ AT 1ก็คือ90ยอดขายจริงอยู่ที่90ของเดือนมีนาคมก็นำลงมาเติมแล้วก็บวกกับ85คือยอดขายจริงของเดือนกุมภาพันธ์บวกกับ100คือยอดขายจริงของเดือนมกราคมแล้วก็นำมาหารด้วย n ซึ่ง n ก็จะมีค่าเท่ากับ3เพราะว่าเราใช้ประเภทค่าเวลา3เดือนเราก็จะได้ยอดขายการพยากรณ์ยอดขายอยู่ที่ 91.66 นั่นเองค่ะค่ะต่อมานะคะเดือนพฤษภาคมยอดขายจริงจะอยู่ที่131การคำนวณก็คือเราต้องคำนวณหาเมษามีนาแล้วก็กุมภานะคะ
ก็จะกลายเป็นเมษา110บวกกับมีนาคมคือ90บวกกับกุมภาคือ85หารด้วย3จะได้ยอดพยากรเท่ากับ95ค่ะต่อมาเดือนมิถุนายนยอดขายจริงจะอยู่ที่120เราก็จะคิดคำนวณจากเดือนพฤษภาคมเมษายนแล้วก็มีนาคมนะคะตัวแรกก็จะกลายเป็น131คือเดือนพฤษภาคมบวกกับ110คือเดือนเมษายนบวกกับ90คือเดือนมีนาหารด้วย3จะได้ยอดขายพยากรณ์อยู่ที่ 110.33 ค่ะเราก็จะทำแบบเดิมในเดือนถัดไปนะคะคือเดือนกรกฎาคมนะคะก็ยอดขายจริงจะอยู่ที่110แล้วก็ย้อนหลังไป3เดือนคือ120บวก131บวก110หารด้วย3ยอดขายพยากรณ์จะอยู่ที่ 120.33 ค่ะต่อมานะคะเดือนสิงหาคมยอดขายจริงจะอยู่ที่110เราก็จะคิด110บวก120บวก131หารด้วย3เราจะได้ยอดขายพยากรณ์อยู่ที่ 120.33 ค่ะเดือนกันยายนนะคะยอดขายจริงอยู่ที่95เราก็จะ110บวก110บวก120หารด้วย3เท่ากับยอดขายพยากรณ์อยู่ที่ 113.33 ค่ะเดือนตุลาคมนะคะยอดขายจริงอยู่ที่85เราก็จะได้95บวก110บวก110หารด้วย3เท่ากับยอดพยากรณ์จะได้105เดือนพฤศจิกายนยอดขายจริงอยู่ที่85เราก็จะได้85บวก95บวก110หารด้วย3ยอดพยากรณ์ของเราก็จะอยู่ที่ 96.66เดือนสุดท้ายค่ะเดือนธันวาคมนะคะยอดขายจริงจะอยู่ที่80เราก็จะคิด85บวก85บวก95หารด้วย3จะได้เท่ากับยอดขายพยากรณ์ 88.33 ค่ะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ในการพยากรณ์เชิงปริมาณจากสมการ FT เท่ากับ AT1 บวก AT2 บวก AT3หารด้วย N ตามตัวอย่างนี้นั่นคือยอดขายจริงของเดือนมกราคม2565ได้มาจากเดือนธันวาคมพฤศจิกายนตุลาคมนั่นคือ80บวก85บวก85หารด้วย3จะได้ยอดขายพยากรณ์ของเดือนมกราคม2565เท่ากับ 83.33 นั่นเองค่ะง่ายมากๆอย่างที่กิ่งบอกเลยใช่ไหมคะหวังว่าทุกท่านที่ติดตามมาจะนำไปใช้ในการพยากรณ์ยอดขายสินค้าหรือว่าในการผลิตสินค้าของทุกท่านได้อย่างง่ายดายนะคะแต่สำหรับการหาค่าพยากรณ์เชิงปริมาณยังมีอีกวิธีหนึ่งนะคะคือการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักค่ะแต่ว่าจะง่ายหรือเหมาะสมกับสถานการณ์ใดกันบ้างต้องติดตามในตอนต่อไปนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเรื่องราวดีๆที่สาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้นำเสนอนะคะสวัสดีค่ะ

ดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับแก้มตัวแทนสาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะวันนี้นะคะสาขาวิชาการจัดการของเรามีเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้กับผู้ที่เริ่มต้นทำธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยวิสาหกิจชุมชนรวมไปถึงผู้ที่สนใจด้านการพยากรณ์การผลิตค่ะตามที่สัญญาไว้ในตอนที่แล้วนะคะว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงการคำนวณหาค่าพยากรณ์ในอีกหนึ่งวิธีนอกจากการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นั่นก็คือวิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักนั่นเองค่ะการพยากรณ์ด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักเป็นการพยากรณ์จากข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตมาประมาณการค่าที่เกิดขึ้นในอนาคตโดยใช้น้ำหนักมาประกอบการหาค่าเฉลี่ยค่ะเพื่อลำดับความสำคัญของข้อมูลในอดีตให้แตกต่างกันทำให้ค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้นมีความแม่นยำมากขึ้นและความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการหาค่าพยากรณ์ให้ลดลงค่ะซึ่งการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักสามารถเขียนสมการได้ดังนี้ค่ะ ft เท่ากับวงเล็บเปิด w 1คูณ at 1บวก w 2คูณ at 2บวก w 3คูณ at 3บวกไปจนถึง w n คูณ at n วงเล็บปิดหาร 5w จากสมการมีตัวแปรได้ดังนี้ค่ะ ft คือค่าพยากรณ์ at คือยอดขายจริง at n เป็นยอดขายจริงที่ย้อนหลังไป1เดือนค่ะW คือน้ำหนักของยอดขายโดยค่า W โจทย์จะเป็นตัวกำหนดให้ค่ะจากสมการที่แสดงไปอาจจะดูเหมือนยากแต่จริงๆแล้วไม่ยากอย่างที่คิดเลยค่ะเรามาเริ่มการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักไปพร้อมกันเลยนะคะสมมุติว่าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรแห่งหนึ่งเราจะพยากรณ์ยอดขายในปี2565โดยมียอดขายจริงในปี2564ดังตารางนี้ค่ะสำหรับการหาค่าเฉลี่ยเราจะนำยอดขายย้อนหลัง

ั้ง3เดือนของเดือนมกราคมคือเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมโดยยอดขายจริงของแต่ละเดือนจะต้องนำมาคูณกับค่าน้ำหนักที่กำหนดไว้ค่ะเกี่ยวกับตัวหารเป็นผลรวมของค่าน้ำหนักจากโจทย์ที่กำหนดให้ทั้ง3

มยอดขายจริงเท่ากับ100เดือนกุมภาพันธ์ยอดขายจริงเท่ากับ85เดือนมีนาคมยอดขายจริงเท่ากับ90เดือนเมษายนยอดขายจริงเท่ากับ110แทนค่าด้วยสูตร FT เท่ากับวงเล็บเปิด W1 คูณ AT1 บวก W2 คูณ AT2 บวก W3 คูณ AT3 วงเล็บปิดหารซิกมา W เราสามารถแทนค่าได้ดังนี้นะคะ W1 เท่ากับ3คูณ90ยอดขายจริงของเดือนมีนาคมบวก W2 เท่ากับ2คูณ85ยอดขายจริงของเดือนกุมภาพันธ์บวก W3 เท่ากับ1คูณด้วย100ยอดขายจริงของเดือนมกราคมหารด้วย6เท่ากับ90ค่ะเดือนพฤษภาคมยอดขายจริงเท่ากับ131แทนค่าดังนี้ค่ะ3คูณ110บวก2คูณ90บวก1คูณ85หารด้วย6เท่ากับ 99.16 ค่ะเดือนมิถุนายนยอดขายจริงเท่ากับ120แทนค่าได้ดังนี้ค่ะ3คูณ131บวก2คูณ110บวก1คูณ90หาร6เท่ากับ 117.16 ค่ะเดือนกรกฎาคมยอดขายจริงเท่ากับ110แทนค่าคือ3คูณ120บวก2คูณ131บวก1คูณ110หาร6จะเท่ากับ122เดือนสิงหาคมยอดขายจริงเท่ากับ110แทนค่าคือ3คูณ110บวก2คูณ120บวก1คูณ131หาร6เท่ากับ 116.83 เดือนกันยายนยอดขายจริงเท่ากับ95แทนค่าดังนี้คือ3คูณ110บวก2คูณ110บวก1คูณ120หาร6เท่ากับ 111.66 เดือนตุลาคมยอดขายจริงเท่ากับ85แทนค่าดังนี้คือ3คูณ95บวก2คูณ110บวก1คูณ110หาร6เท่ากับ 102.50เดือนพฤศจิกายนยอดขายจริงเท่ากับ85แทนค่าดังนี้คือ3คูณ85บวก2คูณ95บวก1คูณ110หาร6เท่ากับ 92.50 และเดือนธันวาคมยอดขายจริงเท่ากับ80จะแทนค่าตามสูตรได้ดังนี้นะคะ W1 เท่ากับ3คูณ85ของยอดขายพฤศจิกายนบวก W2 เท่ากับ2คูณ85ยอดขายจริงของเดือนตุลาคมบวก W3 เท่ากับ1คูณด้วย95ยอดขายจริงของเดือนกันยายนหาร6ยอดขายพยากรณ์จะเท่ากับ 86.66 ดังตารางค่ะจากตารางนะคะเราจะเห็นได้ว่าการพยากรณ์โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักนั้นในความเป็นจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้มากดังนั้นการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักจึงต้องใช้ประสบการณ์และความชำนาญของผู้ทำการพยากรณ์เป็นสิ่งสำคัญค่ะสุดท้ายนี้ทั้งการหาค่าพยากรณ์แบบวิธีหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทค่าเวลา3เดือนและวิธีหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักจะทำให้ค่าเฉลี่ยที่ได้มีความแม่นยำมากขึ้นและความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการพยากรณ์ก็จะลดลงอีกด้วยนะคะหวังว่าทุกท่านที่ได้ลองทำการพยากรณ์ไปพร้อมๆกับแก้มจะเข้าใจวิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักมากขึ้นนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเรื่องราวดีๆที่สาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนำเสนอนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับกับผมนายณัฐวุฒิหมวกทอง
1: ดิฉันนางสาวกาญจนาจงพราขุนกุลค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะ
0: วันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลงองค์การนะครับในหัวข้อแรกจะเป็นบทนำจะพูดในเรื่องของสถานการณ์ที่นำไปสู่การพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลงองค์การครับในหัวข้อที่2

0: จะเป็นในเรื่องขององค์ประกอบหลักของการพัฒนาองค์การครับและหัวข้อที่3จะเป็นในเรื่องของปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาองค์การครับ
1: ในหัวข้อที่4นะคะเราจะพูดในเรื่องของกระบวนการพัฒนาองค์การนะคะและในหัวข้อที่5นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาองค์การนะคะหลังจากนี้เราไปเริ่มเรียนรู้ในแต่ละหัวข้อกันเลยนะคะ
0: เนื่องจากในปัจจุบันนะครับเกิดภาวะวิกฤตการณ์หลากหลายอย่างส่งผลกระทบต่อองค์การหลายองค์การเป็นอย่างมากเช่นสถานการณ์โควิด-19ความเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลส่งผลกระทบตั้งแต่โครงสร้างขององค์การรูปแบบการดำเนินงานสภาพแวดล้อมในการทำงานรวมจริงเพื่อดำเนินการแก้ไขและพัฒนาได้ต่อไปนะครับควรมีการวางแผนสำรองไว้ใช้สำหรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับและที่ขาดไม่ได้คือการติดตามและประเมินผลนะครับเพื่อสำรวจว่าแผนสำรองที่ใช้ในการแก้ปัญหานั้นมีประสิทธิภาพมากเพียงใดควรแก้ไขและปรับปรุงเพิ่มเติมตรงส่วนไหนครับการพัฒนาองค์การคือกระบวนการที่เป็นระบบในการประยุกต์ใช้ความรู้จากหลากหลายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานภายในองค์กรนะครับและพัฒนาองค์การให้มีความพร้อมต่อสถานการณ์ในปัจจุบันและสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับในการพัฒนาองค์การนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงองค์การและการบริหารการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือการพัฒนาองค์การจะเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานโดยรวมครับและเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของนักทรัพยากรมนุษย์ส่วนการเปลี่ยนแปลงองค์การนะครับจะเป็นการปรับปรุงแก้ไขในระบบย่อยต่างๆขององค์การนะครับไม่ได้มองภาพรวมขององค์การเป็นหลักครับองค์ประกอบหลักขององค์การนะครับมีดังนี้ 1. มีพื้นฐานด้านสังคมศาสตร์ไม่ว่าจะพัฒนาองค์การในรูปแบบใดจะต้องมีการประยุกต์ใช้โดยการนำความรู้และหลักสังคมศาสตร์และมนุษยสัมพันธ์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามทิศทางที่ต้องการครับ 2. ครับให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมาชิกขององค์การหลักการที่ว่ามนุษย์ทุกคนมีความสามารถและต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีดังนั้นผู้บริหารจึงควรที่จะจัดโครงสร้างการทำงานรูปแบบการทำงานสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานรวมถึงโอกาสในความก้าวหน้าทางสายอาชีพเพื่อให้พนักงานได้พัฒนาตนเองอยู่ตลอดครับ3ครับเพิ่มความสามารถในการทำงานขององค์การนะครับในการพัฒนาองค์การนั้นจะต้องทำการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงปัญหาต่างๆภายในองค์การนะครับตั้งแต่ระดับบุคคลระดับหน่วยงานเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นครับปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาองค์การนะครับมี4ปัจจัยดังนี้ 1. โครงสร้างพื้นฐานขององค์การในรูปแบบต่างๆนะครับจะเริ่มตั้งแต่เครื่องมืออุปกรณ์ไปจนถึงเทคโนโลยีตลอดจนข้อมูลสารสนเทศที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นครับ 2. นะครับกระบวนการทำงานที่เป็นระบบระเบียบกระบวนการทำงานที่มีมาตรฐานชัดเจนมีขั้นตอนที่เหมาะสมมีการประเมินผลและมีการแก้ไขจุดบกพร่องได้อย่างทันท่วงทีครับ 3. ครับทรัพยากรมนุษย์นะครับทรัพยากรประสิทธิภาพจะมีส่วนทำให้องค์การเกิดการพัฒนาได้อย่างรวดเร็วมีทิศทางและมีศักยภาพเพิ่มขึ้นครับ
1: กระบวนการพัฒนาองค์การนะคะกระบวนการพัฒนาองค์การจะมีทั้งหมดด้วยกัน4ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกจะเริ่มด้วยการวินิจฉัยองค์การนะคะการวินิจฉัยองค์การเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ผู้บริหารเลยนะคะการที่ผู้บริหารเนี่ยได้มองเห็นถึงปัญหาหรือว่าได้ตระหนักถึงปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือณปัจจุบันนะคะแล้วก็การที่ผู้บริหารเนี่ยได้มองเห็นถึงโอกาสที่จะสามารถพัฒนาองค์การต่อไปได้เนี่ยผู้บริหารก็จะต้องมอบหมายให้กับผู้ที่มีศักยภาพเพียงพอนะคะในการศึกษาทำความเข้าใจค่ะแล้วก็สามารถอธิบายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณตอนนี้ได้นะคะเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับการมอบหมายนะคะได้ศึกษาและทำการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ต่างๆนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะเพื่อเสนอแนะถึงวิธีการแก้ปัญหาพร้อมกับวิธีการที่จะพัฒนาองค์การต่อไปได้ในอนาคตค่ะขั้นตอนที่2นะคะเป็นขั้นตอนของการกำหนดกลยุทธ์และการวางแผนองค์การค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนที่นำเอาข้อมูลจากการวินิจฉัยองค์การในขั้นตอนแรกนะคะ มาปรับใช้ร่วมกับเทคโนโลยีนะคะเพื่อที่จะร่างแผนการปฏิบัติงานเพื่อที่จะให้งานเนี่ยสามารถทำแล้วบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้นะคะโดยในขั้นตอนนี้นะคะจะต้องมีการทำอย่างเป็นระบบระเบียบและแผนนะคะโดยจะต้องคำนึงถึงคุณภาพโดยรวมขององค์กรนะคะและองค์กรนี้นะคะเมื่อทำได้บรรลุผลตามเป้าหมายแล้วเนี่ยก็จะสามารถสร้างผลงานที่เป็นรูป

ทำให้กับองค์กรค่ะขั้นตอนที่3นะคะเป็นขั้นตอนของการนำกลยุทธ์การพัฒนาองค์การไปประยุกต์นะคะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะจะมีความสำคัญมากเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าองค์การของเราเนี่ยจะประสบผลสำเร็จหรือล้มเหลวได้นะคะเพราะว่าหากการที่เรานำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ตรงกับสถานการณ์นะคะก็อาจจะทำให้แผนที่เราวางไว้เนี่ยไม่เป็นไปตามนั้นนะคะโดยในขั้นตอนนี้นะคะจะต้องมีการกำหนดภาระหน้าที่หรือแบ่งความรับผิดชอบอย่างชัดเจนนะคะทั้งในเรื่องของตารางกิจกรรมตารางเวลานะคะจะต้องมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนนะคะนอกจากนี้นะคะยังจะต้องมีการเตรียมพร้อมในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้การทำงานเนี่ยไม่มีอุปสรรคค่ะและเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะขั้นตอนที่4นะคะเป็นขั้นตอนของการประเมินการพัฒนาองค์การนะคะขั้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะสามารถติดตามหรือตรวจสอบผลที่เราได้ทำตามแผนงานมาเนี่ยค่ะว่ามันมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดสอดคล้องกับเกณฑ์หรือว่ามาตรฐานที่เราตั้งไว้มากน้อยเพียงใดค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะเราก็ยังจะได้รู้ว่าเราจะต้องแก้ไขหรือว่าปรับปรุงอย่างไรนะคะถึงจะได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการนะคะขณะเดียวกันนะคะก็ยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทีมงานด้วยค่ะเพราะว่าฟีดแบคที่ได้รับกลับมาเนี่ยก็สามารถนำไปพัฒนาองค์การได้ในอนาคตค่ะเครื่องมือการพัฒนาองค์การนะคะเครื่องมือการพัฒนาองค์การมีทั้งหมด4ระดับนะคะ1ก็คือเครื่องมือพัฒนาองค์การระดับบุคคลนะคะประกอบด้วยเครื่องมือการสร้างความตระหนักต่อตนเองค่ะก็คือการสร้างความตระหนักและรับรู้ถึงระดับอารมณ์ของตนเองได้ค่ะโดยที่การรับรู้ถึงระดับอารมณ์ของตนเองเนี่ยจะส่งผลต่อพฤติกรรมและกระบวนการความคิดหากเราไม่สามารถจัดการอารมณ์ของตนเองได้เนี่ยก็จะทำให้การทำงานขาดประสิทธิภาพค่ะเครื่องมือการฝึกอบรมและการพัฒนาการฝึกอบรมและการพัฒนาอาจเกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือเกิดจากสื่อการเรียนการสอนหรือจะเป็นสภาพแวดล้อมรอบตัวก็ได้ค่ะเครื่องมือการประเมินผลงานแบบ360องศานะคะเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแบบรอบด้านนะคะและก็ประเมินในทุกๆด้านด้วยค่ะสามารถเปิดโอกาสให้กับผู้อื่นได้ประเมินตัวเราเองและเปิดโอกาสให้เราประเมินตัวเราเองด้วยค่ะโดยเราจะนำข้อดีต่างๆหรือข้อเสียคำติชมต่างๆไปพัฒนาให้ดีขึ้นค่ะระดับที่2คือเครื่องมือการพัฒนาองค์การระดับกลุ่มประกอบด้วยกระบวนการสร้างทีมงานเป็นการพัฒนาทีมงานหรือสมาชิกร่วมงานให้สามารถทำงานได้เป็นทีมและสามารถทำงานร่วมกันได้ค่ะกระบวนการสะท้อนนะคะเป็นกระบวนการที่สะท้อนทั้งตัวเองและทีมงานถึงพฤติกรรมในเชิงลึกเพื่อที่เราเนี่ยจะได้นำเอาพฤติกรรมที่ดีเนี่ยไปพัฒนาและปรับใช้ให้ดีขึ้นค่ะระดับที่3นะคะเครื่องมือการพัฒนาองค์การระดับปฏิบัติงานนะคะประกอบด้วยการบริหารคุณภาพโดยรวมนะคะโดยการบริหารคุณภาพโดยรวมจะต้องคำนึงถึงคุณภาพเป็นสำคัญนะคะซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนทุกระดับในองค์การค่ะการปรับรื้อระบบนะคะก็คือการที่จะต้องปรับรื้อระบบใหม่ในองค์การทั้งหมดนะคะแล้วนำระบบที่เราทำการปรับปรุงและพัฒนาเนี่ยไปใช้แทนนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องตามให้ทันการเปลี่ยนแปลงต่อการแข่งขันในอนาคตและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาค่ะการเปรียบเทียบองค์การตนเองกับองค์การชั้นนำนะคะเป็นการนำเอาองค์การที่เราทำงานอยู่เนี่ยไปเปรียบเทียบกับองค์การที่มีชื่อเสียงมากกว่าหรือว่ามีผลงานที่ดีกว่าเรานะคะแล้วนำผลที่เปรียบเทียบได้เนี่ยนำมาปรับปรุงพัฒนาองค์การของเราให้ดีมากขึ้นค่ะระดับที่4นะคะเป็นการพัฒนาองค์การระดับองค์การนะคะประกอบด้วยองค์การแห่งการเรียนรู้นะคะเป็นการยกระดับความรู้ของตนเองและของผู้อื่นค่ะทั้งในด้านของ EQ และ IQ ในเรื่องของความรู้รอบตัวหรือแม้กระทั่งอารมณ์นะคะและยังเป็นการสังเกตอารมณ์ของผู้อื่นหรือของตนเองเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการทำงานร่วมกันในอนาคตด้วยค่ะสุดท้ายนะคะเป็นการดำเนินกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ระดับใหญ่นะคะหรือเป็นการโต้ตอบหรือก็คือการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นกันค่ะอาจจะมาในรูปแบบของการประชุมหรือการสัมมนากันนะคะเพื่อให้สมาชิกทุกคนในองค์การนะคะได้มีปฏิสัมพันธ์กันหรือว่าได้พูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะซึ่งต่อจากนี้นะคะเรามีกรณีศึกษาในเรื่องของการพัฒนาองค์การของบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนมาให้ได้รับชมกันค่ะ

ก็บริษัทสยามแมคโครนะคะอยู่ในเมืองไทยมา32ปีแล้วนะคะปีนี้เป็นปีที่33ที่เราดำเนินธุรกิจในประเทศไทยนะคะธุรกิจของแมคโครเนี่ยมีอยู่ทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะอีก4ประเทศนะคะทั้งหมด7สาขาในต่างประเทศที่ประเทศไทยเรามี146สาขานะคะดังนั้นทั้งหมดในตอนนี้เราก็มี153สาขาแล้วทั้งหมดธุรกิจของเราหลักๆเนี่ยก็คือจำหน่ายสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการร้านอาหารร้านโชห่วยอันนี้เป็นลูกค้ากลุ่มสำคัญของแมคโครเลยนะคะองค์กรก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองไปตลอดเวลานะคะส่วนหนึ่งของการพัฒนาองค์กรก็คือการพัฒนาคนนะคะเพราะว่าคนถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนองค์กรให้เจริญเติบโตก้าวหน้าไปได้นะคะองค์กรจะเจริญเติบโตก้าวหน้าหรือว่าจะไม่เจริญเติบโตนะคะจะถอยหลังก็ขึ้นอยู่กับว่าบุคลากรหรือพนักงานที่เป็นองค์ประกอบในองค์กรเนี่ยมีความแข็งแกร่งมีความสามารถแค่ไหนแล้วก็ต้องมีคุณธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะในเรื่องของการพัฒนาคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองของดิฉันในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้บริหารของแมคโครก็คือว่าเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองไปตามสถานการณ์ภายนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของลูกค้าอย่างปัจจุบันเนี่ยลูกค้ามีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อก่อนนี้ลูกค้าก็ชอบไปเดินซื้อสินค้าในสาขานะคะส่วนใหญ่เราก็จะต้องขยายสาขาให้มากทำยังไงให้ไปใกล้ลูกค้ามากขึ้นการเดินทางจะได้สั้นลงลูกค้าจะได้เข้ามาที่ร้านง่ายวันนี้สังคมแล้วก็รูปแบบการใช้ชีวิตของคนทั่วไปก็เปลี่ยนไปนะคะทุกคนคุ้นเคยกับการใช้โทรศัพท์มือถือคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะคะคุ้นเคยกับการใช้โซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นรูปแบบของการซื้อขายปัจจุบันก็เปลี่ยนแปลงไปวันนี้เราก็เปิดช่องทางในการที่จะให้ผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการเนี่ยสั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ได้และนี่ก็เป็นส่วนนึงที่แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาองค์กรเนี่ยเราต้องดูปัจจัยภายนอกนะคะดูว่าสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของตลาดเนี่ยไปทางไหนนะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เราจะต้องพัฒนาให้รวดเร็วทันความต้องการของผู้บริโภคอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวพนักงานเองนะคะพนักงานเนี่ยนะคะเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรแต่ที่สำคัญคือทำยังไงให้พนักงานรักองค์กรแล้วก็มีเป้าหมายมีกลยุทธ์ที่มุ่งไปในทางเดียวกันอันนี้ก็เป็นเรื่องยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อก่อนนี้คนยุคเก่าๆนะคะเจเนอเรชันที่อายุสัก 60-70 ปีเป้าหมายในการทำงานเขาอาจจะต้องการเป็นผู้บริหารสูงสุดในองค์กรนะคะวันนี้เด็กยุคใหม่ถ้าไปถามเขาอาจจะมีเป้าหมายที่ต่างไปจากคนเมื่อสมัยอายุ 60-70 ปีก่อนเพราะนั้นเราเองก็ต้องเข้าใจแต่ละเจเนอเรชันหรือแต่ละรุ่นของพนักงานว่าเขามีเป้าหมายในชีวิตยังไงเราจะพัฒนาองค์กรได้ดีก็ต้องทำให้สิ่งที่เราทำงานร่วมกับพนักงานแต่ละยุคแต่ละรุ่นเนี่ยนะคะตอบโจทย์ชีวิตของเขาด้วยนะคะเพราะนั้นองค์กรก็ประกอบทั้งเรื่องของการพัฒนาธุรกิจพัฒนาเทคโนโลยีขององค์กรให้ปรับเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปและขณะเดียวกันก็ต้องเข้าใจว่าบุคลากรหรือคนที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเนี่ยนะคะมีความต้องการยังไงแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับทุกปัจจัยที่พูดถึงค่ะเรื่องของโควิดนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับทุกๆองค์กรนะคะธุรกิจค้าปลีกค้าส่งอย่างแมคโครเนี่ยได้รับผลกระทบเยอะมากนะคะประการแรกที่อยากจะกล่าวถึงก็คือเรื่องของการที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจในช่วงโควิดนะคะช่วงโควิดเนี่ยต้องบอกว่าแรกๆเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนกลัวนะคะโดยเฉพาะผู้บริโภคพอได้ข่าวว่ามีคนติดที่ไหนคนติดไปเดินที่ห้างไหนก็จะระมัดระวังมากบางทียอดขายหรือคนมาเดินในสาขาอาจจะตกไปอย่างมีนัยยะสำคัญมากอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เราจะต้องสื่อสารนะคะทำให้เกิดความมั่นใจผู้บริโภคมั่นใจว่าเราเนี่ยมีมาตรการป้องกันอย่างดีเรื่องของการทำความสะอาดเรื่องของสุขอนามัยในสาขาอันนี้เป็นเรื่องแรกที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะในเรื่องของการจัดการบริหารธุรกิจในช่วงที่เป็นโควิดเรื่องที่สองก็คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ
ย่างที่เราให้ฟังเมื่อสักครู่นะคะเมื่อก่อนนี้ทุกคนอยากจะมาเดินที่สาขามาซื้อของก็รู้สึกว่าได้ใช้เวลาพักผ่อนไปด้วยแต่จริงๆแล้วพอช่วงโควิดมาคนก็กลัวการมาเดินในสาขาเพราะว่าอาจจะเปิดโอกาสให้ตัวเองติดเชื้อได้มากขึ้นก็มีการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้นเราต้องมีการปรับเปลี่ยนองค์กรเยอะนะคะมีการพัฒนาบุคลากรให้ทำงานดิจิทัลได้เก่งขึ้นนะคะสมมติยกตัวอย่างวันหนึ่งสาขาหนึ่งอาจจะเคยมีแค่100ออเดอร์ช่วงโควิดมาจำนวนอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น500ออเดอร์ต่อวันเพราะฉะนั้นองค์กรก็ต้องปรับเปลี่ยนเรื่องของสกิลหรือความรู้ความสามารถของพนักงานนะคะที่มีแล้วก็จำนวนพนักงานที่มีให้ตอบโจทย์กับธุรกิจที่มันเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะจากการผลักดันของโควิดนะคะอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการดูแลพนักงานให้ปลอดภัยนะคะช่วงนี้เราก็ยังอยู่ในช่วง work from home กันอยู่เลยพนักงานที่สาขาเนี่ยก็จะต้องดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเพราะว่าเราคงไม่สามารถให้พนักงาน work from home ได้ถ้าทำงานที่สาขานะคะก็ต้องป้องกันแทนที่เมื่อก่อนนี้มาทำงานก็มากันปกติปัจจุบันเนี่ยทุกคนจะต้องถูกตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างานนะคะต้องสวมหน้ากากเรามีเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องมือจับว่าในสาขาพนักงานทุกคนสวมหน้ากากไหมนะคะกล้องนี้จะสามารถจับแล้วก็ดีเทคได้ว่าคนไหนเอาหน้ากากลงนะคะคนไหนไม่ใส่หน้ากากอันนี้ก็เป็นส่วนช่วยทั้งตัวพนักงานเองแล้วก็ช่วยเพื่อนพนักงานคนอื่นให้ปลอดภัยแล้วก็ช่วยให้ลูกค้าปลอดภัยด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการเอาเทคโนโลยีมาใช้แล้วก็เป็นการที่พนักงานต้องปรับเปลี่ยนลักษณะการใช้ชีวิตของตัวเองในที่ทำงานให้มันเหมาะกับยุคสมัยของโควิดนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงชัดเจนนะคะพูดไปแล้วเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตของพนักงานที่ปรับเปลี่ยนเรื่องเทคโนโลยีนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่บริษัทเอามาใช้มากในช่วงของโควิด work from home เนี่ยถ้าเราไม่มีเทคโนโลยีที่ดีใช้ทีมไม่เป็นใช้ซูมไม่เป็นอันนี้ก็คงไม่ประสบความสำเร็จนะคะทุกวันนี้เราใช้กันอย่างเคยชินมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องการที่เรามีแผนกที่ดูแลเรื่องเทคโนโลยีพวกนี้เอาอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาให้พนักงานทุกคนได้ใช้แต่ที่สำคัญมีอุปกรณ์ถ้าเราใช้ไม่เป็นก็คงไม่มีประโยชน์พนักงานทุกคนก็ต้องได้รับการอบรมนะคะทำเทรนนิ่งอันนี้ก็เป็นส่วนของการพัฒนาองค์กรที่สำคัญอบรมให้พนักงานทุกคนใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเป็นจะได้ใช้ชีวิตประชุมที่บ้านได้ work from home ได้อันนี้ก็เป็น 3-4 ส่วนหลักๆที่เราเชื่อว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะจากผลกระทบของโควิดค่ะก็เราเชื่อว่านะคะหลังโควิดเนี่ยจะไม่มีอะไรที่กลับไปเป็นเหมือนเดิมนะคะเราจะมี normal ใหม่ที่เป็น new normal ที่เขาเรียกว่าปกติแบบใหม่นะคะก็คืออนาคตเราอาจจะยังต้องป้องกันตัวเองนะคะดูแลตัวเองเรื่องสุขอนามัยตลอดนะคะเพราะฉะนั้นการทำงานแบบอยู่บ้านบ้างมาทำงานที่ออฟฟิศบ้างเราก็ต้องทำให้ได้ประโยชน์ได้ประสิทธิภาพดีเหมือนกับทุกคนมาเจอกันนะคะเพราะนั้นดิฉันมองว่าการพัฒนาองค์กรต่อไปในอนาคตเนี่ยเราต้องให้พนักงานปรับเปลี่ยนตัวเองพัฒนาตัวเองได้นะคะตอบโจทย์กับสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆนะคะการทำฝึกการฝึกอบรมก็คงไม่สามารถคาดหวังว่าจะเอาพนักงานทุกคนมานั่งรวมกันในห้องประชุมแล้วก็อบรมทีเป็นร้อยคนความเสี่ยงมันจะสูงในการติดเชื้อนะคะตอนนี้เราต้องเริ่มพัฒนาเรื่องของ M learning M คือ mobile ทำยังไงจะเรียนรู้จากโทรศัพท์มือถือได้ M learning E learning ระบบการพัฒนาองค์กรผ่านการทำอบรมและฝึกพนักงานเนี่ยนะคะต้องเปลี่ยนรูปแบบไปแล้วนะคะไม่ใช่แค่ฟิสิกอลไม่ใช่แค่ออนไซต์แต่ว่าต้องสามารถทำได้แม้พนักงานอยู่ที่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องระบบเทคโนโลยีพวกนี้ต้องเข้ามาช่วยทำยังไงให้มั่นใจว่าพนักงานได้อบรมจริงๆได้เทรนจริงๆไปเรียนรู้แล้วมันมีระบบในการจับในระบบในการจัดตารางเวลาและระบบในการเก็บคะแนนอะไรพวกนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยซึ่งเป็นส่วนของการพัฒนาองค์กรหลังจากการเกิดโควิดนะคะค่ะหลักการโดยรวมเนี่ยก็ควรเหมือนกันนะคะคือว่าหลายๆอย่างเนี่ยเราเริ่มที่ประเทศไทยก่อนลองแล้วก็พบว่ามีบางจุดที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขเราก็ทำการปรับปรุงแก้ไขแล้วเราก็เอาแนวคิดหรือวิธีการที่เป็นภาพใหญ่ที่เราทำสำเร็จแล้วในประเทศไทยเนี่ยส่งไป

0: ปฏิบัติที่ต่างประเทศด้วยนะคะสาขาต่างประเทศเนี่ยก็จะได้ใช้รูปแบบในการทำงานรูปแบบในการพัฒนาองค์กรที่คล้ายคลึงกันเพียงแต่ว่าบางกรณีเนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ท้องถิ่นนะคะอันนี้ก็ทำโดยตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของการสื่อสารกับท้องถิ่นรูปแบบการสื่อสารแต่ละประเทศไม่เหมือนกันบางประเทศชอบใช้ทีวีบางประเทศก้าวหน้าหน่อยตอนนี้เขาก็สื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียทุกคนมีโทรศัพท์มือถือชอบสื่อสารผ่านไลน์ผ่าน Facebook ความพัฒนาหรือว่าปริมาณในการสื่อสารรูปแบบการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อต่างๆเนี่ยเปลี่ยนไปในแต่ละประเทศนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าต้องอนุญาตให้แต่ละประเทศมีการพัฒนาหรืออะแดปต์ของตัวเองได้นะคะโดยหลักการแล้วองค์ประกอบใหญ่หรือเนื้อหาแนวความคิดคอนเซปต์หลักจะมาจากเมืองไทยส่วนต่างประเทศก็จะใช้แนวคิดเดียวกันเป็นหลักปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ของแต่ละประเทศเพื่อให้เหมาะกับผู้บริโภคนะคะเหมาะกับผู้ฟังผู้รับการสื่อสารในแต่ละประเทศค่ะ
1: สำหรับการเรียนรู้เนื้อหาเรื่องการพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลงในวันนี้นะคะเราก็สามารถนำไปประยุกต์และปรับใช้ให้เข้ากับธุรกิจทั้งธุรกิจขนาดใหญ่ขนาดกลางหรือแม้แต่ธุรกิจSME ก็ได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนนะคะในฐานะตัวแทนสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่คอยติดตามรับชมเราตั้งแต่ต้นจนจบนะคะสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนนะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EVก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด

0: 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ Classroom ตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: แหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแข่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ worm worm worm แปลว่าหนอน flower flower flower แปลว่าดอกไม้Orchid O-R-C-H-I-D Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

หลังจากที่เรามีการตกลงใจรับกระต่ายเข้ามาเลี้ยงแล้วนะคะเรามาดูวิธีการจับบังคับกระต่ายกันนะคะหลายๆคนคงจะเคยได้ยินว่าเวลาที่จะจับกระต่ายหรืออุ้มกระต่ายขึ้นมาให้ดึงจากตำแหน่งของหูตรงนี้จริงๆแล้วมันเป็นวิธีการที่ผิดมากเนื่องจากว่าเวลาที่เรามีการจับหรือดึงหูของเขาขึ้นมานะคะเขาเจ็บมากค่ะเนื่องจากว่าเป็นตำแหน่งของเส้นเลือดและเส้นประสาทปริมาณมากหากมีการจับหรือดึงขึ้นมาเส้นเลือดจะมีการแตกได้ง่ายมากกระต่ายบางตัวเวลาที่เจ็บมากเขาจะดีดตัวเองค่ะสามารถทำให้เกิดภาวะของสี่ขาอ่อนแรงเป็นอัมพาตได้นะคะวิธีการจับที่ถูกต้องนะคะถ้ากระต่ายไม่ได้ดื้อมากนะคะเราจะทำการจับโดยการที่จะใช้มือของเราช้อนตรงตำแหน่งของหน้าอกนะคะใต้ขาด้านหน้าขึ้นมาแล้วเราก็จะใช้มืออีกหนึ่งมือในการช้อนที่ตำแหน่งของสะโพกขึ้นมาแล้วอุ้มให้ติดกับลำตัวของเราแบบนี้เขาจะรู้สึกปลอดภัยเขาก็จะไม่ดิ้นวิธีการนี้สามารถอุ้มไปไหนมาไหนได้เหมือนกันนะคะแล้วก็บางคนเขาก็จะสามารถตัดเล็บกระต่ายได้โดยวิธีของการอุ้มแบบนี้นะคะวิธีการจับอีกวิธีนึงนะคะเหมาะสำหรับกระต่ายที่มีลักษณะปราดเปรียวนะคะก็คือการจับบริเวณหนังคอนะคะคล้ายๆกับการจับแมวขึ้นมานะคะเราจะทำการจับโดยที่รวบในตำแหน่งของตัวต้นคอทั้งหมดนะคะรวบหนังทั้งหมดขึ้นมาอยู่ในมือเราแล้วก็ช้อนไปที่ในส่วนของตัวสะโพกของกระต่ายนะคะกระต่ายจะนิ่งนะคะกระต่ายไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรแต่เพียงแค่เขารู้สึกปลอดภัยเท่านั้นค่ะส่วนอีกวิธีถัดไปนะคะที่เราจะใช้ในการจับกระต่ายนะคะจะเป็นวิธีการห่อผ้านะคะวิธีการนี้ก็จะเหมาะสำหรับการที่จะใช้ในการป้อนยากระต่ายนะคะเมื่อกระต่ายของเราป่วยพาไปหาคุณหมอคุณหมอให้ยากลับมาป้อนนะคะวิธีการจับบังคับก็คือการห่อผ้านะคะเพราะว่าเวลาที่เราป้อนยาบางทีเขาจะรู้สึกว่ามันมีอะไรเข้ามาใส่ในปากเขาแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นวิธีการที่ปลอดภัยก็คือการห่อผ้าวิธีการก็คือเราปูผ้าเอาไว้ในแนวยาวแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จับกระต่ายวางลงไปนะคะเราค่อยๆสอดผ้าเข้ามาใต้คางเขานะคะพับเพื่อห่อตัวกระต่ายเข้ามาเพื่อที่จะทำให้กระต่ายเขาอยู่นิ่งนะคะซึ่งง่ายต่อการป้อนยาของเรานะคะเวลาที่เราจะป้อนยาเราก็จะสามารถใช้ตัวหลอดป้อนยาหรือไซลิงนะคะใส่เข้าไปด้านข้างปากของกระต่ายเองตรงนี้จะเป็นเหงือกโล่งๆไม่มีฟันนะคะหลังจากที่เราดูวิธีของการจับบังคับเพื่อที่ป้อนยาแล้วนะคะเราก็จะมาดูวิธีของการแปรงขนกันนะคะเวลาที่เราก่อนที่เราจะแปรงขนเราจะพยายามเลือกหวีนะคะโดยที่หวีของเราจะต้องปลอดภัยกับกระต่ายนะคะง่ายๆก็คือบางทีเราก็จะลองดูโดยการที่เราเอามาหวีที่แขนของเราก่อนแขนของเราจะต้องไม่เป็นแผลหรือเราจะต้องไม่เจ็บนะคะวิธีการแปรงขนก็ง่ายๆเลยค่ะเหมือนเวลาที่เราหวีผมค่อยๆหวีลงไปธรรมดาแบบนี้นะคะหวีไปเรื่อยๆค่ะเพื่อที่จะทำให้ขนที่มันตายแล้วหลุดออกหากเราไม่มีการแปรงขนกระต่ายจะทำการเลียด้วยตัวเองนะคะหลังจากนั้นขนจะเข้าไปพันกับเศษอาหารเศษหญ้าที่เขากินเข้าไปท้ายที่สุดก็จะเกิดปัญหาเรื่องของโรคก้อนขนอุดตันในทางเดินอาหารของกระต่ายนะคะก็จะส่งผลทำให้กระต่ายของเราเกิดปัญหาเรื่องของท้องอื่นหรืออะไรต่างๆตามมามากมายนะคะถ้าเราสามารถแปรงขนกระต่ายได้ทุกวันจะเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ถ้าไม่มีเวลาอย่างน้อยเราขออาทิตย์ละ 2-3 ครั้งนะคะเนื่องจากกระต่ายจะเป็นสัตว์ที่มีการเลียขนแต่งขนตัวเองตลอดทุกวันอยู่แล้วค่ะการอาบน้ำในตัวที่ไม่เคยมีการจับอาบตั้งแต่เด็กๆบางตัวเขาตกใจมากสามารถที่จะทำให้กระต่ายช็อกและเสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นการอาบน้ำในกระต่ายเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีความจำเป็นแต่อย่างใดนะคะเราเน้นการแปรงขนมากกว่าค่ะเราลองดูกันเวลาที่เราอุ้มขึ้นมาเพื่อที่จะตัดเล็บเวลาอุ้มขึ้นมานะคะเปิดหาเล็บของกระต่ายเวลาที่เราจะตัดเล็บเราก็จะตัดเหมือนในส่วนของตัวสุนัขเลยนะคะโดยที่เราจะต้องไม่ตัดให้เข้าไปโดนในตำแหน่งของสีชมพูนะคะตัดออกห่างออกมาประมาณนี้นะคะจะตัดไปนะคะกระต่ายก็จะไม่เจ็บนะคะเรื่องราวน่ารู้ของกระต่ายยังมีอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEVยานยนต์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม

Black EV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: ราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ในตัวเมืองจังหวัดภูเก็ตนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพามากินร้านขนมจีนแบบบ้านๆเลยนะฮะอยู่ใกล้ๆกับหาดกระตะกระโดนนี่เองนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นร้านขวัญใจของวัยทำงานแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่เพราะว่าถึงแม้ว่าจะอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวมากๆแต่ว่าราคานี่ไม่แพงเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเด็ดขนาดไหนเขาบอกว่าขายเป็นรุ่นที่3แล้วด้วยร้านนี้ชื่อว่าขนมจีนจี้ตูนตามผมมาเลยตอนนี้ผมก็อยู่กับจี้ตูนแล้วจี้ตูนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: จี้แปลว่าอะไรครับ
1: จี้แปลว่าพี่ค่ะ
0: อ๋อคือพี่นั่นแหละ
1: จ้า
0: เป็นภาษาอะไรครับภาษา
1: ภาษาจีนเหมือนกันค่ะ
0: ภาษาจีนร้านนี้ผมบอกคุณผู้ชมว่าอยู่ในตัวเมืองแต่ว่าราคาไม่แพง
1: ไม่แพงค่ะทุกอย่าง40บาทยกเว้นแกงปูอย่างเดียว60บาทจ้าม
0: ีน้ำยาปูคืออันนี้เหรอจ๊ะขอเปิดดูได้ไหม
1: น้ำยาปูค่ะ
0: นี่ฮะปูเป็นแบบนี้เลยเหรอ
1: จ้าปูเป็นตัวจ้า
0: ใส่มาแบบนี้เลยนะครับ
1: จ้าใช่ค่ะ
0: ที่อื่นเห็นเป็นแบบแกะเนื้อมา
1: ใช่จ้ะมันไม่ได้ฟิล
0: ไม่ได้ฟิลนะฮะ
1: จ้ะ
0: มีน้ำยาปูน้ำยากะทิและอันนี
1: ้แกงไตปลาจ้ะ
0: ว้าวน้ำยาน้ำพริกก็มี
1: จ้ะ
0: นี่แล้วสุดท้าย
1: อันนี้แกงป่าตีนไก่ค่ะแกงป่าของพี่นี้จะไม่ใส่ปลาค่ะพี่จะใส่กะปิแทนค่ะแล้วก็ไตปลานี่ก็จะเป็นผักบ้านๆมีเม็ดขนุนมีลูกกล้วยมีสับปะรดที่ว่าที่อื่นเขาจะไม่ใส่จ้ะ
0: เดี๋ยววันนี้ผู้ได้ลองชิมกันนะครับแต่ว่าผู้ไปได้ยินเรื่องนึงมามีคนกระซิบมาว่าเขาไม่ค่อยอยากให้จี้ตูนน่ะมายืนที่ร้าน
1: ใช่พี่ญาติเยอะ
0: ญาติเยอะแล้วยังไง
1: ญาติเยอะแล้วก็หยิบเยอะ
0: หยิบเยอะให้เยอะอย่างนี้เหรอ
1: ให้เยอะให้เยอะพี่ให้เยอะดูตัวพี่เป็นตัวอย่าง
0: น่ารักมากเลยอยากที่ตูนนะครับเดี๋ยวลองชิมก่อนถ้าอร่อยนะคุณผู้ชมตามมาแน่นอนฝากเลยนะพี่ตูนนะขอบคุณครับ
1: จ้าขอบคุณค่ะ

0: มาครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวลองชิมกันหน่อยดีกว่าว่าขนมจีนน้ำยาร้านนี้เด็ดแค่ไหนนะฮะอยู่ตรงหน้าหมดแล้วทั้ง5หม้อ5น้ำยานะครับไล่มาจากทางนี้เลยนะครับเป็นน้ำยาปูให้มาเป็นตัวแบบนี้นะครับเป็นปูดำนะฮะของทางร้านนะครับตัวนึงเลยปูหวานมากสดแน่นอนโอ้อร่อยเลยนะครับเหมือนมันได้ความแบบสดความหวานแบบจากการดูดตัวปูอ่ะดีอร่อยแล้วคือตัวน้ำยาเนี่ยเข้มข้นมากหวานเค็มนะครับหวานจากตัวน้ำกะทินี่แหละนี่นะครับน้ำยากะทินะฮะขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้นได้ปลาอะไรมาก็จะมีปลาตาโตปลาแดงส่วนใหญ่ก็คือปลาทะเลนั่นแหละเดี๋ยวลองชิมดูคือถ้าเป็นพวกน้ำยากะทิร้านนี้นะจะออกหวานเค็มแบบเข้มข้นอะและหนึ่งความโดดเด่นของร้านนี้นะราคาไม่แพงแล้วดูให้ผักเป็นผักพื้นบ้านนะครับให้เยอะนะครับนี่อย่างอันนี้เป็นยอดมะกอกอ่อนๆเลยนะครับนี่นะครับไตปลาร้านนี้นะครับมีเม็ดขนุนลูกกล้วยแล้วก็มีสับปะรดนะครับเนื้อปลานะครับเป็นตอนๆแบบนี้เลยนะชอบมากอร่อยมากเป็นไตปลาในอุดมคติของเข้มข้นเผ็ดกำลังดีคือมีความเผ็ดร้อนเนื้อปลาก็ไม่คาวนะครับตัวน้ำยานี่เผ็ดร้อนไม่เค็มกินผักน้ำหน่อยคืออร่อยเลยพี่ตูนมันอร่อยไปหมดเลยอ่ะคุยชอบนี่มากเลยไตปลา
1: เห็นไ
0: หมเด็ด
1: ไม่ออกรายการได้พูดกันแต่เราใช่ไหม
0: ไม่บอกใครไม่บอกใครต่อกันด้วยน้ำยานี้นะครับอันนี้เป็นน้ำยาป่าตีนไก่นะครับจะมีความหอมของกะปิหน่อยอันนี้ลงตัวเลยอร่อยเดี๋ยวมาดูตีนไก่เขานะครับเปื่อยใช้ได้เลยสุดท้ายนะครับน้ำพริกนะครับน้ำยาน้ำพริกนะฮะจะออกหวานๆนะหวานอมเปรี้ยวแล้วมีได้เคี้ยวตัวถั่วหน่อยนะครับอร่อยดีก่อนที่จะเพลิดเพลินไปกว่านี้นะครับเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยดีกว่านะฮะทุกน้ำยาเลยเนี่ยยกเว้นน้ำยาปูนะถ้วยละ30แต่น้ำยาปูเนี่ย50บาทขนมจีนจานละ10บาททั้งหมด180บาทนะครับผักเผือกนี่ที่กินไปเนี่ยไม่คิดตังค์นะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจหรือว่าผ่านมาทางจังหวัดภูเก็ตผ่านมาทางหาดกะตะกะลนนะครับก็แวะมาลองชิมขนมจีนจี้ตูนได้นะครับเปิดทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดเลยเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึง4โมงครึ่งเดี๋ยวผู้ขอตัวไปกินขนมจีนน้ำยาจี้ตูนต่อให้หมดนะครับกับทีมงานด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ

0: ายค่ะวันนี้จะพามาเดินเที่ยวตลาดที่น่ารักมากๆตลาดนี้นะคะชื่อว่าตลาดสดนายบุญยืนเป็นตลาดที่อยู่ใกล้กับนี่เลยด่านชายแดนอยู่ตรงนี้ใกล้ๆกันเลยนะคะมีของป่าของแปลกของตามฤดูกาลให้เลือกซื้อเลือกกินกันเพียบเลยเดี๋ยวโนพาคุณผู้ชมเข้าไปเดินเที่ยวในตลาดนายบุญยืนกันค่ะแม่ค้าคือรถจะแบบว่าเล็กๆเลยนะคะใส่มอเตอร์ไซค์มาแค่นี้เลยร้านเล็กกระทัดรัดมากขายอะไรจ้าอันนี
1: ้มียำหมี่เหลืองค่ะ
0: ยำหมี่ยำหมี่เป็นเหมือนอาหารแบบไทยใหญ่ไหมคะ
1: อาหารไทยใหญ่
0: เป็นอาหารไทยใหญ่ข้างหน้านะคะเขาก็จะตั้งแผงขายกันแบบนี้แหละอันนี้บ้านเราเรียกเห็ดอะไรคะ
2: เห็ดพันค่ะ
0: เห็ดพันสีมันจะเป็นแบบน้ำผึ้งน้ำผึ้งหน่อยเนาะแล้วก็มีหัวปลีป่าแบบนี้นี่ผักกูดอวบมากนะคะกำนี้เท่าไ

0: ๊ะแม่ค้า5บาทก้านใหญ่มากสดสุดอันนี้ลูกอะไรคะพี่
1: อันนี้หมักขมอ่ะพี
0: ่ฮะ
1: หมักขม
0: หมักขม
1: มันจะขมขมเลยพี่ข้างใน
0: เหรอแล้วข้างในเอาไปทำอะไรกินคะเนี่ย
1: เกาลัด
0: น
1: ะคะ
0: อ๋อต้องไปกระเทาะ
1: ใช่ต้อง
0: ม
1: าต้
0: ม
1: คนเฒ่าคงแก่มันจะกินกันพี
0: ่อ๋อคนแก่จะนิยมกิน
1: อย่างเรานี่ไม่กินหรอก
0: คนวัยรุ่นอย่างเราด้วยนะชอบตรงนี้ชอบตรงที่บอกวัยรุ่นอย่างเราอย่างน้อยก็นับเราไปด้วยคืออันเนี้ยพี่บอกมันเรียกว่าหมักขมส่วนใหญ่ก็คือต้องไปต้มแล้วก็คือกินเล่นเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: กินเล่นแต่ว่ามันขมนะแต่นี่คือยังไม่ได้ต้มนะคะลูกเขาจะแบบดูดิบๆเหมือนพวกแห้วดิบอ่ะมีนี่ด้วยค่ะอันนี้เนี่ยหน้าตาจะเหมือนกับข้าวโพดอ่อนแต่ว่าไม่ใช่เพราะมันคือหน่อไม้น้ำหน่อไม้น้ำค่ะกำละ25บาทเองส่วนใหญ่ผักก็จะขายกันเนี่ยค่ะร้านละนิดละหน่อยละนิดละหน่อยเนาะอันนี้ให้ดูว่าผักอันเนี้ยถ้าเกิดว่าเวลาคุณผู้ชมมาเที่ยวตลาดแล้วเจอซื้อไปกินอร่อยมากคือเราจะปอกเปลือกข้างนอกเนาะแล้วก็กินข้างในมันข้างในมันจะเป็นแบบนึกถึงอารมณ์เวลาที่เราปอกก้านคะน้าค่ะเป็นแบบนั้นแหละแล้วแบบอร่อยมากรสชาติคือกรอบหวานแต่จำชื่อไม่ได้แล้วใช่ไหม
1: ข้าวซ
0: ุขึ้นมานะคะนี่ของก็จะขายเรื่อยๆแบบนี้มีแบบหน่อมงหน่อไม้มีลูกเนียงด้วยบ้านนี้ขายลูกเนียงคือกองเริ่มเลยมีแบบทั้งเปลือกแล้วก็แบบที่แกะแล้วบ้านนี้คือขาวมากสวั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มีแต่รังต่อหมดเลยไหมคะ
1: ร
0: ังต่อหมดเลยและอันนี้เป็นอะไรคะแม่
1: น
0: ี
1: ่รถด่วน
0: อ๋ออันนี้หนอนรถด่วนนี่ใครชอบกินพวกแบบหนอนรถด่วนนะคะอันนี้คือแบบหนอนยังสดๆอยู่เลยเนาะแล้วก็มีพวกตัวอ่อนต่อด้วยมาที่ตลาดสดในบุญยืนนี่แหละเขาก็จะมีของป่าของอะไรแบบนี้มาขายตามฤดูกาลบ้านนี้จะเป็นรังต่ออ่อนแล้วก็มีเห็ดแต่ว่าอันนี้เนี่ยข้างหน้าเนี่ยเหมือนวุ้นเลยเก็บในน้ำ
1: บนต
0: ้
1: นไม
0: ้บนต้นไม้อ๋อมันก็เป็นเห็ดเหมือนกันหนูขอจับได้ไหมขออนุญาตนะคะเราโอ้ยังกับวุ้นเลยอ่ะเหมือนวุ้นเส้นเออมันเหมือนวุ้นเส้นเออแม่บอกย้ำอร่อยมันชื่ออะไรคะ
1: เห
0: ็ดผีเห็ดพี
1: ่
0: เพ่เห็ดเพ่อ๋อเห็ดเพ่มันไม่มีกลิ่นนะคะแต่ว่ามันมีความแบบดึงๆคือเหมือนวุ้นเส้นจริงๆน่ากินมากเลยนะเขียงค่ะขออนุญาตนะคะพี่เขียงใหญ่มากดูดิ120บาทเขียงใหญ่มากหั่นครึ่งได้เลยมีหมวกสวยๆจ้านี
1: ่สวยๆจ้า
0: ไหนใส่ให้ดูหน่อยได้ไหมจ้าสวยแค่ไหนจ้าแม่ค้าใส่หน่อยใบเท่าไหร่คะอย่างนี
1: ้
0: ใบละร้อยแล้วก็บ้านนี้นอกจากขายหมวกนะคะก็จะเป็นพวกแบบเส้นก๋วยเตี๋ยวเป็นถั่วเน่าเน
1: า
0: ะเป็นถั่วเน่าแล้วก
1: ็
0: ดอกงิ้วแต่ที่สำคัญนี่มีหมวกใบละร้อยด้วยเดี๋ยวหนูซื้อนี่ใส่ผลไม้ก็ได้เนาะพูดถึงอะ
1: ไม่ได
0: ้ค่ะไม่ได้ค่ะนี่อุดหนุนหมวก100นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆเจ้าไปเจ้าเดินต่อเจ้าหนูนึกว่ามะม่วงตอนแรกเลยว่าทรงมันไม่ใช่นี่คือส้มแขกเนาะแล้วลูกสดแบบนี้เขาเอาไปทำอะไรกินคะ
1: ไปทำอะไรก็ได้ในแบบน้ำพริกเอาไปต้มใส่ปลาใส่ไก
0: ่ก็กินแบบให้ความเปรี้ยวเหมือนกันส้มแขกสดๆค่ะนี่ลูกละ10บาทนี่พี่เขาผ่าให้ดูเนื้อเลยนะเนื้อมันจะออกใสๆเนาะมันเปรี้ยวฝาดเนาะและเนื้อมันแข็งมากคือดูแล้วมันดูเหมือนแอปเปิ้ลใช่ไหมคะแต่ว่ามันแข็งมากพอแล้วล่ะค่ะพี่ลูกหนึ่งนี่น่าจะกินทั้งตลาดยังไม่หมดเลยเนี่ยเป็นตลาดที่จริงๆขายกันแบบครบครันมากนะคะมาตลาดเดียวนี่ได้ทุกอย่างมันคือยอดชัวใช่ไหมคะคือลันเตาขายไงคะพี
2: ่
0: ขีดละ25บาทนี่ขออนุญาตนะคะบ้านนี้ก็ขายรถด่วนเหมือนกันแต่เขาขายใส่กระบอกไม้ไผ่มาแล้วอย่างนี้เราขายกระบอกเท่าไหร่คะพี่
2: 70บาท
0: 70บาท
2: 3บาท200
0: อ๋อ

0: เนาะมาเดินกันได้สวัสดีค่ะพี่อันนี้ลูกอะไรคะ
1: มะกอกขี้หนู
0: มะกอกขี้หนูมันกินเป็นผลไม้หรือเป็นผัก
1: ผลไม้จ้ะ
0: กินได้เลย
1: ได้แต่มันเปรี้ยวต้องมีพริกเกลือจิ้ม
0: ต้องจิ้มหน้าตาเหมือนแอปเปิ้ลนะคะหมายถึงทรงเขาเนาะเหมือนแอปเปิ้ลเลยแต่ลายมันจะมีความแบบเหลืองๆเหลืองๆแดงๆร้านน้าบอกชิมเลยชิมเลย มันเปรี้ยวแต่ว่ามันกรอบส้มแขกอ่ะมันแข็งเนื้อมันแข็งอันนี้เนื้อมันกรอบกว่าเหมือนพวกคุซาแต่เปรี้ยวเปรี้ยวๆแล้วก็ฝาดนิดๆแต่ก็อร่อยดีเนาะลูกอะไรอะคะพี่อ๋อวอลนัทอันนี้มาจากไหนคะเนี่ยมาจากฝั่งนู้นเหรอคะมันจีนอ๋ออันนี้มาจากจีนค่ะวอลนัทเขาบอกว่าอบมาแล้วซื้อไปก็ไปกระเทาะกินได้เลยถุงนี้150บาทให้ดูเงาะนะคะมากันเป็นชอบแบบนี้นี่โลเท่าไหร่จ๊ะแม่ค้าเงาะโลละ35 3โล100ค่ะถูกมากแม่หมวกแม่ใช้ดีมากเลยใช่ทนทานสุดยอดแม่บอกหัวเราะชอบใจส่วนอันนี้เป็นผลไม้หากินยากเหมือนกันมันชื่ออะไรนะแม
2: ่
0: บักก้อบักก้อเอาไปต้มแล้วมากินกับข้าวเหนียวแบบนี้กระป๋องละ50บาทอันนี้ก็เป็นปีนึงก็มีแค่ครั้งเดียวเหมือนกันเนาะใครที่มาเที่ยวแม่สายนะคะแล้วก็ชอบเดินตลาดพื้นบ้านตลาดสดนายบุญยืนโนว่ามาแล้วชอบแน่นอนยิ่งถ้าเรามีแบบพื้นที่ทำกับข้าวนะโอ้โหสุดยอดเลยเพราะว่าผักสดๆทั้งนั้นเลยซื้อแล้วก็กลับไปทำได้เลยหรือว่าจริงๆก็จะซื้อพวกแบบผลมงผลไม้ของแห้งเนี่ยกลับบ้านได้นะคะก็ตลาดนี้อยู่ใกล้กับชายแดนแม่สายเปิดทุกวันแล้วก็จะเปิดตั้งแต่เช้าเลยนะคะจะเริ่มเก็บสักประมาณบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่เนี่ยเขาก็จะเริ่มเก็บกันแล้วแต่มาช่วงแบบเช้าๆหน่อยเนี่ยคือคักได้ของสดด้วยถูกด้วยค่ะตลาดสดนายบุญยืนนะคะอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมาเที่ยวกันเยอะๆมาอุดหนุนแม่ค้าน่ารักทุกร้านเลย

0: นเน็ตเอตโรวันนี้นะคะมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีใครที่อยากได้ดอกไม้สวยๆปลูกแล้วออกดอกทั้งปีปลูกง่ายตายยากนี่ถือเป็นความใฝ่ฝันของคนปลูกดอกไม้นะคะต้องคุยกับคนนี้เลยพี่ยุ่งเจ้าของสวนพี่ยุ่งสวัสดีค่ะโอ้โหมาพร้อมดอกไม้ในมือแล้วตอนนี้เราอยู่ในแปลงดอกไม้ของพี่ยุ่งอย่างที่สวนพี่ยุ่งนี่ปลูกอะไรบ้าง
1: มีคุณนายตื่นสายค่ะหลักๆบัวดินนะคะมีแพเซียงไฮมีแพจัมโบ้ลานแพแล้วก็เมล็ดดอกไม้ต่างๆค่ะดอกไม้ต่างๆที่ใช้เก็บเมล็ดพันธุ์ได้เช่นดอกบานชื่นดอกดาวกระจายแบบนี้ค่ะ
0: ทำไมพี่ยุ่งถึงเลือกปลูกดอกไม้พวกนี้
1: จะเน้นไปในทางแบบว่าคนไทยรู้จักปลูกง่าย
0: ๆคือถ้าพูดถึงคุณนายตื่นสายอ่ะหลายคนอาจจะเอ๊ะมีสวนที่ขายเป็นจริงเป็นจังอย่างนี้ด้วยเหรอเพราะเอาจริงๆในความทรงจำวัยเด็กของหลายๆคนหรือแม้แต่มินเองอ่ะมินจะเห็นว่าคุณนายตื่นสายอ่ะคืออยู่ตามริมทาง
1: แต่อันนี้คือแบบว่าเราสะสมสีแปลกๆที่ไม่ได้มีเห็นตามแบบทั่วไปข้างทางริมทางแบบนี้ค่ะ
0: ค
1: ือบางสายพันธุ์เนี่ยเป็นสายพันธุ์นำเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีขายตามตลาดทั่วไปแตกต่างของดอกคุณนายตื่นสายที่นี่เนี่ยก็คือมีลวดลายใน1กลีบดอกเนี่ยมีมากกว่า1สีมี2สีมี3สีแบบเนี้ยค่ะก็จะมีความแบบน่ารักหรูหราขึ้นมาในกลีบดอกนั้นเลย
0: หนูชอบสีมันมาก
1: อันนั้นชื่อซากุระ
0: ดู
1: สิพอเวลาเขาฟูๆแบบว่าเต็มแปลงขึ้นมาดอกก็จะเหมือนดอกซากุระ
0: คือมันเป็นชมพูที่มันมีลายแบบหลายโทนมากมันจะเป็นชมพูอ่อนแล้วมีชมพูบานเย็นข้างใน
1: ใช่แล้วก็
0: ม
1: ี
0: ชมพูอมม่วงอย่าง
1: นี้ลวดลายดอกคุณนายตื่นสายเนี่ยแทบจะทุกสายพันธุ์นะคะสีเขาจะเปลี่ยนไปตามฤดูด้วยพออากาศเย็นๆสีที่เคยเห็นแดงๆส้มๆเนี่ยจะกลายเป็นสีบานเย็น

0: สีนี้ที่บ้านเราหมายเลข82ที่เรียกส้มต้นมีความพิเศษตรงที่ว่ามีสีเข้ม2กลีบแล้วก็สีอ่อน3กลีบแบบนี
1: ้ทุกดอกหรอ
0: แล้วเป็นแบบนี้ทุกดอก
1: อุ้ยจริงด้วยเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเหมือนกันหมดเลย
0: ใช่ไปตรงโน้นอีกก็จะเป็นคิตตี้ชื่อคิตตี้นี่ได้มาจากมาเลเซียค่ะ
1: ค่ะ
0: เขาเรียกดูหน้าคิตตี้ตัวนี้ชื่อดูหน้าเยลโลพิงกิตแบบนี้ก็ได้รับความนิยมมาก
1: แล้วสิ่งหนึ่งที่ต่างนะมินว่าบางทีอ่ะความตูมกลีบดอกอะไรเงี้ยมันต่าง
0: ใช
1: ่ไหม
0: ค่ะบางสายพันธุ์บานแฉ่งบางสายพันธุ์บานถ้วยเห็นไหมอันนี้ทรงถ้วยแล้วก็ความเล็กใหญ่ของดอกก็ต่างกัน
1: เหมือนมันเพิ่มมูลค่าจากดอกคุณนายตื่นสายที่อยู่ริมทางพอมีสีแปลกมีรูปทรงที่แปลกขึ้นมันก็ดูแบบเหมือนที่พี่ยุ้งบอกหรูหราสวยงามขึ้นแต่นอกจากคุณนายตื่นสายพี่ยุ้งก็มีอย่างอื่นด้วยใช่ไหม
0: มีแหวนเพชรคุณนายแหวนเพชรเนี่ยคือจะคล้ายแบบนี้เลยแต่เกสรฟูๆตรงกลางเดี๋ยวพี่พาไปดูแป้งคุณนายแหวนเพชรค่ะ
1: คุณนายแหวนเพชร
0: ซึ่งเป็นตระกูลเดียวกันกับคุณนายตื่นสายเลยแหวนเพชรเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นเกสรฟู
1: ๆค่ะ
0: เนี่ยค่ะเป็นฟูๆเหมือนหัวแหวน
1: แหวนเพชรเดี๋ยวสมมติใส่แหวนเพชรเข้าไป
0: ต้องแบบนั้นที่ถืออยู่นี่ก็คือสีที่นำเข้ามาจากอินเดียนะคะสีนี้เขาชื่อไทเกอร์สติปส่วนอันแบบนี้เขาชื่อเยลโลคาวมงกุฎสีเหลืองถ้าสมมุติว่าช่วงหนาวๆนะไอ้เหลืองเนี้ยจะเยอะมากหน่อยฟูเต็มมานี่เลยแล้วข้างนอกเนี่ยสีส้ม
1: น่ารักมากเลย
0: เขาเรียกแพรเซียงไฮสีที่เป็นแบบว่าพื้นบ้านที่เราเคยเห็นเลยก็จะเป็นบาน
1: นูน
0: ใช่บานนูน
1: อันนั้นเลยแพรเซียงไฮเขาก็คล้ายกับคุณนายตื่นสาย
0: ลักษณะการปลูกเหมือนกันตระกูลเดียวกันก็คือมาจากตระกูลผักเบี้ยแต่มีความทนทานมากกว่านะคะเพราะว่ากิ่งเขาเนี่ยแข็งแรง
1: คุณนายตื่นสายนี่เราต้องรู้วิธีปลูกเป็นจริงเป็นจังด้วยเหรอพี่ยุ้ง
0: ใช่
1: แล้วถ้าสมมติว่าหนูพื้นที่น้อยไม่ได้มีแปลงแบบนี้เป็นคอนโดเป็นระเบียงอะไรเงี้ยทำไง
0: ง่ายมากใส่กระถาง
1: เล็
0: กกระถางใหญ่ได้หมดสำคัญก็คือว่าต้องแดดจัดแดดในที่นี้หมายถึงเช้ามาแล้วแบบแดดมาเลยไม่ใช่เช้าล่มแล้วไปแดดบ่ายแบบนี้ก็ไม่สวยมีแต่ใบไม่มีดอกถึงมีดอกก็ดอกเล็กสมมติว่าถ้าเราต้องการให้คุณนายตื่นสายแตกเป็นพุ่มแล้วก็มีดอกไม้อยู่ข้างบนแบบเท่าๆกันเรียงๆกันเสมอกันเนี่ยเวลาเราเด็ดกิ่งพันธุ์เราก็ควรจะเด็ดให้มันเท่าๆกันเสร็จแล้วเนี่ยเทคนิคของพี่เนี่ยก็คือการเด็ดยอดดอกทิ้งคือสมมุติว่าถ้าอันไหนที่มันมียอดเวลาเราปักลงดินแล้วพอมันได้อาหารปุ๊บยอดเนี่ยค่ะมันจะพุ่งไปพุ่งไปพอนานๆไปเริ่ม
1: เลื้อย
0: เลื้อยแต่ถ้าสมมติว่าเราเด็ดยอดออกเวลาเราปักตามข้อใบเนี่ยมันจะแตก
1: กลายเป็น
0: มันก็จะทำให้ดอกไม้เราเป็นพุ่มแล้วเขาจะออกดอกพร้อมกันเหลือกิ่งแบบนี้ก็ปลูกได้นะ
1: แค่นี้นะ
0: ใช่
1: เกิดนึกว่าผักบุ้งที่อยู่ในส้มตำเวลาเราเด็ดกิ่ง
0: เสร็จแล้วเราก็เอากิ่งฝังลงไปแล้วก็กดให้แน่น
1: ชึบๆ
0: แบบนี
1: ้ตอนนี้เราขายกิ่งพันนี่เราขายเท่าไหร่พี
0: ่กิ่งละ2บาท

0: ุณผู้ชมที่สนใจนะคะอยากได้ดอกคุณนายตื่นสายแพเซียงไฮ้หรือว่าดอกไม้อื่นๆนี่สามารถติดต่อพี่ยุ้งได้เลย
1: ได้ค่ะ
0: ส่งทั่วประเทศ
1: ทั่วไทยเลยค่ะ
2: มาชมกัน
0: มาเที่ยวที่สวนก็ได้ใช่ไหมคะบ้านสวนไม้หัวดอกสวยอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนะคะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีสวนดอกไม้สวยๆแบบนี้หรือว่าผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆเนี่ยอยากจะให้รายการเรื่องเด็ดเอตโลของเรานะคะไปสวนเด็ดเอตโลกันก็สามารถแนะนำมาได้ผ่านทาง Facebook ของเรื่องเด็ดเอตโลค่ะและกลับมาพบกับรายการเรื่องเด็ดเอตโลได้ใหม่นะคะทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้มินนี่และพี่ยุ่งลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: บ๊ายบายค่ะ
0: สวัสดีไม่ได้เลยหูสดใสมากนี่ให้ดู
1: เรียกอะไรนะคะ
3: บ
1: ักกุ๊กเป็นเหมือนผลไม้เนา
3: ะ
1: เปลือกเขาแข็งมากนะคะกลิ่นมันจะมีความหอมหอมเย็นๆด้วยนะคะรสชาติของเนื้อมันจะเปรี้ยวๆหวานๆค่ะอร่อยดีนะดูดๆเพลินๆ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.a.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ไม่เป็นไรนะครับ
3: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
4: เซฟตี้ฟอร์โอ
5: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
7: พลังแสงทะลุมิติ
8: โอ้โหนี่มันนอกโลก
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ

0: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
0: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เรายังสนุกอยู่กับสวนน้ำมาใช่ไหมเนี่ยคราวที่เราไปสวนน้ำกันเป็นไงสนุกไหม
1: สนุก
0: สนุกกันแล้วอาจารย์ขอทบทวนความจำกันก่อนจำได้ไหมว่าฟิสิกส์คืออะไร
1: การเรียนรู้ธรรมชาติ
2: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับน้องๆความจำดีกันมากๆเลย
0: เพราะฉะนั้นเรายังจะมาเรียนรู้เรื่องราวที่อยู่รอบๆตัวเรากันต่อโอเคเนาะแล้วเราสัญญากันไว้คราวที่แล้วว่าเราจะมาทำความเข้าใจเรื่องของการทำงานของปืนฉีดน้ำกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการทดลองกันเพิ่มเติมเพื่อจะมาทำความเข้าใจเรื่องของแรงดันกันอีก
2: เอาละครับน้องๆวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจกันว่าปืนฉีดน้ำทำงานอย่างไรแต่ก่อนอื่นเราต้องเรียนรู้เรื่องแรงดันกันก่อนว่าเกี่ยวข้องกับปืนฉีดน้ำยังไง
0: เอาละครับเดี๋ยวเรามาทำการทดลองกันก่อนเนาะคราวนี้ด้วยความที่ปืนฉีดน้ำเนี่ยมันมีเรื่องของน้ำก็มาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวการทดลองวันนี้จะมีทั้งแรงดันอากาศและแรงดันน้ำนั้นอาจารย์มีน้ำอยู่ในอ่างนี้แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะใช้น้ำเนี่ยบรรจุลงไปในแก้วทั้งสองเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะนี่อันนี้อาจารย์จะบรรจุน้ำลงไปในแก้วสองใบนี้เนาะโอเคแล้วอาจารย์ก็ยกมันขึ้นที่มีน้ำอยู่ทั้งแก้วบนและแก้วล่างเดี๋ยวเราจะยกมันออกมาเลย
3: โอ้โหเต็มแก้ว
0: เต็มแก้วเลยคราวนี
2: ้เริ่มต้นการทดลองแรกน้องเฮราก็ลุ้นหน้าดูเลย
0: พอได้พอได้พอได้พอได้เอาละคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคราวนี้จะเห็นได้ว่าแน่นอนถ้าเกิดเราขยับแก้วน้ำมันต้องไหลพรวดออกมาแน่ๆโอเคนะแต่คราวนี้สิ่งที่อาจารย์จะทำก็คืออาจารย์จะขยับแก้วบนนิดเดียว
4: น
0: ิ
4: ดเด
0: ีย
4: ว
0: ให้มันเห็นให้เห็นน้ำนิดนึงก็ได้ให้น้ำมันเผยมานิดหน่อย
2: แก๊งตัวจิ๋วงงกันใหญ่เลยว่าอาจารย์จะทำอย่างไรแหมอาจารย์ขยับแก้วแต่ละครั้งเด็กๆลุ้นกันหน้าดูเลย
0: พออาจารย์ขยับเผยออกมานิดนึงแน่นอนว่าถ้าเกิดสมมติว่าอาจารย์ขยับแก้วโอเคเนาะหรืออาจารย์ยกแก้วขึ้นหรือตกแก้วนี่แน่นอนน้ำมันต้องไหลพรวดออกมาแน่ๆพวกเราคิดว่าถ้าอาจารย์อยากจะเอาน้ำให้ออกมาจากด้านบนของแก้วเนี่ยอาจารย์ถามทำยังไงได้บ้าง
2: มาแล้วครับคำถามแรกถ้าต้องการเอาน้ำออกจากแก้วด้านบนโดยไม่สัมผัสแก้วเลยจะทำอย่างไรแก๊งตัวจิ๋วเจอคำถามเข้าไปถึงกับอึ้งกันเลยทีเดียวเอ๊ะแล้วจะทำอย่างไรนะ
4: หนูรู้ค่ะ

0: ว่าไงจ๊ะ
1: รวยที่ไม่จับแก้วใช่ไหม
0: ไม่จับแก้ว
1: จับหนู
0: ไม่จับหนูด้วยอันนั้นขี้โกงนิดนึงนะจ๊ะเห็นป่ะอ่ะไหนมีใครมีไอเดียยังไงบ้าง
2: ลองใช้ไม้จิ้มฟันขยับขยับค่อยๆขย
0: ับ ไม้จิ้มฟันขยับก็ยังถือว่าแตกอยู่ดี
3: เป่าแก้วอ๋อผมคิดออกแล้วนะเป่าให้แก้วมันหลุด
0: ก็ไม่ดีอันนั้นก็ถือว่าขี้โกงถ้าเราไปยุ่งกับแก้วมันแน่นอนนะมันต้องไหลออกมาแน่ๆเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาอาศัยแรงดันอากาศช่วยเรา
4: ฮะแรงดันอากาศจะช่วยได้ยังไงล่ะเนี่ย
0: โดยเราจะมีอุปกรณ์ให้ทุกคนทดลองกันอีกแล้วก็คือหลอด
4: อ้าวหลอดดูดน้ำอีกแล้ววันนี้อาจารย์จะเอาหลอดดูดน้ำมาทำอะไรไปดูกันเลย
0: วิธีการก็คือให้เป่าเบาๆพอนะเป่าเบาๆไม่ต้องเป่าจนแก้วมันกระจายนะเป่าเบาๆไปยังบริเวณที่เราเห็นน้ำมันเผยออกมานิดนึงเบาๆนะหญิงหยางลองเริ่มเป่าเบาๆดูซิว่าเกิดอะไรขึ้น
4: ประเดิมการทดลองแรกด้วยน้องพิงหยางเรามาดูกันดีกว่าว่าน้องพิงหยางเป่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้น
0: เป่าบริเวณที่มีน้ำเออนะดีมากอ่ะเห็นอะไรไหม
3: เห็นฟองมันพุ่งขึ้นมา
0: ถามว่าฟองพุ่งขึ้นมาแสดงว่าอะไร
5: ก็จะมีน้ำ
0: แสดงว่าน้ำมันต้องออกมาได้
3: ผมเห็นว่าพอผมเป่าเสร็จแล้วมันดูลดไปจากเมื่อกี
0: ้อ่ะไหนเฮียลองสิเป่าเบาๆนะเป
5: ่
0: าเ
5: บา
0: ๆได้เลยครับเบาๆพอไปบริเวณที่มันโดนน้ำหน่อยซานต้าลองสิ
5: เอ้ยออกแล้ว
0: เห็นไหมโอ้ระวังแก้วลองเบาๆเบาๆเบาๆ
3: ขอต่อ
0: เบา
4: ๆเอ้าเป่าซะแรงเลยนะน้องเฮร่าอย่างนี้น้องผิงหยางก็อดสิครับ
0: ไม่ได้ออกแรงเยอะเลยใช่ไหมไม่ได้ออกแรง
4: เอ้าน้องผิงหยางทำอะไรอ่ะการทดลองมันจบไปแล้วนะแหมสนุกเลยสิท่า
0: เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราทำก็คือสังเกตเราไม่ได้ไปยุ่งกับแก้วด้านบนเลยแต่เราใช้แค่หลอดเป่าให้อากาศมันเกิดการเคลื่อนที่เท่านั้นเอง
5: แก้วมันก็จะตก
0: ใช่แล้วมันก็ตกของมันเองเนาะ
4: จากการทดลองนี้เราได้เห็นว่าน้ำไม่สามารถไหลออกมาได้เพราะว่ามีแรงดันอากาศข้างนอกเนี่ยดันไว้อยู่แต่พอเอาหลอดมาเป่าบริเวณปากแก้วทำให้แรงดันอากาศบริเวณนั้นต่ำลงจนน้ำสามารถไหลออกมาได้ในที่สุดยังมีอีกหนึ่งการทดลองคราวนี้อาจารย์จะพาแก๊งตัวจิ๋วไปลุยกันข้างนอกจะสนุกขนาดไหนไปดูกันเลย
0: ตอนนี้เรากองกันที่พัทยาแล้วเอออาจารย์สัญญากับพวกเราใช่ไหมว่าอาจารย์จะพาพวกเราไปดูฟลายบอร์ดที่พัทยากัน
5: ใช่ครับ
0: แต่ก่อนอื่นเลยอาจารย์ยังมีกิจกรรมให้เราทำกันอีกนิดนึงแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนั้นอาจารย์ขอแนะนำผู้ช่วยอาจารย์ครับขอต้อนรับพี่เคนครับโอ้โหพี่เคนสวัสดีครับพี่เคน
6: สวัสดีครับ
0: พี่เคนครับแนะนำตัวให้กับน้องๆครับนิดนึงครับผม
7: ครับชื่อพี่เคนครับวันนี้มาเป็นผู้ช่วยอาจารย์ครับผม
0: โอเค
7: มีกิจกรรมทดลองอะไรพี่เคนจัดให้ครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำกิจกรรมกันเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยแต่เอ๊ะพวกเราจำได้ไหมว่าตอนนี้เรากำลังเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับฟิสิกส์กันอยู
5: ่
0: โอ้โหเยี่ยมยอดใช่เราเรียนรู้เกี่ยวกับทั้งแรงดันน้ำและแรงดันอากาศถ้างั้นเรามาทำการทดลองกันเลยดีกว่า
4: มาถึงการทดลองที่2คราวนี้มีอุปกรณ์มากมายให้แก๊งตัวจิ๋วได้สนุกกัน
0: เอาละครับเดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองที่อาจารย์พยายามจะแสดงให้เห็นว่าแรงดันอากาศนี่มันช่วยเป็นดันในเจ้าน้ำอะไรพวกนี้ได้ยังไงโดยอุปกรณ์เนี่ยหาง่ายมากเลยอันนี้น้องๆที่บ้านก็สามารถไปทำได้เช่นเดียวกันประกอบไปด้วยขวดน้ำเปล่าเลยแล้วก็เจาะรูไว้สักเล็กน้อยเพื่อจะได้เดี๋ยวเราจะเอาหลอดดูดน้ำเนี่ยมาใส่เข้าไปในนี้ได้นะครับนี่นะโอเคนะนี่ไปลองทำที่บ้านได้แล้วเราก็จะมีน้ำอันนี้น้ำสีน้ำอะไรก็ได้นะครับมีกระบะนิดนึงเอาไว้รองนะครับแล้วก็มีลูกโป่งแน่นอนแล้วก็มีดินน้ำมันเท่านี้เองแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำกันทดลองดูอาจารย์จะเทน้ำใส่ลงไปในนี้นะ
3: ใส่แล้วก็ดูด
0: ดูไม่ดูแล้วอันนี้คำถามของอาจารย์ก็คืออาจารย์อยากจะให้พวกเราทำยังไงก็ได้ให้น้ำในขวดนี้ไหลออกมาข้างนอกโดยไม่จับขวดจ้ะส่วนดินน้ำมันเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะเอามาอุดเพื่อไม่ให้มันมีรอยเท่านั้นเอง
4: เราจะทำยังไงให้น้ำในขวดไหลออกมาข้างนอกโดยที่ห้ามจับขวดดูจากสีหน้าน้องๆแล้วงงกันใหญ่เลย
0: ไหนลองใช้หลักเรื่องของแรงดันอากาศ
3: จะทำเหมือนกับตอนที่เราเรียนรู้เรื่องแรงดันอากาศที่อาจารย์สอนนะครับ
0: ครับผม
3: ทำแบบนั้นแล้วเราก็ปักเข้าไปให้ลูกโป่งมันมาแทนที่ลงน้ำแล้วน้ำก็ไหลออกมา
4: เก่งมากน้องพิงหยางอธิบายได้ใกล้เคียงมากเลย
0: เราจะใช้ลูกโป่งนี่แหละเป่าไปก่อนเอาลูกโป่งนี่แหละมาครอบไว้ที่ด้านบนแล้วให้แรงดันอากาศที่อยู่ภายในนี่แหละช่วยดันให้น้ำมันไหลออกมา
3: อย่างนั้นก็ได้
0: เดี๋ยวเราจะรู้ว่าทำได้จริงหรือเปล่าเอาอย่างนี้เพื่อเป็นการทดสอบว่ามันจะต้องลูกใหญ่แค่ไหนเล็กแค่ไหนมันถึงจะดันน้ำไปได้เนาะให้พวกเราทุกคนเป่าลูกโป่งให้ขนาดไม่เท่ากันโอเคไหม
2: ไม
0: ่
2: มีลูกโป่ง
0: เดี๋ยวดูอย่างพี่แคนนี่ถือว่าลูกใหญ่ไหมเนี่ย
4: โถพี่เคนตัวใหญ่ซะเปล่าเป่าลูกโป่งได้แค่นี้เองเหรอน้องซานต้าไม่ยอมแพ้เป่าลูกโป่งซะใหญ่เชียว
0: อันนี้ของพี่ซานต้าปล่อยแล้วนะ
2: ครับเฮ้ย
0: อันน่า
2: สุดยอดมันเป็นแรงดันอากาศจากในนี้ใช่ไหมที่
0: ถูกต้อง
3: ม
0: ันไปดันให้น้ำเนี่ยไหลขึ้นมาตามหลอดได้
2: หมดแน่นอน
0: หมดไหม
2: หมด
0: คิดว่าหมดไหมนี่แหละคือแรงดันอากาศที่มาจากความดันในลูกโป่งนี่แหละมาช่วยดันให้น้ำเนี่ยสามารถไหลไปตามหลอดได
4: ้มาถึงลูกโป่งของน้องเฮราคราวนี้เราจะเติมน้ำให้มากขึ้นกว่าเดิมมาดูกันลูกโป่งของน้องเฮราทำให้น้ำไหลออกมาหมดหรือไม
2: ่เฮ้ยได
3: ้ได้เลย
0: ได้ไหม
3: เต่า
2: เฮ้ยมาล่าเฮ้ยน้ำไหลออกเยอะเลยน้ำ
0: เยี่ยมยอดเยี่ยมยอด
3: เฮ้ยผมว่ามันน่าจะไหลออกมาหมดนะครับ
0: หมดไหมหมดไหม
3: เพราะว่าลมในลูกโป่งยังไม
0: ่
3: หมด
0: อ๋อถูกต้องเลยอาจารย์
3: มันยังเยอะอยู่เลย
0: กำลังจะถามเลยว่าจะสังเกตได้ว่าลูกโป่งยังโป่งอยู่เลยเพราะฉะนั้
3: น
0: น้ำมีเท่าไหร่เนี่ยออกมาหมดแน่ๆเพราะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าตราบใดที่มันยังมีความดันอยู่ในลูกโป่งเนาะมันก็ยังกดให้น้ำไหลออกมาอยู่เรื่อยๆโอเคไหม
2: ลูกโป่งคงใหญ่มากใหญ่จนน้ำไหลออกมาหมดเลยลูกโป่งใหญ่ช่วยในการดันน้ำออกมาเยอะๆค่ะขนาดลูกโป่งยังไม่แฟบอะค่ะมันหมดแล้วอะค่ะ
4: คราวนี้มาลองลูกโป่งเล็กๆของน้องผิงหยางกันบ้างดูสิว่าจะมีแรงดันสักแค่ไหน
0: ถ้าเราจะใช้ลูกแค่นี้เลยคิดว่าน้ำจะออกไหม
2: ออกนิดเดียว
0: ออกนิดเดียวลองดูเลยมา
2: เฮ้ยได้
0: ได้ไหมยิ่งยอดมีช่วยบีบเล็กน้อย
2: บีบนิดนึงทำไมบีบเอาขึ้นมาหน่อยแล้วค่อยบีบ
3: หมดลมแล้ว
0: หมดลม
3: น่าเสียใจก็ลูกโป่งของผมมันก็ผมไม่อยากจะบอกเลยครับมันแบบเล็กกระจิ๋วหรือก็คือถึงแม้ลูกโป่งของผมมันจะลูกเล็กนะครับแต่ว่าในลูกโป่งมันก็ยังมีอากาศอยู่แล้วมันก็ทำให้มันมีแรงดันอากาศดันน้ำออกไปได้ครับแต่ว่าจะดันได้น้อยหน่อยครับ
0: ผู้คนสังเกตอะไรเห็นไหมว่านี่คือสิ่งที่เราทำการทดลองมาในครั้งที่แล้วก็คือทันทีที่ลูกโป่งเนี่ยมันแฟบหมดแล้วเนี่ยก็แสดงว่าความดันในลูกโป่งกับความดันข้างนอกมันเท่ากันแล้วน้ำมันก็เลยหยุดไหลแต่ถ้าเกิดเรายังคงเอาดันลูกโป่งให้เข้าไปข้างในอีกมันก็จะไปทำให้ความดันในนี้เพิ่มขึ้นได้อีกรอบนึงน้ำก็ไหลต่อไปแต่ทุกคนเริ่มเห็นหรือยังว่าเมื่อเราเข้าใจหลักการระหว่างความดันอากาศและก็ความสามารถในการดันของไหลอย่างนี้แล้วเนี่ยนี่แหละปืนฉีดน้ำก็ทำลักษณะเช่นเดียวกันนั่นเองเข้าใจนะและจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้ลูกโป่งเราแค่นี้น้ำก็ออกมาลูกโป่งเล็กน้ำก็ยังออกและคิดดูในปืนฉีดน้ำเราโอ้โหเราอัดอากาศเข้าไปมันก็ต้องยิ่งวิ่งออกมาได้เป็นลำน้ำนั่นเองโอเคไหม
4: ทันทีที่เราอัดอากาศเข้าไปในลูกโป่งทำให้ความดันอากาศภายในลูกโป่งสูงกว่าความดันอากาศภายนอกพอเราเอาลูกโป่งไปครอบบริเวณปากขวด ทำให้ความดันภายในขวดสูงกว่าความดั

0: อากาศบริเวณปลายหลอดด้านนอกด้วยความแตกต่างกันของความดันอากาศภายในขวดและภายนอกขวดมันก็จะดันให้น้ำที่อยู่ในขวดเนี่ยไหลขึ้นมาตามหลอดนั่นเองทันทีที่เราอัดอากาศเข้าไปในปืนฉีดน้ำจะทำให้แรงดันอากาศในปืนฉีดน้ำเนี่ยสูงกว่าแรงดันบรรยากาศข้างนอกทันทีที่เราเหนี่ยวไกปืนจะเป็นการเปิดท่อน้ำทำให้แรงดันอากาศภายในปืนฉีดน้ำที่สูงกว่าแรงดันอากาศข้างนอกดันน้ำพุ่งออกมานั่นเอง
1: ปืนฉีดน้ำก็เข้าใจค่ะว่ามันใช้กลไกยังไงคือเราปั๊มลมอัดอากาศเข้าไปแล้วเวลาเราฉีดเหมือนกับเราพุ่งอากาศให้มันไปดันน้ำออกมาให้น้ำพุ่งออกมาเพื่อฉีดออกค่ะเอาไปต่อยอดเวลาครูถามว่าแรงดันอากาศแรงดันน้ำหนูจะต้องไปทดลองที่อื่นหนูก็ทำได้ค่ะ
2: ถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าปืนฉีดน้ำมันทำยังไงแล้วบอกว่าสมมติว่ามีคนมาถามเราถ้าเราคำตอบเราก็ตอบเขาไม่ได้อะครับแต่ว่าอันนี้คือเรารู้คำตอบแล้วเราสามารถไปบอกต่อให้คนอื่นเขารู้ได้อะครับ
3: เมื่อเราทำการทดลองนี้เสร็จแล้วก็ได้เวลาที่ทุกคนรอคอยกันแล้วอาจารย์สัญญาไว้ว่าเราจะพาไปดู
4: ฟลายบอร์ด
3: งั้นเราไปดูฟลายบอร์ดกัน

0: และตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ Flyboard พัทยาวันนี้เรามีเอริกครับยินดีต้อนรับเอริกหน่อย
1: สวัสดีครับ
0: So welcome. All right, and can you tell us a little bit about the Flyboard?
2: Yeah, of course. It was invented about 5 years ago by Frank Zapata, French guy, and now it's became really, really popular. And it's already 4 years competitions, world competition, and many people like it. So many people come to try new experience, and it feels really cool.
0: พวกเราคิดว่า Flyboard เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับหลักการทางฟิสิกส์อะไรบ้าง
3: มันเกี่ยวข้องกันยังไงนะ
4: การดันให้ตัวขึ้น
0: การดันให้ตัวขึ้นนะมีอะไรอีกมีอะไรอีกที่คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้อง
5: ดูดน้ำขึ้นมาแล้วก็ปล่อยลงไปให้มันขึ้นไปเลย
0: ปล่อยให้มันดูดน้ำลงมาให้มันขึ้นไปเลยโอ้ดีมากฟังดูงงๆแต่โอเค
6: ผมคิดเหมือนพิงยางคร
0: ับ โอเคYeri, can you tell us a little bit about how it works, the flyboard?
2: Yeah, its principle is really simple. If you know how works a jet ski, so basically engine it suck water on the front and push on the back, it's make it move. So we connect the hose on the back to the, where the wind propeller.
0: Okay.
2: So basically now we push all of the water through the hose to the board.
0: Oh.
2: And basically under pressure of water, you fly because all of the water come to the board and you can fly.
0: How do you feel when you are on the flyboard?
2: It's really difficult to explain. It feels nothing like else, you know. You need to try by yourself, but it feels really, really awesome. Believe me, especially when you go like 5 or 10 meters high.
0: Okay. And nothing underneath you, right?
2: Yeah, sure.
0: พวกเราอยากเล่นกันไหม
7: Yeah!
0: Young children like this play on the flyboard?
2: Young children can play, but usually it's like 12 years up.
0: Okay.
2: For you, need a little bit grow, a little bit more. Unfortunately, we don't have such small boots. But it depends how big children is somewhat like 12, 13, 14 years.
0: Okay.
2: Depend how tall you are. But if some kids want to play, we can take it on hands and fly with them.
0: Is there one too? Okay. เอาล่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูเขาเล่นกันเลยไปไหม
7: ไป

0: ขาต้องให้มันโดดน้ำเข
1: ้
0: า
1: ใช่เขาบอกว่าปกติเจ็ตสกีเนี่ยน้ำเข้าข้างหน้าแล้วก็พ่นออกข้างหลังคราวนี้เขาก็ท่อไปดูดเอาเก็บน้ำข้างหลังเนี่ยน่ะเอาไปออกตรงนู้นแทน
2: โอ้ดิมาแล้ว
0: ถือกล้อง
2: โ
0: อ
3: ้โห
0: ยอดเลย
3: อยากให้สูงกว่านั้นอ่ะ
2: แล้วพอเขาเร่งเครื่องเขาจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะ
3: โอ้โค้งได้ด้วย
0: ทำไมเขาดูทรงตัวง่ายเลย
2: โอ้แต่เขาบอกว่ามันไม่ยากเลยอ่ะ
0: ก็แบบตื่นเต้นมากครับผมชอบดูไฟล์บอร์ดครับบอกว่ามันเพลินดีอะครับบอกว่า

0: ผมอยากบินได้ครับแต่ว่าก็ไม่ได้ขึ้นครับ
1: หนูอยากให้สูงกว่านั้นอีกอะค่ะ
2: โอ้โหนี่ก็ประมาณ5เมตรแล้วนะ
1: โอ้สูงมากยูบางทีสูงเกินไปเชือกขาน
2: ั่นน่ะสิโ
1: อ้วันนี้ผมชอบฟลายบอร์ดครับเพราะว่าถ้าผมโตไปผมคิดว่าผมอยากเล่นที่สุดครับประทับใจที่ว่าเขาฝึกเขาแบบว่าอยากเล่นอะไรพูดไม่ถูกครับ
3: น้องเฮราจะชอบมากจะรอช้าทำไมไปลองเล่นเลย

0: ู่ดีๆก็ขึ้นลงเหมือนลอยกลางอากาศ
1: เราบอกให้เฮล่ามองข้างล่างอ่ะทำไมไม่มองอ่ะ
0: ลืมโอ้ยน่าหนูว่าให้ลงก็ลงให้ลงก็ลง
1: อย่าว่าถ้ามองข้างล่างมันจะเพิ่มความน่ากลัว
0: พอลงน้ำปุ๊บแล้วพอขาเอียงปุ๊บอยู่ดีๆน้ำก็พุ่งใส่ขาแล้วมันก็บูขึ้น
2: สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้แก๊งตัวจิ๋วได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้าง
0: ฟอยบอร์ดมันสนุกมากเลยค่ะและตอนนี้หนูโดนอุ้มมันเสียวๆนิดนึงอะค่ะรู้สึกอยู่ดีๆมันก็ขึ้นเฉยเลยเขาไม่บอกอะไรหนูเลยอะชอบค่ะอยากเล่นเอง
3: ตอนที่ผมเห็นเขาเล่นในเนี้ยฟลายบอร์ดอะฮะเวลาเขาจะขึ้นไปเขาต้องใช้เจ็ตสกีดันน้ำขึ้นไปแล้วมันจะมีแรงดันอากาศไปอยู่ด้วยพอดันน้ำขึ้นไปมันน้ำมันก็จะทำให้ตัวคนลอยได้อะ
1: ตอนฟลายบอร์ดก็เห็นเขาเล่นแบบว่าเท่มากเลยครับใช้หลักการพวกแรงดันอากาศแรงดันน้ำอะครับแล้วก็ดันน้ำขึ้นไปแล้วปล่อยน้ำออกมาทำให้ฟลายบอร์ดมันบินได้ครับ
4: ทั้งหมดเลยก็จะเห็นได้ว่าเราทำการทดลองเกี่ยวกับเรื่องของความดันและแรงดันเนาะและเมื่อใดก็ตามที่เราสามารถสร้างความดันเยอะๆได้มันก็จะสามารถนำไปสร้างแรงดันและไปดันให้น้ำเนี่ยสามารถไหลได้โอเคเนาะจะเห็นว่าหลักการทำงานของปืนฉีดน้ำก็เช่นเดียวกันเลยเห็นไหมนั่นแปลว่าเวลาจะยิงปืนฉีดน้ำเราต้องทำยังไงนะ
0: ปั๊มลม
4: นั่นตอนนี้เรารู้ยังว่าเราปั๊มไปเพื่อสร้าง
0: แรงดันอากาศ
4: หรือความดันอากาศนั่นเองโอเคเน
0: า
4: ะแล้วพอทันทีเรากด
0: มันก็พุ่งออกมา
4: เราก็ปล่อยให้เจ้าแรงดันนั้นไปดันให้น้ำพุ่งออกมาเป็นลำนั่นเองเหมือนกับการทดลองที่เราทำกันเลยโอเคเนาะนั้นหวังว่าพวกเราทุกคนน่าจะได้เข้าใจเรื่องการทำงานของปืนฉีดน้ำมากขึ้นแล้วเข้าใจว่านี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือความดันอยู่รอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นอากาศหรือน้ำก็ตามแน่นอนความรู้เหล่านี้ยังมีอีกมากมายกับรายการ
5: Physics
4: ครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้พวกเราทุกคนก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

การแบ่งปันไฟล์ข้อมูลการแบ่งปันไฟล์ข้อมูลคือการแชร์ข้อมูลร่วมกันหรือการแบ่งปันการใช้งานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเอกสารรูปภาพหรือวิดีโอที่เก็บไว้จากศูนย์กลางเพียงที่เดียวคอยให้บริการกับ Client User สามารถเข้าไปใช้งานโดยไม่ต้องเก็บไว้ที่เครื่องตัวเองโดยสามารถถ่ายโอนข้อมูลไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ได้ดังนี้ 1. การถ่ายโอนข้อมูลผ่านสาย Mini USB สำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เปรียบเสมือนการใช้งานแฟลชไดรฟ์หรือการใช้ระบบคอมพิวเตอร์คลาวด์เพื่อทำการย้ายหรือถ่ายโอนข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือไปยังระบบคอมพิวเตอร์คลาวด์นั่นเองค่ะการถ่ายโอนไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่ในการถ่ายโอนข้อมูลไฟล์ขนาดใหญ่สามารถทำได้หลากหลายวิธีเช่นการใช้ฮาร์ดไดรฟ์แบบพกพาการบันทึกข้อมูลลงบนแผ่นซีดีหรือดีวีดีการใช้เซิร์ฟเวอร์ไฟล์ที่แชร์การส่งผ่านอีเมลการแชร์ผ่าน Google Drive การใช้ FTP หรือที่เรียกว่าไฟล์ Transfer Protocol การส่งผ่าน BitTorrent เป็นต้นเมื่อกล่าวถึงคำว่าโมบายคนทั่วไปมักจะเข้าใจความหมายว่าเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ที่จริงยังมีองค์ประกอบอื่นๆเสริมอีกมากมายซึ่งมีคำใช้เรียกหลายคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับโมบายมีอะไรบ้างนะ 1. Embedded Device คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีการฝังตัวเป็นเหมือนสมองกลใช้ควบคุมการทำงานในเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ 2. PDA Personal Digital Assistant คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กสามารถพกพาได้ง่ายมาใช้ทำงานส่วนตัวโดยทั่วไปจะเรียกว่าปามหรือ Pocket PC 3. ปามไซส์หรือ Handheld หรือ PDA โดยอุปกรณ์ชนิดนี้จะเรียกตามขนาดไซส์ของอุปกรณ์โดยขนาดจะมีขนาดเล็กไม่เกินขนาดของมือถือสามารถพกพาได้อย่างสะดวก 4. สมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือที่มีคุณสมบัติโดดเด่นสามารถทำงานในรูปแบบเดียวกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้โดยจะมีระบบปฏิบัติการหรือที่เรียกว่า operating system เป็นของตนเองโดยสรุปโมบายก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการพกพาทำงานได้เหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์

ประเภทของอุปกรณ์เคลื่อนที่อุปกรณ์เคลื่อนที่สามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 1. Limited Data Mobile Device อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีขนาดเล็กสามารถแสดงตัวหนังสือบนหน้าจอและรองรับ Short Message Service และ Wallet Application Protocol ตัวอย่างของอุปกรณ์ประเภทนี้ก็คือโทรศัพท์มือถือBasic Data Mobile Device อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีหน้าจอขนาดกลางโดยสามารถเข้าเช็คอีเมลเข้าใช้งานสมุดโทรศัพท์เข้าใช้งาน SMS และเว็บเบราว์เซอร์ได้ตัวอย่างเช่น BlackBerry และสมาร์ทโฟน Entrance Data Mobile Device อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีหน้าจอขนาดกลางไปจนถึงหน้าจอขนาดใหญ่มีอุปกรณ์ Stylus มีแอปพลิเคชัน Microsoft Office มีแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่มีอินเทอร์เน็ตเช่น Internet Protocolเป็นต้นอุปกรณ์เหล่านี้จะทำงานด้วย Windows Mobile เช่น Pocket PC Mobile Phone หรือโทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะเดียวกับโทรศัพท์บ้านแต่ไม่ต้องการสายโทรศัพท์จึงทำให้สามารถพกพาไปยังที่ต่างๆได้โดยโทรศัพท์มือถือจะใช้คลื่นวิทยุในการติดต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือผ่านสถานีฐานโดยเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือแต่ละผู้ให้บริการสามารถต่อกับเครือข่ายของโทรศัพท์บ้านและเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของผู้ให้บริการอื่นได้สมาร์ทโฟนคือโทรศัพท์ยุคใหม่ที่พัฒนาขึ้นกว่าเดิมมีความสามารถมากกว่าการรับสายและโทรออกมีแอปพลิเคชันเสริมความสามารถต่างๆมากมายอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพาที่มีทั้งระบบการเชื่อมต่อไร้สายแบบบลูทูธหรือ Wi-Fi สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้รับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงปัจจุบันมีระบบปฏิบัติการ Android และระบบปฏิบัติการ iOSPALM หรือ Pocket PC PALM จัดเป็น Electronic Organizer ที่มีคุณสมบัติเทียบเคียงกับ PC มีขนาดเล็กน้ำหนักเบาสามารถพกพาใส่กระเป๋าได้สะดวกส่วน Pocket PC ก็คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์มือถือที่มีขนาดเล็กประมาณฝ่ามือแต่ถ้าเทียบกับ PALM แล้วจะมีขนาดใกล้เคียงกันและใช้ระบบปฏิบัติการ Windows CE นอกจากนี้ยังสามารถทำงาน Word และ Excel หรือมัลติมีเดียอื่นๆได้แท็บเล็ตคือเทคโนโลยีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถพกพาติดตัวได้โดยวัตถุประสงค์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดนี้เพื่อใช้ทดแทนสมุดหรือกระดาษในปัจจุบันแท็บเล็ตถูกพัฒนาให้มีความสามารถใกล้เคียงกับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

วิวัฒนาการยุคของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือวิวัฒนาการของระบบโทรศัพท์มือถือนั้นมักนิยมเรียกชื่อหรือแบ่งเป็นยุคๆโดยแต่ละยุคจะมีอายุเฉลี่ยราว10ปีสามารถแบ่งดังนี้ยุคที่1เริ่มตั้งแต่ยุคแรกระบบยังเป็นระบบอนาล็อกและมีการแบ่งความถี่ออกเป็นช่องเล็กๆในยุคนี้เราสามารถใช้งานด้าน Voice ได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามในยุคนี้ผู้ใช้ก็ยังไม่ได้มีความต้องการที่จะใช้งานบริการประเภทอื่นยุค 2G การพัฒนาการส่งคลื่นวิทยุแบบอนาล็อกมาเป็นแบบดิจิตอลมีการดาวน์โหลดลิงโทนวอลเปเปอร์หรือกราฟิกต่างๆแต่มีข้อจำกัดในเรื่องของความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่ยังคงต่ำยุค 2.5G นำเทคโนโลยี GPRS มาใช้เพื่อเพิ่มความเร็วในการรับส่งข้อมูลแต่จำกัดให้อยู่ที่ประมาณ40กิโลบิตและพัฒนา SMS ให้เป็น MMS จอภาพขาวดำเป็นจอภาพสีเสียงเรียกเข้าโมโนโทนเป็นโพลีโฟนิกยุค 3G ส่งผ่านข้อมูลในระบบไร้สายที่เรียกว่า Wireless ให้บริการมัลติมีเดียได้อย่างสมบูรณ์แบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการรับส่งข้อมูลแอปพลิเคชันรวมทั้งบริการระบบเสียงดีขึ้นเช่นการรับส่งไฟล์ที่มีขนาดใหญ่การใช้บริการวิดีโอคอลหรือคอนเฟอเรนซ์ดาวน์โหลดเพลงชมภาพยนตร์แบบสั้นๆดูทีวีสตรีมมิ่งต่างๆได้ยุค 4G ความเร็วของการรับส่งข้อมูลอยู่ที่100เมกะบิตเปอร์เซกทำให้สามารถใช้งานกับโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตได้และสัญญาณไม่มีการกระตุกสามารถดูวิดีโอออนไลน์ได้อย่างคมชัดโทรทางไกลข้ามประเทศผ่านอินเทอร์เน็ตวิดีโอคอลและการประชุมผ่านโทรศัพท์ได้อย่างง่ายดายช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายอีกทั้งยังสามารถรองรับระบบโทรศัพท์ Voice over IP Phone ได้ด้วยยุค 5G ความเร็วของการรับส่งข้อมูลอยู่ที่10กิกะบิตเปอร์เซกทำให้สามารถใช้งานกับโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตได้และสัญญาณความหน่วงน้อยรองรับการใช้งานในเครือข่ายในปริมาณ 4G ถึง 10เท่าสามารถเลือกชมคอนเทนต์ภาพยนตร์ด้วยความละเอียดที่ระดับ 4K รวมไปถึงการใช้งานร่วมกับ IoT ก็สามารถทำได้สะดวกและเสถียรมากขึ้นวิวัฒนาการของซิมการ์ดซิมการ์ดย่อมาจาก Subscribe Indication Module เป็นสิ่งที่มีขนาดเล็กที่บรรจุหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้ข้างในเปรียบเสมือนบัตรประชาชนประจำเครื่องโทรศัพท์โดยซิมการ์ดจะแบ่งออกได้ดังนี้สแตนดาร์ดซิมขนาดจะอยู่ที่15x25 มิลลิเมตรไมโครซิมการ์ดจะอยู่ที่15x12 มิลลิเมตรนาโนซิมจะอยู่ที่8.8x12.3 มิลลิเมตรระบบรักษาความปลอดภัยซิมการ์ดสามารถเปิดได้ที่เมนูตั้งค่าพินโดยกรอกรหัสหมายเลข4หลักตามเครือข่ายดังนี้ DTAC รหัส1800 TrueMove รหัส0000และ GSM Advanced รหัส1234โดยมีโอกาสใส่ถูกได้เพียง3ครั้งหากใส่ผิดเกินจะต้องติดต่อศูนย์บริการการบริการการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือหรือที่เรียกว่า SMS Short Message Service เป็นระบบส่งข้อความสั้นๆที่มีความยาวไม่เกิน160ตัวอักษรไม่จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตหากปลายทางไม่มีสัญญาณระบบจะทำการเก็บข้อความไว้จนกว่าปลายทางจะมีสัญญาณโทรศัพท์นั่นเองCloud Computing เป็นการบริการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือระบบและทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตสามารถเลือกกำลังการเพิ่มมวลผลเลือกจำนวนทรัพยากรได้ตามความต้องการในการใช้งานทำให้ผู้ใช้งานสามารถดึงข้อมูลจากบนคลาวด์ที่ใดก็ได้

ประเภทของการบริการระบบคลาวด์บริการระบบคอมพิวเตอร์คลาวด์มี3รูปแบบดังนี้ Software as a Service หรือ SaaS เป็นการใช้หรือเช่าบริการซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันผ่านอินเทอร์เน็ตโดยประมวลผลบนระบบของผู้ให้บริการทำให้ไม่ต้องลงทุนในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์เพราะซอฟต์แวร์จะถูกเรียกใช้งานผ่านระบบคลาวด์จากที่ใดก็ได้บริการซอฟต์แวร์แอนด์เดอะเซอร์วิสที่ใกล้ตัวมากที่สุดคือ Gmail, Google Docs หรือ Google Application บริการ PaaS ผู้ให้บริการจะเตรียมพื้นฐานต่างๆไว้ซึ่งทำให้สามารถต่อยอดได้เลยจะเตรียมพื้นฐานทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และชุดคำสั่งที่ผู้ให้บริการเตรียมไว้ให้สำหรับต่อยอดจะเรียกว่าแพลตฟอร์มตัวอย่างเช่น Google App Engine หรือ Microsoft Azure เพื่อเป็นตัวช่วยในการทำงานInfrastructure as a Service IaaS เป็นบริการให้ใช้โครงสร้างพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์เช่นหน่วยประมวลผลระบบจัดเก็บข้อมูลระบบเครือข่ายในรูปแบบเสมือนหรือ Virtualization ตัวอย่างเช่นการบริการ Cloud Storage อย่าง Dropbox ซึ่งให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลนอกจากนี้ยังมีบริการให้เช่ากำลังประมวลผลประโยชน์ของคอมพิวเตอร์คลาวด์จะช่วยลดปัญหาและค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์ด้านฮาร์ดแวร์และช่วยลดภาระในการอัปเดตระบบซอฟต์แวร์การสำรองข้อมูลการรักษาข้อมูลไม่ให้รั่วไหลลดภาระและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงสามารถเข้าใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดก็ตาม

การรักษาความปลอดภัยทางข้อมูลการรักษาความปลอดภัยทางข้อมูลคือการศึกษาความไม่ปลอดภัยในการใช้งานสารสนเทศเป็นข้อมูลสารสนเทศที่ผ่านการประมวลผลมาแล้วข้อมูลจะ

ภัยให้กับระบบคอมพิวเตอร์มากขึ้นระบบควบคุมการเข้าใช้งานที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน 1. ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านคือตัวอักษรหรือตัวเลขซึ่งบ่งบอกว่าผู้ใช้เป็นใครเพื่อเข้าใช้ระบบซึ่งเปรียบเสมือนกุญแจผู้ใช้จะต้องบอกชื่อและรหัสผ่านซึ่งเป็นชื่อที่ขึ้นทะเบียนไว้กับคอมพิวเตอร์ในครั้งแรกที่สมัครรหัสผ่านที่มีประสิทธิภาพประกอบไปด้วย2ลักษณะคือ 1. จำนวนตัวอักษรหรือตัวเลขที่ประกอบกันเป็นรหัสผ่านจะต้องมีความยาวที่เหมาะสมคือไม่ต่ำกว่า8ตัวอักษร 2. รหัสผ่านที่ตั้งไม่ควรจะเป็นคำที่ผู้อื่นคาดเดาได้ง่ายเช่นวันเกิดชื่อเล่นเป็นต้นวัตถุในการตรวจสอบคือวัตถุที่คอมพิวเตอร์อนุญาตให้ใช้ในการเข้าระบบได้เช่นบัตร ATM คีย์การ์ดเป็นต้นการตรวจสอบทางชีวภาพเป็นอุปกรณ์ที่รักษาความปลอดภัยซึ่งใช้ในลักษณะส่วนบุคคลเป็นรหัสผ่านเช่นอุปกรณ์ตรวจสอบลายนิ้วมือขนาดฝ่ามือหรือดวงตาเป็นต้น

ภัยคุกคามในระบบอินเทอร์เน็ต 1. Phishing หมายถึงการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตเพื่อขอข้อมูลสำคัญเช่นรหัสผ่านหมายเลขบัตรเครดิตซึ่งมีลักษณะดังนี้ 1. ผู้ใช้อาจถูกส่งไปยังเว็บไซต์ปลอมโดยอัตโนมัติหากคลิกลิงก์ที่ไม่ได้ตรวจสอบ 2. ผู้ใช้ถูกคุกคามด้วยข้อความแจ้งเตือนที่หลอกลวง 3. ผู้ใช้สังเกตได้ว่าบัญชีอีเมลของเพื่อนได้ถูกจอข้อมูลเช่นเพื่อนโพสต์ลิงก์แปลก2. ไวรัสหมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีชุดคำสั่งประสงค์ร้ายและสร้างความเสียหายกับระบบคอมพิวเตอร์นั้นๆ 3. Spyware หมายถึงภัยคุกคามที่ออกแบบมาเพื่อสังเกตการณ์หรือดักจับข้อมูลโดยที่ผู้ใช้ไม่รู้ว่าได้ติดตั้งเอาไว้ Spyware จะแอบดักข้อมูลจากผู้ใช้เพื่อพยายามค้นหารหัสผ่านหรือหมายเลขบัตรเครดิตการป้องกันภัยคุกคาม 1. การใช้โปรแกรมแอนตี้ไวรัสเพื่อป้องกันให้ไวรัสที่ไม่รู้จักไม่ให้ทำอันตรายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ 2. การใช้โปรแกรมไฟร์วอลล์ในการกำหนดกฎในการป้องกันคอมพิวเตอร์จากการเข้าสู่เครือข่ายที่เป็นอันตรายคุณสมบัติไฟร์วอลล์ 1. สามารถเปิดหรือปิดไฟร์วอลล์ได้ 2. อนุญาตให้โปรแกรมบางอย่างสื่อสารผ่านไฟร์วอลล์ได้ 3. สามารถสกัดกั้นการเชื่อมต่อที่เชื่อมต่อเข้ามาโดยไม่พึงประสงค์ทั้งหมดได้มาตรฐานการเข้ารหัสเครือข่ายไร้สาย 1. WEP การเข้ารหัสในยุคแรกที่มีการใช้งานเครือข่ายไร้สายปัจจุบันไม่มีความปลอดภัยแล้วเพราะสามารถทุกเจาะโดยผู้บุกรุกได้อย่างง่ายดาย 2. WPA การเข้ารหัสในยุคถัดมาปัจจุบันไม่มีความปลอดภัยแล้วเพราะสามารถทุกเจาะโดยผู้บุกรุกได้อย่างง่ายดายแต่ยังแข็งแกร่งกว่าแบบ WPE 3. WPA 2การเข้ารหัสที่มีความแข็งแกร่งที่สุดณปัจจุบันเพราะมีกลไกการเข้ารหัสที่แข็งแกร่งมากขึ้นโดยผ่านมาตรฐาน AES ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับองค์กรและหน่วยงานรัฐความปลอดภัยในการใช้งานโซเชียลมีเดียผู้ใช้อาจถูกขโมยข้อมูลส่วนบุคคลได้ดังกรณีต่อไปนี้ 1. การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในระดับต่ำ 2. การยอมรับคำเชิญจากคนที่คุณไม่รู้จัก 3. การตอบอีเมลที่ขอให้ผู้ใช้อัปเดตข้อมูลในบัญชีของผู้ใช้ความปลอดภัยในการเลือกซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์เว็บไซต์ที่มีความปลอดภัยควรมีลักษณะดังนี้1. มีการประกาศด้านรักษาความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยละเอียด 2. เว็บไซต์เป็นร้านค้าออนไลน์ที่เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง 3. สังเกต URL ของเว็บไซต์จะต้องเริ่มต้นด้วย https://

0: ไบโอก็เย่ตอนเรื่องหวานๆกับวิชาชีวะ
1: ของหวานเนี่ยหลายคนชอบกินครับยิ่งเวลาเหนื่อยๆเนี่ยกินของหวานแล้วมันเป็นยังไง
2: รู้สึกสดชื่น
1: โอ้ยมีแรงใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ทำไมกินของหวานนี่คือแบบเป็นไงฮะ
2: โอ้เครียดแบบเหนื่อยล้าแบบไม่มีความสุขไม่มี

0: นั่นก็เพราะว่าในของหวานเนี่ยมีสารเคมีอยู่ชนิดนึงซึ่งร่างกายเราเนี่ยใช้เป็นเชื้อเพลิงฮะมันคือน้ำตาลนั่นเองสิ่งที่ทำให้คนเราอยากกินของหวานก็คือว่าเราอยากได้พลังงานนั่นเอง
1: แล้วไก่กับข้าวเนี่ยมันไม่ให้พลังงานหรอครับ
0: ถามได้ดีครับไก่เนี่ยนะมันเป็นโปรตีนเวลาเรากินโปรตีนเข้าไปส่วนใหญ่เราจะเอาไปใช้สร้างกล้ามเนื้อมั่ง
1: สร้างกล้ามเนื้อ
0: ซ่อมแซมนู่นซ่อมแซมนี่หรือเอาไปทำอะไรอย่างอื่นแต่ว่าหน้าที่หลักของโปรตีนจะไม่เกี่ยวกับเรื่องพลังงานหรือกินไขมันไขมันก็ให้พลังงานแต่มันจะให้ช้ากว่าน้ำตาล
1: น้ำตาลคือแบบพอกินไปปุ๊บได้พลังงาน
0: แบบรวดเร็วเลยทีนี้ถามอย่างนึงว่าแล้วแป้งล่ะเวลาเรากินข้าวเนี่ยใช่ไหมข้าวนี่ก็ได้พลังงานเยอะนะถึงแม้มันจะไม่ใช่น้ำตาลแต่ว่าข้าวเป็นสารประเภทที่เขาเรียกว่าแป้งฮะพอเรากินเข้าไปมันถึงค่อยไปย่อยออกมาเป็นน้ำตาลอีกทีนึงถ้าเป็นคนไทยก็ชอบกินข้าวถ้าเป็นฝรั่งก
1: ็กินขนมปัง
0: ถ้าเป็นคนฟิลิปปินส์ก
1: ็แล้วถ้าน้ำตาลให้พลังงานเยอะมากแบบนี้นะครับแล้วทำไมเราไม่กินไปมากๆล่ะครับ
0: เพราะว่าถ้าเรากินเข้าไปได้พลังงานไปเยอะๆเยอะร่างกายมันใช้ไม่หมดนะฮะแล้วร่างกายเราเนี่ยไม่ชอบปล่อยของให้แบบว่าเสียเปล่ามันก็จะเปลี่ยนน้ำตาลเหล่านั้นเนี่ยที่เรากินเกินอ่ะไปเก็บไว้เป็นไขมันฮะเนี่ยอย่างเงี้ยนี่แหละนะฮะหรืออย่างงี้ด้วยเห็นไหมมันจะไปอยู่ตรงไหนอยู่ตรงพุงนี่แหละนะฮะ
1: ทำให้มันอ้วน
0: ใช่มันโอ้โหเรากินน้ำตาลเข้าไปเยอะเกินไปพลังงานเราไม่ได้ใช้มันเหลือเฟือเกินไปเราก็เลยไปเปลี่ยนเก็บเป็นไขมันสมัยก่อนตั้งแต่โบราณมนุษย์ยุคหินเนี่ยคนก็ชอบกินของหวานมาตั้งแต่ยุคนั้นแล้วนะฮะแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเราชอบกินของหวานมากๆกินน้ำตาลมากๆมันไม่เป็นไรสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ค่อยมีของหวานให้กินครับเราแค่แบบกินผลไม้อะไรนิดๆหน่อยๆวันนึงนิดเดียวเราก็ไม่อ้วนแต่ทุกวันนี้เรายังชอบกินของหวานอยู่ของหวานเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดฮะ
1: หาที่ไหนก็ได้ตื่นมาเจอปุ๊บกินปั๊บอ้วนปั๊บเลย
0: กินอะไรมั่ง
1: น้ำหวานช็อกโกแลตไอติม
0: รู้แล้วทำไมหุ่นแบบนี้นี่แหละครับทุกวันนี้เราอยู่ในโลกที่ของหวานหาง่ายมากน้ำตาลเราก็เลยมักจะบริโภคเยอะเกินไปกลายเป็นคนอ้วนนะฮะ
1: นอกจากความอ้วนแล้วยังมีอะไรที่ตามมาอีกไหมครับพี่แทน
0: มีครับเวลาเรากินของหวานเสร็จผู้ใหญ่จะบอกว่าต้องไปทำอะไร
1: แปรงฟัน
0: หรือถ้าเกิดบางทีเขาก็เตือนว่าถ้ากินของหวานมากๆระวังจะ
1: ฟันผุแล้วมันเกี่ยวอะไรกับของหวานล่ะครับ
0: ฟันผุเกี่ยวอะไรกับของหวานใช่ไหมครับมันเริ่มจากนี้ฮะเวลาเรากินของหวานๆเข้าไปเนี่ยบางทีมันมีคราบน้ำตาลเนี่ยนะหลงเหลือติดอยู่ตามซอกฟันเราอะแล้วทีเนี้ยแบคทีเรียเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยของหวานเต็มฟันเลยมากินดีกว่าเราก็ชอบกินของหวานแบคทีเรียในปากเราก็ชอบกินของหวานเหมือนกันแต่ทีเนี้ยน้องเหนือเคยได้ยินคำว่าแมงกินฟันไหม
1: เคยครับ
0: แมงกินฟันเขาบอกว่าเป็นสาเหตุของฟันผุใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เอาจริงๆอ่ะแมงกินฟันก็คือแบคทีเรียพวกนี้นะมันไม่ได้กินฟันนะมันกินคราบน้ำตาลที่อยู่บนฟันนี่แหละแต่พอมันกินเสร็จแล้วเนี่ยมันก็อึออกมาพวกแบคทีเรียพวกนี้กินน้ำตาลเข้าไปแล้วอึออกมาเป็นกรดฮะซึ่งกรดเหล่านี้แหละที่มันไปกัดกร่อนฟันของเราให้ผุทีนี้เข้าใจหรือยังครับว่าทำไมของหวานถึงทำให้ฟันผุ
1: เพราะแบคทีเรียไปกินของหวานบนฟันเราและอึออกมากลายเป็นกรดเมื่อกัดฟันเราทำให้เป็นฟันผุครับ
0: ใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันก็คือ
1: แปรงฟันทุกๆวันครับแบบนี
0: ้พอแปรงฟันแล้วก็บนฟันเราก็จะไม่มีน้ำตาลเหลืออยู
1: ่ใช่คร
0: ับ แบคทีเรียก็ไม่มีอะไรกิน
1: ใช่ครับ
0: มันก็ไม่อึใส่ฟันเรา
1: ใช่ครับแล้วฟันเราก็จะขาววิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่ง
0: yes เอาละทีนี้รู้ข้อเสียของการกินของหวานมากๆแล้วใช่ไหม
1: ใช่แล้วครับ
0: คราวนี้ยังอยากกินอยู่เปล่า
1: ไม่อยากกินเลยแบบนี้ต้องเหนื่อยยังว่าถ้ากินไปมากๆฟันผุอีกแล้วยังมีโอกาสอ้วนอีกโอ้ยไม่อยากกินเลย
0: แต่จริงๆแล้วของหวานเนี่ยก็เช่นเดียวกับหลายๆอย่างนะคือไม่ใช่ว่าห้ามกินเลยแต่แค่กินแล้วต้องมีความพอดีหรือว่ากินแล้วไม่แปรงฟันไม่บ้วนปากอะไรเงี้ยถึงจะค่อยมีปัญหานะครับแต่กินนิดหน่อยพอได้เพราะมันอะไรเพราะมันอร่อย
1: ใช่กินนิดหน่อยก็ได้แต่ของผมนี่แบบ
0: ต้องกินให้แต่พอดีนะฮะ

วัสดีนะครับน้องๆสถานที่พี่ท็อปยืนอยู่นี้นะครับเป็นสถานที่ที่มีความเข้มข้นของแสงแดดมากที่สุดในประเทศครับจนกลายมาเป็นสถานที่ติดตั้งแผ่นโซลาร์เซลล์รับแสงอาทิตย์มากถึง 560,000 แผ่นครับผมโซลาร์เซลล์เหล่านี้นะครับจะทำมุมรับแสงแดดอยู่ที่เหนือใต้10องศาและสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากถึง400เมกะวัตต์ต่อวันสถานที่ชวนคิดวิทย์ของเราในวันนี้ก็คือโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ครับผมและตอนนี้นะครับพี่ท็อปย้ายเข้ามาอยู่ในอาคารครับที่มีแสงค่อนข้างน้อยนะครับเพื่อทำการทดลองเรื่องคุณสมบัติของแสงหนึ่งอย่างโดยน้องๆเนี่ยสามารถทำตามได้ที่บ้านนะครับอุปกรณ์มีไม่เยอะเลยครับนี่น้องๆอย่างแรกนะครับน้องๆไปเตรียมขวดน้ำในลักษณะนี้มาก่อนหลังจากนั้นนะครับให้น้องๆเจาะรูนะครับบริเวณด้านล่างของขวดครับผมนี่น้องๆก็ใช้ตะปูหรือว่าของมีคมอย่างเช่นกรรไกรก็ได้นะครับแต่น้องๆต้องระวังไว้นิดนึงเพราะว่ามันมีเรื่องเกี่ยวความคมต้องระมัดระวังอย่างดีเลยครับพอเจาะรูแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วก็ให้น้องๆนะครับใช้กระดาษนะครับนี่กระดาษสีดำแบบนี้ปิดไว้เลยครับหลังจากนั้นครับเราก็เจาะนะครับบริเวณรูเดิมนะฮะเราก็ได้รูนะครับนี่ที่สามารถมองผ่านทะลุได้นี่นะครับก็ขุดรูไว้ด้วยตะปูนะครับเหมือนเดิมแล้วก็ให้หยิบน้ำนะครับเข้ามาเติมในนี้ครับหลังจากนั้นนะครับให้น้องๆเนี่ยนำนี่ครับไฟฉายนะครับมาจ่อบริเวณใกล้ๆกับรูที่เราเจาะไว้นะครับแล้วก็ให้น้องๆเอาตะปูออกครับแล้วน้องๆสังเกตดูดีๆนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นครับปิดไฟอันนี้น้องๆเห็นไหมครับว่านี่นะครับน้ำจะเรืองแสงได้ครับผมแล้วถ้าพี่ท็อปเอามือไปรองไว้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นน้องๆดูให้ดีนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าแสงนะครับจะวิ่งมาที่มือของพี่ท็อปด้วยนะครับด้วยคุณสมบัติของแสงนะครับเขาสามารถเดินทางผ่านตัวกลางที่โปร่งใสอย่างเช่นอากาศและก็น้ำได้นะครับแล้วแสงเนี่ยเขาจะหักเหสะท้อนไปมาครับตามสายน้ำที่ไหลออกมาจากขวดนะครับทำให้แสงนั้นเกิดไหลออกมาตกกระทบที่จุดตรงกึ่งกลางมือพี่ท็อปนั่นเองครับและนี่ก็คือคุณสมบัติที่น่าทึ่งเกี่ยวกับแสงเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับแต่มันจะกลายมาเป็นภารกิจที่สุดมันขนาดไหนเราไปชมตัวอย่างกันก่อนดีกว่าครับ

หความร้อนแรงของแสงอาทิตย์นะครับยังต้องแพ้ต่อพลังความมุ่งมั่นของผู้เข้าแข่งขันของเราในวันนี้เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าไปพบกับน้องๆทีม

0: ต้อนรับน้องๆทีมโซลาร์ไซด์ยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับเดี๋ยวต้องถามน้องๆก่อนวันนี้เนี่ยเรามาทำภารกิจตรงสถานที่ที่มีความเข้มข้นของแสงแดดเนี่ยมากที่สุดในประเทศรู้สึกยังไงกันบ้างครับอ่ะน้องไมโล
1: ร้อนมากครับ
0: ร้อนมากแต่สู้ไหม
1: สู้
0: แน่ใจนะสู้เต็มที่นะครับอ่ะน้องริว
2: ถึงร้อนมากครับแต่ผมขอสู้ครับ
0: ดีมากมากครับอ่ะน้องเดียครับ
3: ก็ร้อนมากค่ะแต่ก็ไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรโอเคอ่ะน้องมิ้ว
4: ร้อนแต่ยังไหวอยู
0: ่ยังไหวอยู่ใช่ไหมครับสู้ๆนะน้องใบว่านครับ
5: ร้อนแต่ก็ขอสู
0: ้
5: ค
0: ่
5: ะ
0: ขอสู้ใช่ไหมทุกคนเนี่ยบอกว่าสู้กันหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวถามน้องๆ นิดนึงเตรียมความพร้อมกันมาอย่างไรบ้างอ่ะไมโล
6: ผมเตรียมตัวเตรียมใจมา
0: เตรียมตัวและเตรียมใจใช่ไหมฮะอ่ะน้องริว
7: ผมไปศึกษามาว่าที่นี่มีอะไรบ้างน่าสนใจอะครับ
0: คือรีเสิร์ชข้อมูลมาก่อนเลยหาข้อมูลมาก่อนเลยใช่ไหมครับ
7: ใช่คร
0: ับ ดีมากๆครับอ่ะน้องเดีย
8: ตัวไปอ่านในเสิร์ชกับโซลาร์เซลล์มา
0: อันนี้เรียกว่าเตรียมข้อมูลมาอย่างแน่นปึกเลยนะครับอ่ะน้องมิ้ว
9: นอนเร็วแล้วก็ไปหายาดมมาเผื่อเป็นลม
0: เฮ้ยอันนี้ใช้ได้เนี่ยคือพักผ่อนให้เพียงพอเผื่อจะเป็นลมใช่ไหมครับอ่ะน้องใบว่าน
10: กินเยอะๆจะได้มีพลัง
0: กินเยอะๆจะได้มีพลังโอ้โหกินเยอะแล้วพี่ท็อปปะเนี่ยเดี๋ยวก็แล้วอีกอย่างนึงลองศึกษาเกี่ยวโซลาร์เซลล์มาแล้วถามก่อนโซลาร์เซลล์เนี่ยมันเอาไว้ใช้ทำอะไรครับ
11: ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย
0: ์โอ้ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แต่ในวันนี้น้องๆรู้หรือเปล่าว่าภารกิจของเราคืออะไร
12: ไม่รู
0: ้แล้วอยากรู้ไหม
12: อยาก
0: ถ้าอยากรู้เราไปฟังภารกิจในวันนี้ครับผม
13: แสงอาทิตย์ทำให้พืชเจริญเติบโตทำให้โลกมีสีสันและยังเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดอีกด้วยในเมื่อพลังงานแสงอาทิตย์มีประโยชน์มากมายขนาดนี้ภารกิจคิดวิทย์จึงขอมอบหมายให้น้องๆหาวิธีนำกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์2แผงนี้มาใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านประหยัดพลังงานจนสามารถทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้ง3ชิ้นนี้สามารถใช้งานได้จริงฟังแล้วเหมือนจะไม่ยุ่งยากซับซ้อนลืมภารกิจปริศนาที่ซ่อนอยู่อาจจะทำให้น้องๆถึงกับต้องอึ้งเลยก็ได
0: ้และเนี่ยครับก็คือบ้านประหยัดพลังงานที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ครับน้องๆเดินเข้ามาดูพร้อมพี่ท็อปเลยซึ่งในบ้านหลังนี้นะครับจะมีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่3ชนิดชิ้นแรกครับอันนี้เลยนั่นก็คือหลอดไฟอันที่2พัดลมนะครับและอันที่3เป็นตู้อบนะครับน้องๆเนี่ยจะต้องหาวิธีนะครับทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้ง3ชนิดนี้ติดขึ้นมาได้แต่ต้องใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ได้รับมาจากโซลาร์เซลล์เข้าใจไหมครับ
14: เข้าใจคร
0: ับ ถามน้องๆก่อนน้องๆต่อวงจรกันเป็นไหมวงจรไฟฟ้าเนี่ย
15: เป็นนิดหน่อย
0: เป็นนิดหน่อยใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรนะครับเพื่อให้เกิดความอุ่นใจกับน้องๆมากขึ้นนะครับวันนี้พี่ท็อปก็มีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการต่อวงจรไฟฟ้ามาให้กับน้องๆเช่นกันนะครับขอเชิญอาจารย์ธนภพนะครับจากศูนย์ถ่ายทอดพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทราครับสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์นะครับจะเป็นคนที่คอยช่วยเราในเรื่องของการต่อวงจรไฟฟ้าแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ด้วยมีอาจารย์มานี่รู้สึกอุ่นใจขึ้นไหมครับ
16: อุ่นใจขึ้น
0: อุ่นใจขึ้นแบบนี้ครับน้องๆพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
17: พร้อม

0: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้
1: ใช้กระดาษฟอยล์ติดกับฟิวเจอร์บอร์ดให้มาสะท้อนแสงให้เข้ามาเยอะๆไหมเดี๋ย
2: วใช้ไฟฟ้าต่อ
3: แบตเตอรี่
2: แล้วก็แผงโซลาร์เซลล์กับพาร์ตพัดลมแล้วก็หลอดไฟด้วย
3: เฮ้ยเราไม่ใช้แบตเตอรี
2: ่
3: เหรอ
2: ใช้ดิ
1: แบตเตอรี่ไว้ทดสอบโอเคงั้นเดี๋ยวก็คือว่าให้เอาแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนี่มาติดกับกระดาษฟอยล์ให้แสงมันจะท้อนเข้าโซลาร์เซลล์เยอะๆไหมเพราะตอนนี้ฟ้าครึ้ม
2: งั้นก็เราขอใส่ไฟอันนี้แล้วกัน
1: สายไฟใหญ่ๆจะได้ต่อเข้าง่าย
2: ก็เข้าง่ายมันต้องใช้สายไฟใหญ
1: ่เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันต้านทานไม่พอ
2: เราก็ใส่ถุงมือ
1: ใส่ถุงมือดีกว่า
2: ใส่ถุงมือ
1: หยิบอุปกรณ
4: ์เริ่มแรกก็ต้องสำรวจอุปกรณ์ที่มีก่อนน้องๆช่วยกันพิจารณาดูแผงโซลาร์เซลล์ที่มีและเครื่องใช้ไฟฟ้ากันอย่างรอบคอบ
1: ภารกิจหลักที่ผมได้รับก็คือให้ใช้โซลาร์เซลล์เพียงแผงเดียวอะครับทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้า3อย่างครับติดก็คือหลอดไฟเตาอบแล้วก็พัดลมครับ
4: ปรากฏว่าที่แผงโซลาร์เซลล์ไม่มีที่สำหรับเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่เลยแล้วจะทำยังไงกันดีครับน้องๆ
5: จะท
4: ำ
5: สายโซลาร์เซลล
2: ์สายอันไหนมันคือคู่ไหน
6: คือโซลาร์เซลล์เนี่ยเขาจะมีขั้วบวกกับขั้วลบ
1: ใช่ค่ะ
6: เราก็จะต้องหาขั้วไหนเป็นขั้วบวกขั้วไหนเป็นขั้วลบ
2: จะหาด้วย
6: สัญลักษณ์ที่เราใช้นี่ก็จะเป็นสีดำจะเป็นขั้วบวกนะส่วนสีธรรมดาก็จะเป็นขั้วลบ
2: แล้วเราต้องแยกให้มันใช้ได้หลาย
6: อันโซลาร์เซลล์เราจะต้องเก็บลงแบตเตอรี่
2: เก็บแบตเตอร
1: ี่แล้วค่อยเอาแบตเตอรี่มาต่อ
6: แล้วก็เอาไฟจากแบตเตอรี่ไปฉาย
1: ก็คือว่าไมโลครับมีหน้าที่ทำกระแสไฟฟ้าให้มันไหลลงเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ได้ครับ
2: 24 โวลต์แล้วก็1แอมป์คร
6: ับ
2: 1แอม
6: ป์จะเห็นสัญลักษณ์บวกที่แบตเตอรี่ใช่ไหม
2: สีแดงต้องพันด้วย
6: พันไปเลย
2: ก็ส่วนใหญ่ค่ะพวกผู้หญิงเขาจะประดิษฐ์ของกันแล้วก็พวกผู้ชายเขาจะไปต่อวงจรเพราะว่าเขาต่อเก่งกว่า
6: อันนี้จากโซลาร์เซลล์เขาผลิตกระแสได้เขาก็ลงมาชาร์จที่แบตเตอรี่แล้ว
2: 230 โวลต์ 50 วัตต์
4: เมื่อต่อแบตเตอรี่กับสายไฟจากโซลาร์เซลล์ดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อน้องไมโลเอาเครื่องมือตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามาทดสอบปรากฏว่า
2: ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านก็คือไฟฟ้ากระแสสลับกระแสมันจะต่างกันต้องเปลี่ยนเป็นกระแสสลับโดยใช้หม้อแปลง
4: ระหว่างที่รอให้กระแสไฟเข้าไปบรรจุในก้อนแบตเตอรี่น้องๆก็หันมาช่วยกันคิดวิธีที่จะทำให้แสงอาทิตย์ตกลงมาบนแผงโซลาร์เซลล์ให้ได้มากที่สุดเยี่ยมมากครับ
1: พระอาทิตย์นะครับมันไปอยู่ตรงโน้นครับแต่โซลาร์เซลล์มันหันไปคนละด้านกับดวงอาทิตย์เลยครับก็เลยต้องติดกระดาษฟอยล์ให้สะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์นะครับไปลงแผ่นโซลาร์เซลล์ครับ

น้องๆทางบ้านครับและตอนนี้นะครับระยะเวลาก็ผ่านมาได้สักครู่หนึ่งแล้วนะครับน้องๆที่เข้าแข่งขันนะครับตอนนี้ได้เรียนรู้ต่างๆมากมายเลยฮะน้องๆเขาเรียนรู้วิธีการที่จะทำให้แสงอาทิตย์นะครับเข้าสู่โซลาร์เซลล์ได้เยอะขึ้นนั่นก็คือการใช้การตกกระทบสะท้อนนั่นเองนะครับโดยการใช้ฟิวเจอร์บอร์ดห่อด้วยแผ่นฟอยล์นะครับเพื่อให้แสงนั้นเกิดการกระทบและเข้าไปยังโซลาร์เซลล์ได้ดียิ่งขึ้นและอีกอย่างนึงที่สำคัญนะครับน้องๆเขาได้เรียนรู้ว่าวิธีการเก็บไฟจากโซลาร์เซลล์เข้าสู่แบตเนี่ยทำยังไงนะครับจะต้องบอกน้องๆไว้ก่อนนะครับว่าพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์นั้นจะเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงนะครับซึ่งเครื่องใช้หรือของใช้ภายในบ้านส่วนใหญ่ที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกระแสสลับอ่ะดูยังไงเดี๋ยวพี่ท็อปจะบอกให้นะครับเอาง่ายๆยกตัวอย่างเรื่องหลอดไฟนะครับน้องๆมาดูกันใกล้ๆเลยนี่เห็นตัว V ไหมครับนั่นก็คือโวลต์นะครับถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าไหนนะครับที่มีกำลังโวลต์มากกว่า48โวลต์ขึ้นไปเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นนะครับจะเป็นกระแสสลับส่วนถ้าต่ำกว่า48โวลต์นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นจะเป็นกระแสตรงแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าน้องๆที่อยู่ทางด้านหลังพี่ท็อปเนี่ย

0: ขาจะรู้หรือเปล่าหรือเขาจะมีวิธีการยังไงทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้ง3ชนิดติดขึ้นมาได้ลองคิดตามดูนะครับ
1: อาจารย์บอกว่าให้ใช้หม้อแปลงทำให้มีโวลต์ของไฟฟ้ามากกว่า 14.8 โวลต์ครับก็อาจจะไม่สำเร็จครับเพราะโวลต์อาจจะไม่ถึงเพราะหม้อแปลงมันเหมือนจะไม่มีอะครับ
2: ภารกิจย่อย
3: จริงเหรอ
4: เออ
3: ได้รวดเต็มอยู
5: ่ภารกิจย่อยสร้างเตาอบแสงอาทิตย์อบกุ้งให้สุกแลกกับเครื่องแปลงไฟฟ้า
3: อ้าวอบกุ้งให้สุก
4: ก็ไงกุ้งอยู่ในเตาอบอ
5: ่
4: ะ
5: ไอ้ยา
1: ภารกิจย่อยที่หนูได้รับคือการทำกุ้งให้สุกเพื่อแลกกับหม้อแปลงซึ่งหม้อแปลงสามารถนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าได้ก็คิดว่าน่าจะยากอยู่ตอนนี้ก็จะใช้กระดาษฟอยล์เพื่อให้สะท้อนแสงเข้าไปในกุ้งมีกระดาษฟอยล์แว่นขยายแล้วก็ลังกล่องไว้ใส่กุ้ง
6: ก็เอากระดาษลังมาทำเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วก็แปะฟอยล์ไว้ข้างในแล้วก็น่าจะเอากุ้งวางแล้วเสร็จแล้วก็แปะกระดาษสีดำไว้ข้างนอกก็กระดาษสีดำมันดูดความร้อนไม่ให้ความร้อนมันออกไปใส่กระดาษฟอยล์มันก็เป็นนำความร้อนอยู่แล้วว
2: ิธีการแบ่งงานกันทำของน้องๆทีมนี้น่าสนใจไม่เบาครับพอพวกเขาแยกย้ายกันหาวิธีทำให้กุ้งสุกหลายๆแบบน้องไมโลใช้แว่นขยายมารวมแสงสร้างความร้อนส่วนน้องริวและน้องเดียคิดจะนำกระดาษมาสร้างเป็นเตาอบแต่กุ้งเปลือกหนาที่มีขนาดใหญ่เหล่านี้และแสงอาทิตย์ที่มีเวลาจำกัดน้องๆจะทำให้กุ้งสุกได้ทันหรือเปล่าครับเนี่ยเร่งมือเข้าครับน้องๆ
7: การนำความร้อนจากดวงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์นั้นเป็นความรู้ที่อยู่คู่กับมนุษย์มานานนับพันๆปีในยุคโบราณมนุษย์จะใช้แสงแดดทำให้เนื้อสัตว์ที่ล่ามาได้แห้งเพื่อป้องกันไม่ให้อาหารเน่าเสียแต่ในปัจจุบันเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์สามารถทำให้อาหารสุกได้หลักการก็คือการรวมแสงให้สะท้อนลงบนอาหารจนมีความร้อนสะสมมากพอที่จะทำให้อาหารสุกรูปแบบทั่วไปของเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์นั้นมักจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมสีดำประกอบด้วยแผ่นฟอยล์หรือกระจกเงาสะท้อนแสงให้แสงอาทิตย์ตกรวมลงไปในจุดที่เราวางอาหารไว้ด้านในกล่องและสีดำภายในกล่องก็จะทำหน้าที่ดูดเก็บความร้อนเอาไว้จนทำให้อาหารสุกได้นั่นเอง
0: น้องๆครับวัสดุอุปกรณ์ที่อยู่รอบตัวของเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะนำมาใช้เป็นประโยชน์นะครับในการดึงพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้ยกตัวอย่างเช่นอันนี้เลยครับเรามาดูกันนะครับอันแรกครับอันนี้คือกระดาษฟอยล์นะครับจะทำหน้าที่กระจายแสงนะครับที่มาจากแสงแดดนั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นกระดาษสีที่เป็นกระดาษสีดำแบบนี้นะครับซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดความร้อนหรือว่ารวมความร้อนนั่นเองนะครับนี่และอันต่อมานะครับนั่นก็คือกระจกที่เราไว้ส่องหน้านั่นเองนะครับเขาก็จะมีคุณสมบัติในการช่วยในการสะท้อนแสงนั่นเองนะครับไม่แน่ใจว่านอกจากที่จะส่องดูแล้วเนี่ยจะหล่อแล้วเนี่ยมันยังใช้ประโยชน์ให้กับน้องๆได้อีกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะอันต่อมาครับอันนี้นี่เป็นเลนส์นูนจากแว่นขยายนั่นเองนะครับซึ่งมีคุณสมบัติในการรวมแสงครับซึ่งเวลาที่เขารวมแสงเนี่ยยิ่งจุดเล็กเท่าไหร่นะครับก็จะเกิดความร้อนได้ดีมากขึ้นเท่านั้นครับแล้วถ้าเป็นน้องๆทั้งบ้านล่ะครับมีอุปกรณ์มากมายหลายสิ่งแบบนี้เนี่ยน้องๆจะเลือกใช้วิธีไหนครับที่จะทำให้กุ้งสุกออกมาน่ารับประทานครับลองคิดตามดูนะครับ
2: แย่แล้วครับดูเหมือนว่าเตาอบที่น้องริวทำขึ้นจะไม่เป็นผลเพราะยิ่งตกบ่ายความเข้มข้นของแสงอาทิตย์ก็ยิ่งน้อยลงน้องๆเลยหันมาหาวิธีของน้องไมโลแทน
1: เห็นไมโลเอากระดาษสีดำมาห่อกุ้งแล้วใช้แว่นขยายทำให้เกิดไฟลงไปที่ตัวกุ้งแล้วทำให้กุ้งสุก
6: วิธีที่หนูคิดว่าสุกง่ายที่สุดก็วิธีของไมโลที่จุดไฟกุ้งของผมสุกไปแล้ว1ตัวตอนนี้กำลังทำอีก2ตัว
2: โอ้โหในที่สุดไฟก็ลุกติดจากความคิดสร้างสรรค์ และพลังแสงอาทิตย์มาลุ้นกันครับว่ากุ้งจะสุกหรือไม่
0: เอาเสร็จแล้วไหมพี่ท็อปลองดูสิ
8: จะดับไฟไหม
0: มาดูว่าสุกหรือไม่สุกนะตัวนี้ใครทํา
9: ผมคร
0: ับ ไมโลใช้วิธีไหน
9: เผาคร
0: ับ เผาใช่ไหมครับเอาฟอยล์ออกก่อนนะดูนะครับน้องๆว่าสุกหรือไม่สุกนะครับดูกันนะครับ1 2นี่โอ้โหสุกถึงเนื้อในเลยนะครับเนี่ยน่ารับประทานมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับภารกิจในการทำกุ้งให้สุกนะครับถือว่าน้องๆทำสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อภารกิจสำเร็จอย่างนี้เนี่ยพี่ท็อปมีตัวช่วยน้องนี่มีเครื่องแปรงไฟฟ้ามอบให้กับน้องๆนำไปใช้ได้เลยรับไปเลยครับลองคิดดูนะเอาไปใช้ยังไงนะครับ
7: เชื่อหรือไม่โซลาร์เซลล์ที่ดูทันสมัยนี้ถูกคิดค้นขึ้นเมื่อ174ปีที่แล้วโซลาร์เซลล์มีชื่อเรียกกันไปหลายอย่างเช่นเซลล์แสงอาทิตย์เซลล์สุริยะหรือเซลล์โฟโตโวลตาอิกหมายถึงกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากการตกกระทบของแสงบนวัตถุที่มีความสามารถในการเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงแนวความคิดนี้ได้ถูกค้นพบมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2382โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันชื่อไฮริชแฮชจนเมื่อปีพุทธศักราช2502โซลาร์เซลล์ก็ถูกนำไปใช้เป็นแหล่งจ่ายพลังงานให้กับดาวเทียมในอวกาศโดยองค์การนาซานับตั้งแต่นั้นมาโซลาร์เซลล์กลายเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกที่เป็นพลังงานสะอาดและมีปริมาณมากมายมหาศาล
0: น้องๆครับแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องๆผู้เข้าแข่งขันนะครับก็ทำภารกิจย่อยได้สำเร็จและได้ตัวช่วยนั่นคือที่แปลงไฟไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาลุ้นกันแล้วล่ะครับว่าภารกิจหลักในการทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้ง3ชนิดจะติดหรือไม่ติดตามชมกันให้ดีเอาใจช่วยเขาเต็มที่นะครับ
2: น้องๆไม่รอช้าครับนำสายไฟเสียบพ่วงแบตเตอรี่ที่ถูกชาร์จด้วยพลังโซลาร์เซลล์เชื่อมต่อกับเครื่องแปลงไฟฟ้าทันทีกระแสไฟฟ้าที่เป็นกระแสตรงจากโซลาร์เซลล์เมื่อผ่านเครื่องแปลงไฟฟ้าก็จะเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าแบบกระแสสลับที่เหมาะกับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านพอดีเป๊ะ
10: ที่เป็นรถนี้

0: ปแล้วเย
1: ้ภารกิจที่ยิ่งใหญ่นะครับสำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเรา
2: เย้
1: ถามน้องๆกันเลยดีกว่าวันนี้เนี่ยได้เรียนรู้นะครับพลังจากธรรมชาตินะครับนั่นคือแสงอาทิตย์เกี่ยวโซลาร์เซลล์เนี่ยได้ความรู้อะไรบ้างครับอ่ะน้องใบว่าน
3: ก็ให้รู้ว่าพลังงานสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได
1: ้โอ้เยี่ยมมากครับอ่ะ
4: ได้เรียนรู้การต่อวงจรไฟฟ้า
1: ก็คือเรื่องของการต่อวงจรไฟฟ้าให้มากขึ้นใช่ไหมครับอ่ะมาน้องเดียบ้าง
5: ได้เรียนรู้เรื่องการจุดไฟด้วยแว่นขยายค
1: ่
5: ะ
1: ก็คือพลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์ในการทำให้มันร้อนจนเกิดเป็นเปลวไฟใช่ไหมครับดีมากเลยอ่ะน้องไมโลบ้าง
6: ได้ความรู้เกี่ยวกับการนำพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์มาใช้ในบ้านคร
1: ับ ดีมากมากเลยครับน้องริว
7: ก็คือว่าได้รู้วิธีใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์มาใช้ในอุปกรณ์ต่างๆในบ้านคร
1: ับ ใช่แล้วล่ะครับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะครับล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ทุกคนเลยนะครับวิทยาศาสตร์สามารถนำพลังงานสะอาดที่ยิ่งใหญ่อย่างพลังงานแสงอาทิตย์จากธรรมชาตินำมาใช้ได้เพราะฉะนั้นครับนักวิทยาศาสตร์น้อยๆของอย่างเรานะครับก็ต้องตอบแทนธรรมชาติด้วยการปกปักรักษาและใช้พลังงานอย่างพอเพียงใช่ไหมพวกเรา
2: ใช่ค
1: ่ะดีมากๆนะครับคำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้ถ้าหากน้องๆต้องการติดตั้งแผง

0: ลาเซลล์เอาไว้ใช้งานที่บ้านมีขั้นตอนในการติดตั้งอย่างไรส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราได้เลยสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทแอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปผจญภัยกันที่ไหนต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนเกี่ยวข้องกับพลังงานแสงอาทิตย์หน่อยครับ
1: ภารกิจพิชิตแสงร่วมแรงที่โซลาร์เซลล
0: ์แล้วพบกันใหม่ข้างหน้ากับรายการคิดวิทย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง109-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ได
1: ้ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยเนื่องจากเป็นอาหารหลักของคนไทยและยังเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรแต่ปัญหาที่กำลังประสบอย่างมากในกระบวนการการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวในขณะเก็บรักษาก่อนการบรรจุและส่งออกคือการทำลายของแมลงศัตรูข้าวเช่นด้วงห่วงข้าวหรือมอดข้าวสารผีเสื้อข้าวสารและมอดหัวป้อมโดยเฉพาะด้วงห่วงที่จัดเป็นแมลงศัตรูหลักที่ทำลายทั้งข้าวเปลือกและข้าวสารโดยจะเข้าทำลายและทำให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตสามารถกัดกินเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ที่ไม่แตกหักหรือแตกหักเพียงเล็กน้อยได้มีการเจริญเติบโตภายในเมล็ดวางไข่และเจริญเติบโตในระยะหนอนและดักแด้อยู่ภายในเมล็ดดังนั้นคราบหนอนคราบดักแด้และมูลของแมลงจะติดอยู่ในเมล็ดทำให้เกิดการปนเปื้อนและก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพของเมล็ดข้าวและเป็นปัญหาสำคัญสำหรับการส่งออกปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูของข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรทำได้โดยวิธีการรมยาสารเคมีที่ใช้ส่วนใหญ่คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งเริ่มไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากปัญหาการตกค้างของสารเคมีและที่สำคัญไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้มีการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาทดแทนการใช้สารเคมีแต่ไม่เป็นที่ยอมรับเท่าที่ควรเนื่องจากใช้เวลานานและต้องมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นตัวการที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
3: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
2: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2: วันนี้ผมอาร์ศิรินาถนะครับจะพาไปดูเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนนั่นเองครับเครื่องจะเล็กขนาดไหนจะเป็นไมโครเวฟยังไงเดี๋ยวพาไปดูเลยดีกว่าครับ
1: ปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรจะทำโดยวิธีการรมยาซึ่งสารเคมีส่วนใหญ่ที่ใช้คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากมีปัญหาการตกค้างจากสารเคมีและไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นเทคโนโลยีสะอาดสำหรับเครื่องกำจัดมอดขนาดเล็กนั้นเหมาะกับการให้ความร้อนผ่านคลื่นไมโครเวฟเนื่องจากให้พลังงานที่สูงกว่าและการกำจัดมอดด้วยวิธีนี้จะใช้เวลาสั้นกว่าการรมยาถึง10เท่าโดยเมื่อคลื่นไมโครเวฟผ่านเมล็ดข้าวจะทำให้โมเลกุลของน้ำในเมล็ดข้าวเกิดการเคลื่อนที่ด้วยการหมุนตัวกลับไปมาอย่างรวดเร็วตามระดับความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดการเสียดสีจนเกิดความร้อนในระยะเวลาอันสั้นความร้อนที่เกิดขึ้นจะกระจายตัวไปยังโซนอื่นโดยกระบวนการนำความร้อนส่งผลให้มอดและแมลงอื่นๆที่แฝงอยู่ในเมล็ดข้าวตายดังนั้นจึงมีการพัฒนาเครื่องกำจัดมอดในข้าวด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนด้วยองค์ความรู้ภายในประเทศและใช้ชิ้นส่วนวัสดุที่ผลิตในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศในราคาที่ชุมชนสามารถจัดหาได
2: ้กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตได้อยู่กับนักวิชาการนั่นเองนะครับเขาบอกว่าคนนี้เขารู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพล ศิริพลครับสวัสดีครับบอกเลยว่ารู้ลึกจริงจริงรู้ไหมรู้เน
4: า
2: ะ
4: ต้องรู้
2: นะฮะบอกเลยนะครับก็บอกว่าเครื่องนี้อยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าเครื่องเนี้ยทำไมถึงได้สนใจอะครับ
4: จริงๆแล้วเนี่ยเราสนใจที่ตัวข้าวก่อนเนาะผลิตภัณฑ์ของเมืองไทยซึ่งข้าวไทยเนี่ยมันประสบปัญหาในเรื่องของคุณภาพของข้าวหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวเป็นข้าวสารหรือข้าวเปลือกมันก็จะมีปัญหาตัวมอดที่ปรากฏอยู่เรามันหลายบ้านหลายผู้บริโภคหลายคนอาจจะประสบปัญหาว่าเอ๊ะซื้อข้าวสารมาแล้วปรากฏว่าเก็บไว้ไม่ทันมีมอดขึ้นไม่สามารถรับประทานได้อันนี้ก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมา
2: ผมเคยเจอนะมอดเยอะกว่าข้าว
4: มอดเยอะกว่าข้าว
2: จริงๆเก็บไม่นานแบบเกือบปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่เคยแกะนะก็เปิดมาปุ๊บผมตกใจเลยอ่ะผมเลยทิ้งเลยดีกว่ากลัว
4: แล้วมันทำให้คุณภาพข้าวก็กินคงไม่อร่อยละ
2: ครับ
4: อันนั้นก็คือเป็นประเด็นที่สำคัญว่าเอ๊ะแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไง
2: อ๋อแล้วไอ้เจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
4: ตัวนี้ก็คือเราอยากช่วยแก้ปัญหาว่าทำยังไงจะได้ข้าวสารที่ปราศจากมอดก่อนเนาะแล้วก็อยากให้มันปราศจากสารเคมีด้วยเนื่องจากว่ามันก็มีวิธีการหลายวิธีการด้วยการที่ทำการกำจัดมอดแต่ว่ามันอาจจะพ่วงมาด้วยสารเคมีอันอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้บริโภคเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีวิธีการละเราก็เลยนำเอาคลื่นเนี่ยมาใช้ค่ะ
2: โอ้โหนะฮะก็เป็นวิธีการที่ใช้ไมโครเวฟใช่ไหมฮะใช้คลื่นเอาแล้วซึ่งเมื่อก่อนนี้เขาก็บอกว่าใช้การลมยาก็มีใช่ไหมฮะก็อันตรายกับคนไหม
4: คือเขาบอกว่าลมยาปุ๊บในความเข้าใจของ
2: ผู้บริโภคกลัวมากเลย
4: นะก็จะคิดว่าเอ๊ะเรากินยาด้วยหรือเปล่า
2: คล้ายๆกันไหม
4: อันนั้นก็ต้องดูผลระยะยาวแล้วอ๋อ
2: ระยะสั้นอาจจะไม่ค่อยรู้สึก
4: ใช่แล้วเพราะเราคนไทยทานบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักนะ
2: ครับผม
4: เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีการสะสมไหมก็เลยมีเทคโนโลยีหนึ่งที่เขาก็ศึกษากันในห้องทดลองว่าโอ้ขึ้นไมโครเวฟเนี่ยมันสามารถกำจัดมอดได
2: ้
4: ซึ่งมันไม่มีสารตกค้างและแน่นอนแต่เราก็ต้องมาทำว่าเอ๊ะแล้วทำยังไงเอามันไปใช้ได้จริงในระดับชุมชนก่อนดีไหมอะไรอย่างน
2: ี้ครับอ๋อครับผมนะฮะแล้วรู้จักเจ้าโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีนี้ได้ไง
4: อ๋อโครงการนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน
2: ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
4: ใช่ละค่ะร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีโอกาสดีได้เข้าไปร่วมโครงการแล้วก็ช่วยพัฒนาเครื่องนี้จนสำเร็จ
2: โอ้โหนะฮะแล้วทางโครงการเนี่ยได้ช่วยอะไรบ้างครับ
4: โครงการเนี่ยนอกจากจะช่วยในการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาแล้วก็ยังช่วยแนะนำผู้ประกอบการแล้วก็นักวิจัยท่านอื่นเช่นการทดสอบข้าวเนี่ยทำให้เราค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายแล้วเครื่องนี้จะต้องทำงานอย่างไรเพื่อให้ได้ผลตามต้องการแล้วก็ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผู้ใช้งานในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นชุมชนเราเล็กๆอบต.หรือเป็นสหกรณ์ใช้งานได้ง่ายและปลอดภัย
2: นะฮะนี่ก็คือคำนึงถึง
4: ใช่แล้วค่ะ
2: ยังไงก็ความปลอดภัยเป็นหลักเนาะ
4: ค่ะ
2: เอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวจะพาไปรู้ลึกรู้จริงกว่านี้นะฮะตอนนี้รู้แค่พื้นฐานเนาะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ได
1: ้เครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนสามารถขยายผลสู่การผลิตเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟจึงมีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้เทคโนโลยีนี้มีค่อนข้างมากและจำนวนความต้องการเครื่องจักรที่คาดว่าจะสามารถจำหน่ายได้ประมาณ20เครื่องต่อปีอีกทั้งมีอัตราการเติบโต 10% ต่อปีและสามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ผลิตสินค้าชนิดอื่นๆได้แก่การกำจัดแมลงต่างๆในเมล็ดพันธุ์ถั่วงาและธัญพืชอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงเทคโนโลยีนี้ให้สามารถใช้ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้อีกด้วย
2: ช่วงแรกเนี่ยเราก็รู้ไปแล้วว่าพื้นฐานเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะมาจากโครงการอะไรนะครับและตอนนี้นะฮะผมจะมาเจาะลึกอีกนิดนึงว่าเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยฮะทำอะไรได้บ้าง
3: อ๋อเครื่องตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันมีข้อดีอันดับแรกใช้งานง่าย
2: ใช้งานง่าย
3: เพราะว่าเป็นระบบอัตโนมัติเราเซตติ้งไว้ให้แล้วดังนั้นแล้วการที่จะให้ชุมชนหรือชาวบ้านก็รวมๆกันก็ได้แล้วก็ใช้เครื่องเดียวจะได้เกิดความคุ้มค่าน
2: ะฮะแล้วไอ้เจ้าเครื่องตัวนี้มันดียังไง
3: ข้อดีประการเด่นเลยคือมันสามารถกำจัดตัวมอดที่มันเดินๆอยู่เราเห็นได้เลยนะอ
2: ัน
3: เนี้ยพอออกมาเนี่ยเขาจะตายแต่ว่ามันมีพิเศษอย่างหนึ่งที่อาจจะดีกว่าอันอื่นเราได้เอาข้าวอันนั้นที่หลังจากผ่านกระบวนการกำจัดมอดเนี่ยไปสำรวจตรวจสอบไข่มอดแล้วก็ทิ้งเอาไว้ปรากฏว่ามันไม่เกิดการเจริญเติบโตของไข่มอดต่อเป็นตัวมอดต่อไปนั่นหมายความว่าเราสามารถเก็บข้าวได้ระยะเวลานานขึ้นโดยที่ไม่ถูกทำลายโดยมอดที่เจริญเติบโตจากไข่มอด
2: นี่ก็เหมือนคล้ายๆกับเป็นเขาเรียกอะไรนะประโยชน์ที่ได้เลยทีเดียวเนาะประโยชน์ที่ได้คือประมาณว่าเก็บได้นานขึ้น
3: ใช่ละ
2: ใช่ไหมแล้วก็ไข่มอดหายไปซึ่งปกติแล้วการลมควันไข่มอดยังอยู่ในข้าวใช่ไหมถูกไหมฮะ
3: การลมควันเนี่ยสิ่งที่เรากลัวคือนอกจากว่าอาจจะยังมีไข่มอดตัวถัดไปก็คือมันมีสารเคมีตกค้างอาจจะมีก็ได้ซึ่งประชาชนผู้บริโภคข้าวเราก็อาจจะมีความกังวลว่าเอ๊ะเรากินข้าวที่เกิดจากการลมควันกำจัดมอดเป็นเนี่ยเราได้สารเคมีด้วยไห
2: มนะครับแล้วเจ้าแนวคิดการพัฒนาเครื่องครับตอนนี้เป็นเวอร์ชันนี้ปุ๊บรู้สึกว่าพอใจไหมรู้สึกว่าต้องพัฒนาอยู่ไหมครับ
3: ถามว่าสามารถพัฒนาต่อไปได้ไหมจริงๆเราทำได้เราสามารถออกแบบในให้มันใหญ่ขึ้นหรือดีขึ้นโดยการที่ในการเอาเข้าหรือเข้าออกเนี่ยเราสามารถใช้ในลักษณะเหมือนสายพานให้มันเคลื่อนที่ข้า
2: วลำเลียงไปเลยลำเลียงข้าวเข้าไป
3: แล้วก็ออกมาอีกด้านนึงได้เลย
2: อ๋อคือแค่ผ่านอย่างเงี้ย
3: แค่ผ่านก็ได้
2: จะง่ายกว่าเนาะ
3: ดูเหมือนง่ายแต่ว่าในการออกแบบเนี่ยเราต้องคำนึงถึงการเขาเรียกว่าการรั่วของคลื่นอย่าลืมว่าคลื่นไมโครเวฟตัวนี้มันเป็นตัวเดียวกับที่เราเอาไว้อุ่นอาหารในเตาอบไมโครเวฟ
2: นะครับแล้วทางแนวคิดการตลาดนะครับ
3: ทางการตลาดปัจจุบันเนี่ยเราคาดหวังว่าน่าจะได้รับการใช้งานจากชุมชนระดับชุมชนของประเทศไทยก่อนซึ่งถ้ามันเกิดผลดีเนี่ยอย่าลืมว่าอีกไม่นานเราเปิด AEC
2: ใช่
3: ดังนั้นแล้วเนี่ยเรามองประเทศรอบๆบ้านเราเราก็บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักเหมือนเรา
2: ครับผม
3: เขาน่าจะอยากได้อยากใช้แล้วก็อยากบริโภคข้าวที่ปราศจากมอดเหมือนเราเข้าใจว่าในอนาคตข้างหน้าเราสามารถที่จะส่งออกได้ให้เขาใช้บ้าง
2: ครับผมนะฮะก็ส่งออกได้แล้วเป้าหมายและทิศทางในอนาคตนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป
3: จริงๆแล้วเนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีด้านขึ้นความถี่สูงไมโครเวฟเนี่ยกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมันคงไม่ใช่แค่ข้าวอย่างเดียวทีนี้เผอิญบ้านเราเนี่ยมันเป็นประเทศที่ผลิตมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเยอะ
2: ชอบปลูกเยอะ
3: มีทั้งถั่วมีข้าวอาจจะมีอื่นๆอีกเราอาจจะมีการพัฒนาเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาบางอย่างของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆเช่นการให้ความร้อนเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นได้อีกซึ่งอันนี้เราก็จะต้องทำการทดลองด้วยว่ามันจะต้องมีเงื่อนไขแตกต่างกันอย่างไรค่ะ
2: อาจจะเป็นแบบพวกถั่วต่างๆข้าวโพดอาจจะเป็นอะไรที่สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้นนะฮะก็ง่ายขึ้นเยอะ
3: ง่ายขึ้นเราก็เลยอาจจะมองเป็น เป็นสเต็ปไปว่าอีกอันนึงเราก็อยากทำก็คือการในผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยมีโปรเซสไหนที่เราสามารถเอาขึ้นความถี่เนี่ยไปใช้งานได้เพื่อลดปัญหาต่างๆในระดับอุตสาหกรรมที่มันใหญ่ขึ้น
2: ครับ
3: ในอนาคต
2: นั่นเองนั่นคือคำตอบที่ดีเลยนะฮะแต่พูดกันมาขนาดนี้แล้วยังไม่เห็นเครื่องเลยเดี๋ยวให้รบกวนอาจารย์พาผมไปดูเครื่องหน่อยนะครับ
3: ดีครับ

0: กลับเข้ามาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เรารู้แนววิชาการแล้วและตอนนี้นะฮะเราจะได้มาดูเครื่องกันนะครับเอาละครับอาจารย์ครับช่วยแนะนำส่วนต่างๆนะฮะและสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องหน่อยครับ
1: ค่ะส่วนต่างๆจริงๆแล้วประกอบไปด้วย3ส่วนหลัก
0: ครับผม
1: ส่วนแรกเนี่ยก็คือเป็นหัวใจเลยก็คือตัวเตาอบไมโครเวฟสำหรับเอาข้าวเข้าไปใส่นะคะแล้วก็อบเพื่อกำจัดมอดและไข่ของมอดส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นส่วนควบคุมในส่วนที่2เนี่ยมันจะควบคุมด้วยกัน3ระบบย่อย
0: ครับ
1: ระบบย่อยแรกเนี่ยก็คือควบคุมการยกข้าวขึ้นลงเพื่อป้อนข้าวแล้วก็เทข้าวออกหลังจากการอบเสร็จสิ้นนะคะแล้วส่วนที่2ก็คือเป็นการควบคุมมอเตอร์เพื่อให้มีการหมุนเกิดการกระจายของคลื่นในระหว่างที่อบข้าวนะคะส่วนที่3นี่เป็นส่วนสำคัญมากที่สุดอีกอันหนึ่งก็คือการควบคุมอุณหภูมิระหว่างที่อบข้าวนะคะโดยที่แต่ละส่วนของตัวควบคุมเนี้ยสองส่วนแรกเนี่ยจะควบคุมโดยระบบ PLC ส่วนสุดท้ายที่เป็นควบคุมอุณหภูมิเนี่ยนะคะจะควบคุมโดยระบบ PID ค่ะซึ่งอุณหภูมิที่เราควบคุมเนี่ยไม่เกิน60องศาเซลเซียสนะคะเพราะว่าหม้อและไข่เนี่ยจะตายภายในไม่เกิน1นาทีเองค่ะ
0: ครับผมแล้วเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการทำงานตั้งแต่แรกนะฮะของเครื่องตัวนี
1: ้ขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราก็จะต้องมีข้าวก่อนข้าวเนี่ยมันเป็นได้2ลักษณะก็คือข้าวสารหรือข้าวเปลือกนะคะ
0: คร
1: เราก็เตรียมไว้โดยที่ใน1แบทของการอบเนี่ยเราจะอบครั้งละ30กิโลกรั
0: ม
1: นั่นหมายความว่าใน1ชั่วโมงเนี่ย60กิโลกรัมต่อชั่วโมงได้แน่นอนนะคะ
0: ค
1: ทีนี้ในเมื่อเราเตรียมข้าวเสร็จเนี่ยระบบควบคุมก็จะเริ่มทำงานโดยการควบคุมมอเตอร์ไดฟ์เพื่อยกตัวเตาอบเนี่ยขึ้นเพื่อรับข้าวเข้ามาหลังจากนั้นก็จะปิดฝาแล้วก็มอเตอร์ไดฟ์ก็จะกดลงให้อยู่ในตำแหน่งปกติจากนั้นเนี่ยระบบควบคุม PLC ส่วนที่2เนี่ยก็จะควบคุมการหมุนของข้าวในภายในเตาอบเพื่อให้เกิดการกระจายของคลื่นในขณะเดียวกัน PID ก็จะเริ่มควบคุมอุณหภูมิโดยการครั้งแรกก็จะปล่อยไฟเข้าการปล่อยไฟเข้านี่ก็จะผ่านตัว solid state นะคะเพื่อให้ปล่อยไฟให้กับแมกนีตอนทำงานเมื่อแมกนีตอนทำงานปุ๊บเนี่ยอุณหภูมิก็จะเริ่มร้อนขึ้นตัว PED เนี่ยก็จะรับอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยต้องเป็นเซ็นเซอร์ที่ไม่ได้ทำจากโลหะ
0: ครับ
1: ด้วยสมบัติของคลื่นไมโครเวฟ
0: มัน
1: ไม่เหมาะสมนะคะก็จะใช้เป็นออปติกไฟเบอร์แล้วก็เข้าไปฟีดอุณหภูมิเข้ากับไอ้ PID PID ก็จะคำนวณและยังไม่ถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้มันก็จะให้ solid state เนี่ยปล่อยไฟเข้าไปเลี้ยงตัวแมกนีตอนไปเรื่อยจนกระทั่งถึง60องศาเมื่อถึง60องศาก็จะควบคุมเวลาต่อไปว่าไม่เกินนาทีนะโดยที่อุณหภูมิเนี่ยจะต้องคงที่ประมาณ60องศาเซลเซียสเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัว PID ก็จะสั่งให้ solid state เนี่ยตัดไฟ
0: ครับ
1: ดังนั้นแมกนีตอนก็ไม่ทำงานละก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการอบเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัวควบคุมตัวที่2ก็จะเริ่มทำงานก็คือตัวหมุนก็จะหยุดหมุนละแล้วจากนั้นก็ตัวมอเตอร์ไดรฟ์ก็จะทำการกดถังข้าวลงเพื่อเทข้าวออกไปก็เป็นการเสร็จสิ้นการอบค่ะ
0: ครับผมแล้วเมื่อกี้พูดไปอาจจะไม่เห็นภาพนี้ขอสาธิตหน่อยอย่างเช่นสวิตช์1ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ทำงานใส่ข้าวตรงไหนยังไงฮะ
1: สวิตช์แต่ละส่วนจริงๆแล้วเรากดแค่สตาร์ทและเซตติ้งอุณหภูมิแล้วก็เวลาที่เราต้องการก็ได้เลยค่ะ
0: อ๋อก็ปุ่มเดียวใช้ได้เลย
1: ปุ่มเดียวก็คืออันนี้คือความเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเลยมันก็จะใช้ง่ายคือผู้ใช้งานถ้าเรานึกถึงผู้ใช้งานไม่ใช่นักวิชาการ
0: ครับอย่างผมเนี่ยอย่างผม
1: ใช้ง่ายมากเลยเหมือนคุณต้องการอุ่นข้าวคุณก็กดปุ่มข้าวแค่นี้เหม
0: ือ
1: นหม้อหุงข้าวแต่เราก็กด
0: แล้ว
1: ใช่แล้วเรากดปุ่มสตาร์ทอย่างเดียว
0: ก็คือก็ใส่ข้าวเรียงตามปกติเลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็กดปุ่มเดียวปุ๊บมันก็จะทำงานปุ๊บไปตามระบบของเขา
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะฮะตัวหม้อจะตายไปแล้วความพิเศษของข้าวที่ได้นะครับ
1: ความพิเศษของมันอย่างแรกเลยนะคะอุณหภูมิที่เราอบเนี่ยไม่สูงมากมันจะไม่ทำลายสมบัติทางกายภาพ

0: ของข้าวข้าวคงยังกินอร่อยเหมือนเดิมนะ
1: ข้าวจะไม่สูญเสียคุณค่าทางอาหาร
0: ใช่แล้วเพราะว่าอุณหภูมิไม่สูงนักอันดับปัจจัยหลักเลยคือหม้อที่เราเห็นว่ามันกำลังเดินอยู่เนี่ยมันจะไม่เดินแล้วมันจะตาย
1: หม้อที่เดินอยู่อ๋อมันจะตายเลย
0: ในข้าวเนาะเพราะว่าหม้อพวกนี้เนี่ยมันไม่เพียงแต่ตัวมันเองที่กัดกินแต่มันยังทิ้งไข่ไว้ด้วย
1: ตัวดีเลยเนาะ
0: แล้วซึ่งไข่เนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตเป็นทวีคูณเนาะเมื่อเราไม่ได้ใช้ข้าวสารนั้นไปสุดท้ายข้าวสารเราอาจจะทานไม่ได้เลยดังนั้นข้อดีอีกประการนึงที่สำคัญก็คือว่ามันสามารถกำจัดไข่มอดได
1: ้สำคัญตรงนี
0: ้
1: ไข่มอดด้วย
0: ไข่มอดด้วยแสดงว่าเราเก็บไว้นานๆเนี่ยมันก็ไม่เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยแล้วกินข้าวของเราไปมากกว่านั้นแหละ
1: อืมครับก่อนที่จากกันไปนะฮะอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะขอชื่อที่อยู่หรือว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เผื่อใครที่สนใจเจ้าเครื่องนี้ได้อาจจะโทรมาถามนะฮะ
0: ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ดร.นิภาพล สิริพลค่ะที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ053-944-135ค่ะ
1: ครับผมนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ข้างล่างนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการต่อดีกว่าครับใช่ครับ

0: ลังจากที่เราคุยกับนักวิจัยแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะผมได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วนะครับเอาละครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมแนะนำตัวนิดนึงครับ
1: ครับผมคุณกฤตราชโลนะครับก็มาจากบริษัท Fabric International นะครับที่ได้ทำเทคโนโลยีเรื่องนี้นะครับ
0: ครับผมนะฮะอยากทราบเหมือนกันนะฮะเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไร
1: เครื่องนี้นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ของการให้ความร้อนนะครับโดยเฉพาะใช้ได้ดีในเรื่องข้าวนะครับที่จะสามารถฆ่ามอดและไข่มอดและแมลงต่างๆในข้าวเข้ากล้องได้ครับ
0: แล้วเหมือนกับเจ้าอื่นเขามีไหมฮะแล้วมันจะดีกว่าคนอื่นยังไงครับ
1: ในปัจจุบันนี้นะครับก็เจ้าอื่นปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้สารเคมีนะครับเป็นพวกโบรไมด์นะครับฟอสฟีนนะครับ
0: ครับผม
1: ซึ่งแน่นอนว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับของผู้บริโภคครับ
0: คือเขาใส่สารเคมีกันเลยแล้วกินเข้าไปได้อะฮะ
1: จริงๆก็จะมีมาตรฐานอยู่นะครับว่าไม่ควรใส่เยอะแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็เทคโนโลยีเราเนี่ยใช้คลื่นไมโครเวฟนี่ก็จะสามารถไม่ใช้สารเคมีเลยครับ
0: อ๋อคือถ้าเรา
1: จะดีกว่า
0: ใช้คลื่นปุ๊บแล้วก็ไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรเลยหมายถึงใส่ข้าวเข้าไปปุ๊บ
1: ครับถูกต้อง
0: ใช้ได้เลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะมอจะตาย
1: แล้วก็รวดเร็วด้วยครับในเวลาไม่นานแต่ถ้าเราลมสารเคมีนี่อาจต้องใช้เวลาถึง7วัน10วันนะครับเพื่อความชัวร์ว่าสามารถฆ่าตัวแมลงและไข่แมลงได้หมดนะครับ
0: อ๋อครับผมหลายๆครั้งผมเคยซื้อข้าวนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็ไม่มีมอดตอนหลังปุ๊บก็มีมอดขึ้นมาเพราะอะไรฮะ
1: เพราะว่าตัวไข่มอดและแมลงเนี่ยครับมันจะมองไม่เห็นเพราะว่าเขาจะฝังไว้ในตัวเมล็ด
0: ด้านในเมล็ดเลย
1: ครับ
0: นะฮะก็แล้วเจ้าเครื่องนี้เนี่ยอยากรู้อย่างหนึ่งคือมันช่วยคุณกฤตได้อย่างไร
1: ครับก็ผมทำธุรกิจในเรื่องเครื่องจักรนะครับที่เกี่ยวกับแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับเครื่องนี้ก็สามารถนำมาช่วยเปิดตลาดที่จะแก้ปัญหาใหม่ๆเกี่ยวกับวงการธุรกิจการผลิตข้าวนะครับ โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เราจะเน้นเรื่องสุขภาพนะครับมีผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย
0: ์
1: ข้าวกล้องนะคร
0: ับ
1: ก็จะมาช่วยในเซกเตอร์ตรงนี้ได้มากทีเดียวครับ
0: ก่อนจะจากกันไปนะฮะอยากให้คุณกฤตฝากอะไรไว้นิดนึงว่าสำหรับใครที่อยากจะติดต่ออะไรยังไงนะฮะก็สามารถโทรมาได้ที่ไหนครับ
1: ครับถ้ามีท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ที่บริษัท Fabric International นะครับ
0: ครับ
1: ก็เบอร์โทรศัพท์053-213-412ครับผม
0: นะฮะก็สามารถติดต่อได้เช่นกันนะครับ
1: ครับ
0: เอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกิตมากนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับนะฮะก่อนจะจากลากันไปเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศข้างนอกกันดีกว่าครับ

0: วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นะฮะต้องขอขอบคุณนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพลศรีพลนะครับและคุณกิตราชโลดนั่นเองนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่และก็ให้ความรู้มากมายนะครับต้องขอขอบคุณนะ
1: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: และต้องขอขอบคุณอีกนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
1: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: Northern Science Park Thailand นะครับและก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนั่นเองครับวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนครั้งหน้าคิดการใหญ่ที่ไหนเจอกันครับครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ค่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ในตัวเมืองจังหวัดภูเก็ตนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพามากินร้านขนมจีนแบบบ้านๆเลยนะฮะอยู่ใกล้ๆกับหาดกระสะกระโดนนี่เองนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นร้านขวัญใจของวัยทำงานแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่เพราะว่าถึงแม้ว่าจะอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวมากๆแต่ว่าราคานี่ไม่แพงเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเด็ดขนาดไหนเขาบอกว่าขายเป็นรุ่นที่3แล้วด้วยร้านนี้ชื่อว่าขนมจีนจี้ตูนตามผมมาเลยตอนนี้ผู้ก็อยู่กับจี้ตูนแล้วจี้ตูนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: จี้แปลว่าอะไรครับ
1: จี้แปลว่าพี่ค่ะ
0: อ๋อคือพี่นั่นแหละ
1: จ้า
0: เป็นภาษาอะไรครับภาษา
1: ภาษาจีนเหมือนกันค่ะ
0: ภาษาจีนร้านนี้ผู้บอกคุณผู้ชมว่าอยู่ในตัวเมืองแต่ว่าราคาไม่แพง
1: ไม่แพงค่ะทุกอย่าง40บาทยกเว้นเกงปูอย่างเดียว60บาทจ้าม
0: ีน้ำยาปูคืออันนี้เหรอจ้า
1: จ้าน้ำยาปูค่ะ
0: นี่ปูเป็นแบบนี้เลยเหรอ
1: จ้าปูเป็นตัวจ้า
0: ใส่มาแบบนี้เลยนะคะ
1: จ้าใช่ค่ะ
0: พี่อื่นเห็นเป็นแบบแกะเนื้อมา
1: ใช่จ้ะมันไม่ได้ฟิล
0: มันไม่ได้ฟิลนะฮะ
1: จ้ะ
0: มีน้ำยาปูน้ำยากะทิและอันนี
1: ้แกงไตปลาจ้ะ
0: ว้าวน้ำยาน้ำพริกก็มี
1: จ้ะ
0: นี่แล้วสุดท้าย
1: อันนี้แกงป่าตีนไก่ค่ะแกงป่าของพี่นี้จะไม่ใส่ปลาค่ะพี่จะใส่กะปิแทนค่ะแล้วก็ไตปลานี่ก็จะเป็นผักบ้านๆมีเม็ดขนุนมีลูกกล้วยมีสับปะรดที่ว่าที่อื่นเขาจะไม่ใส่จ้ะ
0: เดี๋ยววันนี้ผู้ได้ลองชิมกันนะครับแต่ว่าผู้ไปได้ยินเรื่องนึงมามีคนกระซิบมาว่าเขาไม่ค่อยอยากให้จี้ตูนอ่ะยืนที่ร้าน
1: ใช่พี่ญาติเยอะ
0: ญาติเยอะแล้วยังไง
1: ญาติเยอะแล้วก็หยิบเยอะ
0: หยิบเยอะให้เยอะอย่างนี้เหรอ
1: ให้เยอะให้เยอะพี่ให้เยอะดูตัวพี่เป็นตัวใหญ่ตัวอย่าง
0: น่ารักมากเลยอยากจี้ตูนนะครับเดี๋ยวลองชิมก่อนถ้าอร่อยนะคุณผู้ชมตามมาแน่นอนฝากเลยนะพี่ตูนน
1: ะ
0: ขอบคุณครับ
1: จ้าขอบคุณค่ะ

มาครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวลองชิมกันหน่อยดีกว่าว่าขนมจีนน้ำยาร้านนี้เด็ดแค่ไหนนะฮะอยู่ตรงหน้าหมดแล้วทั้ง5หม้อ5น้ำยานะครับไล่มาจากทางนี้เลยนะครับเป็นน้ำยาปูให้มาเป็นตัวแบบนี้นะครับเป็นปูดำนะฮะของทางร้านนะครับตัวนึงเลยปูหวานมากสดแน่นอนโอ้อร่อยเลยนะครับเหมือนมันได้ความแบบสดความหวานแบบจากการดูดตัวปูอ่ะดีอร่อยแล้วคือตัวน้ำยาเนี่ยเข้มข้นมากหวานเค็มนะครับหวานจากตัวน้ำกะทินี่แหละนี่นะครับน้ำยากะทินะฮะขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้นได้ปลาอะไรมาก็จะมีปลาตาโตปลาแดง

0: ส่วนใหญ่ก็คือปลาทะเลนั่นแหละเดี๋ยวลองชิมดูคือถ้าเป็นพวกน้ำยากะทิร้านนี้นะจะออกหวานเค็มแบบเข้มข้นอ่ะและหนึ่งความโดดเด่นของร้านนี้นะราคาไม่แพงแล้วดูให้ผักเป็นผักพื้นบ้านนะครับให้เยอะนะครับนี่อย่างอันนี้เป็นยอดมะกอกอ่อนๆเลยนะครับนี่นะครับไตปลาร้านนี้นะครับมีเม็ดขนุนลูกกล้วยแล้วก็มีสับปะรดนะครับเนื้อปลานะครับเป็นตอนๆแบบนี้เลยนะชอบมากอร่อยมากเป็นไตปลาในอุดมคติของทุกเข้มข้นเผ็ดกำลังดีคือมีความเผ็ดร้อนเนื้อปลาก็ไม่คาวนะครับตัวน้ำยานี่เผ็ดร้อนไม่เค็มกินผักตามหน่อยคืออร่อยเลยพี่ตูนมันอร่อยไปหมดเลยอ่ะคุยชอบนี่มากเลยไตปลา
1: เห็นไ
0: หมเด็ด
1: ไม่ออกรายการได้พูดกันเตะเราใช่ไหม
0: ไม่บอกใครไม่บอกใครต่อกันด้วยน้ำยานี้นะครับอันนี้เป็นน้ำยาป่าตีนไก่นะครับจะมีความหอมของกะปิหน่อยอันนี้ลงตัวเลยอร่อยเดี๋ยวมาดูตีนไก่เขานะครับเปื่อยใช้ได้เลยสุดท้ายนะครับน้ำพริกนะครับน้ำยาน้ำพริกนะฮะจะออกหวานๆนะหวานอมเปรี้ยวแล้วมีได้เคี้ยวตัวถั่วหน่อยนะครับอร่อยดีก่อนที่จะเพลิดเพลินไปกว่านี้นะครับเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยดีกว่านะฮะทุกน้ำยาเลยเนี่ยยกเว้นน้ำยาปูนะถ้วยละ30แต่น้ำยาปูเนี่ย50บาทขนมจีนจานละ10บาททั้งหมด180บาทนะครับผักเผือกนี่ที่กินไปเนี่ยไม่คิดตังค์นะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจหรือว่าผ่านมาทางจังหวัดภูเก็ตผ่านมาทางหาดกระตากะลนนะครับก็แวะมาลองชิมขนมจีนจี้ตูนได้นะครับเปิดทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดเลยเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึง4โมงครึ่งเดี๋ยวผู้ขอตัวไปกินขนมจีนน้ำยาจี้ตูนต่อให้หมดนะครับกับทีมงานด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ

0: งรายค่ะวันนี้จะพามาเดินเที่ยวตลาดที่น่ารักมากๆตลาดนี้นะคะชื่อว่าตลาดสดนายบุญยืนเป็นตลาดที่อยู่ใกล้กับนี่เลยด่านชายแดนอยู่ตรงนี้ใกล้ๆกันเลยนะคะมีของป่าของแปลกของตามฤดูกาลให้เลือกซื้อเลือกกินกันเพียบเลยเดี๋ยวโนพาคุณผู้ชมเข้าไปเดินเที่ยวในตลาดนายบุญยืนกันค่ะแม่ค้าคือรถจะแบบว่าเล็กๆเลยนะคะใส่มอเตอร์ไซค์มาแค่นี้เลยร้านเล็กกระทัดรัดมากขายอะไรจ้าอันนี
1: ้มียำหมี่เหลืองค่ะ
0: ยำหมี่ยำหมี่เป็นเหมือนอาหารแบบไทยใหญ่ไหมคะ
1: อาหารไทยใหญ่
0: เป็นอาหารไทยใหญ่ข้างหน้านะคะเขาก็จะตั้งแผงขายกันแบบนี้แหละอันนี้บ้านเราเรียกเห็ดอะไรคะ
2: เห็ดพันธุ์ค่ะ
0: เห็ดพันธุ์สีมันจะเป็นแบบน้ำผึ้งน้ำผึ้งหน่อยเนาะแล้วก็มีหัวปลีป่าแบบนี้นี่ผักกูดอวบมากนะคะกำนี้เท่าไหร่จ้าแม่คะ5บาทก้านใหญ่มากสดสุดๆอันนี้ลูกอะไรคะพี่
2: อันนี้หมักขมอ่ะพี
0: ่ฮะ
2: หมักขม
0: หมักขม
2: มันจะขมขมเลยพี่ข้างใน
0: เหรอแล้วข้างในเอาไปทำอะไรกินคะเนี่ย
2: เกาลัดนะคะ
0: อ๋อต้องไปกระเทาะ
2: ใช่ต้อง
0: ม
2: า
0: ต้ม
2: คนเฒ่าคงแก่มันจะกินกันพี่
0: อ๋อคนแก่จะนิยมกิน
2: อย่างเรานี่ไม่กินหรอก
0: คนวัยรุ่นอย่างเราด้วยนะชอบตรงนี้ชอบตรงที่บอกวัยรุ่นอย่างเราอย่างน้อยก็นับเราไปด้วยคืออันเนี้ยพี่บอกมันเรียกว่าหมักขมส่วนใหญ่ก็คือต้องไปต้มแล้วก็คือกินเล่นเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
0: กินเล่นแต่ว่ามันขมนะแต่นี่คือยังไม่ได้ต้มนะคะลูกเขาจะแบบดูดิบๆเหมือนพวกแห้วดิบอ่ะมีนี่ด้วยค่ะอันนี้เนี่ยหน้าตาจะเหมือนกับข้าวโพดอ่อนแต่ว่าไม่ใช่เพราะมันคือหน่อไม้น้ำหน่อไม้น้ำค่ะกำละ25บาทเองส่วนใหญ่ผักก็จะขายกันเนี่ยค่ะร้านละนิดละหน่อยละ

0: นิดละหน่อยเนาะอันนี้ให้ดูว่าผักอันนี้ถ้าเกิดว่าเวลาคุณผู้ชมมาเที่ยวตลาดแล้วเจอซื้อไปกินอร่อยมากคือเราจะปอกเปลือกข้างนอกเนาะแล้วก็กินข้างในมันข้างในมันจะเป็นแบบนึกถึงอารมณ์เวลาที่เราปอกก้านคะน้าค่ะเป็นแบบนั้นแหละแล้วแบบอร่อยมากรสชาติคือกรอบหวานแต่จำชื่อไม่ได้แล้วชื่ออะไรคะ
1: เผา
0: ซุขึ้นมานะคะนี่ของก็จะขายเรื่อยๆแบบนี้มีแบบหน่อมงหน่อไม้มีลูกเนียงด้วยบ้านนี้ขายลูกเนียงคือกองเริ่มเลยมีแบบทั้งเปลือกแล้วก็แบบที่แกะแล้วบ้านนี้คือขาวมากสวัสดีค่ะมีแต่รันต่อหมดเลยไหมคะ
1: ร
0: ังต่อหมดเลยและอันนี้เป็นอะไรคะแม่
1: นี่ต้นด่วน
0: ค่ะอ๋ออันนี้หนอนรถด่วนนี่ใครชอบกินพวกแบบหนอนรถด่วนนะคะอันนี้คือแบบหนอนยังสดๆอยู่เลยเนาะแล้วก็มีพวกตัวอ่อนต่อด้วยมาที่ตลาดสดในบุญยืนนี่แหละเขาก็จะมีของป่าของอะไรแบบนี้มาขายตามฤดูกาลบ้านนี้จะเป็นรังต่ออ่อนแล้วก็มีเห็ดแต่ว่าอันนี้เนี่ยข้างหน้าเนี่ยเหมือนวุ้นเลยเก็บในน้ำ
1: บนต
0: ้
1: นไม
0: ้บนต้นไม้อ๋อมันก็เป็นเห็ดเหมือนกันหนูขอจับได้ไหม
2: ได
0: ้ขออนุญาตนะคะแล้วโอ้ยยังกระบุ้นเลยอ่ะเหมือนวุ้นเส้นเออมันเหมือนวุ้นเส้นเออแม่บอกย้ำอร่อยมันชื่ออะไรคะ
1: เ
0: ห็ดผีเห็ดพี
1: ่
0: เพ่เห็ดเพ่อ๋อเห็ดเพ่มันไม่มีกลิ่นนะคะแต่ว่ามันมีความแบบดึงดึงคือเหมือนวุ้นเส้นจริงๆน่ากินมากเลยนะดูเขียงค่ะขออนุญาตนะคะพี่เขียงใหญ่มากดูดิ120บาทเขียงใหญ่มากหั่นครึ่งได้เลยมีหมวกสวยๆจ้านี
3: ่สวยๆจ้า
0: ไหนใส่ให้ดูหน่อยได้ไหมจ้าสวยแค่ไหนจ้าแม่ค้าใส่หน่อยใบเท่าไหร่คะอย่างนี
3: ้
0: ใบละร้อยแล้วก็บ้านนี้นอกจากขายหมวกนะคะก็จะเป็นพวกแบบเส้นก๋วยเตี๋ยวเป็นถั่วเน่าเน
3: า
0: ะเป็นถั่วเน่าแล้วก
3: ็
0: ดอกงิ้วแต่ที่สำคัญนี่มีหมวกใบละร้อยด้วยเดี๋ยวหนูซื้อนี่ใส่ผลไม้ก็ได้เนาะพูดถึงอะ
3: ไม
0: ่ได้ไม่ได้ค่ะนี่อุดหนุนหมวก100นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆเจ้าไปเจ้าเดินต่อเจ้าหนูนึกว่ามะม่วงตัวแรกแต่ว่าทรงมันไม่ใช่นี่คือส้มแขกเน
4: า
0: ะแล้วลูกสดแบบนี้เขาเอาไปทำอะไรกินคะ
4: ไปทำอะไรก็ได้เป็นแบบน้ำพริกเอาไปต้มใส่ปลาใส่ไก
0: ่ก็กินแบบให้ความเปรี้ยวเหมือนกันส้มแขกสดๆค่ะนี่ลูกละ10บาทนี่พี่เขาผ่าให้ดูเนื้อเลยนะเนื้อมันจะออกใสๆเนาะมันเปรี้ยวฝาดเนาะและเนื้อมันแข็งมากคือดูแล้วมันดูเหมือนแอปเปิ้ลใช่ไหมคะแต่ว่ามันแข็งมากพอแล้วล่ะค่ะพี่ลูกหนึ่งนี้น่าจะกินทั้งตลาดยังไม่หมดเลยเนี่ยเป็นตลาดที่จริงๆขายกันแบบครบครันมากนะคะมาตลาดเดียวนี่ได้ทุกอย่างมันคือยอดชัวใช่ไหมคะตัวลันเตาขายไงคะพี่
5: อ
0: ัน
5: นี้25
0: ขีดละ25บาทนี่ขออนุญาตนะคะบ้านนี้ก็ขายรถด่วนเหมือนกันแต่เขาขายใส่กระบอกไม้ไผ่มาแล้วอย่างนี้เราขายกระบอกเท่าไหร่คะพี่
5: 70
0: บาท
5: 3กระบอก200
0: อ๋อ3กระบอก200นี่พอสายๆคนก็คึกคักนะคะ 8-9 โมงนี่คนเพียบเลยเพราะด้วยความที่ตลาดนี่ก็เปิดตั้งแต่เช้ามืดเลยเนาะมาเดินกันได้สวัสดีค่ะพี่อันนี้ลูกอะไรคะ
6: มะกอกข
0: ี้
6: หน
0: ูมะกอกขี้หนูมันกินเป็นผลไม้หรือเป็นผัก
6: ผลไม้จ้ะ
0: กินได้เลย
6: ได้แต่มันเปรี้ยวต้องมีพริกเกลือ
0: จิ้มอ๋อๆต้องจิ้มหน้าตาเหมือนแอปเปิ้ลนะคะหมายถึงทรงเขาเนาะเหมือนแอปเปิ้ลเลยแต่ลายมันจะมีความแบบเหลืองๆเหลืองๆแดงๆร้านข้างๆบอกชิมเลยชิมเลย มันเปรี้ยวแต่ว่ามันกรอบส้มแขกอ่ะมันแข็งเนื้อมันแข็งอันนี้เนื้อมันกรอบกว่าเหมือนพวกคุซาแต่เปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วก็ฝาดนิดๆแต่ก็อร่อยดีเนาะลูกอะไรอะคะลูกอ๋อวอลนัทอันนี้มาจากไหนคะเนี่ยมาจากฝั่งนู้นเหรอคะมันจีนอ๋ออันนี้มาจากจีนค่ะวอลนัทเขาบอกว่าอบมาแล้วซื้อไปก็ไปกระเทาะกินได้เลยถุงนี้150บาทให้ดูเงาะนะคะมาแต่เป็นชอบแบบนี้นี่โลเท่าไหร่จ๊ะแม่ค้าเงาะ

0: โลละ35 3โล100ค่ะถูกมากแม่หมวกแม่ใช้ดีมากเลยใช่ทนทานสุดยอด แม่บอกหัวเราะชอบใจส่วนอันนี้เป็นผลไม้หากินยากเหมือนกันมันชื่ออะไรนะแม
1: ่
0: บักก้อบักก้อเอาไปต้มแล้วมากินกับข้าวเหนียวแบบนี้กระป๋องละ50บาทอันนี้ก็เป็นปีหนึ่งก็มีแค่ครั้งเดียวเหมือนกันเนาะใครที่มาเที่ยวแม่สายนะคะแล้วก็ชอบเดินตลาดพื้นบ้านตลาดสดนายบุญยืนโนว่ามาแล้วชอบแน่นอนยิ่งถ้าเรามีแบบพื้นที่ทำกับข้าวนะโอ้โหสุดยอดเลยเพราะว่าผักสดๆทั้งนั้นเลยซื้อแล้วก็กลับไปทำได้เลยหรือว่าจริงๆก็จะซื้อพวกแบบผลมงผลไม้ของแห้งเนี่ยกลับบ้านได้นะคะก็ตลาดนี้อยู่ใกล้กับชายแดนแม่สายเปิดทุกวันแล้วก็จะเปิดตั้งแต่เช้าเลยนะคะจะเริ่มเก็บสักประมาณบ่าย2บ่าย3บ่าย4เนี่ยเขาก็จะเริ่มเก็บกันแล้วแต่มาช่วงแบบเช้าๆหน่อยเนี่ยคือคักได้ของสดด้วยถูกด้วยค่ะตลาดสดนายบุญยืนนะคะอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมาเที่ยวกันเยอะๆมาอุดหนุนแม่ค้าน่ารักทุกร้านเลย
2: วันนี้นะคะมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีใครที่อยากได้ดอกไม้สวยๆปลูกแล้วออกดอกทั้งปีปลูกง่ายตายยากนี่ถือเป็นความใฝ่ฝันของคนปลูกดอกไม้นะคะต้องคุยกับคนนี้เลยพี่ยุ่งเจ้าของสวนพี่ยุ่งสวัสดีค่ะโอ้โหมาพร้อมดอกไม้ในมือแล้วตอนนี้เราอยู่ในแปลงดอกไม้ของพี่ยุ่งอย่างที่สวนพี่ยุ่งนี่ปลูกอะไรบ้าง
3: มีคุณนายตื่นสายค่ะหลักๆบัวดินนะคะมีแพเซียงไฮมีแพจัมโบ้ลานแพแล้วก็เมล็ดดอกไม้ต่างๆค่ะดอกไม้ต่างๆที่ใช้เก็บเมล็ดพันธุ์ได้เช่นดอกบานชื่นดอกดาวกระจายแบบนี้ค่ะ
2: ทำไมพี่ยุ่งถึงเลือกปลูกดอกไม้พวกนี้
3: จะเน้นไปในทางแบบว่าคนไทยรู้จักปลูกง่าย
2: ๆคือถ้าพูดถึงคุณนายตื่นสายอ่ะหลายคนอาจจะเอ๊ะมีสวนที่ขายเป็นจริงเป็นจังอย่างนี้ด้วยเหรอเพราะเอาจริงๆในความทรงจำวัยเด็กของหลายๆคนหรือแม้แต่มินเองอ่ะมินจะเห็นว่าคุณนายตื่นสายอ่ะคืออยู่ตามริมทาง
3: แต่อันเนี้ยคือแบบว่าเราสะสมสีแปลกๆที่ไม่ได้มีเห็นตามแบบทั่วไปข้างทางริมทางแบบเนี้ยค่ะ
2: ค
3: ือบางสายพันธุ์เนี่ยเป็นสายพันธุ์นำเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีขายตามตลาดทั่วไปความแตกต่างของดอกคุณนายตื่นสายที่นี่เนี่ยก็คือมีลวดลายใน1กลีบดอกเนี่ยมีมากกว่า1สีมี2สีมี3สีแบบเนี้ยค่ะก็จะมีความแบบน่ารักหรูหราขึ้นมาในกลีบดอกนั้นเลย
2: หนูชอบสีมันมาก
3: อันนั้นชื่อซากุระด
2: ู
3: สิพอเวลาเขาฟูๆแบบว่าเต็มแปลงขึ้นมาดอกก็จะเหมือนดอกซากุระ
2: คือมันเป็นชมพูที่มันมีลายแบบหลายโทนมากมันจะเป็นชมพูอ่อนแล้วมีชมพูบานเย็นข้างใน
3: ใช่แล้วก
2: ็มีโอรสนิดๆอย่างเงี้ย
3: มีลวดลายดอกคุณนายตื่นสายเนี่ยแทบจะทุกสายพันธุ์นะคะสีเขาจะเปลี่ยนไปตามฤดูด้วยพออากาศเย็นๆสีที่เคยเห็นแดงๆส้มๆเนี่ยจะกลายเป็นสีบานเย็น
2: เ

0: สีเนี้ยที่บ้านเราหมายเลข82ที่เรียกส้มต้นมีความพิเศษตรงที่ว่ามีสีเข้ม2กลีบแล้วก็สีอ่อน3กลีบแบบนี
1: ้ทุกดอกหรอ
0: แล้วเป็นแบบนี้ทุกดอก
1: อุ้ยจริงด้วยเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเหมือนกันหมดเลย
0: ใช่ไปตรงโน้นอีกก็จะเป็นคิตตี้ชื่อคิตตี้นี่ได้มาจากมาเลเซียค่ะ
1: ค่ะ
0: เขาเรียกดูหน้าคิตตี้ตัวนี้ชื่อดูหน้าเยลโลพิงกิตแบบนี้ก็ได้รับความนิยมมาก
1: แล้วสิ่งหนึ่งที่ต่างนะมินว่าบางทีอ่ะความตูมกลีบดอกอะไรเงี้ยมันต่าง
0: ใช
1: ่ไหม
0: ค่ะบางสายพันธุ์บานแฉ่งบางสายพันธุ์บานถ้วยเห็นไหมอันนี้ทรงถ้วยแล้วก็ความเล็กใหญ่ของดอกก็ต่างกัน
1: เหมือนมันเพิ่มมูลค่าจากดอกคุณนายตีสายที่อยู่ริมทางพอมีสีแปลกมีรูปทรงที่แปลกขึ้นมันก็ดูแบบเหมือนที่พี่ยุ้งบอกหรูหราสวยงามขึ้นแต่นอกจากคุณนายตื่นสายพี่ยุ้งก็มีอย่างอื่นด้วยใช่ไหม
0: แหวนเพชรคุณนายแหวนเพชรเนี่ยคือจะคล้ายแบบนี้เลยแต่เกสรฟูๆตรงกลางเดี๋ยวพี่พาไปดูแป้งคุณนายแหวนเพชรค่ะ
1: คุณนายแหวนเพชร
0: ซึ่งเป็นตระกูลเดียวกันกับคุณนายตื่นสายเลยแหวนเพชรเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นเกสรฟู
1: ๆค่ะ
0: เนี่ยค่ะเป็นฟูๆเหมือนหัวแหวน
1: แหวนเพชรเดี๋ยวสมมติใส่แหวนเพชรเข้าไป
0: นี่ต้องแบบนั้นที่ถืออยู่นี่ก็คือสีที่นำเข้ามาจากอินเดียนะคะสีเนี้ยเขาชื่อไทเกอร์สติปส่วนอันแบบนี้เขาชื่อเยลโลคาวมงกุฎสีเหลืองถ้าสมมุติว่าช่วงหนาวๆนะไอ้เหลืองเนี้ยจะเยอะมากหน่อยฟูเต็มมานี่เลยแล้วข้างนอกเนี่ยสีส้ม
1: น่ารักมากเลย
0: เขาเรียกแพเซียงไฮสีที่เป็นแบบว่าพื้นบ้านที่เราเคยเห็นเลยก็จะเป็นบาน
1: นูน
0: ใช่บานนู
1: นอันนั้นเลยแพเซียงไฮเขาก็คล้ายกับคุณนายตื่นสาย
0: ลักษณะการปลูกเหมือนกันตระกูลเดียวกันก็คือมาจากตระกูลผักเบี้ยแต่มีความทนทานมากกว่านะคะเพราะว่ากิ่งเขาเนี่ยแข็งแรง
1: คุณนายตื่นสายนี่เราต้องรู้วิธีปลูกเป็นจริงเป็นจังด้วยเหรอพี่ยุ้ง
0: ใช่
1: แล้วถ้าสมมติว่าหนูพื้นที่น้อยไม่ได้มีแปลงแบบนี้เป็นคอนโดเป็นระเบียงอะไรเงี้ยทำไง
0: ง่ายมากใส่กระถาง
1: เล
0: ็กกระถางใหญ่ได้หมดสำคัญก็คือว่าต้องแดดจัดแดดในที่นี้หมายถึงเช้ามาแล้วแบบแดดมาเลยไม่ใช่เช้าล่มแล้วไปแดดบ่ายแบบนี้ก็ไม่สวยมีแต่ใบไม่มีดอกถึงมีดอกก็ดอกเล็กสมมติว่าถ้าเราต้องการให้คุณนายตื่นสายแตกเป็นพุ่มแล้วก็มีดอกไม้อยู่ข้างบนแบบเท่าๆกันเรียงๆกันเสมอๆกันเนี่ยเวลาเราเด็ดกิ่งพันธุ์เราก็ควรจะเด็ดให้มันเท่าๆกันเสร็จแล้วเนี่ยเทคนิคของพี่เนี่ยก็คือการเด็ดยอดดอกทิ้งคือสมมุติว่าถ้าอันไหนที่มันมียอดเวลาเราปักลงดินแล้วพอมันได้อาหารปุ๊บยอดเนี่ยค่ะมันจะพุ่งไปพุ่งไปพอนานๆไปเริ่ม
1: เลื้อย
0: เลื้อยแต่ถ้าสมมติว่าเราเด็ดยอดออกเวลาเราปักตามข้อใบเนี่ยมันจะแตก
1: กลายเป็น
0: มันก็จะทำให้ดอกไม้เราเป็นพุ่มแล้วเขาจะออกดอกพร้อมกันเหลือกิ่งแบบนี้ก็ปลูกได้นะ
1: แค่นี้นะ
0: ใช่
1: เกิดนึกว่าผักบุ้งที่อยู่ในส้มตำเวลาเราเด็ดกิ่ง
0: เสร็จแล้วเราก็เอากิ่งฝังลงไปแล้วก็กดให้แน่น
1: ชึบ
0: แบบนี้
1: ตอนนี้เราขายกิ่งพันนี่เราขายเท่าไหร่พี
0: ่กิ่งละ2บาท

0: คุณผู้ชมที่สนใจนะคะอยากได้ดอกคุณนายตื่นสายเพเซียงไฮหรือว่าดอกไม้อื่นที่สามารถติดต่อพี่ยุ้งได้เลย
1: ได้ค่ะ
0: ส่งทั่วประเทศ
1: ทั่วไทยเลยค่ะมาชมกัน
0: มาที่ที่สวนก็ได้ใช่ไหมคะบ้านสวนไม้หัวดอกสวยอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนะคะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีสวนดอกไม้สวยๆแบบนี้หรือว่าผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆเนี่ยอยากจะให้รายการเรื่องเด็ดเอตโลของเรานะคะไปสวนเด็ดเอตโลกันก็สามารถแนะนำมาได้ผ่านทาง Facebook ของเรื่องเด็ดเอตโลค่ะและกลับมาพบกับรายการเรื่องเด็ดเอตโลได้ใหม่นะคะทางอมรินทีวี HD ช่อง34วันนี้มินนี่และพี่ยุ่งลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: บ๊ายบายค่ะ
0: สวัสดีไม่ได้เลยหูสดใสมากนี่ให้ดู
1: เป็นเหมือนผลไม้เนาะเปลือกเขาแข็งมากนะคะกลิ่นมันจะมีความหอมหอมเย็นๆด้วยนะคะรสชาติของเนื้อมันจะเปรี้ยวๆหวานๆค่ะอร่อยดีนะดูดๆเพลินๆ
2: อาคาร70ปีพอพอกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G-Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Designหรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flowโดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป
3: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 น ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 นถึง 10:40 น
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ับเชฟมาเองจับอาจารย์อาหาร
1: นี่ดูสักการลีลาสะบัดกระทะโชโชไม่หกเลยเห็นไหมเป็นไงหืมหอมกินไหมนี่ไหนดูซิได้หรือยังอืมอ่อนหวานไปนิดนึงนะเนี่ยใครก็ได้รีบไปเอาน้ำตาลมาสิ
2: ผมไปเองครับหัวหน้าสองปลูกนี้น้ำตาลคืออันไหนล่ะเนี่ย
1: ได้น้ำตาลหรือยังช้าจริงๆเลย
2: หุ้ยเริ่มหล่นแล้วนะเนี่ยอันไหนดีอ่ะเอานี้ละกันเนาะน้ำตาลมาแล้วครับหัวหน้า
1: อ้าวรีบๆจะไหม้หมดแล้วเนี่ยเอามานี่ชุบชุบ
3: อ้ายน่ากินสด
0: ๆเย็นแล้วนะครับหน้าตาดี
1: ถือว่าเป็นบุญปากของพวกนายแล้วนะเนี่ยที่ได้กินอาหารเลิศรสแบบเฮ้ย
2: แหมอร่อยเนี่ย
1: นายพวกแกกล้าดียังไงมาว่าอาหารฉัน
0: เค็มจริงๆนะครับหัวหน้า
1: ใส่น้ำตาล
0: ไว้ไว้ไว้ชาไปหมดเลย
4: พี่ครับผมขอน้ำได้ไหมครับเมื่อกี้เราไปว่ายน้ำทะเลมาครับโอ้ยเค็มปากมากเลยครับตอนนี
5: ้น้ำหรอ
4: ผมครับ
5: ค่อยกินนะระวังสำลักนะ
4: โอ้ยขอบคุณมากเลยครับพี่ข้าว
5: ครับ
4: เมื่อกี้เค็มปากมากเลยครับแล้วพี่ข้าวครับพี่ข้าวรู้ไหมว่าทำไมน้ำทะเลเนี่ยครับมันต้องเค็ม
5: ที่น้ำทะเลมันเค็มเนี่ยนะครับเพราะว่าเวลาที่ฝนตกลงมาเนี่ยนะฝนก็จะไปชะเกลือแล้วก็แร่ธาตุตามที่ต่างๆนะครับให้ไหลลงสู่แม่น้ำลำธารจากนั้นเนี่ยมันก็จะไหลรวมกันไปในทะเลนะครับเพราะฉะนั้นทะเลจึงเต็มไปด้วยเกลือแล้วก็แร่ธาตุต่างๆจึงเค็มยังไงล่ะครับ
4: ทะเลมันเค็มเพราะเกลือนี่เองนะครับ
5: ใช่แล้ว
4: ว่าแต่เกลือมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
5: อ๋อเกลือเนี่ยนะครับเป็นของแข็งใสไม่มีสีนะครับมีลักษณะเป็นผลึกทรงลูกบาศก์นะครับเกิดจากโซเดียมนะครับที่มีประจุบวกมารวมตัวกับธาตุคลอไรด์นะครับที่มีประจุลบนะครับเชื่อมต่อกันด้วยพันธะทางเคมีเพราะฉะนั้นเกลือเนี่ยจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างนึงว่าโซเดียมคลอไรด์นั่นเองครับ
4: อ๋อพี่ข้าวครับพี่ข้าวพูดถึงสารประกอบขั้นนี้พี่คะต้องมีอะไรสนุกๆเกี่ยวกับเกลือใช่ไหมครับ
5: แน่นอนอยากดูเรื่องเกี่ยวกับเกลือมากขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะ
4: ใช่ครับ
5: ถ้างั้นตามพี่ข้าไปดูเลยดีกว่า
4: ไป
5: นี่ครับฮีโร่มนุษย์เราเนี่ยนะครับรู้จักนำเกลือมาใช้ประโยชน์ตั้งนานแล้วนะครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเราใช้เกลือในการแลกเปลี่ยนสินค้าแทนเงินตราหรือไม่ก็ใช้เป็นค่าแรงทหารนะครับยามที่มีศึกสงครามเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับเกลือเนี่ยเป็นสิ่งของที่มีค่าหายากมากๆเลยนะครับด้วยวิธีการผลิตก็ยากการขนส่งก็ยากครับ
4: พี่ข้าวครับแล้วเดี๋ยวนี้เกลือยังทำยุ่งยากเหมือนเดิมอยู่ไหมครับ
5: โอ้สมัยนี้นะครับด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาการความรู้ต่างๆเนี่ยครับมันก็ไม่ยากเหมือนสมัยก่อนแล้วอย่างในประเทศไทยนี่นะครับเราสามารถที่จะแบ่งเกลือตามแหล่งกำเนิดเนี่ยได้2ประเภทครับก็คือเกลือสมุทรแล้วก็เกลือสินเทาครับ
4: อ๋อเกลือสมุทรก็คือเกลือทะเลใช่ไหมครับ
5: ใช่แล้วล่ะครับเกลือสมุทรนะครับก็ทำมาจากน้ำทะเลนั่นเองโดยที่ชาวนาเกลือนะครับจะสูบน้ำทะเลเนี่ยเข้ามาพักไว้ในนานะครับแล้วก็อาศัยลมแล้วก็ความร้อนจากแสงแดดนี่นะครับทำให้น้ำทะเลเนี่ยค่อยๆระเหยไปนะครับจนน้ำทะเลมีความเข้มข้นขึ้นจนตกผลึกออกมาเป็นเกลือที่เราใช้ในการปรุงรสนั่นเองครับ
4: ที่แท้มันก็ต้องติดทะเลถึงจะมีนาเกลือนี่เอง
5: ใช่แล้ว
4: แล้วเกลือสินเทาล่ะครับคือเกลืออะไร
5: เกลือสินเทานะครับคือเกลือที่ได้มาจากดินแล้วก็หินที่อยู่ชั้นใต้ดินนี่แหละครับ
4: โหพี่ข้าวใต้ดินมีเกลือด้วยเหรอครับ
5: มีสิครับเกลือที่อยู่ในชั้นหินใต้ดินเนี่ยนะครับเรียกว่าเกลือหินนะครับมักจะพบในภาคอีสานของเรานะครับซึ่งก็เกิดจากการที่น้ำทะเลเนี่ยถูกขังอยู่ใต้ดินเนี่ยเป็นระยะเวลานานนะครับทำให้เกิดการตกตะกอนอยู่ใต้จากผิวดินเนี่ย100-1,500เมตรเลยครับ
4: โหเกลืออยู่ใต้ดินขนาดนั้นจะเอาขึ้นมาทำประโยชน์ได้ด้วยเหรอครับ
5: ได้สิครับมีอยู่หลายวิธีเลยนะครับวิธีแรกเนี่ยนะครับเราก็อัดอากาศตามท่อลงไปนะครับเพื่อที่จะไปดันน้ำเกลือนะครับที่อยู่บริเวณเหนือชั้นหินเนี่ยขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาต้มนะครับให้กลายเป็นเกลือครับวิธีที่สองนะครับเขาเรียก ว่าวิธีการทำเหมืองละลายแร่นะครับเป็นวิธีการที่เราเนี่ยจะอัดน้ำลงไปยังชั้นเกลือหินที่อยู่ใต้ดินนะครับเพื่อที่ไปละลายเกลือออกมาแล้วก็สูบน้ำขึ้นมาบนดินนะครับแล้วก็นำไปจัดการต่อจนได้เกลือวิธีสุดท้ายนะครับคือการทำเหมืองใต้ดินคือการที่เราเนี่ยขุดอุโมงค์ลงไปเลยแล้วก็เอาเกลือหินเนี่ยออกมานะครับบดละลายน้ำแล้วก็ต้มจนได้เกลือบริสุทธิ์นั่นเองครับเป็นไงบ้างครับเราได้รู้จักเกลือแล้วก็วิธีการผลิตเกลือกันไปแล้ว
4: โหคนเรานี่เก่งจริงๆเลยครับสามารถคิดค้นวิธีทำทั้งเกลือสมุนเกลือสินเทาได้เจ๋งสุดๆไปเลยครับ
6: เวลาคำถามแสนสนุกเรื่องเกลือกันแล้วภาพใดคือการผลิตเกลือสินเทาคำตอบก็คือภาพชั้นหินใต้ดินเพราะเกลือสินเทาเป็นเกลือที่ผลิตจากดินและชั้นหินที่อยู่ใต้ดินจากเกลือหินที่เกิดจากการตกตะกอนของน้ำทะเลมาต่อกันอีกสักข้อนะอะไรที่เป็นหัวใจสำคัญทำให้เกลือตกผลิตในนาเกลือคำตอบก็คือแสงจากดวงอาทิตย์แสงจากดวงอาทิตย์เป็นหัวใจสำคัญที่สุดในการทำนาเกลือเพราะการทำนาเกลือนั้นจะต้องอาศัยทั้งลมและความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้น้ำทะเลระเหยออกจนน้ำเกลือมีความเข้มข้นและเกิดการตกผลึกออกมาเป็นเกลือนั่นเอง
1: นี่เราขุดมาใต้ดินลึกถึงเท่าไหร่แล้วเนี่ย
0: ประมาณ 1,000 กว่าเมตรได้ละครับหัวหน้าครับ
1: ดีมากขุดต่อไปสมบัติล้ำค่าต้องอยู่ไม่ไกลแล้วแน่ๆ
3: เราเจออะไรบางอย่างขัดหน้าแล้วครับ
2: โอ้โหว้าวนั่นมันอะไรอ
1: ่ะอ้าวฝนระวังระวังหน่อยนะพวกแก
0: สวยจังเลย
1: ล้ำค่านะเนี่ยระวังหน่อยนี่มันต้องเป็นอัญมณีที่ฝังอยู่ใต้ดินแน่ๆเราจะรวยกันแล้วพวกเรา
0: ว้าวนี่เลย
7: โอ้โหนั่นอะไรกันน่ะ
8: ฮะไหนมีอะไรฮะ
3: เป็นไงล่ะอึ้งกันเลยเด
0: ้นี่ระยิบระยับช่างจ้าสุรเกิน
1: แน่ไงล่ะพวกนายถึงกับอึ้งตาค้างกันเลยเหรอ
8: นี่ไอ้ก้อนผลึกพวกนั้นมันคืออะไรอ่ะรู้เปล่าน่ะ
1: เนี่ยล่ะก็เป็นอัญมณีล้ำค่าที่พวกฉันอุตส่าห์ไปขุดขึ้นมาจากใต้ดินนะสิอยากได้ไหมล่ะจะแบ่งเศษๆให้ก็ได้นะข้อดียังมีอีกเยอะเลยว่ะสงสัยฝนคงตกลงมาดับไฟในตาของคนแถวนี้ละมั้งเฮ้ยเฮ้ยอะไรเค็ม
0: ๆใช่ใช่เอ๊ะทำไมรสชาติมันคุ้นๆนะฝนเค็มจังแน่ด้วย
1: นี่มันเกิดอะไรขึ้นอัญมณีของฉันเนี่ยเฮ้ยเป็นไรเนี่ย
3: เอ้ยอัญมณีของเรากำลังจะละลายหายไปแล้วครับคุณอา
1: เดี๋ยวนะเฮ้ยมันเค็มๆแบบนี้นี่มันเกลือนี่นะ
8: โอ้ยนึกว่าอะไรที่แท้ก็เกลือนี่เองอะทำหน้าเค็มปี๋เลยดู
1: เฮ้ยโอ้

0: ได้รู้แล้วว่าเกลือมาจากไหนแล้วเกลือคืออะไรแต่นอกจากความเค็มของเกลือแล้วเนี่ยเกลือยังทำอะไรเจ๋งๆได้อีกหลายอย่างเลยนะครับอย่างไข่ไก่ที่อยู่ตรงหน้าฮีโร่เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่ลงไปในน้ำเนี่ยมันจะเป็นยังไง
1: โหใครๆก็รู้เรื่องนี้ครับใส่ปุ๊บก็จมเลยครับนี่ไงฮะเห็นไหมจมจริงๆด้วย
0: จมจริงๆด้วยแต่ฮีโร่รู้เปล่าว่าพี่ข้าเนี่ยสามารถทำให้ไข่เนี่ยลอยขึ้นมาได้โดยเกลือนะครับ
1: จริงเหรอครับ
0: จริงครับเดี๋ยวเราลองไปทำกันเลยดีกว่า
1: ไปกันเลย
0: มาครับเดี๋ยวฮีโร่นะเติมเกลือลงไปในน้ำเลยคนให้ละลายโอเค
1: เย้ได้แล้ว
0: ตอนนี้เขาละลายแล้วนี่นะครับเดี๋ยวฮีโร่ใส่ไข่ลงไปในน้ำเลย
1: โอ้ไข่ลอยขึ้นมาได้เลยครับ
0: เดี๋ยวเราลองเทียบกับโหลนี้ดูนะครับ
1: อันนี้จมลงไปตรงก้นเลยคร
0: ับ ใช่ไหมเห็นชัดเลยเนาะแต่พี่ข้าว่าอันเนี้ยมันยังง่ายไปนะครับเดี๋ยวพี่ข้าจะทำให้ไข่เนี่ยลอยอยู่กลางโหลเลยแหละ
1: ฮะทำได้เลยครับ
0: ได้สิไปลองทำกันเลยไหม
1: ได้เลยครับ
2: เตรียมกลวยที่ต่อกับสายยางเอาไว้แบบนี้ใส่ลงไปในโหลใบที่มีไข่จมอยู่จากนั้นค่อยๆเติมน้ำเกลือลงไป
1: ลอยอยู่กลางโหลได้ด้วยครับ
0: ใช่แล้วล่ะครับเจ๋งไหมล่ะเกลือเนี่ย
2: เมื่อเราใส่ไข่ลงในน้ำเปล่าไข่ที่มีความหนาแน่นมากกว่าน้ำจะจมลงแต่เมื่อเราใส่เกลือลงไปในน้ำเกลือจะเพิ่มความหนาแน่นให้น้ำเปล่ามากขึ้นจนมากกว่าไข่แล้วเกิดเป็นแรงพยุงที่สามารถยกไข่ให้ลอยขึ้นส่วนไข่ที่ลอยอยู่กลางโหลแก้วได้นั้นก็เป็นเพราะว่าเมื่อเราเติมน้ำเกลือลงไปในน้ำน้ำเกลือที่มีความหนาแน่นมากกว่าน้ำเปล่าจะไหลลงไปที่ก้นโหลแล้วดันน้ำเปล่าและไข่ที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าให้ลอยขึ้นเราจึงเห็นว่าไข่ลอยอยู่ตรงกลางระหว่างชั้นของน้ำเกลือและน้ำเปล่าได้นั่นเองครับ
0: เดี๋ยวเรามาดูความน่าทึ่งของเกลือกันต่อดีกว่าครับด้วยสิ่งนี้เชื่อป่ะเดี๋ยวพี่ข้าจะเปลี่ยนน้ำขวดนี้นะครับให้กลายเป็นน้ำที่เย็นเจี๊ยบภายในพริบตาเลยล่ะครับเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่า
1: ได้เลยครับ
2: เริ่มจากแช่น้ำลงไปในกะละมังที่เราใส่น้ำแข็งเอาไว้แช่ให้มิดขวดเลยนะครับโรยเกลือลงไปที่น้ำแข็งให้ทั่วเลยแช่ทิ้งไว้สักพักเดี๋ยวเรามาดูความเปลี่ยนแปลงกัน
0: ได้เวลาแล้วครับเดี๋ยวฮีโร่ดูอะไรนะครับ
1: ได้เลยครับ
0: 1 2 3
1: หูยวุ้นเนี่ยครับน้ำกลายเป็นน้ำแข็งเลยค่ะแข็งเป๊กเลย
0: เย็นเจี๊ยบได้ในพริบตาเลยล่ะครับไหนๆเกลือก็ทำให้น้ำเนี่ยกลายเป็นน้ำแข็งได้แล้วเดี๋ยวเราลองไปทำไอศกรีมกันเลยดีกว่า
1: โอ้โหพี่ข้าวฮีโร่อยากกินไอศกรีมฝีมือตัวเองนานแล้ว
0: เอาเลยแม่งั้นจับไปเลยครับลุยเลย
1: ไปเลย
0: มาเดี๋ยวเรามาผสมเนื้อไอศกรีมกันก่อนนะครับฮีโร
1: ่ได้เลยครับ
2: ใส่นมสดกับนมข้นหวานแล้วคนให้เข้ากันจากนั้นเติมวิปปิ้งครีมลงไปผสมคนจนเนื้อครีมเข้ากันจากนั้นใส่น้ำแข็งลงไปในถุงซิปล็อกใบใหญ่อีกใบเอาถุงที่มีเนื้อครีมใส่ลงไป
0: โอเคเดี๋ยวต่อไปฮีโร่นะครับโรยเกลือนี้ไปในถุงใบใหญ่นะครับเอาล่ะต่อไปฮีโร่นะครับปิดปากถุงแล้วก็เขย่าได้เลยครับใช่แล้วครับเป็นยังไงล่ะครับทำไอศกรีมง่ายๆด้วยเกลือ
2: เกลือทำให้น้ำกลายเป็นน้ำแข็งแบบนี้ได้เพราะว่าเกลือจะดูดความร้อนจากน้ำแข็งจน

ทำให้น้ำแข็งอยู่แล้วเย็นขึ้นไปอีกจนอุณหภูมิติดลบต่ำกว่าจุดเยือกแข็งแล้วทำให้น้ำที่แช่อยู่ในน้ำแข็งเย็นถึงจุดเยือกแข็งไปด้วยแต่ยังไม่เป็นน้ำแข็งแต่เมื่อเกิดแรงกระแทกจะทำให้เกิดการกระตุ้นให้มีเกล็ดน้ำแข็งเกิดขึ้นน้ำจึงเริ่มจับตัวกันเป็นน้ำแข็งได้

0: เลฉันต้องใช้ที่กว้างและมีแสงแดดฉันเป็นที่สำหรับผลิตเกลือสมุทรใช่แล้วฉันคือนาเกลือนั่นเองฉันเป็นพื้นที่สำหรับการผลิตเกลือสมุทรจึงจำเป็นต้องอยู่ติดกับทะเลการทำนาเกลือจะปล่อยน้ำทะเลเข้ามาในพื้นที่แล้วตากโดยอาศัยลมและความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้น้ำทะเลระเหยออกจนเกิดความเข้มข้นมากขึ้นแล้วตกผลึกเป็นเกลือที่เรานำไปใช้อุปโภคบริโภคยังไงล่ะแล้วถ้าข้อนี้ล่ะจะทายถูกกันไหมฉันคือใครฉันเป็นแร่ธาตุที่อยู่ใต้ดินฉันเกิดจากการตกตะกอนของน้ำทะเลพบฉันได้มากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยถูกต้องฉันก็คือเกลือหินนั่นเองฉันเป็นแร่ธาตุที่เกิดจากการตกตะกอนของน้ำทะเลจนกลายเป็นชั้นของเกลือหินที่อยู่ลึกลงไปในใต้ดินตั้งแต่100เมตรจนถึง 1,500 เมตรโดยเกลือหินนี้เป็นแร่สำคัญในการผลิตเกลือสินเทาในประเทศไทยจะพบได้มากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะ
1: เจ็บร้อนในจังเลย
2: เอ้าพี่ข้ามาแล้วไหนเจ็บร้อนในปากใช่ไหมนี่ตรงนี้เลยครับน้ำเกลือช่วยได้
1: คือช่วยได้จริงๆเหรอครับ
2: ได้สิครับเพราะว่าน้ำเกลือนี่นะครับจะช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากนะครับพอปริมาณแบคทีเรียน้อยลงเนี่ยก็จะลดอาการติดเชื้อนะครับก็ทำให้แผลเนี่ยหายเร็วขึ้นครับ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปบ้วนปากในห้องน้ำแป๊บนึงนะครับ
2: อืมไปเลย
1: ไปก่อนนะครับ
2: อืมเป็นไงบ้างครับฮีโร
1: ่กูเค็มเสียครับแต่ถ้าเค็มแบบนี้มีประโยชน์ด้วยเดี๋ยวเอาโอเคครับ
2: ถึงเกลือจะเค็มเนี่ยแต่ก็มีประโยชน์มากนะครับเพราะว่ามีแร่ธาตุมากมายเลยที่มีประโยชน์กับร่างกายนะครับที่จะช่วยทั้งควบคุมให้ความดันโลหิตเนี่ยไม่สูงแล้วก็ช่วยรักษาสมดุลน้ำในร่างกายของเราด้วยล่ะครับ
1: พี่ข้าวครับพี่โลเคยได้ยินอีกอย่างนึงมาครับเกลือไอโอดีนครับ มันคืออะไรอะครับ
2: ไอโอดีนนี่แหละครับเป็นแร่ธาตุที่สำคัญต่อร่างกายมากๆเลยนะครับเพราะว่าช่วยป้องกันโรคคอพอกครับแล้วก็ยังจำเป็นในการสร้างไทรอยฮอร์โมนซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการควบคุมการใช้พลังงานของร่างกายนะครับแล้วก็การทำงานของเซลล์ต่างๆด้วยโดยเฉพาะสมองหัวใจแล้วก็กล้ามเนื้อครับ
1: พี่ข้าวครับเขาบอกว่ากินเค็มอะครับมันก็มีประโยชน์นะครับแต่ถ้ากินมากไปอะครับมันก็ไม่ดีต่อร่างกายเราใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วครับของเค็มๆเนี่ยไม่ได้มีอยู่แต่แค่ในเกลือนะครับเพราะว่าโซเดียมเนี่ยยังอยู่ในอาหารชนิดอื่นอีกมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นผงชูรสผงฟูซุปก้อนก็มีนะครับแล้วถ้าเรากินโซเดียมเนี่ยปริมาณมากกว่า 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเทียบเท่ากับเกลือ1ช้อนชาเนี่ยก็จะเสี่ยงกับโรคไตแล้วก็ความดันโลหิตสูงนะครับ
1: โอ้พี่ข้าวครับงั้นหลังจากนี้พี่โลจะไม่กินเค็มเยอะไปนะครับ
2: ดีมากแล้วล่ะครับจริงๆแล้วความเค็มของเกลือเนี่ยก็ไปทำประโยชน์ได้อีกหลายอย่างนะครับใช้ในการถนอมอาหารได้ด้วยอย่างเราสามารถนำเกลือมาหมักดองผักผลไม้ไข่หรือว่าเนื้อสัตว์นะครับเพราะว่าเกลือเนี่ยมีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเนี่ยเน่าเสียได้ด้วย
1: พูดถึงการถนอมอาหารแล้วครับเกลือสามารถทำไปเป็นเครื่องปรุงรสอย่างเช่นน้ำปลาซีอิ๊วอะไรแบบนี้ได้ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะครับนอกจากนี้เกลือยังใช้ในอุตสาหกรรมอื่นที่หลากหลายเลยนะครับนอกจากจะทำเกลือแล้วเนี่ยยังทำโซดาไฟทำคลอรีนได้ด้วยนอกจากนี้อุตสาหกรรมเสริมความงามนะครับก็ยังนำเกลือเนี่ยมาใช้ในการบำรุงผิวด้วยล่ะครับเพราะว่าเกลือเนี่ยมีคุณสมบัติที่จะเปิดรูขุมขนก็จะทำให้วิตามินเนี่ยสามารถซึมเข้าไปในผิวได้ดีมากยิ่งขึ้นครับ
1: โอ้เรียกได้ว่าเกลือเนี่ยครับสามารถทำอะไรได้มากกว่าความเค็มจริงๆเลยสุดยอดไปเลยครับ
3: เอามาช่วยกันขนเกลือเข้ามาหน่อยนะพวกเรานี่ได้เยอะแล้ว
4: เจ็ดแปดเก้าสิบกระสอบดีมาก
5: ทีนี้เราก็มีเสบียงไว้กินตลอดทั้งปีแล้วนะดีจัง
6: ว่าแต่ทำไมอาหารที่ดองเกลือไว้ถึงอยู่ได้นานล่ะ
4: เพราะว่าเกลือมันทำให้อาหารไม่เน่าเสียได้นะสิ
7: เกลือมันทำให้อาหารไม่เน่าเสียได้นะสิ
8: อร่อย
4: เกลือทำให้ไม่เน่าเสียได้อย่างนั้นหรอ
9: พวกนายได้กลิ่นอะไรไหมเนี่ยเน่าจริงๆเลย
4: นั่นสินึกว่าได้กลิ่นอยู่คนเดียว
8: เฮ้ยละหรือว่าน
10: ั่นแหละ

0: ันละ
1: ไอ้พวกเราจับหัวเน่าไว้แล้วกำลังจะเน่าแล้วน่ะกินแรง
0: เฮ้ยอะไรอะไรของพวกแกเนี่ยเฮ้ยทำอะไรเนี่ย
1: แรงจริง
0: เฮ้ยทำอะไรกัน
2: ได้ต้องกำลังเน่านี่แน่เลยครับกลิ่นเหม็นเปรี้ยว
1: ของข
2: นาดนี้ผมไม่ยอมรับรีบเอาหัวหน้าไปดองเนื้อแล้ว
1: ไปเถอะไปเถอะ
0: แค่ไม่ได้อาบน้ำปล่อย
1: ไปดองเลยไปดองเกลืออะไรแบบนี้เลย

0: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
1: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
2: แต่ตีโป้ต้องหมดปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
7: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์ทานและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
8: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซนตี้โบโอ้ต้องหมดปลอดภัยไม่จำกัด

ที่จะเลี้ยงปลาให้มีสุขภาพดีได้นั้นน้ำก็เป็นปัจจัยหนึ่งอะค่ะที่มีผลต่อสุขภาพปลาเราลองมาเดากันดูไหมคะว่าถ้วยเบอร์1เบอร์2เบอร์3ถ้วยไหนจะเป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาเริ่มต้นจากการเทน้ำก่อนนะคะใส่ลงไปในถ้วยแบ่งโดยที่วันนี้ที่เราจะดูก็คือค่าหลักๆก็คือเป็นเรื่องของคลอรีนที่อยู่ในน้ำซึ่งคลอรีนมีความเป็นพิษสำหรับตัวปลานะคะอันนี้ก็คือเป็นชุดปฏิบัติการที่ใช้ในการตรวจสอบ1หยดแล้วก็เขย่านะคะอันนี้เป็นแถบสีนะคะสำหรับการเทียบปริมาณความเข้มข้นของคลอรีนเรามาเริ่มจากอันนี้ก่อนนะคะสีเข้มที่สุดก็จะเป็นมีความเป็นคลอรีนที่ค่อนข้างสูงถ้าจากในน้ำถ้วยเบอร์3เนี่ยค่ะที่เราเห็นประมาณ6ใช่ไหมคะในขณะที่น้ำที่เป็นถ้วยเบอร์2เนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณ2ส่วนน้ำของถ้วยเบอร์1ที่เราดูกันก็ประมาณ0ที่ใสๆแบบนี้เนี่ยค่ะแสดงว่ามันไม่มีคลอรีนที่อยู่ในน้ำเลยน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาก็คือน้ำของถ้วยเบอร์1นะคะขอเฉลยเลยแล้วกันนะคะว่าน้ำเนี่ยค่ะมาจากแหล่งไหนบ้างอันนี้เป็นน้ำกรองของตู้กรองน้ำอะค่ะในขณะที่อันนี้เนี่ยค่ะถ้วยเบอร์2ก็จะเป็นน้ำประปาซึ่งความเข้มข้นของคลอรีนก็จะมีการแปรเปลี่ยนไปตามแต่ละพื้นที่ของประเทศอะค่ะถ้วยเบอร์3เนี่ยเป็นน้ำที่เราเติมคลอรีนเข้าไปเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะทำให้เราเห็นความแตกต่างของสีคลอรีนได้มากขึ้นทีนี้เราจะพูดถึงสารเคมีค่ะตัวนึงซึ่งมีขายกันอยู่ตามท้องตลาดอยู่แล้วก็คือยาฆ่าคลอรีนเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเราหยดสารเคมีตัวนี้ลงไปในน้ำที่มันมีคลอรีนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเขย่าเล็กน้อยสีที่เราตรวจเจอก็จะหายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำก็จะใสแล้วก็ไม่มีคลอรีนเกิดขึ้นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้ยาฆ่าคลอรีนในปริมาณความเข้มข้นที่สูงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะเห็นเป็นตะกอนเกิดขึ้นนะคะดังนั้นการใช้สารเคมีมันมีทั้งคุณและโทษนะคะถ้าเราไม่รู้ความเข้มข้นจริงๆแล้วเราใช้ในปริมาณที่สูงจนเกินไปมันก็จะทำให้เกิดการตกค้างที่อยู่ในตู้ปลาได้นะคะสารเคมีอีกตัวนึงที่จะต้องพูดถึงกันก็คือเรื่องของยาน้ำใสจะนิยมใช้กันมากลักษณะสีที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันจะเป็นสีแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่ามันมีสีฟ้าค่อนข้างจะเป็นสีเข้มที่ข้างฉลากขวดเขาก็จะบอกว่าเติมเท่าไหร่เวลาที่เราหยดลงไปในตู้ในทางความเป็นจริงอะค่ะคุณประโยชน์ของยาตัวนี้ก็คือว่าช่วยทำให้น้ำมันใสขึ้นมาดูมีสีสันที่สวยงดงามก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันอาจจะเป็นสารเคมีที่ทำให้เกิดความเป็นพิษหรือมลภาวะที่เกิดขึ้นสำหรับปลาได้นะคะในกรณีที่บ้านเราไม่ได้มีตัวเทสคลอรีนนี้ไม่สามารถที่จะรู้ความเข้มข้นของคลอรีนได้สิ่งที่จะทำได้เลยสำหรับการเลี้ยงปลาสวยงามก็คือแค่ลองน้ำใส่ตู้ปลาค่ะแบบนี้ถ้าเกิดเราจะทำให้คลอรีนหมดไปเร็วๆสิ่งที่ทำได้ก็คือเรื่องของการเติมหัวทรายหรือว่าออกซิเจนลงไปในน้ำอะค่ะถ้าลองน้ำทิ้งไว้ค้างคืนอะค่ะแล้วก็เติมออกซิเจนลงไปในน้ำแบบนี้อะค่ะมันจะทำให้เกิดการออกซิไดซ์ของคลอรีนที่จะทำให้เกิดการระเหยออกไปได้อะค่ะวันรุ่งขึ้นก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้แล้วอะค่ะในตู้เลี้ยงปลาขนาดนี้แต่ถ้าเกิดเราไม่มั่นใจในเรื่องของการคงค้างอยู่ของคลอรีนที่อยู่ในน้ำอะค่ะลองทิ้งไว้2คืนรับประกันเลยค่ะว่าจะไม่มีคลอรีนอยู่ในน้ำเลยแล้วก็เป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาไม่จำเป็นต้องเติมสารเคมีพวกนี้ลงไปในน้ำบ้านของปลาก็คือน้ำการที่น้ำมีคุณภาพดีเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีตามไปด้วยนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะ

สวัสดีครับหลายๆคนคงเคยปั่นจักรยานกันมาแล้วบางคนปั่นเร็วบางคนปั่นช้าแต่ทุกคนปั่นแล้วเมื่อยขาฮ่าๆแล้วคำถามปวนๆวันนี้จะเกี่ยวกับส่วนไหนของจักรยานกันนะอาจจะมีวิธีที่ปั่นแล้วเมื่อยน้อยลงก็ได้ใครจะรู้

0: นี่ว่ามันลุ้นเกินไปหรือเปล่าเนี่ย
1: ก็มันสนุกดีครับขนาดดูเรายังติดเต้นเองเลย
2: ใช่ค่ะเห็นแล้วแบบหวาดเสียวมากเลยค่ะอยากลองเล่นดูบ้างแล้วไปกับแมท
3: เทอร์เฮ้ยเดี๋ยวก่อนทั้งคู่วันนี้นะเราไม่ได้มาปั่นจักรยานผัดโผนคำถามสุดปวดของเราคืออะไรลืมไปแล้วหรอฮะ
2: จักรยานล้อเล็กกับจักรยานล้อใหญ
1: ่แบบไหนวิ่งเร็วกว่ากัน
0: เรื่องนี้นะพี่ชายคิดว่าต้องเป็นจักรยานล้อเล็กแน่นอนเลยเพราะว่าพี่คิดว่าจักรยานล้อเล็กเนี่ยรอบในการหมุนของมันนะมีสั้นกว่าล้อใหญ่ระยะในการหมุนอ่ะมันก็อาจจะทำให้ล้อเล็กเนี่ยเร็วกว่าก็ได
1: ้ผมก็คิดว่าล้อเล็กเหมือนกันครับพี่ชายเพราะว่าผมคิดว่าความสมดุลของล้อมันน่าจะดีกว่าล้อใหญ่แล้วก็ความเร็วมันน่าจะเร็วกว่าด้วยครับ
2: ของธนาธนาคิดว่าก็น่าจะเป็นล้อเล็กค่ะเพราะว่าล้อเล็กอ่ะมันน้ำหนักเบากว่าล้อใหญ่สามารถแบบทำให้ไหลลื่นไปได้ดีอย่างเงี้ย
3: แต่พี่บิ๊กคิดว่ามันแตกต่างพี่บิ๊กคิดว่าเป็นล้อใหญ่เพราะเวลาเราส่งแรงเนี่ยนะล้อใหญ่มันใหญ่กว่าใช่ป่ะส่งแรงปุ๊บมันอาจจะแรงกว่าล้อเล็กก็ได้ความเร็วอย่างเงี้ยพี่ว่าจากนั้นล้อใหญ่เนี่ยยอดแล้วแต่แค่คิดอย่างเดียวเนี่ยนะพี่ว่าเราก็หาคำตอบไม่ได้หรอกเราต้องไปทำการทดลองกัน
0: แต่ก่อนที่เราจะไปทำการทดลองกับจักรยานของจริงเนี่ยนะพี่สายว่าเราเนี่ยต้องไปลองทำการทดลองกับสิ่งของใกล้ๆตัวก่อนเพื่อเปรียบเทียบกันดู
3: ไปกันเลยดีกว่าไป
1: ไป
0: เดี๋ยวพี่จะสมมุติว่าเหรียญใหญ่นี้คือล้อใหญ่ส่วนเหรียญเล็กนี้ก็คือล้อเล็ก
3: พี่จะให้น้องๆ นะครับลองกิ้ง2เหรียญนี้ดูเราจะได้รู้ว่าเหรียญไหนเนี่ยวิ่งไวกว่ากันรับเลย
0: ตัว1 2 3
3: ไป
0: เฮ้ย
3: ไป

0: ายล้อใหญ่เนี่ยเป็นผู้ชนะในการแข่งขันนี้
1: เมื่อกี้เหรียญเล็กเหรียญใหญ่อาจเห็นกันไม่ชัดเจน
2: นี่เลยที่มีอันนี้มาให
1: ้หูละหูมาซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับล้อของจักรยานมาทดลองเห็นกันแบบชัดๆยิ่งกว่าเดิมอีกอ่ะรับไป
0: ไปงั้นเราไปกันเลย
1: ไป
0: นี่ไปตรงนี้เลยมาพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค
1: ่
0: ะ
1: เตรียมตัวปล่อยนะ
0: 1 2 3
1: ปล่อย

0: เปลี่ยนกัน
1: มาเปลี่ยนกัน
0: มาเต็มตัว
2: สรุปผู้ชนะในรอบนี้ก็คือฮูลฮูปอันใหญ
0: ่น้องๆคิดว่าเหรียญกับฮูลฮูปเนี่ยทำไมอันใหญ่ถึงลงไปไวกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าฮูลฮูปเนี่ยมันหนักแล้วมีแนวโน้มทำให้แบบว่าทรงตัวได้ดีแล้วก็ตกลงไปได้อย่างราบรื่นอะไรอย่างเงี้ย
3: ผมคิดว่าที่อันใหญ่ชนะเพราะเปรียบเทียบเหมือนหินครับหินก้อนใหญ่มันจะลงเขาได้อย่างง่ายได้แต่หินก้อนเล็กมันอาจจะสะดุดไปก็ได้ครับ
2: อ๋อแล้วเทียบเป็นกับจักรยานนะมันจะเหมือนกันไหมถ้าฮูลฮูปกับจักรยานเนี่ย
0: น่าจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่เหมือนกัน
2: แล้วไทเกอร์ว่าไง
3: ผมก็คิดว่าไม่เหมือนเหมือนกันครับเพราะว่าล้อปกติเสื้อฮูลฮูปเราใช้1อันใช่ไหมครับแต่นี่เราใช้จักรยานมันมี2ล้อและน้ำหนักมันอาจจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเพราะว่าพวก
2: ต้องมีแฮนด
3: ์
2: มีโครงมีบอร์อีก
0: แต่จะเป็นจริงอย่างที่น้องๆพูดหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปพิสูจน์กัน
2: ไปกันเลย
0: ถึงเวลาทดสอบจริงกับคำถามที่ว่า
3: จักรยานล้อเล็ก
0: กับจักรยานล้อใหญ
3: ่แบบไหนวิ่งเร็วกว่ากัน
2: ผู้ทดสอบรอบแรกครับจะเป็นน้องไทเกอร์กับน้องธนา

เอาละครับผู้ชนะในรอบนี้นั่นก็คือจักรยานล้อใหญ่น้องไทเกอร์เนี่ยเย้นะครับที่แพ้อย่างน้องธนาก็ไม่ต้องเสียใจไปนะเพราะยังไงรอบต่อไปพี่จะให้น้องๆนั้นสลับคันกันนะเอาละไปเลย

0: เอาเลยครับผลการทดลองนี้ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นครับผมผู้ชนะนั่นก็คือจักรยานล้อเล็กของน้องไทเกอร
1: ์เย้เดี๋ยวรอบนี้เนี่ยเป็นตาของพี่บิ๊กกับพี่สายทดสอบกันดูบ้าง
0: ไป

0: บแล้วเนี่ยรอบที่ธนากับไทเกอร์แข่งกันเนี่ยนะจักรยานที่ไทเกอร์เป็นคนปั่นเนี่ยชนะส่วนรอบที่พี่แข่งกับพี่บิ๊กเนี่ยจักรยานที่พี่บิ๊กเป็นคนปั่นเนี่ยก็จะชนะด้วยพี่ว่ามันคงเป็นเพราะว่าแรงของคนที่ขับจักรยานมากกว่าเพราะอย่างธนากับไทเกอร์อย่างเงี้ยไทเกอร์เป็นผู้ชายก็น่าจะแรงเยอะกว่าพี่บิ๊กกับพี่บิ๊กเป็นผู้ชายก็น่าจะแรงเยอะกว่าทำให้ชนะทุกรอบที่ปั่นจักรยานเลย
1: ใช่ค่ะก็คิดเหมือนพี่ชายเหมือนกันเพราะว่าผู้ชายอาจจะมีน้ำหนักเยอะกว่าแล้วก็แบบมีแรงเยอะกว่าแล้วก็สามารถทรงตัวได้ดีกว่าผู้หญิง
2: แต่ถ้าเกิดผู้หญิงบางคนที่แข็งแรงก็อาจจะเอาชนะเราผู้ชายก็ได้นะคร
0: ับแล้วระหว่างปั่นจักรยานล้อเล็กกับล้อใหญ่เนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างอาไทเกอร์ก่อน
2: ก็พอๆกันนะครับนอกจากเราจะใช้แรงมากเท่าไหร่กับคันไหนอะ
0: แล้วคันเล็กถนัดกว่าคันใหญ่ไหมของธนา
1: คันเล็กถนัดกว่าค่ะเพราะว่าคันใหญ่มันรู้สึกว่ามันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: มันใหญ่ไปเลยไม่ถนัดเน
0: า
3: ะ
0: แต่สำหรับพี่นะพี่คิดว่าคันใหญ่ทำให้เร็วได้มากกว่าเพราะว่าที่พี่ปั่นคันเล็กเนี่ยนะพี่รู้สึกว่าวงมันเล็กอะแล้วเวลาที่มันสัมผัสพื้นผิวถนนอะมันก็ไวๆแต่ว่ามันเหมือนไปได้แค่นิดเดียวแต่ล้อใหญ่อะกว่าจะวนครบรอบนึงอะมันไปได้ไกลเลยนะพี่ก็เลยคิดว่าล้อใหญ่ทำให้ไปได้ไกลมากกว่า
3: พี่ก็ว่างั้นนะตอนที่พี่ขี่เนี่ยคันเล็กก่อนเลยรู้สึกเลยว่ามันไม่ถนัดพี่อาจจะเป็นคนขายาวได้แหละแล้วพี่ชายพูดถูกเล็กอะรอบมันเล็กเนาะเมื่อไรไปนิดเดียวได้ไม่ไกลมากส่วนล้อใหญ่ก็เหมือนพี่ชายพูดอีกรอบมันกว้างกว่ามันใหญ่กว่ามันก็เลยทำให้ไกลกว่างั้นก็เพราะฉะนั้นก็แปลว่านอกจากล้อเล็กล้อใหญ่แล้วนะครับแรงยังส่งผลต่อความเร็วของจักรยานอีกด้วย
4: ถ้าใช้แรงในการปั่นเท่ากันการหมุน1รอบของล้อขนาดใหญ่จะเคลื่อนที่ไปได้ไกลกว่าล้อที่มีขนาดเล็กกว่าล้อใหญ่จึงปั่นไปได้เร็วกว่าล้อเล็กในจำนวนรอบที่ล้อหมุนเท่ากันแต่ล้อใหญ่ก็มีข้อเสียคือน้ำหนักที่มากกว่าทำให้ต้องใช้แรงปั่นมากขึ้นและถ้าล้อใหญ่มีความกว้างของขอบล้อมากกว่าล้อเล็กก็จะเป็นการเพิ่มแรงเสียงระหว่างล้อกับพื้นถนนทำให้ต้องใช้แรงปั่นมากขึ้นด้วยครับ
5: Oh.

0: ถ้าเป็นจักรยาน2ล้อแล้วนะครับเด็กๆทั่วไปก็คงปั่นกันเป็นอยู่แล้วแต่วันนี้ครับรายการ World Wide ของเรานั้นจะขอเสนอความตื่นเต้นสนุกและท้าทายมากยิ่งขึ้น
1: ด้วยการทดลองขี่จักรยานล้อเดียวครับ
0: บ้ามา

0: โอ้โหเมื่อกี้พี่เล่นจักรยานล้อเดียวได้สุดยอดมากเลยครับช่วยรบกวนสอนพวกเราหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ครับผม
0: โอ้โห
2: ผมรู้สึกว่าเสียวนะครับแต่มันก็น่าเล่นเหมือนกันนะครับ
3: ใช่ค่ะแบบเห็นพวกพี่เล่นแล้วแบบสุดยอดมากเลยค่ะแบบกระโดดได้ขาเดียวได้เลยแบบอยากลองเล่นดูบ้าง
1: ค่ะได้ครับมีอุปกรณ์หรือยังครับขั้นแรกต้องมีจักรยานล้อเดียวก่อนนะครับ
0: มีจักรยานล้อเดียวแล้วต้องมีอะไรอีกไหมครับ
1: ก็ต้องมีหมวกมีสนับ

0: แล้วก็รองเท้านี่ถูกต้องแล้วครับจะดูตัวอย่างให้ดูตัวอย่าง
1: ครับ
0: นี่ครับหมวกแล้วก็สนับแข้ง
1: ครับผม
0: ทำไมเราถึงต้องใส่สนับแข้งก็คือสนับแข้งเนี่ยโอกาสที่จะผิดพลาดเราจะผิดพลาดจากบันไดที่เราจะตกบันไดแล้วบันไดจะตีหน้าแข้งเรามากกว่าที่เราจะล้มลงไปอุปกรณ์เตรียมไว้ให้

0: แล้วสถานที่ฝึกล่ะครับต้องควรเป็นยังไงครับ
1: จริงๆสถานที่ฝึกเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่เรียบๆแล้วก็มีถ้าเป็นยางได้อย่างนี้ดีมากถ้าเป็นพื้นสนามหญ้าก็ได้ครับ
2: ครับ
1: แล้วก็มีที่เกาะสักนิดนึงจะดีครับ
3: ครับ
4: งั้นพวกเราขี่กันได้เลยใช่ไหมครับเพราะเรามีสถานที่กับอุปกรณ์พร้อมแล้วครับ
1: ก็ใจเย็นๆครับเดี๋ยวต้องรอเป็นขั้นตอนครับเพราะว่าจักรยานล้อเดียวนี่มันไม่ใช่แบบเหมือน2ล้อครับแล้วก็ไปได้เลยก็คือต้องค่อยๆเรียนจาก1ไป2 3 4 5ครับเรียนไปเรื่อยๆครับ
2: ครับตอนนี้เรามาเริ่มเรียนกันเลยดีกว่ามา
1: ขออุปกรณ์นิดนึงครับเชิญเลยครับ
2: ครับผม
1: ขั้นแรกถนัดเท้าไหนครับ
2: เท้าถนัดเท้าซ้ายครับ
1: ให้เอาบันไดเท้าซ้ายนำหน้านะครับ
2: ครับ
1: ปึ๊บมองที่บันไดนี้ครับ
2: ชับ
1: ค่อยๆนั่งลงนะครับอย่านั่งลงทีเดียวนะครับ
2: ครับผมจะนั่งนะฮะ
1: ครับค่อยๆปล่อยฮะผมไม่ปล่อยครับผมไม่ปล่อย
2: โอเค
1: ดีขึ้นไหมครับ
2: ครับดีขึ้นฮะ
1: แล้วก็ผมจะไม่จับแล้วตบมือครับตบมือครับเดี๋ยวผมคว้ายังไงเดี๋ยวผมช่วยคว้าตบมือครับทีนี้อย่างนี้ฮะได้ประมาณ1วิแล้วคอยทีนึงเนี่ยครับแล้วก็ก้าวไป19ครับก้าวไป19ให้เท้าถนัดไปอยู่ข้างหน้าตลอดนะครับ
2: ครับ
1: ใจเย็นๆครับเดี๋ยวผมประคอง

0: ครึ่งรอบครับครึ่งรอบก็คือวิธีการลงก็คือพุ่งตัวไปข้างหน้าไม่ต้องจับรถนะครับพุ่งตัวไปข้างหน้าถ้าเกิดเราลงรถข้างหลังรถก็จะอยู่ข้างหน้าเราแล้วเราก็จะสะดุดรถได้ก็คือวิธีการลงก็คือก้าวขาเดินออกไปเฉยๆครับลองดูนะครับชึบก้าวขานั่นแหละครับทิ้งรถลงไปเลยครับ
1: ตาหนูบ้างค่ะ
0: ครับมาเลยครับอันนี้ถนัดเท้าไหนครับ
1: เท้าซ้ายค่ะ
0: เท้าซ้ายก็เอาบันไดทางซ้ายนำหน้าเองครับเอารถนั่งที่รถเลยครับนั่งที่รถเหยียบที่เท้านี้ก่อนนะครับเท้านี้แล้วก็รีบมองบันไดนี้ค่อยๆนั่งลงครับค่อยๆนั่งลงค่อยๆนั่งลงเราเอามือออกจากกำแพงครับดีขึ้นไหมครับดีขึ้นจากกำแพงค่อยๆเอามือออกจากกำแพงแล้วก็ตบมือครับหนึ่งทีขออีกทีนึงครับตบมือครับอันนี้ก็ค่อยๆก้าวมาหนึ่งรอบครับให้เท้าซ้ายอยู่ข้างหน้าเหมือนเดิมให้เท้าซ้ายขนานถึงกับพื้นคิดได้ไหมครับเวลาลงจากรถก็คือพุ่งตัวไปข้างหน้าเลยพร้อมไหมครับพร้อมอ่ะ1 2 3นั่นแหละถนัดเท้าไหนครับ
1: ขวา
0: ถนัดเท้าขวาเอ้ยบันไดขวาข้างหน้า

0: คะเคล็ดลับในการปั่นค่ะแบบให้ทรงตัวได้ดีมันมีอะไรบ้างคะ
1: จริงๆมันต้องขึ้นกับอยู่กับการฝึกฝนนะครับวันนี้อาจจะเป็นแบบว่ามันยังตื่นเต้นอยู่เพราะว่าเป็นครั้งแรกๆกัน
2: ครับผมแล้วการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาล่ะฮะต้องทำยังไงบ้างครับ
1: จริงๆในการเริ่มต้นนะครับก็คือต้องจับกำแพงแล้วก็ปล่อยกำแพงแล้วก็จนไม่มีผู้ช่วยแล้วก็ทุกอย่างก็คือไปได้เองจนถึงเวลานั้นแหละเราจะต้องฝึกเลี้ยวพี่จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับนี่นะครับเวลาจะเลี้ยวต้องใช้เอวสังเกตดูจากช่วงไหล่เอียงไปทางซ้ายก็คือเลี้ยวซ้ายเอียงไปทางขวาก็คือเลี้ยวขวา
2: ครับถ้าเราฝึกหลังจากกำแพงแล้วต่อไปเป็นวิธีการไหนครับผม
1: ก็ไม่ใช้กำ

0: แพงครับก็คืออยู่บนลานกว้างๆมีแต่ครูผู้ช่วยกับเราสองคนนะครับ
1: งั้นอาจารย์ครับช่วยสอนพวกเราแบบโดยไม่ใช้กำแพงได้เลยไหมครับ
0: ได้ครับได้ครับ
1: ไปขอจักรยานหน่อย
2: เอาละ
0: เหมือนเดิมนะครับก็จัดเท้าไว้ที่เดิมปึ๊บลองกลางแขนข้างนู้นก็ได้ครับเพื่อการตรงตัวนิดนึงพร้อมไหมครับ
2: ครับ
0: เดี๋ยวตบมือหนึ่งทีนะครับ
1: เอียง
0: พร้อมไหมครับ
1: ครับผม
0: ก้าวไป19ครับค่อยๆครับดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วจากมือผมรู้สึกน้อยลงพักก่อนครับพักก่อนครับเท้าขนานกับพื้นค่อยๆครับดีขึ้นไหมครับ
2: ครับผม
0: ขอตบมือหนึ่งทีครับ
2: ใช่ครับ
0: แป๊บนึงดีขึ้นครับพร้อมแล้วก็พุ่งตัวไปข้างหน้าเพื่อลงครับ
2: 1 2
0: นั่นแหละครับ

0: วันนี้ได้สนุกสนานกับการขี่จักรยานทั้งแบบ2ล้อและล้อเดียวล้อเล็กและล้อใหญ่เป็นการออกกำลังกายที่ดีแถมยังได้ทำการทดลองวิทยาศาสตร์สนุกๆที่ช่วยบริหารสมองอีกด้วยได้พัฒนาทั้งร่างกายและสมองแล้วแบบนี้มาช่วยกันตอบคำถามสนุกๆ กันดีกว่าคำถามก็คือล้อของจักรยานประเภทถนนเสือภูเขาและ BMX มีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงส่งจดหมายมาตอบตามที่อยู่นี้หรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการเราก็ได้ครับคนที่ตอบได้สั้นสั้นและชัดเจนที่สุดและได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเทพแบบนี้ส่วนคำถามสุดป่วนครั้งหน้า
1: ทำไมหมาต้องใช้ลิ้นกินน้ำ
0: คำถามใกล้ตัวที่สุดป่วนกวนใจแบบนี้ยิ่งน่าสงสัยใช่ไหมล่ะครับยิ่งสงสัยมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
1: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 1:00 นและทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น

0: เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแนะนำการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับทีเชอร์ดาวนะคะอาจารย์ดาวสุภาราเชื้อโชติหรือว่าเด็กๆจะเรียกคุณครูดาวก็ได้นะคะก็ขอต้อนรับนักเรียนต้นทางที่นี่นะคะแล้วก็รวมทั้งนักเรียนปลายทางด้วยวันนี้หัวข้อที่เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะก็คือต่อได้ไหมต่ออย่างไรนะคะเป็นตอนที่1ต่อได้ไหมต่ออย่างไรมี2ตอนนะคะก็สนุกทั้ง2ตอนเลยฟังชื่อแล้วเด็กๆพอจะนึกออกไหมคะว่าเราจะมาต่ออะไรกันทีเชอร์เตรียมอุปกรณ์ไว้ให้นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะถ้าคุณครูอยู่ด้วยเราก็จะมีการใช้ทั้งสีไม้สีเทียนนะคะแล้วก็มีได้ตัดกระดาษด้วยนะคะก็อาจจะต้องเตรียมกรรไกรแล้วก็สีเทียนสีไม้ไว้นะคะสำหรับบทเรียนเรื่องนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนจะได้ทำนะคะไปด้วยกันเลยมีทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกันขั้นแรกเลยก็คือทำค่ะลงมือทำนะคะเป็นสัญลักษณ์มือนั่นก็คือเราจะได้ลงมือทำไปด้วยกันนะคะเมื่อทำแล้วก็คิดตามนะคะในเรื่องนี้นะคะเราจะมีการพูดถึงการคิดตามลำดับขั้นตอนด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าทุกๆการต่อทุกๆการสร้างของเรามันมีความสำคัญของลำดับด้วยสุดท้ายก็คือท้าทายค่ะได้ท้าทายอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูไปด้วยกันนะคะการท้าทายเนี่ยแน่นอนว่าเด็กๆก็จะได้สนุกไปด้วยนะคะสิ่งที่คุณครูทีเชอร์ดาวเตรียมมาวันนี้นะคะจะมีให้นักเรียนได้ไปจำแนกองค์ประกอบภาพได้สื่อสารการสร้างภาพนะคะด้วยการระบุจำนวนแล้วก็การใช้รูปเลขาคณิต2มิตินะคะที่เด็กๆเรียนกันมาแล้วใช่ไหมคะรูปเลขาคณิต2มิติก็ยังพอจำกันได้อยู่สุดท้ายก็สื่อสารลำดับการสร้างภาพได้ค่ะ3อย่างนี้นะคะจำแนกสื่อสารการสร้างภาพแล้วก็สื่อสารลำดับการสร้างภาพค่ะมาดูรูปนี้นะคะเห็นรูปนี้ไหมคะเด็กๆคือรูปใช่แล้วค่ะเก้าอี้ทั้งหมด8ตัวนี้มีอะไรเหมือนกันบ้างคะมีเบาะใช่มีขาใช่ค่ะเอาไว้สำหรับนั่งถูกต้องค่ะมีคนบอกว่าเก้าอี้เบอร์5เป็นเก้าอี้ที่ไม่มีพนักพิงแต่ว่าที่เหลือมีพนักพิงหมดเลยเราจะเห็นว่าองค์ประกอบอี้ที่ต้องมีคือขาเบาะนั่งพนักพิงอาจจะไม่ใช่สิ่งจำเป็นเพราะก็จะมีเก้าอี้บางตัวที่ไม่มีพนักพิงแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันของเก้าอี้ทั้ง8ตัวเลยก็คือคนสามารถนั่งได้นะคะมาดูรูปนี้บ้างรูปนี้เป็นเหมือนสัตว์อะไรคะใช่แล้วค่ะเป็นนกนะคะนกในภาพนี้มีองค์ประกอบของรูปเลขาคณิตเยอะมากๆเลยใครตอบได้บ้างว่ามีอะไรบ้างมีทั้งวงกลมวงรีสามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนนะคะใช่อยู่ตรงปากแหลมๆนะคะทีเชอร์จะแจกใบกิจกรรมนะคะในใบกิจกรรมจะเห็นว่าแผ่นที่1เนี่ยเป็นรูปเลขาคณิตทั้งหมดเนี่ยทีเชอร์ให้ดูแป๊บนึงนะคะว่าในบรรดารูปเลขาคณิตทั้งหมดเนี่ยสามารถเอาไปสร้างนกเมื่อครู่นี้ได้หรือเปล่ามีคนบอกว่าสร้างได้มีคนบอกว่าสร้างไม่ได้กลับไปดูรูปนกอีกทีหนึ่งค่ะเมมโมรีไว้นะคะจำภาพนี้ไว้นะคะแล้วก็มาดูรูปเลขาคณิตเหล่านี้ค่ะเขามีองค์ประกอบเพียงพอที่จะทำให้เกิดนกตัวนี้ไหมบางคนบอกว่าใช่ยังไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่มีตัววงรีใหญ่ๆสีเหลืองเป็นตัวนกนะคะเดี๋ยวเรามาทำไปด้วยกันค่ะนักเรียนทางไกลนะคะสามารถนำใบกิจกรรมแล้วลองมาจำแนกองค์ประกอบของนกได้นะคะว่าเราใช้รูปเลขาคณิตกี่แบบบ้างนะคะแล้วก็แต่ละแบบใช้อย่างละกี่อันนะคะก็สามารถเติมลงในใบงานได้เลยนะคะในนี้ทีเชอร์มีองค์ประกอบที่แอบหลอกถามด้วยมีอะไรที่เราไม่ใช้บ้างคะดาวเราใช้ไหมสี่เหลี่ยมแล้วสามเหลี่ยมมีตั้งสองแบบเราใช้ทั้งสองอันหรือเปล่านะคะลองตรวจสอบดูนะคะว่าการสร้างนกตัวนี้ต้องใช้อะไรบ้าง

0: เสร็จแล้วนั่งประจำที่ก่อนนะคะโอเคฟังทีเชอร์ก่อนนะโอเคเมื่อครู่นี้เราระบายสีเลือกรูปเลขาคณิตที่เราใช้ประกอบร่างเป็นนกแล้วทีนี้ทีเชอร์อยากรู้ว่าแต่ละองค์ประกอบเราใช้อย่างละกี่อันเขียนตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมให้หน่อยนะคะเช่นเราใช้วงกลมเล็กๆกี่อันเราใช้สามเหลี่ยมแบบแหลมๆกี่อันเราใช้วงรีอันใหญ่ๆกี่อันและเราใช้วงรีอันเล็กกี่อันขอบคุณค่ะพี่ภูผาเดี๋ยวเอาวางไว้ที่โต๊ะเลยเติมแผ่นถัดมาได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถใช้ใบงาน B05 ทำไปด้วยกันได้เลยนะคะขอบคุณค่ะโอ้มีเป็นนกสายลุงด้วยไม่เป็นไรนะคะให้หล่นไปเดี๋ยวที่เธอติดไหมขอบคุณค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยไปด้วยกันนะยังลบค่ะยังลบให้เต้นหน่อยเราเขียนตัวเลขค่ะตรงนี้ไม่ต้องระบายสีก็ได้นะคะเพราะเราระบายสีแล้วแต่ว่าเขียนตัวเลขลงตรงช่องสี่เหลี่ยมให้หน่อยว่าเราใช้วงกลมเล็กกี่อันโอเคเดี๋ยวนั่งที่ก่อนนะคะเดี๋ยวที่เชิญถามนะเดี๋ยวที่เชิญถามปะโอเคทุกคนพร้อมตอบหรือยังคะวงกลมเล็กใช้ทั้งหมดกี่อันคะ11อันจริงหรือเปล่านะพี่ลูกตากี่อันแล้วตัวปีกหรือแขนกี่อันห้าสองปีกเป็นเท่าไหร
1: ่
0: 10ก็เป็น11โอเคแล้วสามเหลี่ยมแบบนี้ล่ะ1อันวงรีวงใหญ่ๆล่ะวงรีวงเล็กๆล่ะโอเคพี่ๆเก่งกันมากๆเลยทีนี้ยากขึ้นเวลาที่เราจะต่อมันต้องเรียงจากล่างขึ้นบนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเรียงผิดจะเกิดอะไรขึ้นยกตัวอย่างว่าถ้าทีเชอร์วางวงรีอันเล็กๆสีม่วงไว้ก่อนวางไว้ปุ๊บถ้าสมมุติเราวางวงรีขึ้นก่อนแล้วเราวางตัวนกสีเหลืองเป็นตัวที่สองปรากฏว่าม
1: ันจะทับ
0: แสดงว่าเราเรียงถูกไหม
1: ไม่
0: ถูกทีนี้เรามาลองเรียงกันให้ถูกดีไหมว่าขั้นที่หนึ่งในการสร้างนกจะเริ่มจากอะไร
1: วงรีใหญ่ๆ
0: ใครเห็นว่าเป็นตัวอื่นมีไหมมีใครเสนออันอื่นไหมพิณภา
1: คะ
0: ระวังอะไรก่อน
1: ต้องวางวงใหญ่ๆก่อนแล้วก็วางยังไงแล้วก็วาง
0: ใครคิดว่าวางวงรีวงใหญ่ๆก่อนสีเหลืองเป็นอันแรกยกมือขึ้นใครคิดว่าวางสามเหลี่ยมสีม่วงก่อนยกมือขึ้นโอเคมีสองคนถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าสามเหลี่ยมตัวนี้มันอยู่ข้างใต้วงรีใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่ตอบถูกก็คือสามเหลี่ยมถูกต้องค่ะเอาวางสามเหลี่ยมก่อนแล้วถัดมาเป็น
1: วงกลม
0: วางวงกลมเล็กๆตรงนี้เสร็จแล้วอะไรต่อคะ
1: แล้วก็วงกลมยาวไป
0: แล้วก็วงรีอันใหญ่ๆทีเชอร์จะลากเข้าไปอยู่ตรงนี้เลยนะอุ๊ยเริ่มเหมือนละแล้วต่อไปเป็นอะไรดีคะ
1: ปาก
0: วางแล้วแล้วต่อไปเป็น
1: ตาไม่เหมือน
0: แล้วตาเอาตาไปก็ตาใช้รูปอะไรนะเอาวงกลมมาใส่ที่ตาอีกรอบนึงไม่เหมือนเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรแล้วอะไรอีกแล้วอะไรอีก
1: วงรี
0: ค่ะใช่เอาวงรีมาไว้ตรงนี้เป็นหรือยัง
1: ทำไมวงรีอันใหญ่ๆสีเขียวมันเล็กกว่าข้างในค
0: ่ะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราทำแค่เหมือน
1: เอาวงกลมวางไว้สี่อ
0: ัน วางวงกลมต่อกันสี่อันได้เลยนะคะโอเคเราวางถ้าเราเห็นรอยทับเราจะเห็นว่ามันวางทับกันเรื่อยๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราวางผิดหรือวางก่อนหลังสลับกันมันจะเกิดเป็นนกหน้าตาแบบนี้ไหมไม่เพราะฉะนั้นลำดับสำคัญมากเลยนะคะ
1: แล้วก็
0: ขายอยู่นะ แสดงว่าเราเรียงลำดับได้ถูกนะคะทีนี้ยากขึ้นอีกก็คือทีนี้ทีเชอร์จะให้เรียงเองเมื่อกี้เราช่วยกันเรียงใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวทีเชอร์ไปเอานะคะโอเค
2: ทีเชอร์คือว่าใช้สีรังเทน
0: ได้ค่ะเมื่อกี้ได้เฉลยไปด้วยกันแล้วนะคะเราใช้วงกลมเล็กวงกลมเล็กเป็นอะไรเป็นตาใช่ไหมคะเราใช้ทั้งหมด1อันท้วนค่ะก็เขียนเลข1ลงไปแล้วก็ตัวสามเหลี่ยมตรงนี้ล่ะใช้1อันท้วนเหมือนกันวงกลมอันใหญ่ๆใช้1อันแล้วก็วงรีจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นปีกเล็กๆก็คือ1อัน1รูปนะคะเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าผิดค่ะวงกลมเล็กมีเยอะกว่านั้นไหนลองมานับไปด้วยกันสิมีตา1อันแล้วแล้วก็มีตรงคล้ายๆปีกหรือมือของนกนะคะ1 2 3 4 5 5อันเข้าปีกทางด้านบนก็1 2 3 4 5รวมแล้ววงกลมเล็กเราใช้ไปทั้งหมด11อันนะคะไหนใครตอบถูกบ้างนักเรียนทางไกลตอบถูกกันหรือเปล่าคะทีนี้หลังจากที่เด็กๆได้รู้ว่าองค์ประกอบของนกมีอะไรบ้างเวลาเราต่อนกเนี้ยเราต่ออะไรก่อนคะวิธีสังเกตนะคะก็คือดูว่าการต่อเนี่ยเราเรียงลำดับจากล่างขึ้นบนเวลาเราวางเนี่ยเราก็จะต้องเอากระดาษอีกสีนึงมาทับนะคะลองดูว่าอะไรควรจะเป็นตัวล่างสุดในการต่อนกบางคนบอกว่าเป็นตัวสีเหลืองวงกลมวงรีใหญ่ๆสีเหลืองหรือเปล่าลองต่อดูนะคะนักเรียนทางไกลสามารถลองคิดดูได้นะคะว่าลำดับขั้นตอนการต่อจากล่างขึ้นบนควรจะเป็นอะไรนะคะเพื่อนบอกว่าต้องต่อปากก่อนเพราะว่าปากเนี่ยดูแล้วมันอยู่ล่างสุดเลยเราลองเรียงตามได้นะคะแล้วก็ตามด้วยวงกลมใหญ่แล้วก็บางคนบอกว่าวงกลมใหญ่ๆก็ยังต่อไม่ได้เพราะว่าสังเกตแขนของนกหรือปีกของนกจะเห็นว่ามันอยู่ใต้วงกลมอีกนะเพราะฉะนั้นเรามาลองเรียงวงกลมก่อนนะคะเรียงไปเรื่อยๆเลยแล้วก็พอเรียงแล้วก็ค่อยต่อตัวสีเหลืองแล้วก็แขนอีกข้างนึงที่เป็นแขนด้านบนนะคะก็จะได้ตัวนกแบบนี้นะคะต่อไปรูปนี้รูปอะไรคะจริงเหร
2: อเคยเรียนแล้ว
0: ยังที่เคยยังไม่เคยสอนช้างใช้อะไรบ้างครับ
2: แต่เขาให้ไปเรียนมากกว่าเดินเสาแล้วก็ช้างไปเรียนใช้สี่เหลี่ยมเหมือนพระ
0: ใช้สี่เหลี่ยมเหมือนพระก่อนแล้วก็ใช้อะไร
2: วงกลม
0: เป็น
2: ตา
0: แล้วใช้อะไรอีก
2: สี่เหลี่ยม
0: แบบนี้ใช่ไหมนักเรียนปลายทางสามารถทำใบงาน B05 ต่อได้นะคะซึ่งข้อ2ก็จะเป็นรูปช้างซึ่งสามารถลงสีนับจำนวนภาพแล้วก็ลองดูว่าแต่ละองค์ประกอบใช้ไปจำนวนเท่าไหร่นะคะทีเชอร์ไม่นับให้เรามาดูก่อนว่าองค์ประกอบที่เป็นตัวช้างตัวใหญ่ๆเราใช้กี่อัน
1: หนึ่ง
0: ถูกต้อง1อันก็ตัวช้างอยู่นี่ไงแล้วตาที่เป็นรูปอะไรนะใช้กี่อันคะแล้วตัวช้างที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสล่ะคะ
2: ใช้ที่2
0: นับช่วยกันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ถูกต้องถูกต้องใช้12อันคิดว่าที่มีให้ครบไหม
2: เกินด้วยชื่อ
0: ครบอะไรเกินคะ
2: วงกลม
0: เกินมีอะไรเกินอีกไหม
2: สี่เหลี่ยม

ทางพร้อมที่จะทำใบกิจกรรมไปด้วยกันแล้วใช่ไหมคะงานนี้มีทั้งความสนุกแล้วก็ได้ใช้ความรู้ด้วยนะคะอย่าลืมว่าในใบกิจกรรมนะคะทีเชอร์อยากให้เราระบายสีแล้วก็ตัดส่วนประกอบต่างๆนะคะแล้วก็ดูว่าพี่ช้างตัวเนี้ยเขาจะมีองค์ประกอบเป็นรูปเลขาคณิตกี่แบบบ้างและแต่ละแบบใช้กี่รูปเติมในใบกิจกรรมให้ทีเชอร์ด้วยนะคะสำหรับการระบายสีนะคะทีเชอร์อยากให้เราได้ระบายตามแต่ที่ใจเราต้องการเลยนะคะช้างไม่จำเป็นต้องมีตัวเหมือนในแบบก็ได้ไม่ต้องใช้สีแบบในแบบก็ได้นะคะอาจจะใช้ตัวเป็นสีเทาสีชมพูสีเขียวสีที่หนูชอบได้หมดเลยค่ะแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าในองค์ประกอบของพี่ช้างตัวนั้นน่ะเขามีทั้งส่วนงวงส่วนขาส่วนตาส่วนหางเราจะระบายแต่ละส่วนให้มีสีต่างกันเพื่อที่เราจะได้นับชิ้นส่วนแต่ละส่วนได้ง่ายขึ้นนะคะไปละเลงสีเลือกสีตามใจชอบได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีไม้หรือสีเทียนหรือสีช็อคใช้ได้หมดเลยนะคะเมื่อระบายเสร็จแล้วเราก็ตัดส่วนที่เราจะใช้ออกมานะคะพอเราตัดแต่ละส่วนออกมาแล้วนะคะคราวนี้เป็นงานที่จะต้องเลอะมือนิดนึงนะคะทีเชอร์อยากให้เราเตรียมกาวไว้ด้วยนะคะอาจจะเป็นกาวสติ๊กก็ได้กาวแท่งนะคะที่ใช้ง่ายๆหน่อยนะคะเราตัดแต่ละส่วนออกมาแล้วลองประกอบร่างให้เป็นพี่ช้างให้หน่อยค่ะพี่ช้างแบบในแบบเลยนะคะอย่าลืมว่าการวางขององค์ประกอบต่างๆวางจากล่างขึ้นบนนะคะยกตัวอย่างพี่ช้างตัวเนี้ยทีเชอร์ระบายลำตัวเขาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำตาลอ่อนแบบนี้นะคะทีเชอร์วางไว้เป็นส่วนล่างๆสุดเลยตามมาด้วยส่วนงวงทีเชอร์ก็จะใช้สี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแต่ว่าทีเชอร์ระบายสีแตกต่างจากแบบนิดนึงนะทีเชอร์ระบายสีฟ้านะคะแล้วก็เอาเขามาวางแต่ว่าวางไว้ข้างนอกก่อนแล้วเดี๋ยวพอประกอบเสร็จแล้วก็จะเอามาติดกาวให้เป็นพี่ช้างแบบดังในแบบเลยอย่าลืมว่าพี่ช้างมีตาด้วยนะคะตาจะวางเป็นลำดับที่เท่าไหร่ดีวางก่อนลำตัวได้ไหมนะหรือว่าวางหลังที่จะวางลำตัวแล้วนะคะอันนี้ก็อยากให้เราลองลำดับโดยที่ลำดับนี้ต้องวางจากล่างขึ้นบนนะคะอ้างอิงแบบได้เสมอเลยค่ะดูพี่ช้างต้นแบบได้นะคะถึงแม้จะสีต่างกันแต่เรารู้ใช่ไหมคะเพราะเราแยกส่วนแล้วว่าลำตัวเขาใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนงวงใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนขาใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนหางใช้แบบนี้ส่วนตาใช้แบบนี้นะคะนี่ก็คืออีกประโยชน์หนึ่งของการแยกส่วนนะคะทำให้เรารู้ว่าแต่ละส่วนเนี่ยประกอบไปด้วยองค์ประกอบย่อยอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรากลับไปดูเพื่อนๆนักเรียนต้นทางขมักเขม้นกับการระบายสีกันนะคะ

0: ียนปลายทางนะคะก็อยากให้เด็กๆได้ลองตัดแล้วก็ลองประกอบรูปช้างเองดูซิว่าจะสามารถเรียงลำดับจากล่างขึ้นบนได้หรือเปล่าในการทำช้าง1ตัวนะคะที่หน้าตาคล้ายสิ่งนี้เลยนะโอเคใครระบายสีเสร็จแล้วก็มายืมกรรไกรทิชเชอร์ไปตัดนะ
1: ให้มีข้อมีสีดำกัน
2: แล้วให้มีสีดำ
0: จะใช้สีเทียนก็ได้หรือว่าสีไม้ก็ได้นะ

0: ในใบกิจกรรมยังมีสิ่งที่อยากให้เด็กๆคิดเองต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปนึงที่ยากขึ้นมาหน่อยละยากขึ้นเพราะว่ามันมีจำนวนค่อนข้างเยอะแล้วก็เรียงซ้อนกันไปกันมาลองดูนะคะว่าเด็กๆจะสามารถบอกได้ไหมว่าลำดับการต่อเราจะเริ่มต่อจากอะไรก่อนสังเกตจากอะไรคะเวลาต่ออ่ารูปเลขาคณิตที่ควรจะอยู่ด้านล่างสุดเป็นรูปอะไรดีเป็นตัวช้างใช่ค่ะตัวช้างเป็นอะไรนะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ค่ะหลังจากนั้นเราจะต่อเป็นงวงก็ได้เป็นขาก็ได้หรือว่าจะต่อตาก็ได้นะคะแต่ว่าลำดับถ้าเกิดว่าเราต่อเอาตามาต่อก่อนแล้วเราต่องวงขึ้นไปแบบนี้ต่อขึ้นไปเรื่อยๆเลยครบละงวงที่ยาว5สี่เหลี่ยมจัตุรัสเสร็จแล้วเราเอาตัวช้างมาแปะทับเป็นยังไงคะไม่เป็นช้างแล้วนะคะตาหายไปแล้วนะคะดังนั้นเวลาเราวางตำแหน่งผิดหรือวางลำดับผิดผลลัพธ์ที่ได้ก็อาจจะไม่ใช่รูปที่เราคาดการไว้ก็ได้นะคะในใบกิจกรรมนะคะเด็กๆสามารถช่วยคุณครูคิดได้นะคะว่าวงกลมสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็วงรีเราใช้ทั้งหมดกี่รูปนะคะมานับไปด้วยกันนะคะวงกลมเป็นตาช้างใช้1รูปสี่เหลี่ยมล่ะคะสี่เหลี่ยมแบบเป็นจัตุรัสนะเป็นงวงถูกไหมคะ1 2 3 4 5 5รูปก็เขียนเลข5ลงไปนะคะแล้วอยู่ด้านขาที่เป็นขาของช้างมี1 2 3 4 5 5เหมือนกันก็จะเป็น5กับ5เป็น10แล้วบวกกับอีก2อันก็คือ12แล้วก็ใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้า1อันท้วนนะคะเพื่อจะเป็นตัวช้างสุดท้ายวงรีมีไหมคะไม่มีก็เขียนเลข0ได้ค่ะแล้วก็จะเห็นว่าองค์ประกอบของช้างเวลาเราแยกออกมาปุ๊บเราก็จะได้รู้นะคะว่าแต่ละรูปเลขาคณิตอยู่ส่วนไหนของช้างบ้างอยู่ส่วนงวงอยู่ส่วนหางอยู่ส่วนขาอยู่ส่วนตัวแล้วก็อยู่หรือว่าอยู่ส่วนตาใบหน้านะคะรูปสุดท้ายค่ะรูปนี้เป็นรูปนกมีคนบอกว่าเป็นนกที่สวยกว่าเวอร์ชั่นแรกนะคะนกตัวนี้มีวงกลมกี่อัน1อันถึงกันจริงหรือเปล่าวงกลมเนี่ยมันมีหลายขนาดนะคะ4อันไหน4อันอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวให้เพื่อนออกมานับดีกว่านะคะนักเรียนปลายทางสามารถดูรูปนกแล้วก็ลองดูไปด้วยกันนะคะว่าวงกลมนี้มันมีกี่ขนาดจริงๆแล้วก็เห็นหลายขนาดอยู่นะคะให้เวลาคิดสักพักหนึ่งนะคะมีคนยืนยันว่า4อันลองมานับดูค่ะก็จะมีตัวนกใหญ่ๆสีเหลือง1อันใช่มีหัวนกเป็น2อันแล้วก็มีตาดำเล็กๆอาจจะเป็นสีดำสีน้ำตาลเข้มอีก2อันก็เป็น4อันแล้วมีอะไรอีกคะครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมอยู่ตรงไหนอยู่ที่ตูดนกหรืออาจจะเป็นหางนกก็ได้นะคะแล้วมีเพื่อนบอกครึ่งวงรีอีก6อันตัวนี้จริงๆตอนแรกทีเชอร์มองเป็นครึ่งวงกลมนะคะแต่ว่าพอมาประกบกันแล้วจริงๆยังไม่เป็นวงกลมเป็นวงรีว่าครึ่งวงรีเป็นปีกนกซึ่งใช้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6อันเหลืออะไรอีกคะที่เรายังไม่ได้นับเหลือมีวงรีด้วยนอกจากครึ่งวงรีก็มีวงรีก็คือตานกแล้วก็ใช่ค่ะปากนกนะคะก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วรูปนี้ล่ะคะนกรูปนี้มีรูปเลขาคณิตหลายแบบเลยแล้วเวลาเราต่อนี้เราต่ออะไรก่อนคะมีเพื่อนตอบถูกนะคะก็คือต่อตัววงกลมใหญ่ๆสีเหลืองก่อนสังเกตจากอะไรคะใช่แล้วค่ะว่าเวลาการวางเนี่ยเขาจะอยู่ ตรงด้านล่างสุดเลยเราก็จะต่อเขาเป็นอันแรกนะคะสุดท้ายเราก็จะตามมาด้วยสิ่งที่ทับเขาด้านบนไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นหัวนกวงกลมสีน้ำตาลหรือสีเทานี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นตูดหรือว่าจะเป็นปีกครึ่งวงรีก็ได้นะคะเป็นลำดับที่2นะคะซึ่งลำดับที่2จะเห็นว่าหัวกลมๆหรือว่าครึ่งวงกลมที่เป็นตูดสามารถสลับที่กันได้นะคะเราจะต่อเจ้าตูดนกก่อนก็ได้หรือต่อหัวนกก่อนก็ได้สลับกันไม่เป็นไรนะคะเพราะเขาอยู่ในระดับหรือว่าระนาบเดียวกันนะคะองค์ประกอบไหนที่ขาดหายไปก็ยังเป็นนกอยู่ปากสามเหลี่ยมหายไปได้ไหมคะมีเพื่อนบอกว่าหายไม่ได้ไม่งั้นจะเป็นนกหน้าตาแปลกๆสามเหลี่ยมอาจจะหายไม่ได้แล้วครึ่งวงกลมที่อยู่ตรงตูดนกหรือว่าตรงหางนกล่ะคะอาจจะหายได้หายแล้วก็ยังดูเป็นนกอยู่หรือว่าปีกครึ่งวงรีจำเป็นต้องมีถึง6อันไหมคะบางทีอาจจะมีแค่2อันคู่หนึ่งก็เพียงพอแล้วนะคะดังนั้นการแยกองค์ประกอบสำคัญมากค่ะเพราะว่าเวลาเราเห็นองค์ประกอบแต่ละส่วนแล้วแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไรเราจะจัดลำดับความสำคัญได้ว่าถ้าสิ่งไหนอยู่แล้วจะทำให้รูปภาพสมบูรณ์สิ่งไหนหายไปก็ยังดูเป็นภาพอยู่ซึ่งก็อาจจะทดแทนด้วยรูปอื่นก็ได้หรือว่าอย่างอื่นก็ได้นะคะ
1: ได้ลองทำแบบฝึกหัดหลายข้อแล้วนะคะทีเชอร์มีข้อแถมให้เล็กน้อยนะคะเพื่อให้เราสรุปบทเรียนกันได้อย่างเข้าใจมากขึ้นนะคะเด็กๆอาจจะเห็นข้อแถมของทีเชอร์บนกระดาษแล้วนะคะเห็นสัญลักษณ์ภูเขาตรงนี้ไหมคะนี่ภูเขาแล้วก็มีธงข้างบนตรงนี้นะคะตรงเมาส์สีชมพูที่ทีเชอร์ชี้อยู่นะคะแปลว่ามันก็จะท้าทายนิดนึงค่ะแต่ว่าความท้าทายนี้ทำให้เราเก่งขึ้นทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นนะคะทีเชอร์มีรูปที่เป็นรูปสัตว์ชนิดหนึ่งคล้ายอะไรเอ่ยคล้ายแมลงใช่ค่ะแมลงนี้ประกอบไปด้วยองค์ประกอบเยอะมากๆนะคะเป็นรูปเรขาคณิตด้วยนะคะดูให้ทีเชอร์หน่อยนะคะว่ามีรูปเรขาคณิตอะไรบ้างและมีอย่างละกี่อันเดี๋ยวจะให้เวลาสักครู่หนึ่งนะคะลองดูไปด้วยกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างและอย่างละกี่อันบางส่วนที่เชื่อแยกออกมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามานับไปด้วยกันค่ะมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เป็นสีเหลืองตรงนี้น่าจะใช้เป็นขาของน้องแมลงมีสามเหลี่ยมสีเหลืองที่จะใช้เป็นลายบนหลังของน้องแมลงนะคะมีสามเหลี่ยมสีดำใช้เป็นส่วนหางของแมลงนะคะแล้วมีรูปห้าเหลี่ยมที่ไหนหรือเปล่านะไม่มีแล้วมีวงกลมอยู่ที่ไหนอีกหรือเปล่าคะวงกลมเล็กๆสีดำใช่ค่ะอยู่ที่ดวงตานะคะเราแยกส่วนประกอบเหล่านี้แล้วก็ลองนับจำนวนให้หน่อยสิคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ใช้เป็นขามีทั้งหมด6รูปรูปสามเหลี่ยมที่เป็นเจ้าน้องลายบนแมลงล่ะคะลายบนหลังแมลงล่ะคะกาใช่9หรือเปล่ามานับทวนกันอีกทีนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9รูปจริงๆค่ะสามเหลี่ยมสีดำที่ใช้เป็นหางก็มีเพียงแค่1อันแล้วรูปห้าเหลี่ยมสีฟ้าล่ะคะไม่เห็นที่ไหนเลยสูงรูปได้นะคะแล้วตาที่เป็นเม็ดกลมๆสีดำแน่นอนพูดถึงตาก็ต้องมี2รูปนะคะขาดอะไรไปคะมีเพื่อนตอบถูกนะคะขาดลำตัวสีน้ำตาลนั่นเองซึ่งมีเชฟเป็นวงรีนะคะเมื่อเราแยกส่วนประกอบได้เราก็สามารถบอกได้นะคะว่าสิ่งที่เราใช้ทำขาแมลงก็คือสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองส่วนที่เราใช้ทำหางของแมลงก็คือสามเหลี่ยมสีดำแล้วส่วนที่เป็นดวงตาของแมลงล่ะคะจำได้ไหมเป็นตัวไหนเอ่ยใช่แล้วค่ะเป็นตัววงกลมเล็กๆนะคะไม่ใช่วงกลมใหญ่นะ วงกลมเล็กๆสีดำตรงนี้นะคะซึ่งเขาจะอยู่ตรงนี้นั่นเองจำได้ไหมตรงนี้เขาก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะส่วนที่เป็นขาของแมลงเราใช้เชฟหรือรูปร่างเลยค่ะคณิตอันไหนเอ่ยสีคุ้นๆว่าเป็นสีเหลืองเนาะแต่สีเหลืองมีทั้งแบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้ด้วยหรืออันนี้ก็จะคล้ายๆหรือเปล่านะขาของแมลงใช้ไหนคะใช้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้าดูจากรูปเนี่ยเขาก็จะมีเหลี่ยมมีมุมให้เราเห็นชัดเจนจะไม่ใช่ส่วนที่ลบมุมแบบนี้นะคะอันนี้ก็เราก็จะเห็นว่ารายละเอียดขององค์ประกอบเนี่ยจริงๆอาจจะถ้ามีสีคล้ายกันเราก็จะมองไปที่คุณสมบัติอื่นด้วยนะคะเช่นขอบมุมเป็นยังไงรายละเอียดขององค์ประกอบเนี้ยลงลึกได้อีกไหมนะคะการแยกส่วนประกอบก็จะทำให้เราเห็นรายละเอียดย่อยๆแบบนี้ได้ชัดขึ้นค่ะลายบนตัวล่ะคะจำได้ไหมคะว่าเป็นรูปไหนรูปเลยค่ะคณิตรูปไหนโอเคไม่ยากไม่ง่ายนะคะสีเขาจะโดดเด่นกว่าเพื่อนเลยแล้วก็พอพูดถึงลายเนี่ยมันน่าจะเป็นส่วนประกอบที่เล็กหน่อยแล้วก็ไปวางบนลำตัวหรือบนหลังของเจ้าแมลงได้นะคะนี่จะถูกวางสามเหลี่ยมเล็กๆบนหลังแล้วสามเหลี่ยมที่วางบนลายของเจ้าแมลงเนี่ยวางเป็นลายของเจ้าแมลงเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่อันเดาได้ไหมคะลองวางดูไหมสามเหลี่ยมรูปนี้นะเราจะวางให้เป็นลายบนตัวของแมลงเราใช้สามเหลี่ยมนี้ทั้งหมดกี่รูปคาดเดาได้ไหมคะถ้าคาดเดาไม่ได้ใช้วิธีลองวางได้นะคะลองวางกันเลยค่ะตรงนี้หนึ่งรูปแล้วมันจะต่อไปได้อีกสักกี่แถวหน้าสองรูปสามรูปสี่รูปห้ารูปใช่ลายบนตัวแมลงในแบบภาพต้นแบบที่เราเห็นไหมคะยังไม่ใช่เนาะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเพียงเท่านี้จริงๆทำให้เราประมาณได้แล้วนะคะว่าเราจะวางสามเหลี่ยมเป็นลายบนตัวแมลงใช้สามเหลี่ยมทั้งหมดกี่อันหนึ่งน่าจะวางได้อันเดียวในตรงส่วนใกล้หัวเนาะแต่ว่าแถวที่สองเราวางได้อีกอันนึงก็เป็นสามอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเพราะฉะนั้นวางแค่นี้จริงๆก็ทำให้เรากะประมาณได้แล้วนะคะว่าสามเหลี่ยมที่ต้องใช้วางบนตัวแมลงจะใช้ทั้งหมดเก้ารูปนะคะสิ่งที่ทำเมื่อสักครู่นี้ถ้าจะเห็นว่าปัญหาของงานคืออะไรปัญหาของงานนะคะก็คือเราต้องการหาจำนวนรูปสามเหลี่ยมบนลายที่เป็นลายของแมลงตัวนี้นะคะแต่ว่าเราเอาทุกอย่างมาคิดไม่ได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่เราโฟกัสก็คือจำนวนรูปสามเหลี่ยมที่ใช้เป็นลายบนตัวของแมลงแนวทางการจัดการของเราก็คือใช้ส่วนประกอบย่อยวางแล้วก็นับเพราะฉะนั้นการแบ่งเป็นส่วนประกอบย่อยๆหรือการเห็นองค์ประกอบย่อยๆว่าอ๋อเราใช้สามเหลี่ยมไซส์หรือรูปร่างขนาดนี้นะจะทำให้เราลองวางแล้วก็นับได้นะคะถึงเป็นแมลงตัวใหญ่ไซส์ใหญ่กว่าเดิมแล้วก็ลองวางแล้วก็นับได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการแตกส่วนประกอบออกเป็นส่วนประกอบย่อยๆนะคะก็จะทำให้เราเห็นปัญหาชัดขึ้นนะคะแล้วก็หาแนวทางจัดการปัญหาได้ชัดขึ้นเหมือนกันนะคะรูปสามเหลี่ยมนี้วางบนตัวของแมลงวางไปจริงๆแล้วนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9อ่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้คราวนี้เหมือนรูปต้นแบบแล้วนะคะก็คือจะวางได้ทั้งหมด9รูปเลยนะคะนี่เหมือนรูปต้นแบบเลยนะคะเด็กๆก็จะใช้องค์ประกอบทางเลขาคณิตเหล่านี้แหละค่ะมาสร้างแมลงบางองค์ประกอบนะคะก็จะต้องคำนึงถึงวิธีการจัดเรียงด้วยนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เรียงแบบทุกชิ้น ได้เท่ากันหมดนะคะบางชิ้นต้องวางไว้ก่อนที่จะวางชิ้นถัดไปนะคะเราเรียกวิธีการลำดับการวางแบบนี้ว่าลำดับขั้นตอนในการสร้างนะคะยกตัวอย่างเช่นเราต้องการสร้างเจ้าแมลงตัวนี้แต่ถ้าเราวางลำตัวก่อนแล้วเราค่อยวางขามันก็จะเริ่มหน้าตาไม่เหมือนแมลงต้นแบบแล้วเพราะว่าจะเห็นขอบตรงเนี้ยโผล่ขึ้นมาซึ่งแมลงต้นแบบจริงๆนะคะเขาจะไม่มีขอบโผล่ขึ้นมาเลยค่ะดังนั้นลำดับการสร้างเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะว่าเราจะวางรูปวงรีที่เป็นลำตัวแมลงก่อนไม่ได้นะคะเราวางขาก่อนแล้วเอาค่อยเอาลำตัวสีน้ำตาลที่เป็นวงรีมาทับนะคะเพราะฉะนั้นเราวางขาทั้ง6ข้างก่อนแล้วค่อยเอาลำตัวมาทับลำดับการสร้างจึงสำคัญค่ะเพราะว่าถ้าเราลำดับผิดเราจะได้เจ้าแมลงที่หน้าตาไม่เหมือนต้นแบบเลยนี่ถ้าเราลำดับผิดมันก็จะได้เป็นอย่างนี้นะคะซึ่งไม่เหมือนต้นแบบเลยเราลองลำดับใหม่ดูไหมคะแมลงต้นแบบหน้าตาแบบนี้นะคะวางอะไรก่อนดีถึงจะได้หน้าตาของเขาเนี่ยกับตัวต้นแบบทีเชอร์ให้เวลาคิดสักครู่นะคะมาดูกันค่ะว่าองค์ประกอบชิ้นส่วนรูปเลขาคณิตที่จะประกอบร่างเป็นแมลงเราจะลำดับการต่อหรือว่าการสร้างเจ้าแมลงนี้ได้ยังไงนะคะเนี่ยดูรูปจริงไว้นะคะตรงฝั่งซ้ายมือนะคะรูปจริงของเราเป็นพี่แมลงหน้าตาแบบนี้นะคะต่อไปเขาจะหายไปแล้วนะคะปุ๊บเหลือเป็นแค่เงาดำๆนะคะมาลองต่อกันดูค่ะเราเรียงอะไรไว้เป็นลำดับแรกกันดีเมื่อครู่นี้เราลองต่อลำตัวก่อนตามด้วยขาซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองเข้มสีเหลืองเข้มนะคะก็คือตรงนี้เห็นว่ามันไม่เวิร์กเลยมันจะเกิดขอบที่ไม่เหมือนของจริงเลยไม่เหมือนรูปต้นแบบเลยดังนั้นเราเริ่มต่อกันที่ขากันก่อนเลยนะคะวางขาไว้เป็นลำดับแรกก่อนตามด้วยลำตัวดีไหมคะต่อด้วยลายบนตัวพี่แมลงละกันต่อด้วยหางนะคะซึ่งวางซ้อนตรงลำตัวได้แล้วก็เจ้าลูกตาสองลูกที่วางอยู่กึ่งขอบตรงลำตัวพี่แมลงส่วนหัวนะคะดูซิว่าถ้าลำดับตามนี้นะคะ1เป็นขาของแมลงที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า2เป็นลำตัวพี่แมลงสีน้ำตาลที่เป็นเชฟวงรีนะคะ3เป็นลายบนตัวพี่แมลงที่ประกอบด้วย3เหลี่ยมทั้งหมด9อัน4หางพี่แมลงที่เป็น3เหลี่ยมสีดำนะคะแล้วก็ลำดับที่5เป็นลูกตาพี่แมลงที่เป็นวงกลมเล็กๆนะคะดูซิว่าต่อแล้วจะเหมือนภาพจริงหรือเปล่าไปลองต่อกันดูนะคะเริ่มต้นที่การเอาขามาวางไว้ก่อนเลยนี่ทีเชอร์พยายามต่อให้ตรงกับเงาที่สุดนะคะแต่ว่าก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะคะสองเดี๋ยวเราวางลำตัวใช่ไหมคะเป็นลำดับที่สองคำนี้ไม่เห็นขอบขาขึ้นมาแล้วแปลว่าลำดับน่าจะล่างขึ้นบนก็คือต่อขาก่อนลำตัวน่าจะใช่นะคะสามเราต่ออะไรจำได้ไหมคะลายบนหลังแมลง3ลายมี3เหลี่ยมสีเหลืองอ่อนทั้งหมด9ชิ้นด้วยกันเราก็เรียงซ้อนๆกันได้เป็นลายแบบนี้นะคะ4ต่อหางพี่แมลงซึ่งมันจะมีขอบเกินเข้ามาที่ลำตัวนิดนึงนะคะนั่นก็หมายความว่ามันอยู่ด้านบนของลำตัวสีน้ำตาลนะคะก็ถูกต้องแล้วนะคะส่วนลำดับสุดท้ายนะคะก็เป็นลูกตากลมๆ2อันซึ่งวางไว้ตรงส่วนด้านหน้าวงรีตรงนี้เลยค่ะก็เหมือนไหมคะอาจจะไม่เหมือนซะทีเดียวตรงนี้อาจจะต้องหุบขาเข้าไปนิดนึงนะคะแต่เอาเป็นว่าค่อนข้างใกล้เคียงต้นแบบเลยเนาะต ้นแบบหน้าตาแบบนี้อ่ะก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยนะคะจากตัวอย่างที่เราทำด้วยกันมาทั้งแบบฝึกหัดเรื่องของการตอบภาพนกนะคะซึ่งเป็นนกตัวนี้เลยการตอบภาพพี่ช้างซึ่งเราได้ทั้งระบายสีออกแบบเองด้วยนะคะแล้วก็ตัดกระดาษออกมาตอบด้วยแล้วก็การตอบพี่แมลงตรงนี้นะคะที่ทำไปกับทีเชอร์บนกระดาษเลยจะเห็นว่าลำดับนะสำคัญมากเลยถ้าเกิดว่าเราต่อชิ้นที่1ผิดชิ้นที่2ที่3ที่4ก็อาจจะทำให้เราไม่ได้รูปคล้ายคลึงกับรูปต้นแบบนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะวางชิ้นส่วนประกอบย่อยๆที่เป็นรูปเรขาคณิตลงไปอยากให้เราลองลำดับการต่อก่อนโดยคำนึงถึงการเรียงจากล่างขึ้นบนและพอเมื่อเรียงแล้วนะคะมันไม่เกิดการซ้อนทับกันใดๆที่มันทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นเช่นยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าในกรณีรูปนกถ้าเราเอาต่อตาก่อนแล้วเราเอาส่วนลำตัวสีเหลืองวางทับเราก็จะไม่เห็นดวงตาเลยเพราะมันถูกทับด้วยวงรีสีเหลืองใช่ไหมคะเช่นกันกับรูปช้างเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะมีลำดับเหมือนกันนะคะดังนั้นการที่เราแยกส่วนประกอบย่อยๆจะทำให้เราเห็นว่าเราเรียงลำดับยังไงดีนะคะถึงจะได้ใกล้เคียงกับภาพต้นแบบมากที่สุดนะคะปัญหาที่เราแก้ในวันนี้ก็คือปัญหาว่าต่ออย่างไรเรียงลำดับอย่างไรถึงจะต่อได้เหมือนภาพต้นแบบมากที่สุดค่ะปัญหาการลำดับการต่อภาพถ้าทีเชอร์สรุปเป็นภาพรวมนะคะก็คืออันดับแรกเลยเราเห็นองค์ประกอบย่อยของรูปภาพก่อนเห็นว่าเป็นส่วนขาส่วนหางส่วนลำตัวส่วนลายบนลำตัวหรือส่วนลูกตาอันนี้เราแยกส่วนเขาออกมานะคะให้เห็นองค์ประกอบย่อยๆนะคะ 2. เห็นข้อสังเกตที่ได้จากองค์ประกอบย่อยเช่นองค์ประกอบย่อยของส่วนขาเนี้ยเราจะไม่เห็นมุมอีก2มุมที่ถูกซ่อนไว้ข้างใต้แปลว่าขานี่น่าจะอยู่ใต้นะคะหรือข้อสังเกตเรื่องหางมันควรจะวางทับข้างบนสีน้ำตาลดวงตากลมๆเนี้ยมันควรจะวางทับข้างบนลำตัวสีน้ำตาลอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ได้จากการที่เราเห็นองค์ประกอบย่อยๆมันเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันยังไงนะคะส่วนลำดับที่3ที่เราทำก็คือลองวิเคราะห์ดูแล้วก็ลองเรียงลำดับการต่อดูนะคะแล้วก็ลองต่อดูนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาการลำดับการต่อภาพที่เราได้ทำกันไปในแบบฝึกหัดนะคะตั้งแต่ต้นคาบเลยมาดูเรื่องของลำดับการสร้างอีกแบบนึงนะคะจะเห็นว่าบล็อกหน้าตาแบบนี้เราเล่นกันตั้งแต่เด็กเลยการต่อหรือการสร้างบล็อกให้ได้ประสาทแบบนี้เราคุ้นกันมากเลยค่ะแล้วก็เป็นการเรียงลำดับเหมือนกันบอกทีเชอร์ได้ไหมคะว่าทำไมถึงเรียกว่าปัดเป็นการเรียงลำดับการสร้างใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นการเรียงจากล่างขึ้นบนเวลาเราต่อตึกใช่ไหมคะเราก็เรียงจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะคะโอ้ยมาดูการต่ออีกแบบนึงค่ะซึ่งเป็นการเรียงลำดับการสร้าง

เหมือนกันจะเห็นว่าบล็อกนี้เราคุ้นตากันมากเลยทำไมนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราเล่นตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะเราต่อบล็อกอย่างเงี้ยหน้าตาแบบนี้เลยตั้งแต่เด็กๆเลยซึ่งจริงๆแล้วทำให้เรานึกย้อนกลับไปและทำให้เรารู้ว่าเราลำดับการสร้างเป็นตั้งแต่เด็กเลยนะเพราะเวลาเราจะสร้างปราสาทสวยๆสร้างบ้านสวยๆเราก็ต่อจากล่างขึ้นบนใช่ไหมคะในรูปนี้เราต่อแบบนี้ได้ไม่เอ่ยต่อบล็อกสีเขียวก่อนต่อหลังคาสีม่วงแล้วก็ต่อบล็อกสีฟ้าต่อบล็อกสีแดงต่อบล็อกสีม่วงอีกทีนึงแล้วก็ต่อบล็อกสีเหลืองอีกทีนึงได้ไหมคะได้นะคะเราลำดับแบบนี้ได้เป็นการลำดับจากล่างขึ้นบนเทคนิคการลำดับอาจจะแตกต่างกันนะคะในภาพนี้เราลำดับการสร้างจากการที่ทำแต่ละส่วนให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะในรูปนี้เราจะเห็นว่ามีบล็อกที่เป็นลูกบาศก์สีเขียววางเป็นฐานของบ้านต่อเป็นส่วนแรกนะคะแล้วก็ตามด้วยหลังคาที่เป็นปริซึ่งสีม่วงต่อเป็นลำดับที่2นะคะทีนี้เราจะต่อบ้านหลังเล็กเสร็จเราจะมาต่อปราสาทสูงตรงนี้ละเราก็เริ่มจากบล็อกสีฟ้าเป็นลูกบาศก์สีฟ้าทึบสีฟ้าอันนี้นะคะเป็นลำดับที่3แล้วชั้น2ก็เป็นบล็อกสีแดงเป็นลำดับที่4ทีนี้ก็จะเสร็จตึกข้างบ้านตรงนี้แล้วปราสาทยังไม่เสร็จนะคะปราสาทยังมีส่วนที่เป็นปราสาทสูงอีกเราก็ต่อไปเลยค่ะบล็อกสีม่วงเป็นฐานตามด้วยบล็อกสีเหลืองเป็นชั้น2บล็อกสีแดงตรงนี้เป็นชั้น3บล็อกสีฟ้าเป็นชั้น4แล้วก็ส่วนอุโมงค์ไว้ชมวิวเป็นชั้น5แล้วหลังคาที่เป็นปริซึ่มสีเขียวเป็นชั้น6นะคะเพราะฉะนั้นปราสาทตัวเนี้ยสูงกี่ชั้นดีคะ1 2 3 4 5 6 6ชั้นเราต่อสีม่วงเหลืองแดงฟ้าม่วงเขียวตามลำดับแบบนี้นะคะทีนี้ในส่วนอุโมงค์นะคะที่มันเป็นจุดชมวิวเนี่ยมีทั้งสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีแดงคิดว่าสีไหนคะที่เราสามารถต่อเป็นเบอร์หนึ่งได้ตึงสีแดงนั่นเองเพราะทำไมนะคะสีแดงเขาอยู่ที่ฐานรากเนาะเราสามารถต่อสีแดงเป็นเบอร์หนึ่งได้นะคะถ้าเราอยากต่อประตูตรงนี้ไว้ก่อนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นบล็อกหน้าตาแบบนี้ที่มีทั้งหมด3อันก็คือสีม่วงสีเขียวสีแดงสีแดงเป็นตัวที่เราสามารถต่อเป็นลำดับแรกได้เลยเพราะมันวางอยู่บนฐานรากอยู่วางอยู่บนพื้นนะคะทีเชอร์ก็ให้เห็นการต่อหลายๆแบบนะคะที่จริงๆแล้วเราเล่นกันอยู่แล้วนะคะสามารถเอากิจกรรมนี้ไปเล่นที่โรงเรียนได้นะคะถ้าโรงเรียนมีบล็อกเวลาเราเล่นก็เราก็ต่อต้นแบบแล้วก็อาจจะมีฉากมาบังไว้แล้วก็ถามเพื่อนว่าเพื่อนลองทายซิว่าเราต่อสีไหนเป็นอันดับแรกสีที่ต่อเป็นอันดับแรกควรจะเป็นสีที่ตั้งอยู่บนชั้นล่างสุดนะคะอยู่หรือว่าชั้น1นั่นเองแล้วก็ถามถัดไปว่าชั้น2ล่ะฉันใช้สีอะไรหรืออะไรที่ฉันต่อเป็นลำดับ2หลังจากสีเขียวแล้วซึ่งก็อาจจะเป็นบล็อกสีแดงก็ได้นะคะหลังจากสีเขียวฉันต่อสีอะไรฉันต่อสีแดงนี่ค่ะก็สามารถเอาไปทายสีแล้วก็เล่นกันได้กับเพื่อนที่โรงเรียนนะคะเชื่อว่าบล็อกอย่างนี้มีอยู่ทุกโรงเรียนเลยมาถึงช่วงแรกที่เราเคยเกริ่นกันเนาะว่าเก้าอี้มีหลายแบบเลยเวลาเราแยกส่วนประกอบเก้าอี้ได้เราจะรู้ว่าเก้าอี้ส่วนจะเป็นของมันก็คือส่วนขาส่วนเบาะนั่งส่วนพนักพิงก็มีได้นะแต่บางเก้าอี้อย่างเช่นเก้าอี้ทรงสูงแบบนี้ก็ไม่มีพนักพิงนะคะแล้วขาเก้าอี้อาจจะแตกต่างกันไปนะคะบางทีเป็นขาไม้บางทีเป็นขาไม้ที่งอได้หรือบางทีอาจจะเป็นรูปวงกลมก็ใช้เป็นขาได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราแยกส่วนประกอบเราจะเห็นความต่างที่น่าสนใจในการสร้างแล้วก็งานดีไซน์ที่ซ่อนอยู่ในการสร้างด้วยงานดีไซน์นี่แหละค่ะเป็นงานถนัดของสถาปนิกเลยเวลาเขาจะออกแบบเก้าอี้ตัวหนึ่งให้ทั้งสวยแล้วก็สามารถนั่งได้อย่างแข็งแรงเขาก็จะมาวางโครงสร้างว่าขาใช้อะไรดีเบาะใช้อะไรดีพนักพิงใช้อะไรดีนะคะยกตัว

0: อย่างนะคะว่าสมมุติเจ้าสีม่วงกับถาสีฟ้าตรงนี้เป็นเก้าอี้แบบหนึ่งนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเบาะนั่งสีม่วงฐานที่เป็นทรงกระบอกสีฟ้าแท่งทรงกระบอกสีฟ้าซึ่งจะเจาะรูไว้แมทช์กับเจ้าเบาะนะคะแล้วก็มีเจาะรูนิดๆไว้สำหรับขันน็อตนะคะเพื่อให้ยึดติดกันแล้วก็แผ่นสีเทาตรงนี้เป็นแผ่นยึดติดของขาเก้าอี้นะคะแล้วก็เจ้าสีดำตัวนี้คือน็อตนะคะเราจะเริ่มต่ออะไรเป็นอย่างแรกดีทีเชอร์เขียนองค์ประกอบให้ด้วยนะคะว่าเรามีเบาะ1อันเรามีขาทรงกระบอก3อันเรามีตัวยึดขาทั้งหมด3อันแล้วเราก็มีน็อตสีดำๆอีก6อันเราจะต่ออะไรเป็นอย่างแรกดีมาดูกันค่ะว่าการต่อเก้าอี้ก็เริ่มจากขาก่อนนะคะเราต้องวางขาให้มั่นคงเนาะตามด้วยแผ่นยึดขาที่มีน็อตมาให้ด้วยนะคะเราประกอบน็อตเข้าไปเลย6ชิ้นแล้วก็ตามด้วยเบาะนั่งนี่เราก็จะได้เก้าอี้ตามแบบนั้นเลยนะคะจะเห็นว่าการเรียงลำดับการต่อจริงๆก็อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะคะจำได้ไหมคะว่ามีร้านเฟอร์นิเจอร์ยี่ห้อหนึ่งที่เขามักจะไม่ต่อให้เราแต่เขาจะเอาทุกอย่างใส่กล่องมาแล้วก็ให้เราต่อเองโดยที่เขาก็จะมีอินสตรักชั่นหรือว่าขั้นตอนวิธีการต่อให้มีของแยกเป็นเซตๆให้นะคะแล้วเราก็มีหน้าที่มาอ่านอินสตรักชั่นแล้วก็มาต่อตามลำดับนะคะที่เขากำหนดให้เพื่อที่จะให้ได้เก้าอี้รูปร่างรูปทรงในตามแบบที่สถาปนิกออกแบบมาเลยนะคะดังนั้นลำดับการต่อก็สำคัญนะคะแต่ก่อนที่จะไปที่ลำดับเราจะต้องแยกส่วนให้ได้ก่อนเพื่อที่จะจัดเซตจัดชิ้นจัดส่วนแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะมาลำดับเป็นทีละขั้นตอนวิธีทำงานของสถาปนิกที่ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็คล้ายๆกับการต่อบล็อกที่เราต่อเมื่อสักครู่นี้หรือการต่อภาพที่เราต่อเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะทีเชอร์ก็หวังว่าการเรียนบทเรียนการแยกส่วนประกอบนี้นะคะจะทำให้เด็กๆเห็นประโยชน์ของการแบ่งปัญหาออกเป็นส่วนย่อยๆพอมันเป็นส่วนย่อยแล้วเราเห็นความสำคัญของปัญหาเราเห็นว่าปัญหาเนี่ยมันถูกจัดการได้ในทีละส่วนนะคะอย่างเช่นการเรียนลำดับเป็นต้นนะคะก็เดี๋ยวกลับไปสรุปอีกทีพร้อมกันกับเพื่อนๆในห้องเรียนได้เลยค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่ทีเชอร์ได้มาแชร์กับพวกเรามาให้ความรู้พวกเราแล้วก็ได้ทำกิจกรรมไปด้วยนะคะก็คือการได้เห็นว่าวิธีคิดแบบหนึ่งหรือว่าวิธีคิดที่เราแยกองค์ประกอบออกมาเนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยหนึ่งก็คือเราเห็นองค์ประกอบย่อยๆนะคะสองก็คือพอเราเห็นองค์ประกอบย่อยเราจัดการกับปัญหาได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการลำดับการสร้างที่เราต้องเรียงจากล่างขึ้นบนหรือว่าปัญหาเรื่องของถ้าอะไรขาดหายไปเราจะเอาอะไรมาทดแทนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราแยกองค์ประกอบส่วนย่อยเนี่ยจะทำให้เรารู้บทบาทหน้าที่และความสำคัญแล้วก็จัดการกับปัญหาได้ง่ายขึ้นค่ะทวนกันอีกครั้งนะคะตั้งแต่เปิดคาบมาเลยเราได้จำแนกแล้วทีเชอร์ถามว่าแต่ละรูปมีองค์ประกอบรูปเลขานิดอะไรบ้างซึ่งเด็กๆตอบได้ยังถูกต้องเลยแล้วก็เด็กๆก็สื่อสารการสร้างภาพให้ทีเชอร์ได้รับทราบด้วยว่าเราเรียงอะไรก่อนหลังนะคะแล้วก็ยังได้สื่อสารการสร้างภาพพร้อมกับระบุรูปเลขาคณิต2มิติที่ถูกต้องด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ได้ทำไปด้วยกันได้คิดไปด้วยกันนะคะแล้วก็ได้ท้าทายกับโจทย์ยากๆไปด้วยกันนะคะวันนี้ก็ขอจบเรียน Coding for Better Life เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมว่าต่อได้ไหมต่ออย่างไรมีต่อคาบ2นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะตอนนี้คุณกำลังอยู่กับกิ่งตัวแทนของสาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะวันนี้สาขาวิชาการจัดการของเรามีเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้กับผู้ที่เริ่มต้นทำธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยวิสาหกิจชุมชนรวมถึงผู้ที่สนใจด้านการพยากรณ์การผลิตก็สามารถนำหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้ได้เช่นกันซึ่งโดยหลักแล้วการพยากรณ์มีด้วยกัน2วิธีคือการพยากรณ์เชิงคุณภาพและการพยากรณ์เชิงปริมาณค่ะสำหรับการพยากรณ์คุณภาพนี้เป็นวิธีที่ง่ายและเร็วที่สุดเพราะเป็นการใช้ข้อคิดเห็นหรือดุลพินิจของบุคคลโดยคำนึงถึงหลักทางคณิตศาสตร์ไม่อาศัยข้อมูลในอดีตแต่จะอาศัยประสบการณ์ของผู้บริหารหรือผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำมาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจค่ะซึ่งเราจะสามารถประมาณการได้ว่าสินค้าที่เราผลิตมานี้จะสามารถขายได้จำนวนมากน้อยเท่าไหร่สำหรับเรื่องราวที่เราจะนำเสนอในวันนี้คือเรื่องของการพยากรณ์เชิงปริมาณนั่นก็คือการคาดประมาณหรือการคาดคะเนเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยอาศัยข้อมูลจากอดีตและข้อมูลในปัจจุบันเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจในอนาคตว่าเราจะทำอย่างไรผลิตอย่างไรมากน้อยแค่ไหนเพื่อให้เรานำไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำและถูกต้องมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะรับรองว่าไม่ยากเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่การคำนวณหาค่าพยากรณ์โดยวิธีเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทใช้ค่าเวลา3เดือนกันค่ะซึ่งวิธีการพยากรณ์หาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้เหมาะกับการพยากรณ์ยอดขายที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมากเกินไปหรือน้อยเกินไปอย่างรวดเร็วและต้องไม่มีเงื่อนไขของฤดูกาลมาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการพยากรณ์หาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ ft เท่ากับวงเล็บเปิด at ลบ1บวก at ลบ2บวก at ลบ3บวกไปเรื่อยๆจนถึง at ลบ n วงเล็บปิดหารด้วย n โดยกำหนดให้ ft คือค่าพยากรณ์ยอดขายคาบที่ t n คือจำนวนคาบที่นำมาเฉลี่ย at คือยอดขายจริงและ at ลบ n เป็นยอดขายจริงที่ย้อนหลังจำนวน n เช่น at ลบ1เป็นการกล่าวถึงยอดขายจริงย้อนหลังไป1เดือนจากตัวแปรที่กล่าวมาผลลัพธ์จากตัวแปร ft จะเป็นคำตอบของค่าพยากรณ์ค่ะซึ่งในเนื้อหานี้เราจะมาแสดงวิธีทำด้วยการใช้หาค่าเวลา3เดือนค่ะสมมติวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านแห่งหนึ่งเราจะพยากรณ์ยอดขายในปี2565การหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทใช้ค่าเวลา3เดือนเราสามารถเขียนตามตารางได้ดังนี้ค่ะเดือนมกราคมยอดขายจริงจะอยู่ที่100เดือนกุมภาพันธ์ยอดขายจริงอยู่ที่85เดือนมีนาคมยอดขายจริงอยู่ที่90เดือนเมษายนยอดขายจริงจะอยู่ที่110เราสามารถคิดได้จากสมการ ft เท่ากับ at ลบ1บวก at ลบ2บวก at ลบ3หารด้วย n เราก็จะใช้ at ลบ1ก็คือ90 90ก็คือเดือนมีนาคม at ลบ2ก็คือ85ของเดือนกุมภาพันธ์ AT ลบ3ก็คือ100ของเดือนมกราคมนำมาหารด้วย N N เราใช้ค่าเวลา3เดือน N จะเท่ากับ3ค่ะนำมาหาร3เพราะฉะนั้นยอดขายพยากรณ์เราก็จะได้เท่ากับ 91.66 นั่นเองค่ะเดือนเมษายนนะคะยอดขายจริงจะอยู่ที่110ซึ่งการคำนวณก็สามารถคำนวณนำตัวเลขของเดือนมีนากุมภาแล้วก็มกราเข้าไปแทนในสูตรได้เลยนะคะ AT 1ก็คือ90ยอดขายจริงอยู่ที่90ของเดือนมีนาคมก็นำลงมาเติมแล้วก็บวกกับ85คือยอดขายจริงของเดือนกุมภาพันธ์บวกกับ100คือยอดขายจริงของเดือนมกราคมแล้วก็นำมาหารด้วย N ซึ่ง N ก็จะมีค่าเท่ากับ3เพราะว่าเราใช้ประเภทค่าเวลา3เดือนเราก็จะได้ยอดขายการพยากรณ์ยอดขายอยู่ที่ 91.66 นั่นเองค่ะค่ะต่อมานะคะเดือนพฤษภาคมยอดขายจริงจะอยู่ที่131การคำนวณก็คือ
เราต้องคำนวณหาเมษามีนาแล้วก็กุมภานะคะก็จะกลายเป็นเมษา110บวกกับมีนาคมคือ90บวกกับกุมภาคือ85หารด้วย3จะได้ยอดพยากรณ์เท่ากับ95ค่ะต่อมาเดือนมิถุนายนยอดขายจริงจะอยู่ที่120เราก็จะคิดคำนวณจากเดือนพฤษภาคมเมษายนแล้วก็มีนาคมนะคะตัวแรกก็จะกลายเป็น131คือเดือนพฤษภาคมบวกกับ110คือเดือนเมษายนบวกกับ90คือเดือนมีนาหารด้วย3จะได้ยอดขายพยากรณ์อยู่ที่ 110.33 ค่ะเราก็จะทำแบบเดิมในเดือนถัดไปนะคะคือเดือนกรกฎาคมนะคะก็ยอดขายจริงจะอยู่ที่110แล้วก็ย้อนหลังไป3เดือนคือ120บวก131บวก110หารด้วย3ยอดขายพยากรณ์จะอยู่ที่ 120.33 ค่ะต่อมานะคะเดือนสิงหาคมยอดขายจริงจะอยู่ที่110เราก็จะคิด110บวก120บวก131หารด้วย3เราจะได้ยอดขายพยากรณ์อยู่ที่ 120.33 ค่ะเดือนกันยายนนะคะยอดขายจริงอยู่ที่95เราก็จะได้110บวก110บวก120หารด้วย3เท่ากับยอดขายพยากรณ์อยู่ที่ 113.33 ค่ะเดือนตุลาคมนะคะยอดขายจริงอยู่ที่85เราก็จะได้93บวก110บวก110หารด้วย3เท่ากับยอดพยากรณ์จะได้105เดือนพฤศจิกายนยอดขายจริงอยู่ที่85เราก็จะได้85บวก95บวก110หารด้วย3ยอดพยากรณ์ของเราก็จะอยู่ที่ 96.66เดือนสุดท้ายค่ะเดือนธันวาคมนะคะยอดขายจริงจะอยู่ที่80เราก็จะคิด85บวก85บวก95หารด้วย3จะได้เท่ากับยอดขายพยากรณ์ 88.33 ค่ะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ในการพยากรณ์เชิงปริมาณจากสมการ FT เท่ากับ AT1 บวก AT2 บวก AT3 หารด้วย N ตามตัวอย่างนี้นั่นคือยอดขายจริงของเดือนมกราคม2565ได้มาจากเดือนธันวาคมพฤศจิกายนตุลาคมนั่นคือ80บวก85บวก85หารด้วย3จะได้ยอดขายพยากรณ์ของเดือนมกราคม2565เท่ากับ 83.33 นั่นเองค่ะง่ายมากๆอย่างที่กิ่งบอกเลยใช่ไหมคะหวังว่าทุกท่านที่ติดตามมาจะนำไปใช้ในการพยากรณ์ยอดขายสินค้าหรือว่าในการผลิตสินค้าของทุกท่านได้อย่างง่ายดายนะคะแต่สำหรับการหาค่าพยากรณ์เชิงปริมาณยังมีอีกวิธีหนึ่งนะคะคือการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักค่ะแต่ว่าจะง่ายหรือเหมาะสมกับสถานการณ์ใดกันบ้างต้องติดตามในตอนต่อไปนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเรื่องราวดีๆที่สาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้นำเสนอนะคะสวัสดีค่ะ

ดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับแก้มตัวแทนสาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะวันนี้นะคะสาขาวิชาการจัดการของเรามีเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้กับผู้ที่เริ่มต้นทำธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยวิสาหกิจชุมชนรวมไปถึงผู้ที่สนใจด้านการพยากรณ์การผลิตค่ะตามที่สัญญาไว้ในตอนที่แล้วนะคะว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงการคำนวณหาค่าพยากรณ์ในอีกหนึ่งวิธีนอกจากการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นั่นก็คือวิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักนั่นเองค่ะการพยากรณ์ด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักเป็นการพยากรณ์จากข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตมาประมาณการค่าที่เกิดขึ้นในอนาคตโดยใช้น้ำหนักมาประกอบการหาค่าเฉลี่ยค่ะเพื่อลำดับความสำคัญของข้อมูลในอดีตให้แตกต่างกันทำให้ค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้นมีความแม่นยำมากขึ้นและความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการหาค่าพยากรณ์ให้ลดลงค่ะซึ่งการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักสามารถเขียนสมการได้ดังนี้ค่ะ ft เท่ากับวงเล็บเปิด w 1คูณ at 1บวก w 2คูณ at 2บวก w 3คูณ at 3บวกไปจนถึง wn คูณ at n วงเล็บปิดหารซิกมา w จากสมการมีตัวแปรได้ดังนี้ค่ะ ft คือค่าพยากรณ์ at คือยอดขายจริง atn เป็นยอดขายจริงที่ย้อนหลังไป1เดือนค่ะW คือน้ำหนักขายโดยค่า W โจทย์จะเป็นตัวกำหนดให้ค่ะจากสมการที่แสดงไปอาจจะดูเหมือนยากแต่จริงๆแล้วไม่ยากอย่างที่คิดเลยค่ะเรามาเริ่มการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักไปพร้อมกันเลยนะคะสมมุติว่าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรแห่งหนึ่งเราจะพยากรณ์ยอดขายในปี2565โดยมียอดขายจริงในปี2564ดังตารางนี้ค่ะสำหรับการหาค่าเฉลี่ยเราจะนำยอดขายย้อนหลังทั้ง3เดือนของเดือนมกราคมคือเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมโดยยอดขายจริงของแต่ละเดือนจะต้องนำมาคูณกับค่าน้ำหนักที่กำหนดไว้ค่ะเกี่ยวกับตัวหารเป็นผลรวมของค่าน้ำหนักจากโจทย์ที่กำหนดให้ทั้ง3คือ3 2และ1ตามลำดับค่ะให้นำค่าน้ำหนักทั้ง3มารวมกันแล้วจะได้ตัวหารเท่ากับ6ค่ะหลังจากนำยอดขายจริงของในแต่ละเดือนมาคูณกับค่าน้ำหนักที่กำหนดแล้วจึงนำยอดขายที่เกิดขึ้นทั้ง3เดือนมารวมกันหลังจากรวมกันแล้วนะคะให้หารด้วยค่าน้ำหนักและจะได้ค่าพยากรณ์ของเดือนมกราคมค่ะเรามีตัวอย่างวิธีการทำหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักให้ดูดังตารางนี้ค่ะเดือนมกราคมยอดขายจริงเท่ากับ100เดือนกุมภาพันธ์ยอดขายจริงเท่ากับ85เดือนมีนาคมยอดขายจริงเท่ากับ90เดือนเมษายนยอดขายจริงเท่ากับ110แทนค่าด้วยสูตร ft เท่ากับวงเล็บเปิด w 1คูณ at 1บวก w 2คูณ at 2บวก w 3คูณ at 3วงเล็บปิดหารซิกมา w เราสามารถแทนค่าได้ดังนี้นะคะ w 1เท่ากับ3คูณ90ยอดขายจริงของเดือนมีนาคมบวก w 2เท่ากับ2คูณ85ยอดขายจริงของเดือนกุมภาพันธ์บวก w 3เท่ากับ1คูณด้วย100ยอดขายจริงของเดือนมกราคมหารด้วย6เท่ากับ90ค่ะเดือนพฤษภาคมยอดขายจริงเท่ากับ131แทนค่าดังนี้ค่ะ3คูณ110บวก2คูณ90บวก1คูณ85หารด้วย6เท่ากับ 99.16 ค่ะเดือนมิถุนายนยอดขายจริงเท่ากับ120แทนค่าได้ดังนี้ค่ะ3คูณ131บวก2คูณ110บวก1คูณ90หาร6เท่ากับ 117.16 ค่ะเดือนกรกฎาคมยอดขายจริงเท่ากับ110แทนค่าคือ3คูณ120บวก2คูณ131บวก1คูณ110หาร6จะเท่ากับ122เดือนสิงหาคมยอดขายจริงเท่ากับ110แทนค่าคือ3คูณ110บวก2คูณ120บวก1คูณ131หาร6เท่ากับ 116.83 เดือนกันยายนยอดขายจริงเท่ากับ95
แทนค่าดังนี้คือ3คูณ110บวก2คูณ110บวก1คูณ120หาร6เท่ากับ 111.66 เดือนตุลาคมยอดขายจริงเท่ากับ85แทนค่าดังนี้คือ3คูณ95บวก2คูณ110บวก1คูณ110หาร6เท่ากับ 102.50 เดือนพฤศจิกายนยอดขายจริงเท่ากับ85แทนค่าดังนี้คือ3คูณ85บวก2คูณ95บวก1คูณ110หาร6เท่ากับ 92.50 และเดือนธัน

ยากรจะเท่ากับ 86.66 ดังตารางค่ะจากตารางนะคะเราจะเห็นได้ว่าการพยากรณ์โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักนั้นในความเป็นจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้มากดังนั้นการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักจึงต้องใช้ประสบการณ์และความชำนาญของผู้ทำการพยากรณ์เป็นสิ่งสำคัญค่ะสุดท้ายนี้ทั้งการหาค่าพยากรณ์แบบวิธีหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทค่าเวลา3เดือนและวิธีหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักจะทำให้ค่าเฉลี่ยที่ได้มีความแม่นยำมากขึ้นและความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการพยากรณ์ก็จะลดลงอีกด้วยนะคะหวังว่าทุกท่านที่ได้ลองทำการพยากรณ์ไปพร้อมๆกับแก้มจะเข้าใจวิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักมากขึ้นนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเรื่องราวดีๆที่สาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนำเสนอนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับกับผมนายณัฐวุฒิหมวกทอง
1: ดิฉันนางสาวกาญจนาจงพราขุนกุลค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะ
0: วันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลงองค์การนะครับในหัวข้อแรกจะเป็นบทนำจะพูดในเรื่องของสถานการณ์ที่นำไปสู่การพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลงองค์การครับในหัวข้อที่2จะเป็นในเรื่องขององค์ประกอบหลักของการพัฒนาองค์การครับและหัวข้อที่3จะเป็นในเรื่องของปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาองค์การครับ
1: ในหัวข้อที่4นะคะเราจะพูดในเรื่องของกระบวนการพัฒนาองค์การนะคะและในหัวข้อที่5นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาองค์การนะคะหลังจากนี้เราไปเริ่มเรียนรู้ในแต่ละหัวข้อกันเลยนะคะ
0: เนื่องจากในปัจจุบันนะครับเกิดภาวะวิกฤตการณ์หลากหลายอย่างส่งผลกระทบต่อองค์การหลายๆองค์การเป็นอย่างมากเช่นสถานการณ์โควิด-19 ความเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลส่งผลกระทบตั้งแต่โครงสร้างขององค์การรูปแบบการดำเนินงานสภาพแวดล้อมในการทำงานรวมถึงการทำธุรกิจระหว่างองค์การนะครับทำให้องค์การต้องเกิดการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงโครงสร้างองค์การอยู่เสมอเพื่อให้องค์การสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อไปได้และสามารถพัฒนาพนักงานควบคู่กับองค์การไปได้ด้วยครับในการพัฒนาองค์การนะครับทั้งผู้นำและบุคลากรจะต้องมีความเข้าใจในปัญหาอย่างแท้จริงเพื่อดำเนินการแก้ไขและพัฒนาได้ต่อไปนะครับควรมีการวางแผนสำรองไว้ใช้สำหรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับและที่ขาดไม่ได้คือการติดตามและประเมินผลนะครับเพื่อสำรวจว่าแผนสำรองที่ใช้ในการแก้ปัญหานั้นมีประสิทธิภาพมากเพียงใดควรแก้ไขและปรับปรุงเพิ่มเติมตรงส่วนไหนครับการพัฒนาองค์การคือกระบวนการที่เป็นระบบในการประยุกต์ใช้ความรู้จากหลากหลายศาสตร์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานภายในองค์กรนะครับและพัฒนาองค์การให้มีความพร้อมต่อสถานการณ์ในปัจจุบันและสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับในการพัฒนาองค์การนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงองค์การและการบริหารการนั่นก็คือการพัฒนาองค์การจะเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานโดยรวมครับและเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของนักทรัพยากรมนุษย์ส่วนการเปลี่ยนแปลงองค์การนะครับจะเป็นการปรับปรุงแก้ไขในระบบย่อยต่างๆขององค์การนะครับไม่ได้มองภาพรวมขององค์การเป็นหลักครับองค์ประกอบหลักขององค์การนะครับมีดังนี้ 1. มีพื้นฐานด้านสังคมศาสตร์ไม่ว่าจะพัฒนาองค์การในรูปแบบใดจะต้องมีการประยุกต์ใช้โดยการนำความรู้และหลักสังคมศาสตร์และมนุษยสัมพันธ์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามทิศทางที่ต้องการครับ2ครับให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมาชิกขององค์การหลักการที่ว่ามนุษย์ทุกคนมีความสามารถและต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีดังนั้นผู้บริหารจึงควรที่จะจัดโครงสร้างการทำงานรูปแบบการทำงานสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานรวมถึงโอกาสในความก้าวหน้าทางสายอาชีพเพื่อให้พนักงานได้พัฒนาตนเองอยู่ตลอดครับ3ครับเพิ่มความสามารถในการทำงานขององค์การนะครับในการพัฒนาองค์การนั้นจะต้องทำการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงปัญหาต่างๆภายในองค์การนะครับตั้งแต่ระดับบุ

0: คลระดับหน่วยงานเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นครับปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาองค์การนะครับมี4ปัจจัยดังนี้ 1. โครงสร้างพื้นฐานขององค์การในรูปแบบต่างๆนะครับจะเริ่มตั้งแต่เครื่องมืออุปกรณ์ไปจนถึงเทคโนโลยีตลอดจนข้อมูลสารสนเทศที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นครับ2นะครับกระบวนการทำงานที่เป็นระบบระเบียบกระบวนการทำงานที่มีมาตรฐานชัดเจนมีขั้นตอนที่เหมาะสมมีการประเมินผลและมีการแก้ไขจุดบกพร่องได้อย่างทันท่วงทีครับ3ครับทรัพยากรมนุษย์นะครับทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกๆของทุกองค์การครับองค์การที่มีพนักงานที่มีศักยภาพจะช่วยส่งเสริมความสามารถขององค์การได้อย่างก้าวไกลและยั่งยืนครับ4นะครับเป้าหมายและนโยบายสิ่งสำคัญที่สุดขององค์การก็คือการมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีนโยบายที่มีประสิทธิภาพจะมีส่วนทำให้องค์การเกิดการพัฒนาได้อย่างรวดเร็วมีทิศทางและมีศักยภาพเพิ่มขึ้นครับ
1: กระบวนการพัฒนาองค์การนะคะกระบวนการพัฒนาองค์การจะมีทั้งหมดด้วยกัน4ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกจะเริ่มด้วยการวินิจฉัยองค์การนะคะการวินิจฉัยองค์การเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ผู้บริหารเลยนะคะการที่ผู้บริหารเนี่ยได้มองเห็นถึงปัญหาหรือว่าได้ตระหนักถึงปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือณปัจจุบันนะคะแล้วก็การที่ผู้บริหารเนี่ยได้มองเห็นถึงโอกาสที่จะสามารถพัฒนาองค์การต่อไปได้เนี่ยผู้บริหารก็จะต้องมอบหมายให้กับผู้ที่มีศักยภาพเพียงพอนะคะในการศึกษาทำความเข้าใจค่ะแล้วก็สามารถอธิบายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณตอนนี้ได้นะคะเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับการมอบหมายนะคะได้ศึกษาและทำการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ต่างๆนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะเพื่อเสนอแนะถึงวิธีการแก้ปัญหาพร้อมกับวิธีการที่จะพัฒนาองค์การต่อไปได้ในอนาคตค่ะขั้นตอนที่2นะคะเป็นขั้นตอนของการกำหนดกลยุทธ์และการวางแผนองค์การค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนที่นำเอาข้อมูลจากการวินิจฉัยองค์การในขั้นตอนแรกนะคะมาปรับใช้ร่วมกับเทคโนโลยีนะคะเพื่อที่จะร่างแผนการปฏิบัติงานเพื่อที่จะให้งานเนี่ยสามารถทำแล้วบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้นะคะโดยในขั้นตอนนี้นะคะจะต้องมีการทำอย่างเป็นระบบระเบียบและเป็นแบบแผนนะคะโดยจะต้องคำนึงถึงคุณภาพโดยรวมขององค์กรนะคะและองค์กรนี้นะคะเมื่อทำได้บรรลุผลตามเป้าหมายแล้วเนี่ยก็จะสามารถสร้างผลงานที่เป็นรูปธรรมให้กับองค์กรค่ะขั้นตอนที่3นะคะเป็นขั้นตอนของการนำกลยุทธ์การพัฒนาองค์การไปประยุกต์นะคะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะจะมีความสำคัญมากเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าองค์การของเราเนี่ยจะประสบผลสำเร็จหรือล้มเหลวได้นะคะเพราะว่าหากการที่เรานำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ตรงกับสถานการณ์นะคะก็อาจจะทำให้แผนที่เราวางไว้เนี่ยไม่เป็นไปตามนั้นนะคะโดยในขั้นตอนนี้นะคะจะต้องมีการกำหนดภาระหน้าที่หรือแบ่งความรับผิดชอบอย่างชัดเจนนะคะทั้งในเรื่องของตารางกิจกรรมตารางเวลานะคะจะต้องมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนนะคะนอกจากนี้นะคะยังจะต้องมีการเตรียมพร้อมในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้การทำงานเนี่ยไม่มีอุปสรรคค่ะและเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะขั้นตอนที่4นะคะเป็นขั้นตอนของการประเมินการพัฒนาองค์การนะคะขั้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะสามารถติดตามหรือตรวจสอบผลที่เราได้ทำตามแผนงานมาเนี่ยค่ะว่ามันมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดสอดคล้องกับเกณฑ์หรือว่ามาตรฐานที่เราตั้งไว้มากน้อยเพียงใดค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะเราก็ยังจะได้รู้ว่าเราจะต้องแก้ไขหรือว่าปรับปรุงอย่างไรนะคะถึงจะได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการนะคะขณะเดียวกันนะคะก็ยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทีมงานด้วยค่ะเพราะว่าฟีดแบคที่ได้รับกลับมาเนี่ยก็สามารถนำไปพัฒนาองค์การได้ในอนาคตค่ะเครื่องมือการพัฒนาองค์การนะคะเครื่องมือการพัฒนาองค์การมีทั้งหมด4ระดับนะคะ1ก็คือเครื่องมือพัฒนาองค์การระดับบุคคลนะคะประกอบด้วยเครื่องมือการสร้างความตระหนักต่อตนเองค่ะก็คือการสร้างความตระหนักและรับรู้ถึงระดับอารมณ์ของตนเองได้ค่ะโดยที่การรับรู้ถึงระดับอารมณ์ของตนเองเนี่ยจะส่งผลต่อพฤติกรรมและกระบวนการความคิดหากเราไม่สามารถจัดการอารมณ์ของตนเองได้เนี่ยก็จะทำให้การทำงานขาดประสิทธิภาพค่ะเครื่องมือการฝึกอบรมและการพัฒนาการฝึกอบรมและการพัฒนาอาจเกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือเกิดจากสื่อการเรียนการสอนหรือจะเป็นสภาพแวดล้อมรอบตัวก็ได้ค่ะ ครื่องมือการประเมินผลงานแบบ360องศานะคะเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแบบรอบด้านนะคะและก็ประเมินในทุกๆด้านด้วยค่ะสามารถเปิดโอกาสให้กับผู้อื่นได้ประเมินตัวเราเองและเปิดโอกาสให้เราประเมินตัวเราเองด้วยค่ะโดยเราจะนำข้อดีต่างๆหรือข้อเสียคำติชมต่างๆไปพัฒนาให้ดีขึ้นค่ะระดับที่2คือเครื่องมือการพัฒนาองค์การระดับกลุ่มประกอบด้วยกระบวนการสร้างทีมงานเป็นการพัฒนาทีมงานหรือสมาชิกร่วมงานให้สามารถทำงานได้เป็นทีมและสามารถทำงานร่วมกันได้ค่ะกระบวนการสะท้อนนะคะเป็นกระบวนการที่สะท้อนทั้งตัวเองและทีมงานถึงพฤติกรรมในเชิงลึกเพื่อที่เราเนี่ยจะได้นำเอาพฤติกรรมที่ดีเนี่ยไปพัฒนาและปรับใช้ให้ดีขึ้นค่ะระดับที่3นะคะเครื่องมือการพัฒนาองค์การระดับปฏิบัติงานนะคะประกอบด้วยการบริหารคุณภาพโดยรวมนะคะโดยการบริหารคุณภาพโดยรวมจะต้องคำนึงถึงคุณภาพเป็นสำคัญนะคะซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนทุกระดับในองค์การค่ะการปรับรื้อระบบนะคะก็คือการที่จะต้องปรับรื้อระบบใหม่ในองค์การทั้งหมดนะคะแล้วนำระบบที่เราทำการปรับปรุงและพัฒนาเนี่ยไปใช้แทนนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องตามให้ทันการเปลี่ยนแปลงต่อการแข่งขันในอนาคตและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาค่ะการเปรียบเทียบองค์การตนเองกับองค์การชั้นนำนะคะเป็นการนำเอาองค์การที่เราทำงานอยู่เนี่ยไปเปรียบเทียบกับองค์การที่มีชื่อเสียงมากกว่าหรือว่ามีผลงานที่ดีกว่าเรานะคะแล้วนำผลที่เปรียบเทียบได้เนี่ยนำมาปรับปรุงพัฒนาองค์การของเราให้ดีมากขึ้นค่ะระดับที่4นะคะเป็นการพัฒนาองค์การระดับองค์การนะคะประกอบด้วยองค์การแห่งการเรียนรู้นะคะเป็นการระดับความรู้ของตนเองและของผู้อื่นค่ะทั้งในด้านของ EQ และ IQ ในเรื่องของความรู้รอบตัวหรือแม้กระทั่งอารมณ์นะคะและยังเป็นการสังเกตอารมณ์ของผู้อื่นหรือของตนเองเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการทำงานร่วมกันในอนาคตด้วยค่ะสุดท้ายนะคะเป็นการดำเนินกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ระดับใหญ่นะคะหรือเป็นการโต้ตอบหรือก็คือการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นกันค่ะอาจจะมาในรูปแบบของการประชุมหรือการสัมมนากันนะคะเพื่อให้สมาชิกทุกคนในองค์การนะคะได้มีปฏิสัมพันธ์กันหรือว่าได้พูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะซึ่งต่อจากนี้นะคะเรามีกรณีศึกษาในเรื่องของการพัฒนาองค์การของบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนมาให้ได้รับชมกันค่ะ
2: ก็บริษัทสยามแมคโครนะคะอยู่ในเมืองไทยมา32ปีแล้วนะคะปีนี้เป็นปีที่33ที่เราดำเนินธุรกิจในประเทศไทยนะคะธุรกิจของแมคโครเนี่ยมีอยู่ทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะอีก4ประเทศนะคะทั้งหมด7สาขาในต่างประเทศที่ประเทศไทยเรามี146สาขานะคะดังนั้นทั้งหมดในตอนนี้เราก็มี153สาขาแล้วทั้งหมดธุรกิจของเราหลักๆเนี่ยก็คือจำหน่ายสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการร้านอาหารร้านโชว์หวยอันนี้เป็นลูกค้ากลุ่มสำคัญของแมคโครเลยนะคะองค์กรก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองไปตลอดเวลานะคะส่วนหนึ่งของการพัฒนาองค์กรก็คือการพัฒนาคนนะคะเพราะว่าคนถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนองค์กรให้เจริญเติบโตก้าวหน้าไปได้นะคะองค์กรจะเจริญเติบโตก้าวหน้าหรือว่าจะไม่เจริญเติบโตนะคะจะถอยหลังก็ขึ้นอยู่กับว่าบุคลากรหรือพนักงานที่เป็นองค์ประกอบในองค์กรเนี่ยมีความแข็งแกร่งมีความสามารถแค่ไหนแล้วก็ต้องมีคุณธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะในเรื่องของการพัฒนาคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองของดิฉันในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้บริหารของแมคโครก็คือว่าเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองไปตามสถานการณ์ภายนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของลูกค้าอย่างปัจจุบันเนี่ยลูกค้ามีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อก่อนนี้ลูกค้าก็ชอบไปเดินซื้อสินค้าในสาขานะคะส่วนใหญ่เราก็จะต้องขยายสาขาให้มากทำยังไงให้ไปใกล้ลูกค้ามากขึ้นการเดินทางจะได้สั้นลงลูกค้าจะได้เข้ามาที่ร้านง่ายวันนี้สังคมและก็รูปแบบการใช้ชีวิตของคนทั่วไปก็เปลี่ยนไปนะคะ ทุกคนคุ้นเคยกับการใช้โทรศัพท์มือถือคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะคะคุ้นเคยกับการใช้โซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นรูปแบบของการซื้อขายปัจจุบันก็เปลี่ยนแปลงไปวันนี้เราก็เปิดช่องทางในการที่จะให้ผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการเนี่ยสั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ได้และนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาองค์กรเนี่ยเราต้องดูปัจจัยภายนอกนะคะดูว่าสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของตลาดเนี่ยไปทางไหนนะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เราจะต้องพัฒนาให้รวดเร็วทันความต้องการของผู้บริโภคอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวพนักงานเองนะคะพนักงานเนี่ยนะคะเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรแต่ที่สำคัญคือทำยังไงให้พนักงานรักองค์กรแล้วก็มีเป้าหมายมีกลยุทธ์ที่มุ่งไปในทางเดียวกันอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อก่อนนี้คนยุคเก่าๆนะคะเจเนอเรชันที่อายุสัก 60-70 ปีเป้าหมายในการทำงานเขาอาจจะต้องการเป็นผู้บริหารสูงสุดในองค์กรนะคะวันนี้เด็กยุคใหม่ถ้าไปถามเขาอาจจะมีเป้าหมายที่ต่างไปจากคนเมื่อสมัยอายุ 60-70 ปีก่อนเพราะนั้นเราเองก็ต้องเข้าใจแต่ละเจเนอเรชันหรือแต่ละรุ่นของพนักงานว่าเขามีเป้าหมายในชีวิตยังไงเราจะพัฒนาองค์กรได้ดีก็ต้องทำให้สิ่งที่เราทำงานร่วมกับพนักงานแต่ละยุคแต่ละรุ่นเนี่ยนะคะตอบโจทย์ชีวิตของเขาด้วยนะคะเพราะนั้นองค์กรก็ประกอบทั้งเรื่องของการพัฒนาธุรกิจพัฒนาเทคโนโลยีขององค์กรให้ปรับเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปและขณะเดียวกันก็ต้องเข้าใจว่าบุคลากรหรือคนที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเนี่ยนะคะมีความต้องการยังไงแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับทุกปัจจัยที่พูดถึงค่ะเรื่องของโควิดนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับทุกๆองค์กรนะคะธุรกิจค้าปลีกค้าส่งอย่างแมคโครเนี่ยได้รับผลกระทบเยอะมากนะคะประการแรกที่อยากจะกล่าวถึงก็คือเรื่องของการที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจในช่วงโควิดนะคะช่วงโควิดเนี่ยต้องบอกว่าแรกๆเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนกลัวนะคะโดยเฉพาะผู้บริโภคพอได้ข่าวว่ามีคนติดที่ไหนคนติดไปเดินที่ห้างไหนก็จะระมัดระวังมากบางทียอดขายหรือคนมาเดินในสาขาอาจจะตกไปอย่างมีนัยยะสำคัญมากอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เราจะต้องสื่อสารนะคะทำให้เกิดความมั่นใจผู้บริโภคมั่นใจว่าเราเนี่ยมีมาตรการป้องกันอย่างดีเรื่องของการทำความสะอาดเรื่องของสุขอนามัยในสาขาอันนี้เป็นเรื่องแรกที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะในเรื่องของการจัดการบริหารธุรกิจในช่วงที่เป็นโควิดเรื่องที่สองก็คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะคะเมื่อก่อนนี้ทุกคนอยากจะมาเดินที่สาขามาซื้อของก็รู้สึกว่าได้ใช้เวลาพักผ่อนไปด้วยแต่จริงๆแล้วพอช่วงโควิดมาคนก็กลัวการมาเดินในสาขาเพราะว่าอาจจะเปิดโอกาสให้ตัวเองติดเชื้อได้มากขึ้นก็มีการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้นเราต้องมีการปรับเปลี่ยนองค์กรเยอะนะคะมีการพัฒนาบุคลากรให้ทำงานดิจิทัลได้เก่งขึ้นนะคะสมมติยกตัวอย่างวันหนึ่งสาขาหนึ่งอาจจะเคยมีแค่100ออเดอร์ช่วงโควิดมาจำนวนอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น500ออเดอร์ต่อวันเพราะฉะนั้นองค์กรก็ต้องปรับเปลี่ยนเรื่องของสกิลหรือความรู้ความสามารถของพนักงานนะคะที่มีแล้วก็จำนวนพนักงานที่มีให้ตอบโจทย์กับธุรกิจที่มันเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะจากการผลักดันของโควิดนะคะอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการดูแลพนักงานให้ปลอดภัยนะคะช่วงนี้เราก็ยังอยู่ในช่วง work from home กันอยู่เลยพนักงานที่สาขาเนี่ยก็จะต้องดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเพราะว่าเราคงไม่สามารถให้พนักงาน work from home ได้ถ้าทำงานที่สาขานะคะก็ต้องป้องกันแทนที่เมื่อก่อนนี้มาทำงานก็มากันปกติปัจจุบันเนี่ยทุกคนจะต้องถูกตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างานนะคะต้องสวมหน้ากากเรามีเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องมือจับว่าในสาขาพนักงานทุกคนสวมหน้ากากไหมนะคะกล้องนี้จะสามารถจับแล้วก็ดีเทคได้ว่าคนไหนเอาหน้ากากลงนะคะคนไหนไม่ใส่หน้ากากอันนี้ก็เป็นส่วนช่วยทั้งตัวพนักงานเองแล้วก็ช่วยเพื่อนพนักงานคนอื่นให้ปลอดภัยแล้วก็ช่วยให้ลูกค้าปลอดภัยด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการเอาเทคโนโลยีมาใช้แล้วก็เป็นการที่พนักงานต้องปรับเปลี่ยนลักษณะการใช้ชีวิตของตัวเองในที่ทำงานให้มันเหมาะกับยุคสมัยของโควิดนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนนะคะพูดไปแล้วเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตของพนักงานที่ปรับเปลี่ยนเรื่องเทคโนโลยีนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่บริษัทเอามาใช้มากในช่วงของโควิด Work from home เนี่ยถ้าเราไม่มีเทคโนโลยีที่ดีใช้ทีมไม่เป็นใช้ Zoom ไม่เป็นอันนี้คงไม่ประสบความสำเร็จนะคะทุกวันนี้เราใช้กันอย่างเคยชินมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องการที่เรามีแผนกที่ดูแลเรื่องเทคโนโลยีพวกนี้เอาอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาให้พนักงานทุกคนได้ใช้แต่ที่สำคัญมีอุปกรณ์ถ้าเราใช้ไม่เป็นก็คงไม่มีประโยชน์พนักงานทุกคนก็ต้องได้รับการอบรมนะคะทำเทรนนิ่งอันนี้ก็เป็นส่วนของการพัฒนาองค์กรที่สำคัญอบรมให้พนักงานทุกคนใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเป็นจะได้ใช้ชีวิตประชุมที่บ้านได้ work from home ได้อันนี้ก็เป็น 3-4 ส่วนหลักๆที่เราเชื่อว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะจากผลกระทบของโควิดค่ะก็เราเชื่อว่านะคะหลังโควิดเนี่ยจะไม่มีอะไรที่กลับไปเป็นเหมือนเดิมนะคะเราจะมี normal ใหม่ที่เป็น new normal ที่เขาเรียกว่าปกติแบบใหม่นะคะก็คืออนาคตเราอาจจะยังต้องป้องกันตัวเองนะคะดูแลตัวเองเรื่องสุขอนามัยตลอดนะคะเพราะฉะนั้นการทำงานแบบอยู่บ้านบ้างมาทำงานที่ออฟฟิศบ้างเราก็ต้องทำให้ได้ประโยชน์ได้ประสิทธิภาพดีเหมือนกับทุกคนมาเจอกันนะคะเพราะนั้นดิฉันมองว่าการพัฒนาองค์กรต่อไปในอนาคตเนี่ยเราต้องให้พนักงานปรับเปลี่ยนตัวเองพัฒนาตัวเองได้นะคะตอบโจทย์กับสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆนะคะการทำฝึกการฝึกอบรมก็คงไม่สามารถคาดหวังว่าจะเอาพนักงานทุกคนมานั่งรวมกันในห้องประชุมแล้วก็อบรมทีเป็นร้อยคนความเสี่ยงมันจะสูงในการติดเชื้อนะคะตอนนี้เราต้องเริ่มพัฒนาเรื่องของ M learning M คือ mobile ทำยังไงจะเรียนรู้จากโทรศัพท์มือถือได้ M learning E learning ระบบการพัฒนาองค์กรผ่านการทำอบรมและฝึกพนักงานเนี่ยนะคะต้องเปลี่ยนรูปแบบไปแล้วนะคะไม่ใช่แค่ฟิสิคอลไม่ใช่แค่ออนไซต์แต่ว่าต้องสามารถทำได้แม้พนักงานอยู่ที่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องระบบเทคโนโลยีพวกนี้ต้องเข้ามาช่วยทำยังไงให้มั่นใจว่าพนักงานได้อบรมจริงๆได้เทรนจริงๆไปเรียนรู้แล้วมันมีระบบในการจับในระบบในการจัดตารางเวลาและระบบในการเก็บคะแนนอะไรพวกนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยซึ่งเป็นส่วนของการพัฒนาองค์กรหลังจากการเกิดโควิดนะคะค่ะหลักการโดยรวมเนี่ยก็ควรเหมือนกันนะคะคือว่าหลายๆอย่างเนี่ยเราเริ่มที่ประเทศไทยก่อนลองแล้วก็พบว่ามีบางจุดที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขเราก็ทำการปรับปรุงแก้ไขแล้วเราก็เอาแนวคิดหรือวิธีการที่เป็นภาพใหญ่ที่เราทำสำเร็จแล้วในประเทศไทยเนี่ยส่งไปปฏิบัติที่ต่างประเทศด้วยนะคะสาขาต่างประเทศเนี่ยก็จะได้ใช้รูปแบบในการทำงานรูปแบบในการพัฒนาองค์กรที่คล้ายคลึงกันเพียงแต่ว่าบางกรณีเนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ท้องถิ่นนะคะอันนี้ก็ทำโดยตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของการสื่อสารกับท้องถิ่นรูปแบบการสื่อสารแต่ละประเทศไม่เหมือนกันบางประเทศชอบใช้ทีวีบางประเทศก้าวหน้าหน่อยตอนนี้เขาก็สื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียทุกคนมีโทรศัพท์มือถือชอบสื่อสารผ่านไลน์ผ่านเฟซบุ๊กความพัฒนาหรือว่าปริมาณในการสื่อสารรูปแบบการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อต่างๆเนี่ยเปลี่ยนไปในแต่ละประเทศนะคะเพราะฉะนั้น อันนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าต้องอนุญาตให้แต่ละประเทศมีการพัฒนาหรืออะแดปต์ของตัวเองได้นะคะโดยหลักการแล้วองค์ประกอบใหญ่หรือเนื้อหาแนวความคิดคอนเซปต์หลักจะมาจากเมืองไทยส่วนต่างประเทศก็จะใช้แนวคิดเดียวกันเป็นหลักแต่ว่าปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ของแต่ละประเทศเพื่อให้เหมาะกับผู้บริโภคนะคะเหมาะกับผู้ฟังผู้รับการสื่อสารในแต่ละประเทศค่ะ
1: สำหรับการเรียนรู้เนื้อหาเรื่องการพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลงในวันนี้นะเราก็สามารถนำไปประยุกต์และปรับใช้ให้เข้ากับธุรกิจทั้งธุรกิจขนาดใหญ่ขนาดกลางหรือแม้แต่ธุรกิจSME ก็ได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนนะคะในฐานะตัวแทนสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่คอยติดตามรับชมเราตั้งแต่ต้นจนจบนะคะสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนนะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียน

การสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

Mm-hmm.

0: สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย
1: คราวที่แล้วในรายการช่างประจำบ้านนะครับเราได้คุยไปถึงเรื่องของระบบไฟฟ้าภายในบ้านและการตรวจสอบว่ามันปลอดภัยหรือเปล่าแล้วก็มีการเมนชั่นถึงเรื่องขึ้นมาก็คือเรื่องของสายดินเราอยากจะมาเจาะเน้นลึกล้ำมาหน่อยว่าสายดินนี่มันต้องทำยังไงนะมันถึงจะรู้ว่ามันมีจริงๆแล้วมันปลอดภัยได้อย่างไรหลักการทำงานรวมถึงข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมันเนี่ย
2: มีข้อกฎหมายด้วย
1: อันนี้ไม่ต้องถามผมไปถามผู้เชี่ยวชาญด้านการไฟฟ้าดีกว่า
3: สวัสดีครับผม
1: ครับโอเคนี่นะครับอยู่ด้วยกันอีกแล้วนะฮะสายดินนี่มีความสำคัญอย่างไรแล้วมันมีข้อกฎหมายบังคับด้วยใช่ไหมว่าต้องมี
3: ใช่ครับอันนี้ก็ความสำคัญของหลักดินจริงๆอ่ะก็คือการให้ไฟฟ้าไหลไปทางดินมากกว่าทางคนหรือไปทางดินเลยถ้าสายดินเราดีพออ
1: ันนี้ผมถามส่วนตัว
3: ครับผม
1: หลายคนต้องสงสัยสายดินเดินยังไง
3: สายดินเดินยังไงหลักการง่ายๆคือเราเห็นสายไฟเราไหมสายไฟเรามี2เส้นถูกต้องไหมครับมีสายไฟคือลึกลายแล้วนิวตอนแล้วกราวอยู่ข้างในซึ่งสายกราวเนี่ยจะเป็นตัวนำที่ดีกว่าจะเป็นทองแดงเล็กๆจะเก็บรับทองแดงเพื่ออย่างที่บอกว่าหลักการไฟฟ้าคือความต่างศักย์สูงมหาความต่างศักย์ต่ำถ้าจากต่ำก็คือทองแดงเนี้ยสายเราเป็นอลูมิเนียมใช่ไหมครับมันจะวิ่งหาทองแดงมากกว่าเห็นไหมต้องวิ่งไปทางกราวมากกว่าถ้ามันรั่ว
1: ถ้ามันรั่ว
3: ใช่ครับหลักการง่าย
1: ๆตัวเป็นตัวล่อตัวดูด
3: ใช่ครับ
1: กระแสที่มันเกินออกมาให้ลงไปที่ไหนอ่ะพ
3: ี่ลงไปที่พื้นดินเลย
1: มันลงไปที่ดินได้ไงพี
3: ่ตามชื่อเลยก็ถ้าเรามีหลักกราวครับเขาเรียกหลักดินนะคร
1: ับ มันต้องมีหลักดินไง
3: หลักดินใช่ซึ่งปกติบ้านหรือคอนโดหรืออะไรที่เป็นที่อยู่อาศัยเนี่ยเขาจะมีหลักกราวอยู่
1: ใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับ
1: มันลักษณะ
3: เป็นแท่งเหล็ก
1: แท่งเหล็ก
3: ทองแดง
1: แท่งทองแดงยาวแล้วก็เสียบไว้ในดิน
3: ใช่ปัก
1: ให้ลึกเลยลึกเหมือนกันอ่ะ
3: ยิ่งลึกยิ่งดี
1: นี่ไง
3: ยิ่งลึกยิ่งดี
1: ใช
3: ่ค่าความต้านทานดินเนี่ยยิ่งลึกยิ่งต่ำถ้าต่ำปุ๊บอย่างที่บอกต่างศักย์สูงลงแต่ต่ำมันจะวิ่งแหม่ทางนั้นมันจะไปหาต่ำที่ดีที่สุดระยะทางไม่มีผลครับผม
1: แล้วดินเดี๋ยวนะพี่แล้วดินที่เขาเสียบไอ้หลักเนี่ยมันต้องอยู่นอกอาคารไหม
3: ควรครับผม
1: ผมเคยเห็นบางที่มีทำคอนโดข้างล่างมีสวนเหมือนล้อมคอกปูน
3: อ่
1: ะแล้วก็มีดินแล้วก็เห็นสายไฟวิ่งมาเลยแล้วก็มีหลักเนี้ยเสียบเอาไปในดินตรงนี้
3: ประเด็นคือดินนั่นอยู่ในอากาศครับไม่อยู่บนดินพื้นล่าง
1: ไม่ประโยชน์เลยที่นะครับผมนำลงไปก็เข้าไปอยู่ที่เดิม
3: มันไม่มีประโยชน์ครับผมเพราะดินน่ะคือพูดถึงพื้นโลกครับผม
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยู่อย่างนี้แล้วมันเจอหลักดินอะไรแบบเนี้ยรูประหลาดประหลาดเงี้ยก็
3: อันตราย
1: ครับอันตรายแน่นอนฮะ
3: จริงๆคืออย่างที่ทุกวันเนี้ยบางบ้านหรือบางที่อยู่อาศัยบางที่เขาประยุกต์ในการที่มีเหล็กเส้นของบ้านหรือที่เป็นเหล็กอะไรที่เป็นต่อเข้าโครงบ้าน
1: อ
3: ่ะเขาต้องมีการปักเข้าไปในพื้นดินตรงนั้น
1: อ
3: ย่างโครงการบ้านที่ก่อสร้างทุกวันนี้บางครั้งเขาจะติดจากตรงนั้นก็
1: ม
3: ีครับผมเพราะมันจะเข้ากับโคร
1: งมันใช้ได้ใช่ไหม
3: ถามว่าใช้ได้ไหมก็ต้องดูค่าความต้านทานดินที่อยู่ตรงนั้นเป็นยังไง
2: ว่ามันถ้ามันลงไปลึกมากก็อาจจะได้
3: ใช่จริงจริงจริงทุกวันนี้อย่างเวลาเข้าอยู่อาศัยหรือตรวจรับบ้านหรือที่อยู่อาศัยเนี่ยเขาจะมีการเทสตรงนี้ด้วยจับวัดโดยว่าตรงเห็นของเรามีปลั๊กสามตาเนี่ยจะมีรูเล็กๆเห็นไหมครับจะมีเครื่องนึงที่ไปเขาเรียกว่ากราวมิเตอร์ครับนั่นแหละก็ไปเทสดู
1: เช็คกราว
3: ดูว่าให้ต่ำที่สุดประมาณนี้ครับซึ่งมาตรฐานในยูอัลไซประมาณไม่เกิน50โอห์มนะครับถ้าเสาไฟฟ้าก็ไม่เกิน25ดีสุดก็ประมาณ5โอห์ม
1: โอเค
2: ไม่เคยรู้ตรงนี้มาก่อนเลย
1: เนี่ยผมไม่ต้องถามไงผมต้องถามแทนคุณผู้ชมว่าเฮ้ยคือมันหลักการทำงานยังไงเพราะหลายคนมีดินมีกราว
3: ใช่คร
1: ับ ก็แค่มีสาย3สายแล้วก็ใช้ได้แล้วเหรอ
3: ใช่ครับ
1: ถ้าเกิดมีสาย3สายทั้งบ้านแต่ไม่มีหลักดินปักตรงเลยใช่ไหม
3: ใช่ครับมันก็แค่ลอยอากาศไม่มีอะไรเลย
1: ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเบื้องแรกเลยคือต้องดูว่ามีหลักดินหรือเปล่าแล้วหลักดินนั้นได้มาตรฐานหรือเปล่า
3: ใช่
1: ระยะในการปักลงไปดินนั้นลึกดีพอหรือเปล่า
3: ถูกต้องครับ
1: ถูกไหมฮะอ่ะเราก็มีหลักดินเรียบร้อยนะในบ้านสายไฟต่างๆมี3เส้น
3: 3เส้นอ่ะ
1: 3เส้นรวมทั้งมีกราวเรียบร้อย
3: ใช่ครับ
1: แล้วยังไงต่อ
3: เราดูเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นโครงสร้างเป็นโลหะ
1: ครับ
3: ถ้าเราแตะแล้วโดนไฟดูดแปลว่าหลักดินนั้นไม่ได้มาตรฐาน
1: ไฟรั่ว
3: หรือไม่มีหลักดินเลยทีนี้ปุ๊บเรามามองหลักการอีกทีว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเราเนี่ยเราต้องผ่านอะไรเบรกเกอร์ถูกต้อง
1: ไหมเบรกเกอร์
3: นี่เราติดเบรกเกอร์ปุ๊บยังไม่จบนะถามว่าเบรกเกอร์ตัดไฟได้ไหมได้แต่เราโดนไปแล้วหนึ่งทีนี
1: ่โดนท็อปไปแล้ว
3: โดนไปแล้ว
2: มันตัดหลังจากที่มีการแบบช็อต
3: ช็อตไปแล้วถูกต้องครับถึงได้ตัดแต่มันมีอุปกรณ์นึงเขาเรียกอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้านะครับมีทั้งไฟฟ้ารั่วและโดนดูดเราอุปกรณ์เนี้ยมันเป็นการที่เตือนกับทางหลักดินนะว่าติดตั้งอุปกรณ์เนี้ยต้องมีหลักดินหลักดินมันจะเตือนเลยว่านี่มีการรัดวงจรเข้าหลักดิน มันถึงได้ตัดในวงจรนั้นตัวนี้มันตัดได้ไวกว่าพวกเบรกเกอร
1: ์หมายความว่าตัวที่เป็นตัวตัดฉุกเฉินเนี่ยมันต่อดินโดยตรง
3: ถ้าโดนดินโดยตรง
1: นะสำคัญนะ
3: ครับ
1: ผู้ชมถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีหลักดินหรือว่าใครยังไม่สนใจเรื่องกับสายกราวสายดินเน
3: ี่
1: ยไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณติดเบรกเกอร์ไปยังไงมันก็โดนช็อตหน่อยนึงอ่ะ
3: ใช่ครับ
1: มันจะมีการจืดนิดนึงแล้วมันค่อยตัดถูกไหม
3: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าเกิดว่าคุณติดเจ้าตัวตัดฉุกเฉินเนี่ยมันจำเป็นที่ต้องมีหลักดินเพื่อให้มันทำงานครบ
3: ถูกต้องครับผม
1: โอเค
3: มาตรฐานชัดเจนเลยครับตรงนี้ครับผม
1: เรื่องของกฎหมายเลยต้องพูดเพิ่ม
3: คือกฎหมายเนี่ยต้องพูดตรงว่ามันอยู่ในการขั้นตอนก่อนคือกฎหมายแค่บอกว่าคุณต้องมี
1: บังคับก็ต้องม
3: ีต้องมี
1: ก็แปลว่าสำคัญ
3: ใช่ถึงแม้จะเป็นบ้านเก่าที่สมัยก่อนไม่มีท
1: ุ
3: กวันนี้มันมีก็ต้องทำ
2: ก็ต้องทำ
1: จำเป็นต้องมีเพิ่ม
3: ต้องมีเพิ่ม
1: ติดเพิ่มยุ่งยากไหมถามจริง
3: ถามจริงว่ายุ่งยากไหมต้องพูดตรงว่าก็ยุ่งยากระดับหนึ่ง
1: นี่ไง
3: ครับต้องให้ช่างผู้เชี่ยวชาญนะครับเข้ามาติดตั้งเพราะมันมีทั้งสเปคมาตรฐานชัดเจนสายไฟเท่านี้คุณใช้ไฟเท่านี
1: ้
3: สายกราวเท่านี้สายดินเท่านี้ประมาณนี้ครับ
1: ใช่
3: ครับผม
1: ซึ่งมีมาตรฐานชัดเจนที่
3: มีชัดเจนครับผม
1: สามารถเช็คได้ที่ไหนบ้างฮะ
3: เช็คก็คือการฟ้าสูงผ้าก็รับเว็บไซต์ได้เลยครับ
1: เข้าระบบได้เลย
3: หรือโทรสอบถาม1129นะครับสอบถามเรื่องการใช้หลักดินหรือกราวได้ครับ
1: มีคอลเซ็นเตอร์
3: ใช่ครับ
1: เบอร์อะไรนะ
3: 1129ครับ
1: เบอร์อะไรนะ
3: 1129ครับ
1: 1129
3: ครับผม
1: โทรไปได้เลยนะฮะแล้วก็มีมาตรฐานต่างๆให้คุณได้ดูทั้งเรื่องคอลเซ็นเตอร์แล้วก็หน้าเว็บไซต์ด้วยเข้าไปดูได้ครับพร้อมช่วยคุณ
3: ใช่ครับ
1: วันนี้ขอบคุณพี่แน็กมากนะ
3: ครับผม
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณชนมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่สามารถส่งมาได้ในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook นะฮะช่างประจำบ้านเลยนะครับส่งทั้งปัญหาแล้วก็ส่งภาพเข้ามาให้ชัดเจนนะฮะ
4: เราส่งเข้ามา
1: ใช่เราก็จะได้ดูได้ถูกจุดว่าปัญหาเกิดได้อย่างไรนะฮะแล้วก็หาทางแก้กันไปนะครับวันนี้ผมพี่บ้านและการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: เมื่อเราเอาสุนัขมาเลี้ยงแล้วนะคะเราก็อาจจะเจอพฤติกรรมที่เป็นปัญหาได้เช่นอาจจะกัดแทะของอาจจะอึฉี่ไม่เป็นที่หรือแม้กระทั่งขุดดินที่สนามหญ้าแสนสวยของเราก็ได้ทีนี้แล้วเราจะแก้ได้ยังไงล่ะคะเวลาที่เขาอึฉี่ไม่เป็นที่ปัญหาเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยการฝึกเราจะสอนเขาอย่างไรก็คือเวลาที่น้องหมาจะต้องไปทำธุระส่วนตัวเนี่ยเช่นเวลาที่เพิ่งตื่นนอนเพิ่งกินข้าวเสร็จนะคะหรือว่าจะเล่นมาสักพักนึงแล้วเนี่ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าจะต้องแบบว่าไปทำธุระแล้วเราก็พาเขาไปยังบริเวณที่เราต้องการให้เขาขับถ่ายพอเขาทำท่าขับถ่ายเนี่ยเราก็อาจจะออกคำสั่งเช่นฉี่นะอึนะนะคะพอเขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ชมเขาชมเยอะๆเลยบอกว่าเบลเก่งมากเลยเบลฉี่เป็นที่เป็นทางทีนี้มาถึงปัญหาที่ขุดดินบ้างนะคะสนามหญ้าที่บ้านเป็นรูเลยอาจจะเป็นเพราะว่า1นะคะเขาเบื่อก็ได้2อาจจะมาจากที่ว่าเขาต้องการที่จะซ่อนกระดูกของแทะเล่นของเขาแบบที่3อาจจะเป็นเนื่องจากว่าเป็นสายพันธุ์ที่ถูกพัฒนามาให้ขุดดินยกตัวอย่างเช่นพันดัชชุนซึ่งเขาพัฒนามาให้ขุดรูนะคะแล้วก็ลงไปจับไอตัวสัตว์ที่อยู่ในรูออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเจอสนามหญ้าเขาก็ขุดใหญ่เลยแล้วจะแก้ได้อย่างไรเราก็อาจจะหากระบะทรายให้เขาให้เขาสามารถที่จะไปขุดดินขุดทรายที่บริเวณนั้นๆได้เล่นของเล่นหรือซ่อนของเล่นก็ไปซ่อนในกระบะนี้น้องหมาก็จะได้ไปขุดในที่ที่ถูกต้องมาถึงปัญหากัดแทะของบ้างน้องหมาเนี่ยเขากัดแทะของนะคะเหมือนกันกับขุดดินเลยบางตัวทำเนี่ยเพราะว่าเขาเบื่อไม่รู้จะทำอะไรหรือบางตัวเนี่ยกำลังเป็นน้องหมาที่ฟันกำลังขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกอยากจะกัดแทะนู่นแทะนี่อยู่ตลอดเวลาแล้วอะไรก็ตามที่อยู่ที่พื้นเนี่ยบางทีเขาก็เข้าใจว่าอ๋อมันกัดแทะได้ทีนี้เราจะแก้ปัญหานี้ได้ก็ต้องเก็บค่ะเก็บของที่เราไม่ต้องการให้เขาแทะเป็นที่เป็นทางให้น้องหมาไปแทะได้ไม่ถึงหาของเล่นที่เขาเนี่ยสามารถที่จะกัดแทะได้อย่างเหมาะสมนะคะจะเป็นกระดูกแทะเล่นก็ได้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับพฤติกรรมตามธรรม

ปัญหาพฤติกรรมเนี่ยเกิดได้จากอะไรนะคะก็เกิดเนื่องมาจากว่าบางทีสารสื่อประสาทในสมองของน้องหมาเนี่ยแหละมันผิดปกติไปแล้วก็ทำให้เขาอาจจะมีพฤติกรรมที่มีความวิตกกังวลสูงหรือว่าอาจจะมีปัญหาเช่นก้าวร้าวผิดปกติยกตัวอย่างเช่นน้องหมาที่กลัวเสียงพลุกลัวเสียงดังกลัวเสียงฟ้าร้องโอ้ยพอเสียงฟ้าร้องมาปุ๊บน้องหมาวิ่งจู๊ดมาหาเราเลยแล้วก็มาให้เราปลอบนะคะแล้วก็หอบมากกลัวมากไม่กล้าไปที่ไหนเลยบางตัวเนี่ยที่แย่หน่อยก็คือวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาสัตวแพทย์ปัญหาที่เราเจออีกก็อย่างเช่นว่าก้าวร้าวนะคะดุกับเจ้าของโอ้โหพอเจ้าของจะไปจับปุ๊บหันมากัดเลยหรือว่าเราทำของตกอยู่ที่พื้นกำลังจะก้มไปเก็บปุ๊บนะคะเขาก็วิ่งเข้ามากัดเราแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดปกตินะคะอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เราจะเจอได้ก็อย่างเช่นน้องหมาที่เขาไม่สามารถจะแยกจากเจ้าของได้เลยบางตัวเนี่ยก็จะเดินตามเจ้าของทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ในห้องนอนอยู่ในครัวหรือแม้กระทั่งห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พอเจ้าของไม่อยู่บ้านโอ้โหคราวนี้กลัวเลยกังวลมากไม่กล้าที่จะทำอะไรก็จะนอนไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมกินข้าวบางตัวหอบหรือว่าเห่าตลอดเวลาไม่ยอมหยุดทีนี้พอไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอจะแก้ไขได้อย่างไรคุณหมอก็จะดูก่อนว่ามันเป็นปัญหาพฤติกรรมจริงๆไหมแล้วก็อาจจะรักษาโดยการให้ยาหรือว่าการทำพฤติกรรมบำบัดร่วมด้วยวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงคร่าวๆนะคะของพฤติกรรมของสุนัขแล้วก็ปัญหาทางพฤติกรรมที่เราอาจจะเจอได้ทั้งที่แบบฝึกได้แล้วก็แบบที่จะต้องปรึกษากับคุณหมอค่ะ

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เซฟตี้ฟอร์ออล
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
0: ว้าว
2: เสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไรอย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
3: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
3: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ล่ะคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
3: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
3: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูง และมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
2: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
0: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่ม

0: ติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
1: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
2: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
3: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
2: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
3: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
2: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
3: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
2: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
4: ขอบคุณครับ
0: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม
5: ส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
0: เวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
6: เป็นประตูของเราเอาละครับโก้โ
7: อ
6: ้โ
7: หยิงเข้าประตูไปแล้ว
8: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
3: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของภารกิจการดูแลตู้ปลากันนะคะโดยที่เราจะแบ่งออกเป็นภารกิจประจำวันประจำสัปดาห์แล้วก็ประจำเดือนนะคะในภารกิจแรกของเราก็คือประจำวันสิ่งที่เราควรจะต้องสังเกตในการเลี้ยงปลาว่าเขามีพฤติกรรมการกินอาหารเป็นยังไงการว่ายน้ำเป็นอย่างไรมีอาการว่ายที่ปกติดีไหมปลาบางตัวถ้ามีอาการป่วยหรือว่าติดปรสิตภายนอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของว่ายเอาลำตัวถูข้างขอบบ่อภาวะของปลาเกิดอาการคันเกิดขึ้นนะคะนอกจากดูที่ตัวปลาแล้วก็จะต้องดูเรื่องของการกินอาหารของปลาเพราะว่าการที่เราให้อาหารเหลือมันก็จะทำให้เกิดของเสียที่หมักหมมอยู่ในตู้ปลาดังนั้นเนี่ยถ้ามีอาหารที่มันเหลืออยู่ในตู้ปลาเราก็ควรที่จะต้องมีการตักอาหารปลานั้นออกแต่จริงๆแล้วถ้าให้อาหารที่ถูกต้องก็คือให้อาหารในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็น้องปลาทานหมดเนี่ยค่ะจะดีกว่าที่จะต้องมาตักอาหารเหลือทุกๆวันนะคะอีกอย่างนึงถ้าในตู้ปลามีต้นไม้น้ำอยู่ในตู้ปลาสิ่งที่เราจะต้องสังเกตก็คือเรื่องของการเจริญเติบโตของต้นไม้น้ำด้วยถ้าต้นไม้น้ำหลุดหรือว่าใบเหี่ยวเน่าเกิดขึ้นนะคะก็ควรจะต้องเอาออกด้วยเพราะนั่นก็คือของเสียที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมของปลาเหมือนกันที่สำคัญจะต้องดูเรื่องของปั๊มน้ำหรือว่าหัวทรายตัวให้ออกซิเจนของปลาด้วยนะคะว่าติดดีไหมเพราะว่าถ้าหัวทรายดับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปลาอาจจะขาดออกซิเจนได้ในกรณีที่เลี้ยงปลาหนาแน่นนะคะระบบการกรองน้ำเหมาะสมหรือว่ากรองน้ำได้โอเคดีหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องดูประจำวันนะคะต่อไปภารกิจประจำสัปดาห์นะคะอันดับแรกก็คือเรื่องของการซักทำความสะอาดระบบการกายภาพควรจะต้องมีการซักทำความสะอาดทุกสัปดาห์นะคะใยกรองใหม่ที่เปลี่ยนเข้าไปใส่ตู้ปลาทุกครั้งก็จะมีผลกับเรื่องของสารเคมีที่แช่ลงไปอยู่ในน้ำดังนั้นเราสามารถซักทำความสะอาดแล้วก็ใช้ใยกรองเก่าได้นะคะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกครั้งการซักทำความสะอาดก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ผงซักฟอกแค่ซักด้วยน้ำธรรมดาก็พอแล้วอะค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็นำกลับไปใส่ใหม่ในตู้ประจำสัปดาห์ที่ต้องเช็คอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของไฟเรื่องของปั๊มมีความผิดปกติไหมน้ำเข้ามากน้อยแค่ไหนระบบหัวจ่ายออกซิเจนตัวนี้ค่ะว่ามันมีความแรงและถ้าในตู้ปลานั้นเลี้ยงพืชน้ำอยู่ในตู้ปลาสิ่งที่จะต้องดูเรื่องของแร่ธาตุวิตามินหรือว่าสารอาหารที่ให้ว่ามันมีความเหมาะสมหรือเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชน้ำที่อยู่ในตู้นั้นด้วยหรือเปล่าต่อไปภารกิจประจำเดือนนะคะสิ่งที่จะต้องดูกันก็คือเรื่องของการกองนะคะขอยกตัวอย่างเป็นอันนี้นะคะจะเห็นได้ชัดเจนมากกว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการกองเคมีค่ะคาร์บอนแล้วก็ซีโอไลท์ซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยจะช่วยจัดการเรื่องของคุณภาพน้ำดังนั้นเวลาพวกนี้หลุดซับของเสียทั้งเดือนแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเปลี่ยนตัวกองทางเคมีใหม่นะคะส่วนกองที่เป็นชีวภาพแบบนี้ไม่ต้องทำความสะอาดนะคะเพราะว่าของเสียที่อยู่ในน้ำมันใช้เวลานานกว่าจุลินทรีย์พวกนี้จะเซตตัวถ้าเกิดเราซักหรือว่าล้างทำความสะอาดวัสดุพวกนี้ค่ะมันเท่ากับว่าน้ำในตู้ปลาเราต้องใช้เวลานิดนึงในการที่จะเซตตัวกลับมาเหมือนเดิมดังนั้นก็แกะออกมาแล้วก็แช่ลงในน้ำปกติได้เลยค่ะตัววัสดุการกรองเคมีตัวเดิมเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะโดยที่แช่ในน้ำเกลือที่เข้มข้นนะคะทิ้งไว้ประมาณสัก 2-3 วันนะคะก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นการรีชาร์จประจุให้เกิดมีการถ่ายเทของเสียออกไปจากกองเคมีนี้นะคะเราก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปเมื่อประกอบกลับไปแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้กับตู้ปลาได้เหมือนเดิมนะคะและสิ่งที่ขาดไม่ได้กับภารกิจรายเดือนอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการเปลี่ยนน้ำค่ะโดยปกติแล้วคนจะเปลี่ยนน้ำอย่างน้อย 50% ของตู้ปลาเพราะว่าการเปลี่ยนน้ำทั้งตู้เลยจะทำให้น้องปลาเกิดภาวะเครียดตามมาดังนั้นการเปลี่ยนถ่ายน้ำที่ถูกต้องก็คือควรจะเปลี่ยนถ่ายน้ำทีละน้อยๆค่อยๆลดระดับน้ำลงเรื่อยๆจนถึงประมาณ 50% แล้วก็ค่อยๆใส่น้ำเติมเข้าไปอีกอย่างนึงที่ต้องพูดถึงก็คือน้ำที่ใช้ในการเปลี่ยนควรจะต้องไม่มีคลอรีนถ้าเราแพลนว่าเราจะเปลี่ยนน้ำในสัปดาห์นี้เราควรจะต้องรองน้ำทิ้งไว้เพื่อที่จะทำให้มีการระเหยของคลอรีนออกไปก่อนที่จะนำมาเปลี่ยนใส่น้องเขานะคะอ
นี่แหละค่ะคือภารกิจประจำวันประจำสัปดาห์แล้วก็ประจำเดือนสำหรับผู้เลี้ยงปลาที่ใส่ใจแล้วก็สนใจสุขภาพของปลานะคะ

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหาร

กระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกทูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

เราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเต่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์หนึ่งของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ฟาสติ้งตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: ในแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัย

0: แต่ในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่การได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแข่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
1: ศัพท์น่ารู้วันนี้ worm worm wormหนอน flower flower flower แปลว่าดอกไม้ orchid orchid orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้มาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3กับครูไอซ์ค่ะครูชนาทิพย์แดงฉ่ำค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องใช้ไฟฟ้าให้ประหยัดและปลอดภัยได้อย่างไรซึ่งชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงแรกนะคะชั่วโมงที่1ค่ะนักเรียนคะก่อนอื่นนะคะคุณครูก็อยากจะตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนนะคะเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้านะคะโดยคุณครูก็มีคำถามนะคะมาถามนักเรียนว่าจากรูปนี้นะคะมีการใช้ไฟฟ้าหรือไม่อย่างไรมีไหมคะอ่ะเอามือลงก่อนค่ะยังค่ะยังไม่ได้บอกให้ยกเลยยกค่ะอ่ะกลุ่ม5ค่ะจากรูปนี้มีการใช้ไฟฟ้าไหมคะอย่างไรคะ
3: มีครับ
2: อ่ะมีการใช้ไฟฟ้าอย่างไรถึงบอกว่ามีการใช้ไฟฟ้าสังเกตจากอะไรคะ
3: เพราะมีเด็กกำลังเล่นคอมครับ
2: เพราะมีเด็กกำลังเล่นคอมอยู่ใช่ไหมคะมีคำตอบอื่นไหมคะ

0: อาล่ะค่ะแล้วปลายทางมีคำตอบว่าอย่างไรบ้างคะอาล่ะค่ะนักเรียนก็ตอบตามสิ่งที่นักเรียนสังเกตเห็นนะคะนักเรียนคะกิจกรรมใดบ้างที่มีการใช้ไฟฟ้าจากรูปนี้มีกิจกรรมใดบ้างที่คิดว่ามีการใช้ไฟฟ้าเอามือลงก่อนยกค่ะกลุ่ม4บ้างนะคะมีกิจกรรมใดบ้างคะที่มีการใช้ไฟฟ้าจากรูปสังเกตที่รูปแล้วก็บอกกิจกรรมนั้นมาว่ามีการใช้ไฟฟ้าอย่างไร
1: มีการเล่นคอมครับ
0: มีการเล่นคอมใช่ไหมคะมีคำตอบอื่นของกลุ่ม5นะคะนอกจากการเล่นคอมที่ใช้ไฟฟ้าแล้วยังมีกิจกรรมใดบ้างเอามือลงก่อนค่ะฟังคำตอบของเพื่อนกลุ่ม5ก่อนนะคะ
1: ดูโทรทัศน์ค่ะ
0: ดูโทรทัศน์ใช่ไหมคะอีกหนึ่งคำตอบนะคะอีกหนึ่งคำตอบเอามือลงก่อนยกค่ะให้กลุ่ม1ให้กลุ่ม1บ้างนะคะมีการเล่นคอมมีการดูโทรทัศน์และมีอะไรอีก
1: เปิดแอร์ครับ
0: มีการเปิดเครื่องปรับอากาศใช่ไหมคะเอาละค่ะแล้วปลายทางนะคะมีกิจกรรมใดบ้างคะที่มีการใช้ไฟฟ้าจากรูปนี้ตอบแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะเอาละค่ะนักเรียนคะนักเรียนคิดว่าไฟฟ้ามีประโยชน์กับตนเองอย่างไรบ้างให้กลุ่ม2ค่ะกลุ่ม2ยกก่อนนะคะมีประโยชน์กับเราอย่างไรบ้างไฟฟ้ามีประโยชน์กับเราอย่างไรบ้างคะ
1: ให้ทำให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ทำให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้มีคำตอบอื่นไหมคะกลุ่ม3มีคำตอบอื่นไหมคะเมทันนะคะไฟฟ้ามีประโยชน์กับตนเองอย่างไรบ้าง
1: สามารถใช้ทำได้หลายอย่างค่ะ
0: อย่างเช่นทำอะไรบ้างคะ
1: เปิดแอร์ดูทีวีแล้วก็เล่นคอมค่ะ
0: ก็คือใช้ในการเปิดเครื่องปรับอากาศเล่นคอมพิวเตอร์แล้วก็ดูโทรทัศน์ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: มีคำตอบอื่นไหมคะต้นทางไม่มีแล้วปลายทางล่ะคะมีคำตอบว่าอย่างไรบ้างคะเอาละค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบจากกิจกรรมในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมที่2ใช้ไฟฟ้าให้ประหยัดและปลอดภัยได้อย่างไรจุดประสงค์ของกิจกรรมนะคะก็คือนักเรียนจะต้องบอกประโยชน์ของไฟฟ้าและแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดได้นั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือจุดประสงค์การทำกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องทำได้ในวันนี้นะคะนักเรียนคะสำหรับวิธีทำในวันนี้มีทั้งหมด3ข้อนะคะก็คือข้อที่1ข้อที่2และข้อที่3นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางอ่านวิธีทำพร้อมกันได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: ถ้าได้นะคะวิธีทำอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่เอ่ย154ให้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะเปิดไปที่หน้า154นะคะ100เท่าไหร่นะคะ150ค่ะคุณครูขอโทษนะคะ150ค่ะเปิดหรือยังเอ่ยต้นทางเปิดหรือยังเปิดแล้วปลายทางเปิดหรือยังคะถ้าเปิดแล้วอ่านวิธีทำข้อที่1ค่ะข้อที่1ให้ทำอะไรเอ่ย

ังจากที่นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของไฟฟ้าแล้วข้อที่2นักเรียนจะต้องทำอะไรต่อคะ

ูปนี้นะคะก็เป็นแผนภูมิการซื้อพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยนะคะก็ดังรูปนี้นะคะต่อมาค่ะเมื่อนักเรียนทำข้อที่2เรียบร้อยแล้วข้อที่3นักเรียนจะต้องทำอะไรต่อ

0: จากนั้นนักเรียนจะต้องแสดงความคิดเห็นเพื่อบอกแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดนั่นเองค่ะนักเรียนคะเพื่อตรวจสอบความเข้าใจหลังจากที่นักเรียนอ่านวิธีทำกันไปแล้วนะคะคุณครูก็มีคำถามมาถามนักเรียนนะคะถามว่านักเรียนจะต้องทำอะไรเป็นอันดับแรกเอามือลงก่อนค่ะคุณครูมองไม่ทันยกค่ะกลุ่ม3ค่ะนักเรียนจะต้องทำอะไรเป็นอันดับแรกคะ
1: ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของไฟฟ้าครับ
0: เห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะ
2: เห็นด้วย
0: เห็นด้วยปลายทางตอบเหมือนกับเพื่อนต้นทางไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบในข้อนี้นะคะก็คืออันดับแรกเลยนักเรียนจะต้องร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของไฟฟ้าและบันทึกผลค่ะนักเรียนจะต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่ออ่ะกลุ่ม5ยกก่อนนะคะนักเรียนจะต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่อคะ
3: การซื้อพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยครับ
0: เห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยนะคะปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบในข้อนี้นะคะก็คือนักเรียนจะต้องศึกษาข้อมูลการซื้อพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยนั่นเองค่ะนักเรียนคะนักเรียนจะต้องนำข้อมูลการซื้อพลังงานไฟฟ้ามาทำอะไรคะกลุ่ม2บ้างนะคะนักเรียนจะต้องนำข้อมูลการซื้อพลังงานไฟฟ้ามาทำอะไรต่อคะ
4: ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าของคนไทยครับ
0: เห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยนะคะปลายทางเห็นด้วยไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบในข้อนี้นะคะก็คือนักเรียนจะต้องร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าของคนไทยนั่นเองเมื่อนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าของคนไทยแล้วนักเรียนจะต้องแสดงความคิดเห็นอะไรอีกกลุ่ม5ยกก่อนให้กลุ่ม5บ้างนะคะนักเรียนจะต้องแสดงความคิดเห็นอะไรอีกคะ
5: ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อบอกแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดค่ะ
0: เห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะต้นทางเห็นด้วยนะคะปลายทางเห็นด้วยไหมคะตอบเหมือนกับเพื่อนต้นทางไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบในข้อนี้นะคะก็คือนักเรียนจะต้องร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อบอกแนวทางการประหยัดไฟฟ้าและบันทึกผลนั่นเองนักเรียนคะสำหรับใบงานที่นักเรียนจะได้ใช้ในวันนี้นะคะก็จะอยู่ในหน้าที่152และ153ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะเปิดไปที่หน้า152และ153ค่ะเปิดหรือยังเอ่ยมีบางคนยังไม่เปิดนะคะเปิดหรือยังคะต้นทางเปิดหรือยังคะเปิดแล้วปลายทางเปิดหรือยังคะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าหน้า152นักเรียนจะต้องบันทึกนะคะการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของไฟฟ้านักเรียนก็บันทึกนะคะว่าประโยชน์ของไฟฟ้ามีอะไรบ้างก็เขียนลงไปนะคะอาจจะเขียนเป็นการบรรยายหรือเขียนเป็นข้อๆบอกมาก็ได้ในหน้า152พอเข้าใจไหมคะถ้า152เข้าใจแล้วมาดูการบนในหน้า153นะคะหน้า153จะเป็นการบันทึกผลการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดนะคะซึ่งในกรอบนี้นะคะนักเรียนจะต้องทำตารางเปรียบเทียบแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดที่มาจากความคิดเห็นของนักเรียนเองนะคะเปรียบเทียบกับแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดที่นักเรียนสืบค้นมาซึ่งในวันนี้นักเรียนจะยังไม่ได้สืบค้นแต่จะสืบค้นในชั่วโมงหน้านะคะในตารางนี้นักเรียนก็บันทึกแค่ช่องเดียวก็คือช่องแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดที่มาจากความคิดเห็นของนักเรียนเองนะคะอันนี้บันทึกแ

ของตนเองอย่างเดียวพอเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะต้นทางเข้าใจแล้วปลายทางเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูบทบาทคุณครูแล้วก็บทบาทของนักเรียนในวันนี้ก่อนนะคะสำหรับบทบาทของคุณครูมีดังนี้ค่ะ1ค่ะรบกวนคุณครูคอยดูแลและช่วยเหลือเกี่ยวกับการบันทึกผลประโยชน์ของไฟฟ้าการอ่านข้อมูลแผนภูมิแท่งและ2นะคะคอยให้คำแนะนำนักเรียนเกี่ยวกับการบันทึกผลแนวทางการประหยัดไฟฟ้าค่ะสำหรับบทบาทของนักเรียนมีดังนี้นะคะ1ค่ะนักเรียนจะต้องร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของไฟฟ้าบันทึกผลข้อที่2นักเรียนจะต้องศึกษาข้อมูลการซื้อพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยจากนั้นร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าของคนไทยและข้อที่3นักเรียนจะต้องร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อบอกแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและบันทึกผลค่ะและนี่นะคะก็คือบทบาทของคุณครูแล้วก็บทบาทของนักเรียนในวันนี้นะคะนักเรียนคะตอนนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพร้อมที่จะไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของไฟฟ้าหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะต้นทางพร้อมแล้วปลายทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนไปทำกิจกรรมกันนะคะเมื่อหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะไปกันเลยค่ะ

0: าละค่ะนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางตอนนี้นักเรียนก็ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะนักเรียนคะเราใช้ไฟฟ้าทํากิจกรรมอะไรบ้างอ่ะกลุ่ม5นะคะให้กลุ่ม5บ้างนะคะกลุ่ม5ยกก่อนนะคะเราใช้ไฟฟ้าทํากิจกรรมอะไรบ้างคะ
1: เล่นคอมครับ
0: ใช้เล่นคอมพิวเตอร์นะคะมีอย่างอื่นอีกไหมคะ
1: ดูโทรทัศน์ครับ
0: ดูโทรทัศน์นะคะมีกลุ่ม3เมื่อกี้ให้กลุ่ม3ยกนะคะกลุ่ม3มีคำตอบอย่างอื่นมีกิจกรรมอะไรอีกบ้างคะ
2: เปิดแอร์ครับ
0: เปิดเครื่องปรับอากาศใช่ไหมคะกลุ่ม2มีเพิ่มเติมไหมคะมีนะคะยกตัวอย่างที่นอกเหนือจากที่เพื่อนตอบมานะคะมีอะไรคะ
3: การทำอาหารค่ะ
0: ใช้ในการทำอาหารใช่ไหมคะกลุ่มหนึ่งอีกหนึ่งคำตอบค่ะมีอะไรอีกคะ
3: เปิดไฟครับ
0: ใช้ในการเปิดไฟให้แสงสว่างได้ใช่ไหมคะแล้วปลายทางล่ะคะมีคำตอบอะไรบ้างตอบเหมือนกับเพื่อนต้นทางบ้างไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบในข้อนี้นะคะนักเรียนก็ตอบตามความคิดของนักเรียนได้เลยนะคะก็อย่างเช่นใช้ดูโทรทัศน์นะคะเปิดหลอดไฟฟ้าในการทำการบ้านหรืออาจจะเป็นการเล่นเกมบนคอมพิวเตอร์นะคะนักเรียนคะไฟฟ้ามีประโยชน์กับเราอย่างไรบ้างถามถึงประโยชน์ของไฟฟ้านะคะไม่ได้ถามถึงการใช้ในการทำกิจกรรมนะคะถามถึงประโยชน์ของไฟฟ้ากลุ่มอื่นคะฟังเพื่อนกลุ่ม3ด้วยนะคะ
2: ให้เรามีแสงสว่างในตอนกลางคืนครับ
0: ทำให้เรามีแสงสว่างในตอนกลางคืนมีคำตอบอื่นอีกไหมคะมีให้กลุ่ม5บ้างผัดให้กลุ่ม5บ้างนะคะเมื่อกี้กลุ่ม3ตอบไปแล้ว

0: นอกจากให้แสงสว่างกับเราได้แล้วไฟฟ้ามีประโยชน์อะไรกับเราอีก
1: ทำให้น้ำแข็งในตู้เย็นไม่ละลายครับ
0: ทำให้น้ำแข็งในตู้เย็นไม่ละลายใช่ไหมคะกลุ่ม3อีก1คำตอบประโยชน์นะคะไฟฟ้ามีประโยชน์กับเราอย่างไรบ้าง
2: ทำให้สามารถดูทีวีได้ค่ะ
0: ทำให้สามารถดูทีวีได้แล้วเราดูทีวีเพื่ออะไรคะมีประโยชน์กับเราอย่างไร
2: ทำให้เราผ่อนคลายค
0: ่
2: ะ
0: ทำให้เราผ่อนคลายนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบเหมือนกับเพื่อนต้นทางบ้างไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบในข้อนี้นะคะนักเรียนก็สามารถตอบตามความคิดของนักเรียนได้เลยนะคะก็อย่างเช่นให้แสงสว่างในการทำกิจกรรมต่างๆให้เราดูโทรทัศน์และเล่นเกมเพื่อความบันเทิงได้นั่นเองค่ะนักเรียนคะต่อไปนะคะคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะไปศึกษาข้อมูลการซื้อพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยนะคะสักครู่หนึ่งนะคะเมื่อหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะไปกันเลยค่ะ

0: าละค่ะนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางตอนนี้นักเรียนก็ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อพลังงานไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะนักเรียนนักเรียนขานักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางจากแผนภูมิแท่งข้อมูลการซื้อพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยของแต่ละปีเป็นอย่างไรบอกด้วยนะคะว่าแต่ละปีมีการซื้อไฟฟ้าปริมาณเท่าไหร่กลุ่ม5ยกก่อนนะคะเพื่อนกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4ฟังเพื่อนกลุ่ม5ตอบด้วยนะคะ
1: มีแนวโน้มซื้อไฟฟ้าสูงขึ้นครับ
0: ถามข้อมูลถามเกี่ยวกับข้อมูลของแต่ละปีว่าแต่ละปีเขาซื้อพลังงานไฟฟ้าไปปริมาณเท่าไหร่บ้าง
1: พ.ศ. 2563ซื้อพลังงานไฟฟ้า 128,310
0: แล้วปี2564
1: 133,914ครับ
0: แล้วปี2565
1: 139,133ครับ
0: ต้นทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยปลายทางตอบเหมือนกับเพื่อนต้นทางไหมคะนำข้อมูลแผนภูมิมาตอบได้เลยนะคะเอาละค่ะนักเรียนครับปีพุทธศักราช2563มีการซื้อไฟฟ้า 128,310 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงปีพุทธศักราช2564มีการซื้อไฟฟ้า 133,914 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงและปีพุทธศักราช2565มีการซื้อไฟฟ้า 139,133 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะที่ได้จากแผนภูมิที่นักเรียนได้ศึกษามานะคะนักเรียนคะแนวโน้มการซื้อพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2563ถึง2565เป็นอย่างไรอ่ะให้กลุ่ม1บ้างให้กลุ่ม1บ้างนะคะมีแนวโน้มในการซื้อไฟฟ้าอย่างไรบ้างคะทั้ง3ปีนี
2: ้ซื้อเพิ่มมากขึ้นครับ
0: มีแนวโน้มการซื้อเพิ่มมากขึ้นเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยนะคะปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเอาละค่ะก็คือมีแนวโน้มการซื้อพลังงานไฟฟ้าที่สูงขึ้นทุกปีนั่นเองนะคะนักเรียนคะจากแนวโน้มการซื้อพลังงานไฟฟ้าที่สูงขึ้นแสดงให้เห็นว่าการใช้ไฟฟ้า

0: ของคนไทยเป็นอย่างไรอ่ะให้กลุ่ม3แสดงให้เห็นว่าการใช้ไฟฟ้าของคนไทยเป็นอย่างไรคะ
1: เยอะมากขึ้นครับ
0: ก็คือใช้ไฟฟ้าที่จำนวนมากขึ้นนะคะอ่ะมีคำตอบอื่นใช่ไหมคะกลุ่ม2มีคำตอบอื่นอ่ะให้กลุ่ม2กลุ่มอื่นฟังเพื่อนตอบด้วยนะคะ
2: ไม่ประหยัดครับ
0: ก็คือเป็นการใช้ไฟฟ้าอย่างไม่ประหยัดใช่ไหมคะเพราะว่ามีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทุกๆปีเลยใช่ไหมคะปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนต้นทางไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบในข้อนี้นะคะ

0: าละค่ะนักเรียนคะตอนนี้ต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะคะนักเรียนคะการใช้ไฟฟ้าของคนไทยที่เพิ่มมากขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี2563ถึง2565ทำให้ต้องมีการซื้อพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนักเรียนคิดว่าจะทำอย่างไรให้มีการซื้อพลังงานไฟฟ้าลดลงคะอ่ะกลุ่มไหนดีเอามือลงก่อนได้ไหมยกค่ะอ่ะให้กลุ่ม3ให้กลุ่ม3นักเรียนคิดว่าจะทำอย่างไรให้มีการซื้อพลังงานไฟฟ้าลดลงคะ
1: ติดแผงโซลาร์เซลล์ค่ะ
0: ติดแผงโซลาร์เซลล์มีวิธีอื่นไหมคะมีกลุ่มหนึ่งให้กลุ่มหนึ่งบ้างนักเรียนคิดว่าจะทำอย่างไรให้มีการซื้อพลังงานไฟฟ้าลดลง
1: ใช้บันไดแทนลิฟต์ครับ
0: ใช้บันไดแทนลิฟต์แล้วปลายทางล่ะคะคิดว่าจะต้องทำอย่างไรเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบในข้อนี้นะคะก็คือนักเรียนจะต้องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดเมื่อสักครู่นักเรียนกลุ่ม3กับกลุ่ม1ได้ตอบไปก็คือเป็นวิธี1นะคะที่เป็นการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดใช่ไหมคะแล้วปลายทางนะคะตอบว่าอย่างไรบ้างเมื่อสักครู่เอาละค่ะนักเรียนคะซึ่งคุณครูก็จะถามนักเรียนต่อไปนะคะ

0: แต่ว่าต้นทางบอกว่ายังมีอีกอ่ะให้กลุ่มอื่นตอบบ้างกลุ่ม5ค่ะมีแนวทางใดอีกคะนักใช้บันไดแทนลิฟต์แล้วใช้แผงโซลาร์เซลล์แล้วเพื่อช่วยในการประหยัดไฟฟ้านักเรียนคิดว่ามีแนวทางใดอีกคะ
1: เวลาใช้เครื่องไฟฟ้าเสร็จต้องปิดทันทีครับ
0: ก็คือเมื่อไม่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วจะต้องปิดทุกครั้งใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: มีกลุ่ม3นะคะ
2: เปิดหน้าต่างเปิดหน้าต่างรับลมธรรมชาติแทนเปิดพัดลมครับ
0: ก็คือเปิดหน้าต่างรับลมธรรมชาติแทนการเปิดพัดลมใช่ไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยนะคะปลายทางมีแนวทางใดบ้างคะเอาละค่ะนักเรียนก็สามารถตอบตามความคิดของนักเรียนได้เลยนะคะอาจจะมีนอกเหนือจากนี้นักเรียนก็ตอบได้เลยนะคะก็อย่างเช่นปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานไม่นำของร้อนเข้าตู้เย็นทันทีเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานเช่นมีฉลากเบอร์5กำกับนั่นเองอันนี้ก็เป็นแนวทางการประหยัดไฟฟ้านะคะนักเรียนคะตอนนี้ก็ใกล้จะหมดชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะขอตัวแทนสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้หน่อยกลุ่ม3ค่ะวันนี้ยกคนเดียวนะคะกลุ่มอื่นฟังเพื่อนด้วยนะคะว่าเพื่อนจะสรุปกิจกรรมว่าอย่างไรบ้างนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสามารถสรุปกิจกรรมให้กับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะจากกิจกรรมในวันนี้สรุปได้ว่าอย่างไรบ้าง
2: วิธีการประหยัดไฟฟ้ามีหลากหลายวิธีเช่นการไม่เปิดสิ่งของที่ใช้ไฟฟ้าทิ้งถ้าจะออกนอกบ้านต้องปิดของที่ใช้ไฟฟ้าครับ
0: เห็นด้วยกับเพื่อนที่สรุปผลให้ในวันนี้ไหมคะเห็นด้วยนะคะปลายทางสรุปได้ว่าอย่างไรบ้างคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะก็สรุปได้ว่าไฟฟ้ามีประโยชน์มากมายทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆทำงานได้ทำให้มนุษย์มีความสะดวกสบายเช่นหลอดไฟฟ้าให้แสงสว่างพัดลมช่วยทำให้รู้สึกเย็นและจากข้อมูลการซื้อพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยพบว่าคนไทยใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นทำให้ประเทศไทยต้องจ่ายเงินซื้อพลังงานไฟฟ้ามากขึ้นทุกปีดังนั้นเราจึงควรใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดเพื่อลดค่าใช้จ่ายในบ้านและลดการซื้อพลังงานไฟฟ้าของประเทศนั่นเองและนี่นะคะก็คือการสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้ค่ะนักเรียนคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปที่นักเรียนจะได้เรียนนั่นก็คือเรื่องใช้ไฟฟ้าให้ประหยัดและปลอดภัยได้อย่างไรบ้างซึ่งชั่วโมงถัดไปนะคะก็เป็นชั่วโมงที่2นะคะและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานะคะมีดังนี้ค่ะอย่างแรกนะคะก็คืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เช่นแท็บเล็ตนะคะอย่างที่2ใบงานเรื่องการใช้ไฟฟ้าให้ประหยัดและปลอดภัยหน้าที่153และหน้าที่154ค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะนักเรียนต้นทางคะนักเรียนปลายทางคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของวิชาวิทยาศาสตร์แล้วนะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: การจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: อาคาร70ปีพอกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G-Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Designหรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flowโดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อ

สวัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care นะคะเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อกระต่ายนะคะกระต่ายที่สุขภาพดีเราจะดูในตั้งแต่ส่วนหัวไปจนถึงท้ายลำตัวของสัตว์เองนะคะอันแรกก็คือดูที่ลักษณะของตัวดวงตาของเขาเป็นหลักก่อนนะคะดวงตาจะต้องสะอาดใสนะคะไม่มีขี้ตาและไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในดวงตาหลังจากนั้นดูในส่วนของตัวจมูกเป็นสำคัญจมูกจะต้องสะอาดเหมือนกันไม่มีลักษณะของขี้มูกนะคะหรือไม่มีลักษณะในส่วนของเป็นลักษณะเมือกสีเขียวสีเหลืองอะไรต่างๆที่เรามองเห็นขอบหูของกระต่ายจะต้องสะอาดไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคไม่มีคราบลักษณะของสีที่มันผิดปกติเช่นสีแดงสีน้ำตาลหรือเป็นลักษณะของเลือดช่องหูข้างในจะต้องสะอาดนะคะทั้งสองฝั่งจะต้องเหมือนกันจะต้องมีลักษณะของเป็นลักษณะของกระต่ายตามสายพันธุ์มีทั้งแบบหูตั้งก็มีหูตกก็มีขนาดเล็กก็มีขนาดใหญ่ก็มีนะคะถ้าหน้าไม่มีน้ำมูกเราให้มาดูในส่วนของตัวขาด้านหน้าถ้าขาด้านในไม่มีลักษณะของตัวน้ำมูกหรืออะไรที่มันดูผิดปกติโอเคแสดงว่ากระต่ายตัวนี้ไม่ได้มีลักษณะของตัวน้ำมูกจริงๆลักษณะของตัวขนก็จะต้องเป็นลักษณะของสีที่มันเนียนเรียบเสมอกันลักษณะของผิวหนังจะต้องไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคอุ้มขึ้นมาค่ะดูฝ่าเท้าทั้งหมด4ข้างฝ่าเท้าจะต้องสะอาดขนเต็มก้นของกระต่ายจะต้องสะอาดจะต้องไม่มีลักษณะของคราบอึถ้ามันมีลักษณะของคราบอึแสดงว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการท้องเสียเกิดขึ้นนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกกระต่ายที่มีสุขภาพดียังมีเรื่องราวของกระต่ายอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกงในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเด็กๆเรานะคะจะนำความรู้เกี่ยวกับการบวกลบละคนนะคะมาใช้ในการแก้ปัญหานะคะเป็นเรื่องสถานการณ์การบวกลบละคนนั่นเองนะคะสถานการณ์การบวกลบละคนเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวคุณครูขอทบทวนเกี่ยวกับสถานการณ์การบวกลบกันก่อนนะคะซึ่งสถานการณ์การบวกลบของคุณครูมีทั้งหมด3สถานการณ์นะคะมีโจทย์ทั้งหมด3โจทย์ด้วยกันเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะช่วยการวิเคราะห์โจทย์แต่ละกลุ่มนะคะช่วยกันวิเคราะห์โจทย์แล้วก็เขียนแผนภาพแสดงแนวคิดให้กับคุณครูซึ่งคุณครูจะมีแผนภาพบางส่วนให้กับเด็กๆเติมข้อมูลลงไปให้ครบถ้วนให้ถูกต้องแล้วเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้คุณครูด้วยนะคะเด็กๆคิดว่าจะทำได้ไหมคุณครูมีตัวอย่างนะคะข้อที่1เดี๋ยวคุณครูจะทำให้เป็นตัวอย่างอันนี้เป็นแผนภาพแสดงแนวคิดที่คุณครูเตรียมให้เด็กๆนะคะแต่ละกลุ่มจะได้ทั้งหมด3แผ่นดังนี้นะคะแต่ละกลุ่มจะได้ทั้งหมด3แผ่นคุณครูนะคะเตรียมแผนภาพแสดงแนวคิดให้กับเด็กๆแล้วแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมารับแผนภาพค่ะคุณครูปลายทางแจกแผนภาพแสดงแนวคิดให้กับเด็กๆทั้ง3แผ่นได้เลยนะคะกลุ่มที่1กลุ่มที่2ขอบคุณครับกลุ่มที่3กลุ่มที่4และกลุ่มที่5ได้แล้วนะคะนักเรียนปลายทางนะคะเมื่อได้รับแล้วนะคะเด็กๆแกะออกมาเลยนะคะแล้ว